สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยนุชผู้ระหงนะคะดำเนินมาถึงตอนที่11แล้วนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบนะคะในเรื่องขนมปังควิกเบทนะคะสาระสำคัญในการสอนนะคะก็จะมีบทนำความรู้ทั่วไปของขนมปังควิกเบทนะคะการผลิตขนมปังควิกเบทประเภทมอฟฟินนะคะบลูเบอรี่มอฟฟินนะคะแล้วก็การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปังควิกเบทในเรื่องของโดนัทนะคะแล้วก็เป็นบทสรุปต่างๆนะคะขนมปังควิกเบทเนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแป้งสาลีชนิดโปรตีนสูงเป็นส่วนประกอบนะคะโดยใช้ยีสต์ช่วยให้ขึ้นฟูด้วยการผสมของแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงไขมันน้ำตาลไข่สารใช้ฟูเกลือนมหรือนมผงนะคะกลิ่นและน้ำนวดให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันจนแป้งเกิดโครงสร้างของกลูเตนนะคะมีลักษณะเป็นก้อนเรียกว่าโดก้อนโดนั่นคื ที่เราเรียกแทนตัวขนมปังเวลาเรานวดเสร็จแล้วนะคะเป็นเนื้อขนมปังเรียกว่าโดนะคะนำไปขึ้นรูปลักษณะต่างๆมีการพักแป้งในอุณหภูมิที่เหมาะสมจนเกิดกระบวนการหมักของยีสต์นะคะซึ่งยีสต์เนี่ยจะ เมื่อเจอกับน้ำตาลเนี่ยก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทำให้เกิดการขึ้นฟูของแป้งนะคะแล้วก็นำไปอบนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ยีสต์การขึ้นฟูด้วยยีสต์นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ขนมปังนะคะขนมปังเนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานนะคะเกิดมาตั้งแต่สมัยยุคหินโบราณคือยุคชาวอียิปต์โบราณเลยนะคะก่อนคริสตศักราช 1,500 ปีมาแล้วนะคะ อันดับแรกเลยเนี่ยวิวัฒนาการของเขาเนี่ยเกิดจากเตาเผาที่เหมือนแบบว่าเป็นแผ่นหินร้อนๆนะคะทำจากแบบขนมปัง เนื้อแบบดินเนอร์โรนะคะก็เป็นก้อนกลมๆเท่านั้นเองนะคะเขาก็เหมือนแบบเกิดความบังเอิญโดยการทำก้อนแป้งแล้วก็เกิดการหมักไว้นะคะแล้วก็แป้งเนี่ยก็ถูกย้ายไปอยู่ตรงที่มีแผ่นหินร้อนเหมือนสมัยโบราณนะคะเขาก็เกิดการขึ้นฟูขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นตัวขนมปังดินเนอร์เลอเป็นก้อนกลมๆนะคะต่อมาก็จะคิดค้นโรงโม่แป้งนะคะคิดศักราช1800เนี่ยเขาก็มีการคิดโรงโม่แป้งสาลีขึ้นมานะคะพอมีโรงโม่แป้งแล้วเนี่ยต่อมาก็มีการคิดค้นสารช่วยฟูนะคะและยีสต์เนี่ยขึ้นมาเป็นการแบบหมักยีสต์แบบธรรมชาติก่อนนะคะที่เราพบในสมัยนั้นนะคะต่อมาก็ก่อนคริสตศักราช 1,000 ปีเนี่ยเขาก็มีพิธีทางด้านศาสนาต่างๆเนี่ยเขาทำมาโดยการนำขนมปังซาลฟ์โดนะคะเป็นหมักกับสตาร์ทก็คือมีการแยกหมักเพื่อทำให้เกิดการขึ้นฟูนะคะหมักเป็นก้อนโดแล้วก็ใช้ในพิธีทางศาสนานะคะแล้วก็ต่อมาศตวรรษที่19นะคะคริสตศักราช1900ปีเนี่ยเปลี่ยนจากเตาแผ่นหินเป็นเตาแก๊สแล้วก็เตาไฟฟ้านะคะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าขนมปังเนี่ยเป็นอาหารหลักของทางแถบยุโรปนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นทั่วโลกก็นิยมรับประทานแล้วนะคะเขาก็เลยมีการคิดค้นพัฒนาการต่างๆจนถึงปัจจุบันก็คือมีการพัฒนาแป้งสาลีแล้วก็พัฒนาตำรับต่างๆมาจนถึงปัจจุบันนะคะลักษณะของขนมปังเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะเป็นแบบขนมปังควิกเบทคือควิกเบทหมายความว่าขนมปังที่ทำแล้วรับประทานได้เลยก็คือทำแบบเร็วๆทำไว้แล้วก็อบแป๊บเดียวไม่ต้องหมักให้ขึ้นฟูนะคะเช่นมัฟฟินบิสกิตต่างๆแล้วก็ครีมเนยมันจะแบ่งออกเป็นลักษณะของก้อนที่เป็นครีมเนยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นอีกตัวนึงคือยีสต์เบทยีสต์เบทก็มีขั้นตอนในการแบ่งออกเป็นหลายชนิดนะคะก็คือขั้นตอนที่มีขนมปังที่มีไขมันต่ำนะคะยีสต์เบทที่มีขนมปังที่ไขมันปานกลางนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่มีไขมันสูงนะคะขนมปังก็จะแบ่งออกเป็นปรับ2ประเภทประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวควิกเบทเนี่ยก็จะเป็นพวกมัฟฟินบิสกิตครีมเนยแต่ถ้าเป็นยีสต์เบทเนี่ยก็จะเป็นขนม

ังแยกออกมาเป็นแบบผสมแบบขั้นตอนเดียวและผสมแบบ2ขั้นตอนนะคะควิกเบรดเนี่ยมีส่วนผสมที่มีไขมันสูงนะคะและเนื้อสัมผัสเนี่ยด้านนอกจะมีความกรอบร่วนนะคะแล้วก็ด้านในจะมีความนุ่มเบาเป็นขนมปังแบบพวกสโคนโดนัทหรือว่าบิสกิตต่างๆนะคะแต่ถ้ายีสต์เบรดเนี่ยจะมีรูปร่างหลายแบบมากนะคะมีเนื้อเหนียวนุ่มแบ่งออกเป็นตามลักษณะต่างๆของไขมันด้วยนะคะถ้าไขมันต่ำเนี่ยก็จะเป็นพวกขนมปังเปลือกแข็งต่างๆหรือขนมปังทางยุโรปรับประทานก็คือพวกขนมปังเปลือกแข็งเฟนเบรดซาวฟ์โดต่างๆนะคะแล้วก็ตัวฟาร์มเมอร์เบรดต่างๆขนมปังพวกนี้จะเป็นของขนมปังเปลือกแข็งนะคะขนมปังนุ่มก็คือเส้นขนมปังพวกขนมปังไส้นะคะต่อมาความรู้ทั่วไปของขนมปังควิกเบรดนะคะก็จะแบ่งออกเป็นในเรื่องของ4เรื่องก็คือลักษณะของขนมปังประเภทของขนมปังควิกเบรดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขนมปังควิกเบรดแล้วก็วิธีการผลิตขนมปังควิกเบรดนะคะลักษณะของขนมปังควิกเบรดเนี่ยจะมีลักษณะที่มีเนื้อนุ่มฟูเบานะคะเนื้อไม่แน่นเหมือนขนมปังยีสต์เบรดนะคะเพราะว่าขนมปังเหล่านี้ควิกเบรดเนี่ยจะไม่ต้องนวดหรือผสมจนเหนียวเป็นฟองเป็นฟิล์มนะคะแต่ว่าก้อนโดของเขาจะมีหลายลักษณะนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะรวดเร็วในการผสมแล้วก็ใช้เวลาอบระยะสั้นนะคะมีความหวานมันมากกว่าขนมปังยีสต์เบรดนะคะเพราะว่าในตัวนี้จะมีไขมันแล้วก็ส่วนผสมที่มีเนยสูงกลิ่นหอมเนยแรงนะคะแล้วก็มีความหวานด้วยนะคะแล้วก็ส่วนผสมหลักก็คือมีเนยสดน้ำตาลทรายน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงนะคะไข่ไก่แป้งมักจะใช้แป้งอะไรผสมด้วยก็ได้บางสูตรนะคะเพราะว่าจะทำให้ปริมาณกลูเตนที่อยู่ในแป้งขนมปังควิกเบรดเนี่ยผลิตภัณฑ์ควิกเบรดเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไปนะคะเขาจะมีลักษณะนุ่มแล้วก็กัดขาดง่ายนะคะหรือว่าดึงฉีกขาดง่ายไม่เหมือนขนมปังยีสต์เบรดที่มีการนวดแป้งจนเกิดโครงสร้างที่เหนียวมากนะคะแล้วก็ควิกเบรดเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะรูปแบบก็จะเป็นพวกมัฟฟินบิสกิตสโคนแพนเค้กวอฟเฟิลหรือว่าโดนัทนะคะประเภทของขนมปังควิกเบรดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะโดยแบ่งตามลักษณะของตัวส่วนผสมที่ตีสำเร็จแล้วนะคะถ้าเป็นควิกเบรดแบบบิสกิตเนี่ยจะมีลักษณะครีมที่เราตีแล้วเนี่ยเป็นก้อนนิดนึงนะคะก็คือไม่ได้เป็นก้อนเหนียวแต่เป็นก้อนนุ่มๆนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของที่2ก็คือลักษณะแบบมัฟฟินนะคะพวกมัฟฟินก็จะเป็นมีความข้นหนืดมากกว่านะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของตัวแพนเค้กหรือวอฟเฟิลเนี่ยเขาจะมีความเหลวนะคะลักษณะก็จะแบ่งตามเป็นลักษณะของเนื้อลักษณะที่มองเห็นของตัวขนมปังนะคะประเภทของขนมปังเนี่ยแบ่งออกมาอีกก็คือแบ่งตามส่วนผสมที่ใช้ในการช่วยขึ้นฟูนะคะขึ้นฟูก็คือหมายความว่าเป็นพวกมัฟฟินแพนเค้กจะใช้เป็นพวกสารช่วยฟูนะคะเป็นผงฟูเบกกิ้งโซดาแบบนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นพวกยีสต์เบรดนะคะที่ใช้ขึ้นฟูด้วยยีสต์นะคะก็คือพวกวอฟเฟิลเบลเยียมนะคะหรือว่าสโคนก็อาจจะผสมยีสต์เข้าไปได้นะคะบางสูตรแล้วก็พวกโดนัทนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของวัตถุดิบเช่นเดียวกันก็ต้องแบ่งเป็นวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองนะคะวัตถุดิบหลักก็คือพวกน้ำตาลแป้งสาลีเกลือไข่มันแล้วก็สารช่วยฟูอันนี้คือโครงสร้างหลักนะคะเพราะว่าสารวัตถุดิบหลักเนี่ยคือวัตถุดิบที่ทำให้เกิดโครงสร้างนะคะของตัวขนมปังนะคะต่อมาเป็นวัตถุดิบรองนะคะวัตถุดิบรองเนี่ยก็จะเป็นพวกสารแต่งกลิ่นรสนะคะแล้วก็พวกตัวสารเสริมต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ที่ใช้ในการใส่เข้าไปนะคะกระบวนการทำกระบวนการผลิตนั้นก็จะมีเช่นเดียวกันก็คือ7ขั้นตอนนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมนะคะขั้นตอนการผสมขั้นตอนการขึ้นรูปร่างขั้นตอนการตกแต่งขั้นตอนการอบขั้นตอนการทำให้เย็นขั้นตอนการเก็บรักษานะคะมัฟฟินเนี่ยการผสมการเตรียมก็เช่นเดียวกันก็คืออย่างที่บอกก็คือมีการชั่งตัวส่วนผสมให้ตรงสูตรนะคะแล้วก็เตรียมถาดอบเตรียมร่อนแป้งเตรียมผงฟูนะคะเตรียมสารช่วยฟูต่างๆนะคะแล้วก็
ในเรื่องของตัววิธีทำการเตรียมเนี่ยเราก็จะแยกออกมาเป็นส่วนของแห้งกับส่วนของเหลวเช่นเดียวกันนะคะช่างตวงส่วนผสมตามตำรับให้แม่นยำนะคะเพราะว่าถ้าเราตวงไม่แม่นยำเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนลักษณะของขนมอาจจะออกมาไม่ดีนะคะขั้นตอนที่2คือการเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้เช่นถาดอบหรือแม่พิมพ์ต่างๆที่จะใช้ในการผลิตนะคะที่ใช้ในการอบนะคะแล้วก็ผสมแป้งผงฟูร่อนแป้งเตรียมเอาไว้นะคะส่วนที่2ก็คือร่อนแป้งเนี่ยควรจะร่อน 2-3 ครั้งเพื่อว่าให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะต่อมาก็เป็นกระบวนการผลิตขนมปังควิสเบทนะคะมันจะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะส่วนแรกก็คือส่วนผสมควิสเบทแบบบิสกิตคือเป็นก้อนนะคะเป็นก้อนเราก็ผสมส่วนที่เป็นส่วนใหญ่แล้วเราจะผสมส่วนที่เป็นไขมันก่อนนะคะโดยนำแป้งกับเนยที่เย็นๆนะคะมาผสมรวมกันนะคะโดยวิธีการผสมแบบเบรนดิ้งนะคะให้ไขมันเนี่ยห่อหุ้มแป้งด้วยเบลนเดอร์นะคะใช้เบลนเดอร์สับๆๆแล้วก็ให้แป้งนั้นอะผสมเข้ากันนะคะจนเป็นเมล็ดถั่วเขียวเล็กๆนะคะคือเมล็ดเนยส่วนผสมที่เป็นไขมันเนี่ยหุ้มตัวแป้งเอาไว้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่ของเหลวลงไปนะคะแล้วก็ผสมหรือว่ามีผลไม้ต่างๆใส่ลงไปได้ด้วยนะคะก็คือจับแล้วก็นวดจับออกมาเป็นก้อนนะคะแล้วก็นำมาคึงหรือว่าต้องพักในตู้เย็นก่อนนะคะ30นาทีแล้วก็ค่อยนำมารีดเพื่อว่าการขึ้นฟูของการแผ่ขยายตัวของเขาเนี่ยก็จะได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นำตัวพิมพ์แม่พิมพ์ต่างๆมากดนะคะแล้วก็นำมาใส่ถาดแต่งหน้าตกแต่งด้วยนะคะแล้วก็นำเข้าอบจนกว่าแป้งจะสุกควิสเบทชนิดนี้มีไขมันที่สูงนะคะเนื้อสัมผัสด้านนอกเนี่ยจะมีความกรอบร่วนประกอบนุ่มด้วยนะคะบางสูตรนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นมีโพรงอากาศนิดนึงนะคะเพื่อกับแบบเห็นถึงการขึ้นฟูของเขานะคะเช่นบิสกิตสโคนโดนัทเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันคือก้อนโดที่มีความเป็นคงตัวเป็นก้อนนะคะส่วนตัวที่สองก็คือการผสมแบบมอฟฟินนะคะมอฟฟินเนี่ยก็จะมีลักษณะข้นหนืดนิดนึงนะคะหรือว่าเวลานำไปอบเนี่ยจะใช้สกู๊ปตักไอศกรีมหรือว่าเป็นการบีบลงไปนะคะอันนี้จะเป็นครีมคงตัวดีนะคะแล้วก็วิธีทำก็คือเขาก็จะร่อนแป้งและส่วนผสมอื่นๆหรือว่าเราอาจจะใส่พวกแป้งที่เป็นผงมันเทศแป้งที่เป็นผงบีทรูทผงผักต่างๆผสมเข้าไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ผสมไขมันลงไปโดยใช้เบลนเดอร์เช่นเดียวกันนะคะผสมให้ของเหลวที่เป็นไขมันเนี่ยเข้าไปเกาะแป้งจนเป็นเมล็ดเล็กๆ เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใส่ของเหลวลงไปคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ผสมส่วนผสมอื่นๆเข้าไปจนมีลักษณะความข้นหนืดโดยใช้ไม้พายยางหรือว่าตะกร้อมือก็ได้นะคะตีจนกว่าเขาจะเข้ากันแล้วก็นำไปใส่ถุงบีบแล้วก็บีบลงถ้วยพิมพ์หรือถ้วยหรือว่าพิมพ์อบต่างๆได้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เมื่ออบสุกแล้วเนี่ยจะขึ้นฟูคล้ายๆคัพเค้กนะคะหรือว่าเรียกว่ามอฟฟินนะคะควิกเบทประเภทนี้สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานนะคะหลังจากการที่เราคนผสมไว้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้ได้หลายวันนะคะในตู้เย็นแล้วก็นำมาอบนะคะใช้ระยะเวลาในการตีแบบสั้นๆแล้วก็อบแบบรวดเร็วนะคะต่อมาเป็นการตีครีมนะคะเป็นขั้นตอนแบบลักษณะที่3นะคะคือการตีครีมมีลักษณะเหลวนะคะเมื่อได้โดออกมาเนี่ยจะเป็นการเหลวนะคะแล้วก็หยอดใส่แม่พิมพ์หรือว่าใส่ถ้วยต่างๆไว้แล้วก็อบได้นะคะแต่ลักษณะนี้อาจจะเป็นการใส่แม่พิมพ์ซะส่วนใหญ่นะคะเช่นวอฟเฟิลหรือว่าแพนเค้กก็อาจจะเทใส่ลงไปในกระทะเทฟลอนแล้วก็มีการกลับหน้านะคะวิธีทำก็คือการเตรียมส่วนผสมที่เป็นตามตำรับแล้วก็ของเหลวของแห้งแยกจากกันนะคะโดยการวัตถุส่วนผสมที่2ก็คือขั้นตอนที่2ก็คือตีไขมันกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูเหมือนการตีเค้กนะคะเนื้อของผลิตภัณฑ์นี้จะเหมือนเนื้อเค้กนะคะตีให้ขึ้นฟูเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ทีละฟองนะคะจากนั้นก็เติมกลิ่นแล้วก็เติมแป้งแล้วก็สารช่วยฟูนะคะคนผสมร่วมกันเขาจะเป็นลักษณะเหลวๆนะคะ
ก็คือสามารถหยอดหรือว่าทำบนกระทะเทฟลอนก็ได้เลยนะคะเช่นวาฟเฟิลแพนเค้กต่างๆส่วนผสมอันนี้เมื่อตีผสมแล้วก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายวันเช่นเดียวกันเมื่อเวลาจะนำมาอบหรือนำมาขึ้นรูปต่างๆก็ใช้ระยะเวลาได้อย่างรวดเร็วไม่เกิน15นาทีก็สามารถรับประทานได้แล้วนะคะต่อมาเป็นการขึ้นรูปร่างนะคะขั้นตอนการขึ้นรูปเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แบบก็คือนำไปเทใส่พิมพ์โอบหรือว่านำไปหยอดในถ้วยคัพเค้กหรือว่าใช้พิมพ์กดแม่พิมพ์กดแล้วก็นำไปอบนะคะการตกแต่งหน้าก็ตกแต่งให้ได้สวยงามนะคะก็อาจจะใส่ธัญพืชแยมผลไม้หรือว่าเคลือบช็อกโกแลตหรือเคลือบต่างๆที่เป็นผลไม้ได้หมดเลยนะคะขั้นตอนอบนะคะอันนี้จะต้องใช้บางทีก็ใช้เตาอบบางสูตรที่เป็นควิกเบรดบางสูตรก็เช่นแพนเค้กต่างๆเนี่ยใช้กระทะเทฟลอนหรือว่าใช้วาฟเฟิลก็คือใช้แม่พิมพ์วาฟเฟิลได้เลยนะคะขั้นตอนการอบก็ไฟก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเตาอบบางตัวเป็นตัวเล็กที่มีไฟที่ค่อนข้างอ่อนก็ต้องเปิดให้สูงขึ้นนะคะหมายถึงว่าขนาดเล็กแต่ไฟอ่อนเนี่ยเราต้องปรับตามขึ้นอยู่กับตัวเตาอบนะคะว่าเตาอบนั้นน่ะที่เรานำมาใช้มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่บางตัวถ้าขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะมีความแรงร้อนนะคะเราอาจจะต้องปรับขึ้นอยู่ให้ขึ้นอยู่กับตัวส่วนผสมของสูตรของเราด้วยนะคะต่อมาก็เป็นขั้นตอนการทำให้เย็นก็เมื่อผลิตภัณฑ์ควิกเบรดเนี่ยขึ้นรูปเสร็จแล้วนำเข้าอบเรียบร้อยแล้วเราทำให้เย็นเนี่ยเพื่อที่จะเราต้องวางบนตะแกรงนะคะเพื่อให้ไอ้น้ำที่ออกมาจากผลิตภัณฑ์เนี่ยระเหยออกไปนะคะเมื่อนำไปใส่บรรจุภัณฑ์หรืออะไรจะไม่เกิดความชื้นนะคะถ้าเรานำผลิตภัณฑ์ควิกเบรดพวกนี้ใส่ลงไปในบรรจุเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ร้อนๆเลยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดไอ้น้ำที่มาเกาะแล้วเกิดขนมของเราแฉะได้นะคะแล้วก็เก็บรักษาเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็ต้องหาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำให้ไขมันซึมออกมานอกถุงหรือนอกบรรจุภัณฑ์ได้จะทำให้ดูบรรจุภัณฑ์นั้นไม่น่ารับประทานนะคะแล้วก็ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถที่จะให้อากาศซึมผ่านเข้าไปได้ถึงขนมนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซึมผ่านเข้าไปได้เนี่ยอากาศที่เข้าไปจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของขนมยีสต์เบรดของเราเนี่ยหรือควิกเบรดเนี่ยของเราแข็งตัวได้นะคะแล้วไม่เมื่อรับประทานแล้วจะทำให้ไม่อร่อยตามหลักของลักษณะที่ดีนะคะต่อมาเราก็จะมาทำในเรื่องของขนมปังควิกเบรดลักษณะของบลูเบอรี่มอฟฟินนะคะตัวบลูเบอรี่มอฟฟินเนี่ยจะเป็นควิกเบรดที่เป็นเนื้อผสมที่ถูกผสมเข้าไปแล้วมีผลไม้เข้าไปด้วยนะคะขึ้นฟูมีความขึ้นฟูคงตัวเหมือนคัพเค้กนะคะลักษณะตัวนี้เมื่อเรานำเข้าอบเนี่ยเขาจะพองฟูขึ้นมาเหมือนคัพเค้กนะคะมีเนื้อสัมผัสแน่นแต่นุ่มนะคะแล้วก็มีพวงอากาศที่เป็นเส้นตรงขึ้นมาเนี่ยคือจะลักษณะที่ดีเมื่อเราผ่าขนมออกมาเนี่ยการฟูอากาศเขาจะเป็นเส้นตรงขึ้นมานะคะจะไม่ได้เป็นรูเหมือนเค้กปกติทั่วไปนะคะจะเป็นเส้นตรงขึ้นมานะคะลักษณะก็คือจะคล้ายคัพเค้กแต่มีอาจจะมีขนาดเล็กกว่าพอดีมือกว่านะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้หรือคัมเบิลต่างๆนะคะการเตรียมวัตถุดิบในการทำบลูเบอรี่มอฟฟินนะคะเราก็จะแยกออกมาเป็นวัตถุดิบหลักกับวัตถุดิบรองนะคะวัตถุดิบหลักก็คือแป้งสาลีไข่ไก่สารให้ความหวานไขมันและน้ำมันนะคะเกลือสารช่วยฟูนะคะก็คือผงฟูหรือเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็วัตถุดิบรองก็จะเป็นพวกผักผลไม้หรือว่าแต่งกลิ่นต่างๆแต่นิยมใส่พวกผลไม้กวนหรือว่าพวกเมล็ดถั่วอัลมอนด์พิสตาชิโอหรือตัวที่เป็นมัชเมลโล่ก็สามารถนำมาตกแต่งในตัวเป็นวัตถุดิบรองได้นะคะต่อมาเป็นการเตรียมวัตถุดิบวัตถุดิบก็ต้องเตรียมเช่นเดียวกับส่วนผสมอื่นๆนะคะก็คือเตรียมส่วนผสมของแห้งแล้วก็แบตเตอร์แล้วก็ส่วนที่เป็นตกแต่งนะคะส่วนผสมของแห้งเนี่ยก็จะเป็นแป้งสาลีในส่วนผสมเราใช้แป้งอเนกประสงค์เพราะว่ามีระดับโปรตีนที่อยู่ระดับปานกลางนะคะเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ควิกเบรดยีสต์ควิกเบรดผลิตภัณฑ์ควิกเบรดนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โปรตีนสูงมากเพราะว่าเราต้องการ
ความนุ่มและก็ความเหนียวระดับปานกลางนะคะไม่เหนียวมากนะคะกัดขาดง่ายฉีกขาดง่ายนะคะเราจึงใช้แป้งสาลีที่เป็นอเนกประสงค์นะคะแล้วก็สารช่วยฟูนะคะส่วนที่2ก็คือแบตเตอร์ก็คือของเหลวนะเช่นเนยหรือน้ำมันหรือสารให้ความหวานแล้วก็เกลือน้ำตาลแล้วก็ไข่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็ตัวส่วนที่ใช้ในการตกแต่งก็จะมีเม็ดเล็ดธัญพืชแล้วก็แยมบลูเบอรี่หรือมัชเมลโล่หรือช็อกโกแลตชิพต่างๆนะคะการเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นตาช่างช้อนตวงถาดอบพายางอ่างผสมแผ่นรองอบซิลิโคนหรือว่าแม่พิมพ์ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตะแกรงพักขนมนะคะเครื่องมือก็คือเครื่องตีผสมนะคะหรือว่าเตาอบไฟฟ้าอาจจะบางบ้านอาจจะเป็นเครื่องตีมือก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเครื่องอบวอฟเฟิลหรือว่ากระทะเทฟลอนที่อยู่กับเตาไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะต่อมาเป็นขั้นตอนการผลิตแล้วนะคะเราก็จะทำการร่อนแป้งอเนกประสงค์ผงฟูวานิลาพักไว้นะคะขั้นตอนที่2ก็คือตีเนยสดกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูนะคะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ตีต่อไปใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองนะคะในระหว่างที่ใส่ทีละฟองนั้นก็ต้องให้ไข่ฟองแรกนั้นเข้ากันดีก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะใส่ฟองที่2นะคะแล้วก็ต่อมาก็ใส่ส่วนผสมแป้งที่เราร่อนเอาไว้ลงไปนะคะตามด้วยผลไม้แห้งหรือตามด้วยแยมบลูเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่แห้งก็ได้นะคะใส่ผสมเข้าไปแล้วก็นำตักใส่พิมพ์อบนะคะแล้วก็นำเข้าอบขึ้นรูดโดยการบีบลงในกระทงมัฟฟินนะคะหรือว่ากระทงคัพเค้กนะคะแล้วก็นำเข้าอบที่ไฟประมาณ190องศาเซลเซียสนะคะประมาณ 25-30 นาทีหรือว่าจนสุกนะคะสรุปผลของตัวมัฟฟินนะคะแป้งสาลีก็ควรใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก็คือแป้งที่มีโปรตีนระดับปานกลาง 10-11% นะคะจะทำให้มัฟฟินนั้นมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มฟูไม่แข็งกระด้างนะคะและเนยสดนั้นจะต้องเป็นเนยสดที่มีปริมาณไขมันที่สูงเช่น 80% ขึ้นไปมันจะทำให้มีกลิ่นที่หอมมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ส่วนผสมชุ่มฉ่ำแล้วก็เมื่อเวลารับประทานแล้วมีความหอมมันอร่อยนะคะแล้วก็เมื่อเราตีผสมควิกเบดเสร็จแล้วเนี่ยให้นำไปแช่เย็นก่อนนะคะ30นาทีเพราะว่าการผสมนำไปแช่เย็นนั้นจะทำให้ตัวแป้งที่เราตีผสมมีการคลายตัวนะคะพอคลายตัวพอเวลานำเข้าอบมันจะขึ้นฟูได้ดีนะคะถ้าเรานำไปอบเลยตีปุ๊บนำไปอบปั๊บนั้นการที่แป้งจะขยายตัวหรือว่าลักษณะของไข่ที่จะพองฟูนั้นเขาจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีพอนะคะก็ควรที่จะพักไว้สัก30นาทีเพื่อให้แป้งและกลูเตนในแป้งนั้นเกิดการคลายตัวทำให้เวลานำไปอบแล้วจะเกิดการขึ้นฟูได้ดีนะคะลักษณะแป้งนุ่มไม่แข็งกระด้างนะคะแล้วก็ฟูได้สวยงามด้วยนะคะปัญหาในการทำนะคะก็คือมัฟฟินเนี่ยบางคนทำแล้วมันไม่ขึ้นฟูนะคะเพราะว่าอาจจะตีเนยกับน้ำตาลน้อยเกินไปยังไม่ขึ้นฟูดีแล้วก็ใส่ไข่ก็เลยทำให้ส่วนผสมฟูไม่ดีจนเกินไปนะคะฟูไม่ดีนะคะมันก็เลยทำให้เค้กแน่นนะคะไม่ฟูส่วนที่2ก็คือมัฟฟินเนี่ยแข็งก็คือใช้แป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงเกินไปอาจจะนำแป้งขนมปังมาใส่แทนแป้งอเนกประสงค์นะคะมันก็เลยทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์ควิกเบดเนี่ยแข็งนะคะไม่อร่อยเท่าที่ควรก็คือเนื้อสัมผัสไม่นุ่มนะคะแล้วก็ถ้ามัฟฟินหลังอบเนี่ยไม่สวยก็อาจจะอยู่ที่อุณหภูมิก็ได้นะคะเพราะว่าอุณหภูมิอบอาจจะต่ำเกินไปนะคะทำให้ไม่เกิดแรงดันอากาศแล้วก็ไม่พองฟูมากนะคะก็เลยทำให้ไม่พองฟูจนเกิดการแข็งตัวนะคะมัฟฟินเนี่ยลักษณะที่ดีก็คืออาจจะสวยมีรอยแตกที่ข้างหน้ามัฟฟินด้วยนะคะมีรอยแตกเสร็จแล้วอาจจะโรยผลไม้ข้างหน้าหรือตกแต่งสร้างสรรค์ให้สวยงามได้นะคะทีนี้ต่อมาเป็นควิกเบกตัวต่อไปก็คือโดนัทนะคะโดนัทเนี่ย เป็นที่นิยมมากเลยนะคะเป็นขนมพื้นเมืองของชาวเนเธอร์แลนด์นะคะ
เดิมก็คือ

ม่ได้มีรูตรงกลางนะคะแต่แป้งเป็นแป้งทอดหวานๆ นะคะแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งหรือว่าน้ำตาลต่างๆนะคะมีชื่อภาษาดัชว่าโอริคุสนะคะหรือว่าที่บ้านเราเนี่ยเรียกจะเรียกว่าโดนัทนะคะซึ่งโอริคุสเนี่ยมันแปลว่าเค้กน้ำมันนะคะก็คือนำไปทอดในน้ำมันนั่นแหละนะคะเพราะว่าแป้งนอกเนี่ยมีความกรุบกรอบนะคะแต่ภายในนุ่มนิ่มและมีน้ำมันในเนื้อแป้งด้วยก็คือเขานำไปทอดนะคะจนมีชาวยุโรปคนหนึ่งที่อพยพไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเมื่อต้นศตวรรษที่17นะคะได้นำขนมประเภทนี้ เข้าไปในเมืองนั้นนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าขนมเนี่ยมีรูปร่างกลมเล็กเท่าลูกวอลนัทนะคะชาวนิวอิงแลนด์เนี่ยจึงเรียกขนมนี้เป็นหมายว่าเรียกว่าโดนัทนะคะเขาก็เลยก้อนแป้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะก้อนโดแล้วก็ตรงกลางมีรูเขาก็เลยตั้งชื่อว่าโดนัทนะคะแล้วก็ซึ่งหมายความว่าก้อนแป้งที่มีรูเป็นแบบวอลนัทกลมๆนะคะแล้วก็พอต่อมาศตวรรษที่19เนี่ยนายแฮนสันเกอร์รี่เนี่ยกัปตันเรือชาวล็อกพอตเนี่ยรัดเมนนะคะเจาะรูขนมโดนัทตรงกลางนะคะแล้วก็นำไปให้มันดาที่กำลังทอดอาหารอยู่นะคะนำไปทอดแล้วเกิดการแบบขนมก็จะเลยขึ้นพองฟูกลมสวยนะคะเขาก็เลยนิยมมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะลักษณะของโดนัทที่ดีนะคะก็โดนัทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็เป็นโดนัทยีสต์กับโดนัทเค้กนะคะโดนัทยีสต์เนี่ยก็จะขึ้นฟูด้วยยีสต์นะคะเพราะว่าเหมือนนำแป้งเนี่ยไปนวดกับแป้งอเนกประสงค์แล้วก็ผสมอื่นๆน้ำตาลต่างๆนะคะแล้วก็นำไปนวดด้วยมือจนเป็นก้อนดูแล้วก็นำไปพักแป้งแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะคะแล้วก็นำไปทอดเนื้อสัมผัสก็จะมีความเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็นำมันตกแต่งท็อปปิ้งด้วยหน้าต่างๆหรือโรยน้ำตาลนะคะหรือโรยช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตหรือว่าเรียกว่าฟิลลิ่งที่แต่งหน้าต่างๆนะคะหรือว่าเป็นถั่วต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือโดนัทเค้กนะคะโดนัทเค้กเนี่ยขึ้นฟูด้วยผงฟูนะคะหรือว่าบางสูตรเนี่ยใช้การตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่เนื้อพวกนี้จะเป็นเนื้อละเอียดนุ่มฟองอากาศเล็กนะคะเล็กกว่าโดนัทยีสต์นะคะเพราะว่ามีรูตรงกลางเช่นเดียวกันการที่มีรูตรงกลางก็คือการใช้พิมพ์ที่หยอดเข้าไปอาจจะทำให้มีรูโดยเป็นโดนัทที่นำไปทอดนะคะก็จะมีรูตรงกลางตกแต่งแบบเดียวกันก็คืออาจจะโรยน้ำตาลหรือว่าเคลือบช็อกโกแลตหรือว่าเคลือบน้ำตาลก็ได้นะคะต่อมาเป็นการเตรียมวัตถุดิบของโดนัทนะคะก็จะเตรียมออกมาเป็นวัตถุดิบหลักกับวัตถุดิบรองเช่นเดียวกันนะคะวัตถุดิบหลักในการผลิตก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าในเรื่องของแป้งสาลีที่เป็นไขมันระดับแป้งสาลีที่มีระดับโปรตีนต่ำนะคะหรือว่าปานกลางก็คืออาจจะใช้แป้งเค้กผสมหรือว่าใช้แป้งอเนกประสงค์ผสมกันก็ได้นะคะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพวกนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าไม่ควรใช้แป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงเพราะว่าจะเกิดการเหนียวจนเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนผสมอีกตัวนึงก็คือยีสต์นะคะยีสต์ก็จะช่วยให้ขึ้นฟูนะคะไข่ไก่ก็ช่วยให้เกิดโครงสร้างที่นุ่มนะคะแล้วก็เกลือให้มีรสชาติที่อร่อยแล้วก็สีสวยนะคะแล้วก็สารให้ความหวานก็คือให้รสชาติแล้วก็ไขมันก็คือให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เสริมแต่งต่างๆก็คืออาจจะเป็นถั่วหรือธัญพืชหรือว่ามัชเมโร่หรือผลไม้แห้งก็ได้นะคะการเตรียมวัตถุดิบก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนเช่นเดียวกันนะคะส่วนผสมของแห้งก็จะเป็นแป้งสาลีกับยีสต์นะคะแล้วก็ส่วนผสมเบทเทอร์ก็คือส่วนผสมของเหลวก็จะเป็นไขมันสารให้ความหวานเกลือแล้วก็ไข่นะคะส่วนผสมที่3ก็จะเป็นส่วนผสมพวกเครื่องตกแต่งกลิ่นและรสนะคะเช่นธัญพืชบลูเบอรี่มัชเมโล่หรือว่าช็อกโกแลตนะคะต่อมาเราก็เตรียมในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็จะเป็นตาชั่งช้อนตวงถาดอบพายางอ่างผสมตะแกรงพักขนมแล้วก็อาจจะมีตะกร้อมือเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เครื่องมือก็จะเป็นเครื่องนวดผสมอาหารแล้วก็เตาอบนะคะขั้นตอนการผลิตโดนัทนะคะผสมแป้งผงฟูยีสต์แล้วก็คนผสมให้เข้ากันพักไว้เทลงอ่างผสมได้เลยก็ได้นะคะแล้วก็2ก็คือละลายน้ำตาลเกลือ

น้ำเย็นไข่ควรใส่น้ำเย็นเพราะว่าน้ำเย็นจะไปช่วยยับยั้งการขึ้นฟูของยีสต์นะคะเราก็ใส่น้ำเย็นเข้าไปคนผสมจะละลายแล้วก็เทลงใส่เครื่องนวดที่เราใส่แป้งไว้นวดเข้ากันจน5นาทีนะคะเพื่อให้แป้งนั้นอุ้มน้ำเข้าไปอย่างชุ่มฉ่ำแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีนะคะแล้วเราก็จึงใส่สารช่วยฟูเพิ่มลงไป

เนี่ยก็จะเกิดความนุ่มเหนียวนะคะอันนี้เป็นลักษณะของขนมปังคล้ายกับขนมปังยีสต์เบสนะคะที่มีการนวดนานๆนะคะแล้วก็เมื่อนวด30นาทีเสร็จแล้วก็พักแป้งไว้แล้วก็นำมารีดให้เป็นแผ่นหนาๆประมาณ1เซนติเมตรแช่ตู้เย็นให้คงตัวแล้วก็นำมาใช้พิมพ์กดนะคะหรือว่าตัดออกก็ได้นะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมหรือว่าเจาะรูด้วยมือเราก็ได้หรือว่าใช้พิมพ์กดก็ได้นะคะนำแป้งไปหมักไว้ในตู้พูฟนะคะตู้พูฟที่ดีควรมีอุณหภูมิ30-37องศานะคะเพราะว่าอุณหภูมิเหล่านี้มีผลต่อการขึ้นฟูของยีสต์นะคะถ้าอุณหภูมิสูงกว่า37องศานั้นยีสต์อาจจะไม่ทำงานหรือว่ายีสต์ตายนั่นเองนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิต่ำกว่า24หรือ25องศาเนี่ยยีสต์ก็จะทำงานได้ช้าเพราะว่าอากาศที่มีความเย็นจะทำให้ยีสต์ขึ้นฟูได้ช้านะคะแล้วต่อมาก็นำมาทอดในเนยน้ำมันก็ได้นะคะหรือว่าการที่เราทอดด้วยเนยขาวหรือน้ำมันที่ดีๆเนี่ยโดนัทของเราก็จะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็น่ารับประทานนะคะอุณหภูมิที่ทอดก็อยู่ที่ประมาณ100องศาทอดเวลา 1-2 นาทีเท่านั้นนะคะถ้าทอดนานเกินไปอาจจะทำให้เกิดสีที่ไม่สวยงามของโดนัทนะคะเมื่อนำจากขึ้นจากที่ทอดหรือว่านำเข้าเตาอบก็มีนะคะบางสูตรนะคะเสร็จแล้วก็พักให้เย็นสนิทแล้วก็นำมาตกแต่งขึ้นรูปได้เลยนะคะเมื่อนำอบเสร็จแล้วก็นำมาตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะการผลิตโดนัทหรือว่าขนมปังควิกเบดประเภทโดนัทนั้นที่สำคัญก็คือแป้งสาลีควรมีคุณภาพที่ดีนะคะอยู่ในโปรตีนอยู่ในระดับปานกลางนะคะทำให้โดนัทเนี่ยมีความนุ่มและไม่เหนียวจนเกินไปนะคะเมื่อกัดหรือว่าฉีกขาดเนี่ยก็จะฉีกขาดง่ายแล้วก็นุ่มฟูดีนะคะไม่แข็งกระด้างนะคะการผสมก็ควรนวดผสมจนเนื้อเนียนแต่ว่าไม่เหนียวจนเกินไปแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะเวลาพักดูก็ควรพักในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกอากาศเพราะว่าถ้าพักในอุณหภูมิที่ไม่ถูกอากาศเนี่ยถ้าพักในอุณหภูมิที่มีอากาศหรือว่าลมต่างๆสัมผัสเนี่ยจะทำให้ตัวโดนัทของเราเนี่ยแห้งกระด้างนะคะแล้วก็การขึ้นรูปของโดนัทเนี่ยเหมาะสำหรับโดนัทที่เป็นชิ้นใหญ่ก็คือใช้พิมพ์กดนะคะแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กเราอาจจะปั้นขึ้นรูปด้วยตนเองแล้วก็เจาะรูตรงกลางก็ได้นะคะปัญหาที่เกิดนี่คือส่วนใหญ่คือโดนัทก็จะแห้งแข็งเพราะว่าอุณหภูมิอย่างที่บอกคือการทอดและเวลาที่ทอดเนี่ยไม่เหมาะสม ก็เป็นได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงจนเกินไปแล้วนำโดนัทลงไปทอดเนี่ยสีก็จะเข้มแล้วก็การขึ้นฟูของยีสต์ก็ไม่ดีนะคะมันอาจจะทำให้หยุดการทำงานของยีสต์เลยก็ได้นะคะถ้าเกิดน้ำมันที่ร้อนจนเกินไปเลยทำให้โดนัทไม่สวยและแข็งหรือว่าโดนัทที่เหี่ยวทรงรูปทรงของเขาก็จะเหี่ยวตัวลงเนี่ยเพราะว่าการยกถ่ายเทของการยกไปทอดเนี่ยด้วยการที่ยีสต์เขาทำงานขึ้นฟูแล้วเราย้ายเขาด้วยความรุนแรงจะทำให้ยีสต์ที่อยู่ในตัวโดนัทเนี่ยออกไปหมดนะคะทำให้เขาเกิดการเหี่ยวแล้วก็แฟบตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือพอขึ้นรูปโดนัทเสร็จแล้วให้วางบนกระดาษไขเมื่อเราหยิบไปทอดเราก็ยกไปทั้งกระดาษไขได้เลยนะคะเมื่อทอดลงไปก็กระดาษไขก็จะหลุดออกมาจากตัวโดนัทอยู่แล้วนะคะจะทำให้โดนัทนั้นนะมีการคงตัวได้ดีแล้วก็สวยงามนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ควิกเบดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เยอะนะคะควิกเบดที่เป็นเนื้อแบตเตอร์เนี่ยเป็นพวกบูมเบอรี่แบบเป็นพวกแพนเค้กตอนนี้ก็จะมีแพนเค้กหลายรูปแบบมากเลยนะคะก็ถ้าเกิดแพนเค้กที่มีการแยกตีไข่ให้ขึ้นฟูเป็นฟองโฟมเมื่อมาผสมแล้วเนี่ยแพนเค้กที่สมัยก่อนเป็นแพนเค้กที่เนื้อแน่นๆแบนๆก็จะเป็นเหมือนฟูๆแล้วก็ทานไปก็จะคล้ายๆเป็นฟองโฟมอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้นะคะโดยปรับสูตรโดยการแยกไข่ขาวไข่แดงแล้วก็ตีผสมเข้าไปนะคะแล้วในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ควิกเบดที่เป็นก้อนโดเช่นสโคนเนี่ยก็สามารถใส่ชีสใส่
ตัวเนื้อที่เป็นทำเป็นของคาวก็ได้

นะคะโดยการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นของหวานสโคนที่ใส่ลูกเกดหรือแคนเบอรี่เราก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นการใส่ตัวแฮมเบคอนแล้วก็ชีสใส่เข้าไปก็เป็นหรือว่าผสมพวกผักเข้าไปเป็นผักขมต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถได้สโคนที่เป็นรสชาติคาวก็ได้นะคะเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารกลางวันเป็นอาหารว่างได้นะคะแล้วก็ตัวโดนัทต่างๆก็เช่นเดียวกันในการปรับเปลี่ยนหน้าหรือว่ารสชาติเนี่ยปัจจุบันก็มีการนำไปใช้ในของคาวก็มีนะคะโดยการสไลด์เป็น2แผ่นแล้วก็นำตัวผักสลัดหรือว่าตัวที่เป็นไข่แฮมโบโลน่าต่างๆไปยัดไส้ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวควิกเบดสามารถทำเก็บไว้ได้หลายวันนะคะนำแช่ตู้เย็นยิ่ง2วันขึ้นไปก็จะยิ่งทำให้แป้งคงตัวดีมีความพองฟูดีนั่นจะทำให้เป็นการประหยัดเวลาในการเตรียมผสมตีไว้ใช้ได้หลายวันนะคะเขาจึงเรียกผลิตภัณฑ์ควิกเบดค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: การเชื่อมอาร์ควาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์บวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจักแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมัน

มีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่ง Headlight RH และ Headlight LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออก

ออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลเมื่อขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้ว

0: เก่งมากเลยน้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
3: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขนาดเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
4: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
3: อ้าวเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่11นะคะเราได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลอนุมานนะคะซึ่งเป็นขั้นสูงกว่าสัปดาห์ที่แล้ววิเคราะห์ correlation and regression นะคะแล้วก็ทำการทดสอบสมมติฐานเช่นเดียวกันนะคะในคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะคะที่เป็นขั้นแรกเลยนะคะโดยวิธีการทดสอบสถิติ T และทดสอบสถิติ F ก็คืออโนวานะคะนี่ถ้าเราทบทวนในคราวที่แล้วเนี่ยนะคะการทดสอบสถิติT นะคะก็จะเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งที่เป็นกลุ่มเดียวแล้วก็2กลุ่มนะคะนะเวลาตั้งสมมติฐาน S0 นะคะก็จะตั้งว่าถ้าเป็นประชากรกลุ่มเดียวนะคะก็จะเป็น S0 นะก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรนั้นเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานนะส่วน S1 นะซึ่งตั้งตามข้อสงสัยของผู้วิจัยนะอาจจะตั้งเกณฑ์ว่าค่าเฉลี่ยนะของประชากรนั้นอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือไม่เท่ากับค่ามาตรฐานก็ได้นะคะในส่วนของ T-test ที่ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มก็คล้ายคลึงกันนะคะนะเราอาจจะตั้งสมมติฐาน S0 ก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง2กลุ่มเนี่ยเท่ากันหรือไม่ต่างกันนั่นเองส่วน S1 นะตั้งตามข้อสงสัยว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่2นะคะนะในส่วนของ F-test นะหรือ ANOVA นะเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะเนื่องมาจากมีประชากรตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปนะคะนะก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะเพราะนั้นการตั้งสมมติฐานนะก็ตั้ง S0 นะคะประชากรมีค่าเฉลี่ยไม่ต่างกันนะหรืออาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ภาษาสัญลักษณ์อักษรกรีกก็คือตัวมิวนะมิวกลุ่มที่1เท่ากับมิวกลุ่มที่2เท่ากับมิวกลุ่มที่3นะแล้วตั้งสมมติฐานนะ S1 นะก็ขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก S0 ใช่ไหมคะเราอาจจะตั้งว่า อย่างน้อย1กลุ่มนะที่มีค่าเฉลี่ยต่างกันก็ได้นะหรือถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์นะก็สามารถเขียนได้ว่านะมิวกลุ่มที่1นะไม่เท่ากับมิวกลุ่มที่2ไม่เท่ากับมิวกลุ่มอื่นๆนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอย่างน้อย1กลุ่มนะที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันไปแตกต่างกันจากกลุ่มอื่นแล้วก็สามารถยอมรับ S1 นะสมมติฐานรองได้เลยนะคะในสัปดาห์นี้ก็จะนะทำการวิเคราะห์นะ correlation แล้วก็ regression correlation ก็คือวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะว่าตัวแปรอิสระนะไม่ว่าจะเป็น1ตัวหรือเป็นกลุ่มตัวแปรอิสระที่มีอยู่หลายตัวนะมันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามระดับใดนะนะเกณฑ์ก็มีระดับมากที่สุดนะนะปานกลางแล้วก็น้อยนะจนถึงไม่สัมพันธ์กันเลยนะแล้วก็ทำการทดสอบ regression นะซึ่งแบ่งรูปแบบออกเป็น2แบบนะคะก็คือ simple regressionกับ multiple regression นะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึง simple regression ก็คือการพิจารณาตัวแปรอิสระเพียง1ตัวเท่านั้นนะที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม1ตัวนะก็เหมือนการจับคู่นะจับคู่ของตัวแปรทั้ง2นะคะนะแล้วถ้างานวิจัยของเราเนี่ยมีการนำเอาตัวแปรหลายๆตัวนะเราก็ใช้วิธีของ multiple regression นะก็คื
ตัวแปรอิสระหลายๆตัวเนี่ยนะมันมีอิทธิพลหรือสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้อย่างไรนะคะได้ถ้าคิดเป็นระดับเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะนะมีผลต่อตัวแปรตามกี่เปอร์เซ็นต์ในส่วนที่เหลือนะก็ได้รับผลกระทบจากตัวแปรภายนอกนะคะในเรื่องของ correlation นะคะวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะคะก็เพื่อใช้วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวก็คือจะเป็นตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั่นเองนะคะและทิศทางความสัมพันธ์ดังกล่าวระดับความสัมพันธ์วัดจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะซึ่งมีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1นะการที่ติดลบแสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามนะและที่เป็นบวกนะหมายความว่ามีตัวแปรทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะส่วนตัวเลขนะตัวเลขจะบ่งบอกถึงขนาดความสัมพันธ์นะซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าการที่ลบหนึ่งมีค่าน้อยกว่าหนึ่งนะคะอันนั้นไม่ใช่เลยเราต้องแยกแบ่งการพิจารณาสองแบบก็คือเครื่องหมายนะแสดงถึงทิศทางความสัมพันธ์ส่วนตัวเลขแสดงขนาดของความสัมพันธ์นะคะนะอันนี้นะเวลาวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์นะก็เมื่อเราได้คำตอบนะที่ได้จากการคำนวณแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอธิบายแปลความหมายว่าตัวแปร2ตัวเนี่ยหรือ2ประเภทเนี่ยมันสัมพันธ์ในระดับใดนะไม่ได้เอาตัวเลขมาตอบเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นการคำนวณนะค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันนี้เป็นลักษณะการความสัมพันธ์อย่างง่ายนะคะก็คือมีตัวแปรอิสระ x เพียงตัวเดียวนะที่มันสัมพันธ์กับตัวแปรตาม y นะนะอันนี้นะเราให้ค่าสัญลักษณ์ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะก็คือ r เล็กนะ r เล็กนะ xy นะคะเพราะนั้นเราก็นำเอาค่าต่างๆในสูตรนี้นะคะมาคำนวณนะไม่ว่าจะเป็นค่าของ x นะ xi x ใดๆนะคะลบด้วยค่าเฉลี่ยของ x นะคูณด้วยข้อมูล y ใดๆคูณด้วยนะข้อมูล y ใดๆลบด้วยค่าเฉลี่ยของ y นะคะผลคูณนะผลคูณที่ได้นะก็นำมารวมกันนะทุก x ทุก y นะคะแล้วก็หารด้วยนะ square root นะของผลรวมของส่วนต่างนะของ x ใดๆลบด้วยค่าเฉลี่ย x แล้วยกกำลัง2นะนะคูณด้วย square root ของผลรวมของ yค่าใดๆลบด้วยค่าเฉลี่ย y ยกกำลังสองนะเพราะนั้นการลบกันเนี่ยการที่ x ลบด้วยค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยนะก็ดูที่ความแตกต่างนะดูที่ความแตกต่างระหว่าง x ใดๆกับค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกันนะ yi ลบ y bar เนี่ยนะก็ดูที่ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ y กับ y ใดๆนั่นเองทีนี้เราต้องยกกำลังสองก่อนนะคะเราค่อยทำการรวมนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยกกำลังสองเนี่ยมันอาจจะทำให้ข้อมูลที่ได้เป็นศูนย์ได้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผลรวมของข้อมูลเป็นศูนย์จึงต้องยกกำลังของผลต่างทีนี้นะค่า r หรือสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์เนี่ยสามารถติดลบได้นะคะก็เนื่องมาจากค่าของข้อมูลนั้นๆเนี่ยมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะคะในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เนี่ยเราก็ดูต่อไปอีกนะไม่ใช่หยุดแค่ที่ค่าสหสัมพันธ์หรือ R นะคะเราก็ไปดูเรื่องของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจนะเพราะเราตั้งวัตถุประสงค์นะที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการมีอิทธิพลต่อกันนะตัวแปรอิสระไปมีอิทธิพลหรือไปอธิบายตัวแปรตามได้ระดับใดกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะเราอยากรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องหาค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจหรือว่า coefficient of determination นะคะ
ระหว่างตัวแปรอิสระ x กับตัวแปรตาม y ซึ่งเราสามารถนำเอาค่าสหสัมพันธ์ในสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยมายกกำลัง2ก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเวลาอธิบายก็อธิบายเป็นรูปแบบของร้อยละนะคะเพราะนั้นค่าที่ได้นะจะเป็นค่าที่ใช้วัดระดับอิทธิพลของตัวแปรหนึ่งนะว่ามีผลต่อตัวแปรอีกตัวมากน้อยเพียงใดนะในการยกกำลังสองนะจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยค่าที่ได้ก็มีค่าตั้งแต่0ถึง1แต่จะไม่ติดลบแล้วนะคะเพราะว่าผลของการยกกำลังสองจะมีค่าเป็นบวกนะคะนะก็เลยทำให้เราไม่ทราบทิศทางนะเหมือนกับค่าสหสัมพันธ์แต่อย่างไรเวลาดูทิศทางความสัมพันธ์ก็ดูค่า r เฉยๆนะดูค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่านั้นก็เพียงพอนะจากนั้นพอมายกกำลังสองหรือคูณด้วย100นะในที่จะเป็นรูปแบบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะทำให้ทราบถึงระดับความมีอิทธิพลต่อกันนะคะตัวอย่างนะในเรื่องของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ก่อนนะคะในเบื้องต้นเนี่ยนะเราก็ดูว่าปัจจัยที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนโดยทั่วไปแล้วนะคะปัจจัยที่มันมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือไม่สัมพันธ์กันเลยเนี่ยนะจะถูกกำจัดออกไปนะคือเราไม่ได้เอาตัวแปรนั้นมาพิจารณาต่อแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูควบคู่ไปกับค่า r square นะหรือนะความสหสัมพันธ์นะหรือสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจต่อนะคะนะโจทย์อันนี้นะคะนะเราทำการดูว่าในแผนกวิจัยตลาดของบริษัท MR จำกัดนะต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายและสินค้ากับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของ

บริษัทนะจึงเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง8ปีที่ผ่านมานะพบว่านะค่าใช้จ่ายการโฆษณานะมีหน่วยเป็นล้านบาทนะก็เป็นข้อมูลชุดหนึ่งนะตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่8เช่นเดียวกันข้อมูลยอดขายสินค้าล้านบาทก็เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะซึ่งจะต้องทำการหาค่าเฉลี่ยนะเพราะว่าเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเหมือนกันนะนะทำการคำนวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ก็คือ R นะแล้วก็สัมประสิทธิ์การตัดสินใจโดยการนำ R มายกกำลังสองของยอดขายสินค้าและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาบริษัท MR จำกัดนะทีนี้นำเข้าสู่การคำนวณสูตรค่า R นะสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะพบว่ามีการแทนค่าในสูตรนะคะก็จะแจกแจงนะตัวแปรที่จะทำการแทนค่าตามสูตรนะโดย Y นะคะซึ่งเป็นตัวแปรตามนะได้มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ X อย่างไรนั้นนะเราก็ทำการแทนสูตรเพราะนั้นก่อนที่จะแทนสูตรก็ต้องมานะคำนวณค่าต่างๆในสูตรเช่นค่า y กำลัง2นะ x กำลัง2แล้วก็ x คูณ y ในแต่ละลำดับนะคะเราก็ทำการรวมนะผลรวมในช่องข้างล่างสุดนะคะจากนั้นก็ทำการแทนค่าสูตรนะก็คือ R ที่ได้นะเท่ากับ 0.9893 ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง X ทั้ง Y นะมีค่าน้อยกว่าค่าของข้อมูลแต่ละค่านะคะแล้วก็นำเอาค่า R ที่เท่ากับ 0.9893 เนี่ยมายกกำลัง2ก็จะได้ค่า R สแควร์นะเท่ากับ 0.9787 นะในที่นี้เราสามารถทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง2นะมีทิศทางเป็นบวกและมีค่าเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูงในเชิงเส้นตรงนะคะหลังจากที่ยกกำลัง2แล้วก็จะทราบว่าตัวแปรอิสระ x นะคะมีอิทธิพลสามารถนำไปอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปรตาม y ได้ถึง 97.87 นะเราทำการคูณด้วย100เพื่อที่จะอธิบายเป็นค่าร้อยละนะส่วนที่เหลือนะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นก็คือตัวแปรอื่นที่ไม่นำมาพิจารณาในที่นี้เราพิจารณาเพียง x ตัวนี้ตัวเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้น x นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเวลาอธิบายหรือรายงานเนี่ยเราไม่ได้เอา x กับ y มานำเสนอนะคะแต่จะสื่อสารให้รู้ว่าผลการวิเคราะห์ครั้งเนี้ยนะตามโจทย์นะตามโจทย์วิจัยนะมันได้ผลอะไรนะคะเพราะนั้นโจทย์วิจัยก็ไม่ได้มีชื่อของ x และ y แต่จะมีชื่อของตัวแปรเพราะนั้นต้องสื่อสารให้ดีนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาอันนี้นะคะเป็น x ใช่ไหมคะเป็น x ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมีผลทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะนั้นยอดขายสินค้านะก็คือ y นะถึงร้อยละ97.87 ที่เหลืออีก 2.13 นะก็คือส่วนต่างจาก100นั่นเองนะคะนะเป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุที่ทำให้ยอดขายของสินค้านั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปสืบหาว่าอีกร้อยละ 2.13 เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรนะเพราะว่าเป็นส่วนที่เล็กน้อยเราให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายในการโฆษณามากกว่านะคะซึ่งมันส่งผลอย่างมากเลยต่อการเปลี่ยนแปลงของยอดขายนะนี้เราถ้าเราจะบอกได้ว่ามัน

มันส่งผลกระทบในทิศทางอย่างไรนะเราก็มาดูค่า R นะ R ที่ได้จากสูตรนะ 0.9893 นะซึ่งออกมาเป็นบวกใช่ไหมคะเราก็รู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายการโฆษณากับยอดขายสินค้านั้นเนี่ยนะมันมีความสัมพันธ์อย่างมากนะในทิศทางเดียวกันนั้นก็คือว่าเมื่ อเราวิเคราะห์การตอบสนองนะหรือความยืดหยุ่นเนี่ยของยอดขายนะคะที่มีต่อค่าใช้จ่ายการโฆษณาก็จะอธิบายได้ว่าเมื่อค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้น 1% นะเราใช้ 1% เป็นฐานของตัวแปรอิสระนะคะจะมีผลให้ยอดขายสินค้าตัวแปรตามเพิ่มขึ้นด้วยนะถึงร้อยละ 97.87 นะคะตรงกันข้ามนะถ้าค่าใช้จ่ายการโฆษณาลดลงนะร้อยละ1นะก็จะทำให้ยอดขายสินค้าลดลงไปด้วยนะคะนะเพราะนั้นในการพิจารณาเรื่องของความสัมพันธ์นะหรือการวิเคราะห์ correlation ก็จะควบคู่ไปกับการวิเคราะห์อิทธิพลนะหรือ determinant นะควบคู่กันไปเพราะว่าเมื่อเราได้ค่าสหสัมพันธ์แล้วก็แค่นำมายกกำลังสองก็จะได้ค่าของการตัดสินใจหรืออิทธิพลนั่นเองนะในการศึกษาความสัมพันธ์หรือ correlation เนี่ยนะคะโดยใช้สถิติ R นะก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์นั่นเองนะเพราะนั้น R ที่ได้นะเราก็รับทราบแล้วว่ามีค่าตั้งแต่0ถึง1นะหรือลบ1ถึง1เพียงแค่เครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันแสดงออกถึงทิศทางส่วนตัวเลขแสดงขนาดถึงทิศทางความสัมพันธ์นะถ้าค่าที่ได้มีตัวเลขที่เข้าใกล้1นะคะก็มีความสัมพันธ์กันสูงแต่ถ้าตัวเลขที่ได้มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ก็มีความสัมพันธ์กันน้อยนะสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปแบบต่างๆนะคะในรูปที่1เนี่ยนะคะเราได้ค่า R เท่ากับบวก 0.907 นะเพราะนั้นตัวแปรอิสระ X นะมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อตัวแปรตาม y นะในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกันนะตัวแปรอิสระ x สามารถอธิบายตัวแปรตาม y ได้ถึง 190.7 นะคะก็คื อต้องมายกกำลัง2ทำ r กำลัง2ก่อนนะแล้วถึงจะวิเคราะห์ถึงความมีอิทธิพลนะคะในรูปขวามือนะคะเราได้ค่า R เท่ากับลบ 0.01 นะเครื่องหมายติดแรงว่า X และ Y นั้นมันสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและขนาดของความสัมพันธ์เพียงแค่ 0.01 เท่านั้นเองนะมีค่าเข้าใกล้1แสดงว่า X และ Y นั้นนะแทบจะไม่สัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าค่า R นั้นมีค่าเข้าใกล้0นั่นเองทีนี้รูปข้างล่างนะคะเราได้ค่า R เท่ากับลบ 0.93 ก็จะทำให้ทราบว่า X และ Y เนี่ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามเพราะว่าติดลบและขนาดความสัมพันธ์ 0.93 นะคะ X และ Y นั้นสัมพันธ์กันในทิศทางสัมพันธ์อย่างมากเพราะว่า 0.93 มีค่าเข้าใกล้1นะเพียงแต่สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามเท่านั้นเองเพราะนั้นค่าที่ติดลบเนี่ยนักศึกษาต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าเราอาจจะติดในเรื่องของค่าลบน้อยกว่าค่าบวกใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เนี่ยจะต้องแยกระหว่างเครื่องหมายที่แสดงทิศทางนะส่วนตัวเลขแสดงขนาดความสัมพันธ์นะเวลาอธิบายต้องแยกอธิบายนะคะกรณีลบ 0.93 เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงมีค่าน้อยกว่า1นะคะนะเพียงแค่มันตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามนะ
ในระดับสูงเท่านั้นเองค่ะทีนี้หลังจากที่เราวิเคราะห์สหสัมพันธ์แล้วนะก็นำไปสู่เรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยหรือว่า regression นะคะคำว่าการถดถอยก็คือนะดูในเรื่องของการมีอิทธิพลต่อกันนั่นเองนะแล้วก็นำไปสู่การสร้างแบบจำลองนะประกอบไปด้วยตัวแปรตามวาย1ตัวแล้วก็ตัวแปรอิสระ x

้ภาษาอังกฤษก็คือ independent variable นะเป็นตัวแปรที่มีความผันผวนในตัวมันเองนะเป็นตัวแปรภายนอกที่มันส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามที่เรากำลังศึกษาอยู่นะเพราะนั้นตัวแปรตามนะเราก็มักจะให้สัญลักษณ์เป็น y นะภาษาอังกฤษก็คือ dependent variable ก็เป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดมาจากตัวแปรอิสระภายนอกนะเพราะนั้นในก่อนหน้าที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราจึงจะต้องมั่นใจซะก่อนว่าเราได้ทำการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นอย่างดีนะเพื่อที่จะรู้ว่าต้องใช้ตัวแปรอะไรแล้วก็ไปเก็บข้อมูลนะตามหลักการของระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้เอาค่าของข้อมูลนะมาวิเคราะห์ต่อเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยนะจุดประสงค์ก็คือเราต้องการสร้างแบบจำลองหรือที่เรียกว่าสมการก็ได้นะคะนะสมการการถดถอยนะก็แบ่งออกเป็นการถดถอยอย่างง่ายแล้วก็การถดถอยพหุคูณนะหรือการถดถอยพหุก็ได้นะคะทีนี้เรามาพูดถึงการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายก่อนนะโดยใช้ตัวแปรอิสระ1ตัวนะนำมาพยากรณ์กับตัวแปรตามy นะคะนะเพราะนั้นจุดประสงค์ของเราเนี่ยหลังจากที่เรารู้ทิศทางแล้วนะเราก็ทำการสร้างเส้นพยากรณ์หรือสร้างเส้นนะหรือว่าเทรนก็ได้นะเส้นเทรนซึ่งเส้นเทรนเนี่ยนะเส้นแนวโน้มเนี่ยก็เป็นเส้นตรงนะในที่นี้จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นเส้นตรงเชิงเส้นนะคะนะเส้นตรงที่ลากผ่านเนี่ยนะจะลากให้มันเข้าใกล้นะโคออร์ดิเนตนะของ x และ y ให้ได้มากที่สุดนะโคออร์ดิเนตก็คือเชื่อมโยงระหว่าง x กับ y ในแต่ละระดับนะคะอย่างตัวแปรอิสระ x นะค่าที่1นะมีค่าเท่ากับ1เนี่ยนะมันทำให้เกิด y 6หน่วยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเรียกเป็นหน่วยว่าหน่วยก็ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นโคออร์ดิเนตคือจุดแรกนะนะ1 6ส่วนโคออร์ดิเนตจุดที่2นะ x ตัวที่2มีค่าเท่ากับ2นะทำให้เกิด y2หน่วยนะคะนะ x 2หน่วยทำให้เกิด y 2หน่วยนะก็เป็นโคออร์ดิเนตจุดที่2โคออร์ดิเนตจุดที่3นะคะ x 3หน่วยทำให้เกิด y 4หน่วย4หน่วยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นโคออร์ดิเนตก็จะเป็นคู่ x y นะไปทุกจุดนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพล็อตกราฟนะพล็อตจุดที่เรียกว่าscatter plot นะคะเดี๋ยวเรียกว่า scatter plot นะก็คือการกำหนดนะโคออร์ดิเนตของ x และ y เพื่อที่จะดูแนวโน้มของข้อมูลว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นเส้นตรงหรือไม่เป็นเส้นตรงนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ทำการวางเส้นแนวโน้มนะวางเส้นแนวโน้มหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้น regression นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ regression ก็คือเราจะต้องสร้างแบบจำลองของเส้นแนวโน้มนี้นั่นเองเพื่อเอามาพยากรณ์ y นะเพื่อเอามาพยากรณ์ y นะทีนี้เทคนิคของการลากเส้นแนวโน้มก็คือพยายามให้เส้นตรงที่แสดงแนวโน้มของเราเนี่ยเข้าใกล้โคออร์ดิเนตทุกจุดให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความคลาดเคลื่อนนะที่เราได้รู้สูตรที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คือค่าของนะ x ใดๆหรือ y ใดๆนะที่มันแตกต่างไปจากค่าเฉลี่ยนะเช่นเดียวกันความคลาดเคลื่อนจากในรูปกราฟนะก็คือณจุดโคออร์ดิเนตใดๆนะมันห่างไปจากเส้นแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนนะถ้าแต่ละจุดมันมีความห่างจากเส้นแนวโน้มมากแสดงว่าข้อมูล x และ y เนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันนะไม่มีความสัมพันธ์กัน

มีความคาดเคลื่อนสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามข้อมูล coordinate x และ y เนี่ยมันเข้าใกล้เส้นเทรนด์นะหรือเส้นแนวโน้มเนี่ยนะก็จะทำให้เห็นชัดถึงความสัมพันธ์นะในระดับมากนะแล้วก็นำไปสู่การสร้างแบบจำลองที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะว่าความคาดเคลื่อนก็คือความห่างของแต่ละจุด coordinate เนี่ยมันยิ่งใกล้เส้นแนวโน้มเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะสมการหรือแบบจำลองที่เราได้จากงานวิจัยจึงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นจากการที่เราทำพยายามทำให้ความแตกต่างระหว่างจุด coordinate และเส้นแนวโน้มเนี่ยมันควรจะให้ใกล้หรือมีความแตกต่างกันน้อยที่สุดเนี่ยเราจะเรียกวิธีนี้ว่าLeast square dot นะคะก็คือให้ความต่างยกกำลังสองมันน้อยลงให้ได้มากที่สุดนะคะในทฤษฎีนะคะเราก็มีการใช้แบบจำลองนะทั้งที่เป็น single regression แล้วก็ multiple regression นะคะในส่วนของ simple regression นะก็คือตัว RA นะหรืออาจจะเขียนเป็น SRA นะคะ simple regressionในรูปแบบทั่วไปแบบกลางๆนะคะก็คือ y dat นะที่มี dat ก็คือ y นั้นได้รับการพยากรณ์จาก x นั่นเอง y dat เท่ากับ a บวก b คูณ x นะตัว x เนี่ยนะถือว่าเป็นตัวแปรอิสระที่มีความสำคัญนะจากการรีวิว literature แล้วเนี่ย x ตัวเนี้ยมันสัมพันธ์และส่งผลต่อ y อย่างมากนะคะโดยที่ไม่ได้พิจารณาตัวแปรอื่นนะเจาะจงที่ x ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะเพราะนั้นการเป็น simple regression เนี่ยนะคะ simple regression analysis เนี่ยหรือ SRA เนี่ยนะ จะพิจารณา x ตัวเดียวนะที่ส่งผลต่อ y ทีนี้ถ้าในความเป็นจริงในการทำวิจัยเราไม่ได้พิจารณาหรือเจาะจงแค่ x ตัวใดตัวหนึ่งนะเรามีตัวแปรอิสระ x หลายตัวที่ครอบคลุมงานวิจัยของเรานะจากการทบทวนวรรณกรรมเราก็สามารถวิเคราะห์ในรูปแบบของการวิเคราะห์การถดถอยพหุได้นะคะหรือ MRA ก็คือ Multiple Regression Analysis เช่นเดียวกันทางซ้ายมือเป็นตัวแปรตาม y ที่ได้รับการพยากรณ์จาก x ทั้งหมดนะบวกด้วย aบวก b ทีนี้ b เนี่ยเป็นค่าความชันนะหรือเป็นค่าสัมประสิทธิ์นะที่แสดงถึงอัตราการเพิ่มของ x แต่ละตัวนะ x ตัวที่1 x 1ก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์ b 1มาเป็นตัวคูณนะเป็นอัตราการเพิ่มของ x 1นะที่มีต่อ y เวลาอธิบายก็หมายความว่าเมื่อ x 1เพิ่มขึ้น 1% ก็ส่งผลต่อ y นะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายที่อยู่หน้า b 1นะในขนาดเท่าไหร่ก็คือค่าของ b 1นะเช่นเดียวกันถ้าเรามี b 2ถ้าเรามี x 2ต่อนะคะเราก็บวกด้วยค่าสัมประสิทธิ์ b 2คูณ x 2นะเพราะนั้นตัวสัมประสิทธิ์ b เนี่ยมันจะเป็นอัตราการเพิ่มของ x แต่ละ x นั่นเองนะถ้ามีจนถึง n ตัวนะ x n ตัวค่าสัมประสิทธิ์ของ x ตัวที่ n ก็คือ bn ทีนี้เราก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์อีกตัวนะก็คือค่า a นะทั้งในฝั่งของ simple regression แล้วก็ multiple regression นะค่า a นะก็คือค่าของ yนะที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ x นะนั่นก็คือเมื่อ x เป็น0นะค่าของ y จะเท่ากับ a นะแสดงว่า a เนี่ยเป็นค่าคงที่นะเพราะฉะนั้นในการคัดเลือกตัวแปร x เนี่ยถ้าเราเมื่อมีการคัดเลือกตัวแปร x ที่เกิดจากการทบทวนวรรณกรรมนะถือว่าเป็นการนำตัวแปรอิสระที่มีความจำเป็นต่อการวิจัยครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยภายนอกอื่นที่เราไม่ได้สนใจนะหรือมีความสำคัญน้อยกว่านะดังนั้นในการ

สร้างสมการจึงมักมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากผลของตัวแปรภายนอกที่เราไม่ได้นำมาทำการวิจัยครั้งนี้มันอาจจะส่งผลต่อตัวแปรตาม y ได้นะคะเพราะนั้นก็จะมีความคลาดเคลื่อนหรือ error จากการสร้างแบบจำลองนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้แบบจำลองมาแล้วเนี่ยนะเราก็มาทดสอบความแม่นยำของสมการหรือแบบจำลองที่ได้โดยพิจารณาค่าของนะ r square ก็คือค่าสาสัมพันธ์ของการตัดสินใจใช่ไหมคะค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจนะเช่นเดียวกันตามที่ได้ศึกษามาแล้วค่า r กำลังสองก็มาจากค่า r ที่เป็นค่าสาสัมพันธ์ยกกำลังสองแค่นั้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดมีปัจจัยมีลักษณะของข้อมูลบางอย่างเช่นหน่วยไม่เท่ากันนะหรือจำนวนข้อมูลของแต่ละตัวแปรแตกต่างกันอย่างเงี้ยนะคะโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะก็สามารถปรับหรือเรามีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นสูตรของ adjust r square นะเป็นการคำนวณสูตรเพื่อที่จะปรับค่าของค่า r ยกกำลังสองหรือ r square นั่นเองนะเพราะนั้นในเมื่อมีค่าของตัวแปรอิสระเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ความซับซ้อนในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะก็จะมีความยากมากขึ้นดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะจึงมักจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเข้ามาช่วยในการคำนวณและลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือนะคะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณค่า a นะค่า bเพราะนั้นรวมถึงเรื่องของการพยากรณ์ y ด้วยนะคะมันก็จะมีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นนะคะทำการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่ใช้ทำนายนะเพราะนั้นถ้าเราจะใช้ค่า b นะมาเป็นตัวเปรียบเทียบของค่า b ของ x แต่ละตัวนะว่า x ตัวไหนที่ส่งผลนะหรือมีเอฟเฟกต์ต่อ y มากที่สุดนะหรือถ้าเราแปลงค่า b นะซึ่งเป็นค่าสมสิทธิ์หน้า x เนี่ยเราแปลงให้เป็นค่าเบต้านะก็คือค่าสมสิทธิ์นะที่เป็นมาตรฐานนะค่าเบต้าเป็นค่ามาตรฐานก็นำเอาค่าเบต้าเนี่ยจัดลำดับความสำคัญของตัวแปร x ได้นะคะอันนี้ก็จะต้องเข้าไปประมวลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อที่จะให้โปรแกรมเนี่ยคำนวณค่า a และค่า b ออกมานะนะแล้วก็โปรแกรมเนี่ยก็จะคำนวณค่าเบต้าซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของค่า bนะคะเพื่อที่จะทำให้เราแรงกิ้งเปรียบเทียบความสำคัญของ x นั่นเองนะนี้เป็นตัวอย่างนะของการวิเคราะห์ multiple regression นะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะรายได้ต่อเดือนและยังไม่พอจำนวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะที่เป็นลูกค้าเครื่องอุปโภคชนิดหนึ่งจำนวน20ครัวเรือนนะคะที่เลือกมาเป็นตัวอย่างอันนี้20ครอบครัวหรือ20ครัวเรือนเนี่ยก็เป็นการสุ่มตัวอย่างมาแล้วก็ไม่รู้จำนวนลูกค้าทั้งหมดนะที่เป็นประชากรแต่ถ้าเก็บในรูปแบบเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทเนี่ยนะย่อมที่จะรู้จำนวนประชากรของลูกค้าได้นะคะเพราะนั้นการสุ่มตัวอย่างจึงใช้ในวิธีของอาศัยความน่าจะเป็นนะอาจจะเป็นเรื่องของsimple sampling ก็ได้นะก็คือสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายนะคะจับโดยการจับฉลากหมายเลขของลูกค้านะนะที่เป็นหน่วยครอบครัวนะลูกค้าที่คิดเป็นระดับครอบครัวนะเพื่อที่จะให้ได้จำนวนครอบครัวมา20ครอบครัว
ทีนี้ก็เก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อเดือนเก็บข้อมูลรายได้ต่อเดือนเก็บข้อมูลจำนวนสมาชิกในครอบครัวนะคะนี่เราก็กำหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรเพื่อที่จะมาสร้างเป็นสมการโดยให้ y เป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะมีหน่วยเป็น100บาทนะ x 1นะเป็นรายได้ต่อเดือนมีหน่วยเป็นน้อย100บาทแล้วก็จำนวนสมาชิกในครอบครัวเป็น x 2มีหน่วยเป็นคนนะทีนี้ถ้าเราดูตัวเลขที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะดูยากในเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะเราก็ไม่แน่ใจว่าx 1มันสัมพันธ์กับ y ยังไงนะแล้วก็ x 2สัมพันธ์กับ y ยังไงนะจึงต้องทำการสร้างกราฟแล้วก็กำหนดจุดคอร์ดิเนตนะที่เรียกว่าสแกตเตอร์พลอตนะเพื่อที่จะดูแนวโน้มของทั้ง3ข้อมูลนะทั้ง y ทั้ง x 1แล้วก็ x 2จากนั้นนะก็อาจารย์ก็ได้พูดถึงในกระบวนการของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะนะก็คือหลังจากที่เราทำการกำหนดชื่อของข้อมูลและสัญลักษณ์แล้วนะคะจากนั้นก็เข้าไปกำหนดค่าในโปรแกรมนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลในโปรแกรมจากนั้นก็ให้ออกคำสั่งให้โปรแกรมสำเร็จรูปเนี้ยนะคะคิดคำนวณในทุกๆค่าที่เราเรียนมาแล้วเช่นคำนวณร้อยละนะความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะในสไลด์นะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจากนั้นนะคะก็ทำการสั่งให้โปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยนะคะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจแล้วก็สัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง regression นะก็ใช้คำสั่ง correlation นะเพื่อดูค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้วก็ใช้คำสั่ง regression นะเพื่อที่จะให้แบบจำลองให้โปรแกรมเนี่ยสร้างแบบจำลองให้เรานะฮะอันนี้หลังจากที่เรากำหนดคำสั่งให้แบบให้โปรแกรมสำเร็จรูปนะสร้างแบบจำลองให้เราเนี่ยโปรแกรมก็จะให้ค่าสัมประสิทธิ์นะทั้ง A และ B นะฮะA ในที่นี้นะจากสไลด์ก็มี0นะก็เป็นค่าคอนสแตนต์นะค่าคงที่ของ Y นะโดยที่ X ทุก X มีค่าเท่ากับ0จะสังเกตได้ว่า y นะคะนะมีสัญลักษณ์หมวกนะมีสัญลักษณ์ที่เรียกว่าหมวกหรือแฮทนั่นเองก็จะเรียกว่า y hat นะจากสไลด์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นลักษณะการให้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแดดก็ y dot ก็เข้าใจว่า y เนี่ยมันไม่ใช่ y ธรรมชาติแต่เป็น y ที่ถูกกำหนดมาจาก x นะฮะจากคอนเซปต์ของ regression เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าตัวแปรอิสระได้หน้านะที่มันส่งผลต่อ y นะเพราะนั้น y จะถูกกำหนดมาจาก x นั่นเองนะคือคอนเซปต์นี้เลย y จึงเป็นตัวแปรตามแล้วก็ใส่เครื่องหมายที่แสดงถึงสัญลักษณ์ว่าถูกพยากรณ์นะไม่ว่าจะเป็น hat หรือ dat ก็แล้วแต่ทีนี้ในโมเดลนะเราสามารถสร้างได้ว่า y hat เท่ากับ -4.95 นะโดยที่ไม่ได้คูณกับ x ใช่ไหมฮะแสดงว่า -4.95 มันก็คือค่าของ y โดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ x ใดๆเลยนะคะเป็นค่าจริงเลยนะทีนี้ถ้ามีการพิจารณา x 1และ x 2เข้ามานะคะเครื่องก็จะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของ x 1นะเราอาจจะเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของ x 1มีค่าเป็นบวกนะ 0.81

1 4เราอาจจะย่นทศนิยมเป็น2หลักก็ได้นะอาจจะใช้แค่ 0.81 ก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้สมการไม่ยืดไม่ยาวเกินไปนะต่อไปเราพิจารณา x 2ต่อนะฮะก็คือบวกบวก 6.26 คูณ x 2เพราะฉะนั้นค่าสมประสิทธิ์การถดถอยของ x 2นะมีค่าเป็นบวกมีขนาดของความเป็นอิทธิพลนะอยู่ 6.26 หน่วยแต่อย่างไรก็ตามนะก็จะมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ y เช่นเดียวกันนะคะทีนี้พอเราสร้างโมเดลนะโมเดลนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมของงานวิจัยครั้งนี้นะคะเป็นผลผลิตออกมาโดยไม่ได้ซ้ำกับงานวิจัยคนอื่นนะมีประเด็นของตัวปัจจัยตัวของตัวแปรอิสระ x 1 x 2นะนะซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่ซ้ำกับงานอื่นนะคะนะก็จะทำให้งานวิจัยนี้น่าสนใจนะเป็นการเปิดประเด็นว่าอ๋อมันยังมีปัจจัยอื่นนะที่มันไปส่งผลต่อ y นะบริบทปัจจุบันนะคะทีนี้ในการอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆเพื่อให้เป็นสารสนเทศของผู้อ่านแล้วก็ผู้ประกอบการนะในการตัดสินใจวางนโยบายเรื่องของยอดขายนะคะหรือการดูเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายของลูกค้านะคะอย่างตัวแรกก็คือตัว B0 หรือว่าตัว A นะลบ 4.95 นะก็หมายความว่าถ้าเราไม่ได้สนใจ X1 และ X2 นะคะ X1 ก็คือรายได้แต่บางทีเราต้องจำความหมายของ X ทุกตัวนะคะ X1 ก็คือรายได้ X2 ก็คือจำนวนสมาชิกส่วน Y ก็คือค่าใช้จ่ายถ้าไม่พิจารณารายได้ของลูกค้าแล้วก็จำนวนสมาชิกครัวเรือนของลูกค้าเนี่ยนะค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้านะจะติดลบนะ 4.95 แสดงว่าไม่มีการจ่ายออกนะก็ยังคงเก็บเงินนะก็คือลูกค้าก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะไม่ได้ซื้อสินค้าของผู้ประกอบการรายนี้นะคะถ้ามันเป็นบวกสิถึงจะต้องเอาเงินจ่ายออกไปนะคะหรืออาจจะสะท้อนถึงการประหยัดนะสามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายลงได้ 4.95 นะคะ 4.95 อันนี้ก็มีหน่วยเป็น100บาทต่อเดือนนะคะทีนี้ถัดไปนะคะนะตัวค่าสัมประสิทธิ์ของ x1 ก็คือ 0.8114อันนี้ก็อธิบายได้ว่าถ้ารายได้นะรายได้ต่อเดือนของลูกค้าของครัวเรือนเนี้ยเพิ่มขึ้นนะทุกๆ100บาทต่อเดือนจะทำให้รายจ่ายนะก็คือตัว y เนี่ยสูงขึ้นนะ 0.8114 100บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าเราย่อยหน่วยให้เป็นบาทนะจาก100บาทย่อยลงมาเหลือบาทเนี่ยเราก็เอา100เข้าไปคูณนะคะหน่วยก็จะเห็นชัดขึ้นว่าอ๋อเขาจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น81บาทนะ 81.14 บาทต่อเดือนแล้วก็ในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่าตัว 0.8114 เนี่ยเป็นบวกนะเพราะนั้นในการอธิบายนะก็คือเราดูการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ x1 ก่อนนะว่าถ้ามันเพิ่มขึ้น1บาทนะถ้าเอา1บาทเป็นตัวฐานนะถ้า x1 เพิ่มขึ้น1บาทก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเนี้ยเพิ่มขึ้นในทิศทางเพิ่มขึ้น 81.14 บาทในทิศทางเดียวกันจากนั้นก็ไปดูปัจจัย x2 นะครอบครัวมีสมาชิกถ้าเพิ่มขึ้นทุก1คนอันนี้ก็อาจจะดูยากนิดนึงการเพิ่มขึ้นของสมาชิกทุกๆ1คนจะทำให้ครอบครัวนี้มีรายจ่ายสูงขึ้น 6.26 ร้อยบาทหรือ626บาทต่อเดือนนะอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผู้วิจัยหรือว่าผู้ที่เอาไปใช้นะคะนำไปวิเคราะ

ถึงตัวแปรด้านรายได้จำนวนครอบครัวแล้วก็รายจ่ายของลูกค้าได้นะคะในคราวหน้านะคะเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหาภาคและการประยุกต์ใช้ก็สืบเนื่องจากความรู้ที่ได้จากวันนี้นะคะเรื่องของแบบจำลองเอาไปใช้ต่อนะคะดังนั้นในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหาภาคนะคะและการประยุกต์ใช้นะอันนี้ก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ในครั้งนี้นะคะไปทำการศึกษาและประยุกต์ใช้สำหรับข้อมูลในเชิงเศรษฐกิจมหาภาคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง

ลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิไลด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่11แล้วนะคะเราจะเข้าสู่การประกอบอาชีพในศตวรรษที่21ทุกท่านคะการทำงานและสร้างรายได้ในโลกปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีพัฒนาการไปนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้ต่างๆนะคะผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลและก็การเชื่อมต่อระดับโลกนะคะอาชีพเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือเส้นทางเดียวนะคะก็อาจจะมีการพัฒนาทักษะนะคะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ปรับใช้ได้ในหลายบริบทผู้ทำงานนะคะจะต้องมีความรู้พื้นฐานนะคะเกี่ยวกับวิชาชีพควบคู่กับทักษะแห่งอนาคตเช่นการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้ข้อมูลและเครื่องมือดิจิทัลรวมถึง AI ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในแทบทุกสาขาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การบริหารเวลาการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมแล้วก็มีความสำคัญมากขึ้นนะคะตลาดแรงงานนะคะตลาดงานต่างๆก็ให้ความสนใจนะคะในเรื่องของผลงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของฟรีแลนซ์หรือก็การสร้างอาชีพแบบพอร์ตโฟลิโอที่มีรายได้พร้อมกันหลายๆทางนะคะไม่ใช่ทางเดียวแล้วนะคะแล้วก็สามารถทำงานข้ามทีมวัฒนธรรมได้ดีรวมถึงนะคะยังเข้าถึงผู้บริโภคนะคะอย่างหลากหลายด้วยนะคะเมื่อเราเข้าถึงผู้บริโภคมากมายแล้วนะคะก็จะทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะการทำอาชีพจะต้องเชื่อมโยงกับความเข้าใจนะคะในเรื่องของมนุษย์แล้วก็สังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในของการทำเพื่อพัฒนาในเรื่องของทักษะดูแลสุขภาวะหรือก็การจัดการความเครียดอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะคะสร้างภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือ TikTok ต่างๆนะคะอาชีพในศตวรรษที่21นะคะจึงเป็นการผสมผสานนะคะในเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็การปรับตัวให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัลให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าการประกอบอาชีพในยุคนี้นะคะหลายๆท่านก็จะเห็นนะคะเราจะไม่มีหน้าร้านแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของการขายของออนไลน์ต่างๆสุดท้ายนะคะการประกอบอาชีพนะคะไม่ได้มุ่งแค่ความมั่นคงนะคะแต่ก็มุ่งในเรื่องของความยั่งยืนในการทำงานนะคะในระยะยาวด้วยนะคะต่อไปเรามาดูเข้าสู่แนวโน้มของงานยุคใหม่กันนะคะซึ่งงานยุคใหม่นะเราจะมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงนะคะของการทำงานมากมายนะคะให้สอดคล้องกับตลาดที่ต้องการอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นในยุคปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วก็แนวโน้มนะคะว่าเราจะต้องหมั่นหาความรู้อยู่เสมอนะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้วยนะคะการทำงานจำนวนมากนะคะก็ย้ายไปทำตามหน้าที่ไปสู่การแก้ปัญหาและก็สร้างคุณค่ารูปแบบของการจ้างงานนะคะยืดหยุ่นขึ้นนะคะเกิดจากโปรเจกต์ฟรีแลนซ์แล้วก็งานทางไกลนะคะที่แข่งขันในทั่วโลกทักษะที่สำคัญนะคะที่ได้ชื่อว่าผู้ที่เรียนรู้ปรับตัวไวแล้วก็สามารถทำงานข้ามสาขาได้งานใหม่ๆก็เกิดจากข้อมูลดิจิทัลสุขภาพความยั่งยืนแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขณะเดียวกันองค์กรก็จะให้ความสำคัญของประสบการณ์ของลูกค้าคุณภาพของการบริการความหมายของแบรนด์นะคะแล้วก็เข้าใจแนวโน้มในเรื่องของทักษะของมนุษย์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารแล้วก็ความคิดเชิงวิพากษ์ค่ะการทำงานข้ามสาขานะคะเราจะได้เปรียบงานใหม่ๆไม่ว่าจะเกิดจากข้อมูลดิจิทัลสุขภาพแล้วก็ความยั่งยืนและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขณะเดียวกันนะคะองค์กรยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าคุณภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของความหมายของแบรนด์มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบต่างๆนะคะให้ทันสมัยทันต่อยุคแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะแล้วในเรื่องของความคิดเชิงวิพากษ์ความร่วมมือนะคะแล้วก็ยิ่งมีค่าเมื่อเราทำงานร่วมกับเทคโนโลยีนะคะผู้เรียนเนี่ยจะต้องมองหาอาชีพที่เป็นเส้นทางในเรื่องของทักษะสร้างพอร์ตขึ้นมานะคะแล้วก็พัฒนาตนเองต่อเนื่องนะคะตามแนวโน้มนะคะไม่ใช่วิ่งตามกระแสนะคะแต่อ่านสัญลักษณ์สัญญาณนะคะให้ถูกต้องเลือกและการลงทุนที่ใช้ทักษะได้จริงสุดท้ายแล้วนะคะในยุคใหม่นะคะก็ต้องเน้นการออกแบบที่ทันสมัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะงานได้ออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นอาชีพนะคะที่
สร้างรายได้อย่างแท้จริงการสร้างอาชีพนะคะให้เรานะคะพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มันไม่แน่นอนในยุคปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าไม่มีหน้าร้านแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ามีการขายของหรือมีการสร้างอาชีพบนโลกออนไลน์เยอะมากๆเลยต่อไปเรามาดูทักษะสำคัญที่ตลาดงานต้องการนะคะก็คือ1ชุดความสามารถที่ทำให้คนทำงานสร้างคุณค่าได้จริงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเน้นความรู้นะคะไปใช้การแก้ปัญหาและก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของการพูดการเขียนการนำเสนอให้ผู้ฟังเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็การทำงานเป็นทีมความร่วมมือข้ามสาขารวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ที่ช่วยจัดการตนเองยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการใช้ AI นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างมีจริยธรรมทั้งความคิดสร้างสรรค์และก็ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะงานยุคใหม่นะคะก็ยังให้ความสำคัญกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและก็การบริหารเวลานะคะให้ตรงกับเป้าหมายมากที่สุดนอกจากนี้ความเป็นมืออาชีพจริยธรรมความรับผิดชอบและความเข้าใจบริบทของสังคมวัฒนธรรมนะคะก็เป็นฐานทำให้ทักษะอื่นๆใช้งานได้จริงด้วยต่อไปเรามาดูแนวทางการวางแผนอาชีพของตัวเองอย่างเป็นระบบนะคะกระบวนการในการคิดการลงมือทำและก็การที่จะกำหนดทิศทางในการวางแผนในเรื่องของอาชีพในโลกยุคดิจิทัลเนี่ยเราจะต้องให้สอดคล้องกับความถนัดที่เราถนัดด้วยเป้าหมายของเราด้วยว่าเราจะทำแล้วก็สำรวจว่าเรานั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำอะไรได้ดีแล้วก็อยากเป็นแบบไหนในอนาคตเราก็จะต้องศึกษาข้อมูลนะคะในเรื่องของตลาดแรงงานศึกษาแนวโน้มในเรื่องของอาชีพเพื่อที่จะเห็นโอกาสของเราในการเติบโตในสายงานนั้นๆเมื่อเรานำข้อมูลทั้งสองมาปรับปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับอาชีพอะไรเป้าหมายอาชีพที่เหมาะสมนะคะต่อมาเราก็มีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะเนี่ยเราจะต้องใช้ทักษะมากมายรอบด้านนะคะที่จะทำให้ทักษะในเรื่องของอาชีพนั้นดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมแล้วก็ทักษะดิจิทัลควบคู่กับการสร้างผลงานรวมถึงนะคะประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยได้รับ

มานะคะควบคู่กับการสร้างผลงานแล้วก็มีการรวบรวมประสบการณ์โปรเจกต์แล้วก็ทีมงานต่างๆนะคะให้เราเน้นประเมินตนเองอย่างเป็นระยะด้วยนะคะแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ความสัมพันธ์เชิงงานเมื่อทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะโลกของการทำงานนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าในศตวรรษที่21นะคะก็จะมี4แรงขับที่จะทำให้โลกงานเปลี่ยนแปลงเร็วมากเทคโนโลยี AI ก็มีส่วนในเรื่องของแรงขับนะคะในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของตลาดแรงงานนะคะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็การใช้เวลาและแรงงานน่ะแรงคนให้สูงขึ้นเช่นการบันทึกข้อมูลการคัดกรองเอกสารตอบคำถามและวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะขณะเดียวกัน AI ยังเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพนะคะที่จะช่วยให้เราออกแบบช่วยเขียนช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ช่วยตัดสินใจด้วยการทำงานร่วมกันนะอย่าง AI นะคะก็จะเป็นทักษะในเรื่องของงานจำนวนมากนะคะเปลี่ยนจากการลงแรงเป็นการใช้สมองเชิงกลยุทธ์นะคะเช่นการตั้งคำถามให้ดีนะคะการตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็ออกแบบกระบวนการทำงานเทคโนโลยีนะคะทำให้เกิดงานทางไกลแล้วก็การทำงานแบบแพลตฟอร์มเชื่อมคุ้นกับโอกาสจากทั่วโลกส่งผลให้การแข่งขันนั้นสูงขึ้นมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาชีพจะไม่ยึดติดกับตำแหน่งเดิมนะคะในมุมขององค์กรเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการบริหารในมุมงานของการทำงานต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงความคิดเชิงวิพากษ์ความคิดเชิงสร้างสรรค์การสื่อสารการทำงานร่วมกันและจริยธรรมในการใช้ข้อมูลต่อไปเรามาดูนะคะโลกาภิวัตน์และงานข้ามภูมิแดนกระบวนการที่โลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะคะทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการสื่อสารและก็วัฒนธรรมนะคะจะทำให้การทำงานไม่จำกัดอยู่แค่พื้นที่ประเทศเดียวแต่องค์กรสามารถจ้างงานจากที่ใดก็ได้แล้วก็จัดทีมงานร่วมการผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีส่งผลให้เกิดการแข่งขันและโอกาสในตลาดแรงงานนะคะในระดับสากลผู้เรียนและผู้ทำงานจะต้องพัฒนาทักษะเช่นภาษาการสื่อสารต่างๆนะคะในเรื่องของการเข้าใจภาษาสากลด้วยภาษาอังกฤษภาษาที่2นะคะก็จะดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่า1ธุรกิจของเราอาจจะขยายไปได้ทั่วโลกแล้วก็มีกลุ่มบริการลูกค้าเป็นชาวต่างชาติมากขึ้นนะคะถ้าเราพัฒนาทักษะทางภาษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรานะคะสามารถจะพัฒนาทักษะนะคะในเรื่องของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการอัพสกิลนะคะในเรื่องของการอัพสกิลต่างๆนะคะมีความจำเป็นเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าการที่เราทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะคะงานข้ามพรมแดนเนี่ยยังเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็การทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าฟรีแลนซ์นะคะเราจะมีฟรีแลนซ์ระดับโลกหรือว่าโครงการต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโปรเจกต์ต่างๆจำเป็นในเรื่องของการสื่อสารมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะจะทำให้เราเข้าถึงงานแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นด้วยต่อไปมาดูเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มแล้วก็ฟรีแลนซ์นะคะเรามาดูแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะเป็นตัวกลางที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างนะคะผู้ว่าจ้างกับผู้ใช้บริการนะคะผู้ให้บริการเนี่ยนะคะได้บริการได้โดยตรงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีต้นทุนต่ำจำนวนงานเนี่ยมากขึ้นนะคะเปลี่ยนจากการจ้างงานประจำแบบระยะยาวไปสู่การจ้างงานแบบโปรเจกต์งานเป็นสำคัญหรือจ้างตามผลลัพธ์ที่ต้องการผู้ทำงานนะคะสามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระทำงานต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ด้วยนะคะเมื่อเราเข้าถึงการทำงานต่างๆนะคะตลาดแรงงานก็จะเป็นตลาดบริการนะคะที่แข่งขันด้วยคุณภาพแล้วก็ความรวดเร็วค่ะเมื่อเรามีตลาดแรงงานเนี่ยกลายเป็นตลาดบริการนะคะการแข่งขันคุณภาพความน่าเชื่อถือการมีโปรไฟล์ผลงานรีวิวแล้วก็เรตติ้งในเรื่องของทุนสำหรับการทำงานความยืดหยุ่นความท้าทายอะไรได้ไม่แน่นอนบริษัทต่างๆใช่ไหมคะสวัสดิการต่างๆและความจำเป็นในเรื่องของการวางแผนภาษีนะคะก็จะมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องดังนั้นเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มและฟรีแลนซ์นะคะก็เป็นแรงขับในศตวรรษที่21ต่อไปเรามาดูความคาดหวังของผู้บริโภคความคาดหวังของผู้บริโภคเปลี่ยนในศตวรรษที่21หมายถึงการที่ลูกค้าไม่ได้มองหาเพียงสินค้าการบริการที่ใช้ได้แต่ต้องการประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ความหมายมากขึ้นผู้บริโภคคาดหวังในเรื่องของความสะดวกความรวดเร็วแล้วก็การบริการที่ไร้รอยต่อทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์พร้อมทั้งสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็ตอบสนองนะคะทันทีความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือนะคะจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นลูกค้านะคะจะต้องการข้อมูลจริงรีวิวต่างๆนะคะแล้วก็มาตรฐานที่ตรวจสอบได้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะก็จะถูกยกระดับนะคะ

เงื่อนไขพื้นฐานนะคะเฉพาะด้านยกตัวอย่างเช่นนะคะข้อเสนอที่ตรงใจแล้วก็การบริการที่เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้ลูกค้าประทับใจนะคะแล้วก็มีความภักดีนะคะในเรื่องของการที่จะรับเข้าบริการนะคะในสินค้านั้นๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะธุรกิจก็จะมีการยกระดับมาตรฐานการให้บริการมากยิ่งขึ้นนะคะมีการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสื่อสารต่างๆนะคะแล้วก็ส่งผลให้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจลูกค้าใช้ข้อมูลได้นะคะสื่อสารได้นะคะอาชีพในศตวรรษที่21เรามาดูนะคะหมายถึงอะไร skill based career นะคะก็คือการนำทักษะนำทางอาชีพการมองว่าอาชีพเนี่ยเติบโตความสามารถที่ใช้ทำงานได้จริงไม่ใช่แค่ใบปริญญาหรือสาขาที่เรียนเมื่อทักษะเป็นตัวนำนะคะเราก็สามารถย้ายบทบาทเปลี่ยนสายงานหรือทำงานข้ามอุตสาหกรรมได้ตามความต้องการและก็ตลาดเป้าหมายผู้คนนะคะจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดเวลาการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็รูปแบบการเปลี่ยนเร็วอาชีพจึงกลายเป็นพอร์ตทักษะนะคะที่สะสมจากประสบการณ์โปรเจกต์และผลงานจริงนะคะเรามาดูในเรื่องของการเลือกพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความถนัดการต่อยอดไปสู่โอกาสใหม่ๆได้อย่างยืดหยุ่นทักษะสำคัญนะคะไม่ได้มีทักษะเทคนิคแต่รวมไปถึงทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อองค์กรเริ่มคัดเลือกคนที่มีสมรรถนะจริงนะคะผู้ที่มีความทักษะที่ชัดเจนนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้จากผลงานที่มีโอกาสเข้าถึงนะคะแล้วก็เติบโตได้เร็วแนวคิดนี้นะคะทำให้ความมั่นคงไม่ได้เกิดมาจากการอยู่ที่เดิมแต่เกิดจากการที่มีทักษะที่พาเราไปได้ทุกที่และปรับตัวให้ได้ทุกสถานการณ์ต่อไปเรามาดูในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอค่ะพอร์ตโฟลิโอนะคะมีหลายบทบาทหลายรายได้นะคะการเลือกตำแหน่งงานนะคะก็มีความสำคัญในเรื่องของการทำงานตลอดชีวิตแต่หมายถึงเส้นทางการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยทักษะคุณค่าและก็ความสามารถต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่องอาชีพนะคะจึงเป็นกระบวนการพัฒนามากกว่าปลายทางที่ตายตัวนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของสารสนเทศพวก AI ต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อเราจะต้องการย้ายบทบาทสถานการณ์แนวคิดพอร์ตโฟลิโอนะคะก็มีการหลายบทบาทแล้วก็หลายรายได้ในเวลาเดียวกันเช่นทำงานประจำควบคู่กับฟรีแลนซ์ก็เป็นผู้สอนออนไลน์เป็นที่ปรึกษาเป็นการทำธุรกิจขนาดเล็กๆนะคะของตนเองแนวทางที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงเพิ่มการเติบโตนะคะเปิดพื้นที่นะคะให้กับคนได้ใช้ความสามารถหลากหลายได้มากยิ่งขึ้นความมั่นคงนะคะในเรื่องของเราไม่ได้อยู่บริษัทเดิมๆนานๆแล้วนะคะเราก็มีอาชีพมากกว่า1อาชีพแล้วเพราะว่าทักษะในเรื่องของตลาดเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านก็ได้นะคะเราก็ไลฟ์สดได้นะคะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้นะคะก็จะสามารถพาไปสู่อาชีพนะคะสู่งานใหม่ๆได้เสมอนะคะเพราะว่าในยุคศตวรรษที่21เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตเราได้ออกแบบอาชีพเราได้กำหนดเป้าหมายกำหนดคุณค่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องของการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะไลฟ์ลองเรียนนิ่งนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็ยังมีความสำคัญนะคะในเรื่องของเส้นทางในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของอาชีพผู้คนนะคะเขาก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องมีงานเดียวแล้วนะคะแต่เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนบทบาทต่างๆได้นะคะเป็นการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ว่ามันมีเศรษฐกิจนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปความต้องการทางสังคมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอาชีพนะคะไม่ใช่ว่าการได้แค่ทำงานนะคะแต่ถือเป็นการสร้างคุณค่านะคะแล้วก็เป็นตลาดด้วยนะคะส่งมอบนะคะในเรื่องของสกิลเบสนะคะก็จะทำให้การพัฒนาทักษะนะคะเป็นหัวใจของความมั่นคงในการทำงานขณะที่พอร์ตโฟลิโอนะคะสะท้อนว่าอาชีพนะคะอาจจะประกอบไปด้วยหลายบทบาทหลายรายได้ก็หลายโปรเจกต์นะคะในเวลาเดียวกันคนทำงานนะคะก็ต้องมีความยืดหยุ่นนะคะความสามารถในการทำงานร่วมกับคนต่างสาขาด้วยนะคะรวมถึงเทคโนโลยีและก็ข้อมูลนะคะที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานองค์กรยุคใหม่นะคะก็จะมองหาการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็

0: ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์มากกว่าการทำตามคำสั่งเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้อาชีพในยุคนี้นะคะยังเชื่อมโยงถึงคุณค่าของชีวิตเช่นความหมายของงานความสมดุลการผลกระทบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยความรู้แล้วก็เครื่องมือเปลี่ยนแปลงตลอดผู้ที่เรียนรู้นะคะอย่างต่อเนื่องก็จะมีการอัปเดตทักษะนะคะได้ทันแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยนะคะ
1: โลกการทำงานกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์อย่างรวดเร็วจากการสำรวจบริษัทกว่า800แห่งทั่วโลกพบว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะมีการสูญเสียงานกว่า83ล้านตำแหน่งแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการสร้างงานใหม่ถึง69ล้านตำแหน่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้เราจะพาไปดู20อาชีพที่จะบอกถึงอนาคตของการทำงานทั้ง10อาชีพที่กำลังมาแรงและยังทำเงินได้อีกนานในทศวรรษหน้าและอีก10อาชีพที่กำลังถูกเทคโนโลยีคุกคามและอาจต้องปรับตัวครั้งใหญ่ครับข้อมูลนี้มาจากการสรุปรายงานของ World Economic Forum ในปี2023ในหัวข้อ Future of Jobs Report โดยเราจะเริ่มจาก10อาชีพที่กำลังถูกคุกคามจากอันดับ10ไปจนถึงอันดับ1คือคุกคามมากที่สุดเพื่อให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่กำลังจะมาถึงกันครับอันดับที่10พนักงานโทรศัพท์ขายสินค้าการตลาดดิจิตอลและระบบการขายอัตโนมัติกำลังเข้ามาแทนที่การขายทางโทรศัพท์แบบดั้งเดิมโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 15-20% เนื่องจากบริษัทต่างๆหันไปใช้ระบบการตลาดแบบอัตโนมัติและการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต่ำกว่าอันดับที่ 9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะกล้องวงจรปิดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบตรวจจับอัตโนมัติกำลังทำให้ความต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลดลงโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 16-20% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าที่มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติอันดับที่ 8 พนักงานขายตรงและพนักงานขายหน้าร้านการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการช้อปปิ้งออนไลน์กำลังส่งผลกระทบต่ออาชีพนี้อย่างมากโดยการสำรวจพบว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 14-23% ในภาคค้าปลีกโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปที่กำลังปรับตัวสู่ระบบการขายแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์อันดับที่ 7 พนักงานบัญชีและการเงินระดับปฏิบัติการการพัฒนาของซอฟต์แวร์บัญชีและระบบการเงินอัตโนมัติกำลังส่งผลกระทบต่องานบัญชีระดับปฏิบัติการอย่างมากโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 25% โดยเฉพาะในงานด้านการบันทึกรายการบัญชีการจัดทำรายงานการเงินและการคำนวณภาษีพื้นฐานที่ปัจจุบันนั้นสามารถทำได้ด้วยระบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงอันดับที่ 6 พนักงานคลังสินค้าและผู้จัดเก็บข้อมูลหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในคลังสินค้าอย่างรวดเร็วโดยข้อมูลชี้ว่าอาชีพนี้จะมีอัตราการลดลงถึง 51% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนในระบบคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบจัดการสินค้าโครงคลังอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์อันดับที่ 5 เลขานุการและผู้ช่วยบริหารเทคโนโลยีการจัดการงานอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามาแทนที่งานประจำของเลขานุการและผู้ช่วยบริหารโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 23-35% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะงานด้านการจัดการตารางเวลาการจัดเก็บเอกสารและการประสานงานพื้นฐานที่สามารถทำได้ด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆอันดับที่ 4 พนักงานป้อนข้อมูลอาชีพนี้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อระบบการจดจำข้อความอัจฉริยะและระบบประมวลผลอัตโนมัติเข้ามาแทนที่การสำรวจพบว่าความต้องการพนักงานป้อนข้อมูลจะลดลงถึง 39-42% โดยเฉพาะในภาคการเงินและการอันที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเข้มข้น 3. แคชเชียร์และพนักงานขายตั๋ว ระบบการชำระเงินอัตโนมัติและการซื้อตั๋วออนไลน์กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออาชีพนี้โดยคาดการว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 25-35% ทั้งในภาคค้าปลีกและการบริการสถานการณ์นี้รุนแรงเป็นพิเศษในประเทศที่มีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างแพร่หลายอย่างสิงคโปร์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อันดับที่2เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ในยุคที่การสื่อสารดิจิทัลกำลังเฟื่องฟูเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อจดหมายและเอกสารกระดาษถูกแทนที่ด้วยอีเมลและการสื่อสารดิจิทัลรูปแบบต่างๆข้อมูลชี้ว่าตำแหน่งงานในสายงานนี้จะลดลงถึง 20-30% โดยเฉพาะในส่วนของงานจัดการส่งเอกสารทั่วไปแม้ว่าการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะทำให้ความต้องการขนส่งพัสดุเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของงานด้านเอกสารที่1พนักงานธนาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากผลการสำรวจพบว่าพนักงานธนาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดโดยมีอัตราการลดลงของตำแหน่งงานสูงถึง 25-35% ในอีก5ปีข้างหน้าสาเหตุสำคัญมาจากการเติบโตของธนาคารดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ทำให้ความต้องการพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสูงทั้งหมดเป็น10อาชีพที่กำลังถูกคุกคามโดยการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทีนี้มาดูกันต่อครับว่าแล้ว10อาชีพที่กำลังมาแรงและมีแนวโน้มเติบโตในทศวรรษหน้ามีอะไรบ้างเริ่มจากอันดับที่10เติบโตแบบน้อยๆไปจนถึงอันดับที่1คือเป็นอาชีพที่มีโอกาสเติบโตได้สูงสุดมาดูกันครับอันดับที่10ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการขยายตัวของการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 22% โดยเฉพาะในภาคการเงินการประกันภัยและการค้าปลีกที่มีความต้องการสูงถึง 37-42% บทบาทสำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการสร้างโมเดลการทำนายและการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์จากข้อมูลที่จะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการสำรวจพบว่าทักษะนี้เป็นที่ต้องการสูงเป็นพิเศษในประเทศจีนสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์อันดับที่9ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนเทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการเงินและโลจิสติกคาดว่าจะมีการเติบโตของตำแหน่งงานสูงถึง 20-25% บทบาทสำคัญคือการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนการพัฒนาสัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทรคและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในธุรกิจอันดับที่8ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซการเติบโตของตลาดออนไลน์ทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 25% โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บทบาทสำคัญคือการพัฒนาและบริหารจัดการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การวิเคราะห์ตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การขายออนไลน์อันดับที่7ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัลการเติบโตของการค้าออนไลน์และสื่อดิจิทัลทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 25-30% โดยบทบาทสำคัญคือการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลการสร้างคอนเทนต์และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมค้าปลีกสื่อและความบันเทิงอันดับที่6ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 31% โดยปัจจุบันทั่วโลกยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ถึง3ล้านตำแหน่งบทบาทสำคัญคือการป้องกันระบบเครือข่ายจากการโจมตีทางไซเบอร์การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์อันดับที่5นักพัฒนาด้านดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลขององค์กรต่างๆทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 25-35% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงินการผลิตและการให้บริการบทบาทสำคัญคือการวางกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในองค์กรอันดับที่4ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Dataความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีการเติบโตถึง 30-35% การสำรวจพบว่าอุตสาหกรรมการเงินการค้าปลีกและโลจิสติกมีความต้องการสูงที่สุดโดยเฉพาะในประเทศจีนที่คาดว่าจะมีการเติบโตสูงถึง 45% อันดับที่3ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน การเติบโตของธุรกิจสีเขียวและความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 33% โดยเฉพาะในประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนบทบาทสำคัญคือการพัฒนา

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลอันดับที่2นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอาชีพที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 36% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในภาคการเงินการประกันภัยและการค้าปลีกบทบาทสำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจการคาดการณ์แนวโน้มตลาด

ปีข้างหน้าโดยคาดการว่าจะมีการเติบโตถึง 40% ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพิ่มขึ้นในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคการเงินการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะสำคัญที่ต้องมีคือความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมและความเข้าใจในธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาแต่เป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลกการทำงานโดยจากข้อมูลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าในอีก5ปีข้างหน้านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานถึง 23% ของกำลังแรงงานทั้งหมดนั่นหมายความว่า1ใน4ของตำแหน่งงานในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียงานเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบการทำงานใหม่ที่ต้องการทักษะที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลและความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะกลายเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในอนาคตท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นความท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับทักษะและพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพที่มีมูลค่าสูงขึ้นสร้างผลกระทบที่มากขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นในโลกการทำงานยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั่นเองครับ

กลุ่มอาชีพเด่นของศตวรรษที่21นะคะก็คือสายดิจิทัลและก็ข้อมูลกลุ่มอาชีพที่ทำงานกับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ข้อมูลนะคะเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจองค์กรและก็ผู้ใช้ในยุคใหม่นะคะโดยมุ่งใช้ข้อมูลที่เป็นฐานในการตัดสินใจการวางแผนการวางกลยุทธ์การพัฒนาผลลัพธ์ที่แม่นยำงานในสายงานนี้นะคะก็จะครอบคลุมในเรื่องของการเก็บครอบรวบรวมการทำความสะอาดข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงสถิติการทำดิสบอร์ดการแปลข้อมูลต่างๆทักษะเทคนิคเนี่ยในเรื่องของการใช้เครื่องมือก็จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญดังตรงนี้นะคะมาทำด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือดิจิทัลนะคะหรือว่าเราสามารถพัฒนาตนเองได้นะคะเราสามารถที่จะเข้ารับการอบรมนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเมื่อเราเข้าใจข้อมูลแล้วเราก็จะได้ทักษะนะคะนำมาใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยนะคะผู้ที่ทำงานสายดิจิทัลนะคะไม่ใช่ข้อมูลเพียงเก่งแค่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะคะแต่จะต้องเป็นพวกที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับข้อมูลด้วยนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะเพราะว่าการให้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบเนี่ยถือว่าเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการแข่งขันในศตวรรษที่21ด้วยต่อไปเรามาดูสายเทคโนโลยีและ AI กลุ่มอาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนานำไปใช้หรือการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับองค์กรงานในสายนี้นะคะครอบคลุมนะคะตั้งแต่วิศวกรรมซอฟต์แวร์แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลการดูแลระบบความปลอดภัยไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลแล้วก็การจัดโครงการเทคโนโลยีจุดเด่นของอาชีพนี้นะคะก็คือการใช้ข้อมูลแล้วก็เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาลดต้นทุนแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักเขียนโค้ดเสมอไปนะคะเพราะบทบาทสำคัญจำนวนมากนะคะเน้นการทำงานร่วมกันของ AI การตั้งโจทย์ที่ดีการตรวจสอบคุณภาพผลลัพธ์แล้วก็การปรับกระบวนการทำงานนะคะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไปเรามาดูค่ะในเรื่องของสายสุขภาพนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะไปจนถึงการสร้างพฤติกรรมที่เป็นสุขภาพนะคะที่ยั่งยืนแล้วก็มีการโภชนาการการออกกำลังกายจิตวิทยารวมถึงการออกแบบการบริการประสบการณ์ที่ช่วยผู้คนนะคะดูแลตนเองนะคะเช่นโปรแกรมสุขภาพคลินิกกายภาพโค้ชสุขภาพและเวสก่อนการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่21นะคะสายนี้นะคะเติบโตจากปัจจัยเช่นสังคมผู้สูงอายุโรคเรื้อรังความเครียดแล้วก็ไลฟ์สไตล์เมืองที่เร่งรีบนะคะจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้เชิงวิชาชีพนะคะในเรื่องของทักษะการสื่อสารความเข้าใจของมนุษย์แล้วก็จริยธรรมในการดูแลผู้รับบริการจุดเด่นของสายนะคะในเรื่องของเฮลนะคะแล้วก็เวลเนสนะคะก็คือการสร้างคุณค่าที่วัดได้ทั้งผลลัพธ์แล้วก็สุขภาพแล้วก็ความ

0: พึงพอใจของผู้คนนะคะพร้อมปรับตัวนะคะให้ทันต่อเทคโนโลยีนะคะเช่นแอปสุขภาพการใช้ข้อมูลเพื่อดูแลเชิงป้องกันทำให้เป็นสายอาชีพที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและก็สังคมในอนาคตด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของสายในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็จำเป็นมากเลยนะคะในอาชีพกลุ่มอาชีพนี้นะคะเพราะว่าในเรื่องของโลกยุคปัจจุบันแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศนะคะลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดของเสียหรือก็การส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรต่างๆในเรื่องของการจัดการน้ำเสียต่างๆนะคะการบริหารพลังงานกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อโลกการอนุรักษ์ในระบบนิเวศนะคะการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมก็มีเหมือนกันนะคะทุกท่านนะคะการตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มสายอาชีพนี้นะคะไปเรามาดูในเรื่องของสายสร้างสรรค์แล้วก็คอนเทนต์โอ้โหมาแรงมากเลยนะคะในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าทุกท่านนะคะก็จะมีได้เคยได้ยินคำว่าครีเอเตอร์นะคะมือใหม่อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำคอนเทนต์ในเรื่องของในแพลตฟอร์ม TikTokนะคะหรือ Facebook ต่างๆนะคะมันก็จะเน้นในเรื่องของเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์แล้วก็เนื้อหาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไอเดียการนำวิดีโอรูปภาพประกอบข้อความดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของการออกแบบแบรนด์นะคะหรือประสบการณ์ดิจิทัลนะคะให้กับผู้คนอย่างมีความหมายอาชีพนี้ก็จะรวมในเรื่องของสายในเรื่องของครีเอเตอร์นักออกแบบนักเขียนนักการตลาดดิจิทัลรวมไปถึงโปรดักชันแล้วก็ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มซึ่งจะต้องวางแผนบนโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็แข่งขันสูงนะคะไม่ใช่ในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์แต่ก็ต้องเข้าใจผู้ชมเล่าเรื่องการวางกลยุทธ์การวางเอกลักษณ์นะคะแล้วก็การบริหารลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้นะคะยังต้องใช้ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีเช่นเครื่องมือวิเคราะห์แพลตฟอร์มโซเชียลแล้วก็ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิตแล้วก็การกระจายเนื้อหาด้วยนะคะต่อไปเรามาดูสายธุรกิจการบริการแล้วก็ประสบการณ์นะคะสายนี้ก็จะให้ในเรื่องของการบริการเน้นการบริการแล้วก็เน้นความรู้สึกที่ได้รับมากกว่าการขายสินค้านะคะเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเน้นการออกแบบเส้นทางของลูกค้าให้สะดวกประทับใจแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลครอบคลุมถึงโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมแหล่งท่องเที่ยวอีเวนต์สปาเพื่อสุขภาพและการบริการแบบใหม่นะคะบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหัวใจของงานบริการนะคะก็คือการใส่ใจรายละเอียดการใส่ใจการสื่อสารการบริหารการบริหารในเรื่องของคุณภาพธุรกิจประเภทนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างนะคะเพราะว่าประเภทนี้นะเขาก็มีการแข่งขันกันด้วยประสบการณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นประสบการณ์หรือว่าความแตกต่างเรื่องบรรยากาศเรื่องราวความเป็นเอกลักษณ์ความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะแล้วก็มีในระบบของระบบจองระบบชำระเงินแล้วก็การจัดการรีวิวเมื่อทำได้ดีแล้วก็สร้างความพักดีบอกต่อมูลค่าแบรนด์ระยะยาวทำให้ประสบการณ์กลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Logic G Solution กับรายการสมการนอกตำราครับผมพี่ตัวแปรครับ
2: สวัสดีค่ะน้องใยไหมค่ะ
1: ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าการทำงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ภาพที่เรานั่งพิมพ์คำสั่งใส่คอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่เป็นภาพที่เรากำลังคุยกับทีมงานของเราซึ่งทีมงานที่ว่าเนี่ยบางคนอาจจะไม่ใช่คนจริง
2: ๆอ๋อแต่เป็น AI ที่ทำงานเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานดิจิตอลของเราเลยแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับเป็นดิจิตอลโคเวิร์กเกอร์สของเราเลย
2: ซึ่งภาพที่เราคุ้นเคยกันดีกับการถามตอบกับแชทบอทเนี่ยก็กำลังจะกลายเป็นเรื่องเก่าแล้วนะคะคือปีนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Agentic AI
1: Agentic AI
2: ใช่ค่ะคือยุคที่เราแค่บรีฟงานภาพรวมไปครั้งเดียวพอแล้วที่เหลือเนี่ย AI จะไปจัดการต่อให้เราจนจบกระบวนการเลย
1: โอ้โหตั้งแต่หาข้อมูล
2: ใช่ค่ะหาข้อมูลวิเคราะห์สรุปผลไปจนถึงขั้นร่างอีเมลส่งให้ลูกค้าเลยก็ได้
1: ซึ่งพอ AI ทำงานได้ซับซ้อนขนาดนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มันคือการพลิกโฉมเลยนะพลิกโฉมวิธีการทำงานการสร้างรายได้ของพวกเราทุกคน
2: ทั้งคนทำงานประจำทั้งฟรีแลนซ์เลย
1: ใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกว่าเราต้องเตรียมทักษะอะไรบ้างเพื่อไม่ใช่แค่อยู่รอดแต่ต้องเติบโตให้ได้ในยุคใหม่นี้
2: งั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องทักษะด้านเทคนิคกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ เพราะนี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยคือในปีนี้แค่เขียนพร้อมถามตอบพื้นฐานได้เนี่ยอาจจะไม่พอแล้วค่ะ
1: ถูกต้องครับมันเหมือนยูเตอร์เข้ามาใหม่ๆเลยคนที่แค่เปิดปิดเครื่องเป็นกับคนที่ใช้ Excel เขียนสูตรซับซ้อนได้ค่าตัวก็ต่างกันเยอะทักษะแรกที่เราต้องมีเลยก็คือการจัดการทีม AI Agents หรือที่เรียกว่า AI Orchestration ครับ
2: AI Orchestration ฟังดูยิ่งใหญ่จังเลยค่ะมันต่างจากการที่เราคุยกับ AI ทีละตัวยังไงคะ
1: ต่างกันเยอะเลยครับคือลองนึกภาพว่าเราเป็นผู้กำกับหนังแทนที่เราจะไปสั่งนักแสดงทีละคนผู้ช่วยทีละคนเราแค่สั่งภาพรวมไปเลยว่าขอฉากแอคชั่นไล่ล่ากลางเมืองแล้วทีมงานทุกคนก็จะรู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็ไปจัดการต่อจนเสร็จAI Orchestration ก็คือแบบนั้นเลยครับเราสร้างทีมของ AI Agents ขึ้นมาแล้วก็มอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆให้ทีมนี้ไปจัดการกันเอง
2: น่าสนใจมากค่ะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะว่าทีม AI ที่ว่าเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไง
1: ได้เลยครับสมมุติว่าเราเป็นนักการตลาดอยากได้แคมเปญใหม่เราก็แค่สั่งทีม AI ของเราไปว่าช่วยคิดแคมเปญโปรโมทสินค้าตัวใหม่สำหรับกลุ่ม Gen Z ให้หน่อยเอเจนต์ตัวแรกที่เป็นเหมือนนักวิจัยก็จะวิ่งไปหาข้อมูลเทรนด์ล่าสุดใน TikTok มาให้
2: ค่ะ
1: เอเจนต์ตัวที่2ที่เป็นนักเขียนก็เอาข้อมูลนั้นมาเขียนเป็นสคริปต์วิดีโอสั้นๆ
2: แล้วก็มีตัวที่3ที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์สร้างภาพประกอบให้
1: ถูกต้องครับแล้วเอเจนต์ตัวสุดท้ายที่เป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดียก็เอาคอนเทนต์ทั้งหมดไปโพสต์ตามแพลตฟอร์มต่างๆให้เรียบร้อย
2: โหทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเกือบจะอัตโนมัติเลยโดยที่เรามีหน้าที่แค่ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย
1: ใช่เลยครับ
2: ฟังดูเหมือนเรามีเอเจนซี่โฆษณาเล็กๆเป็นของตัวเองเลยนะคะแต่มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นถ้าเอเจนต์ตัวนักวิจัยไปเอาข้อมูลที่ผิดมามันก็จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเลย
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่แหละครับคือจุดที่มนุษย์ยังต้องอยู่เพราะเครื่องมืออย่าง LangGraph หรือ AutoGen ที่ใช้สร้างทีมพวกนี้นะครับมันมีส่วนที่เราต้องเข้าไปตั้งค่ากฎหรือกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้ว
2: โอ้คือเราต้องออกแบบ workflow ให้มีจุดที่คนต้องเข้าไปดูก่อน
1: ใช่ครับที่เรียกว่า human in the loop ซึ่งก็นำเราไปสู่ทักษะที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือ context engineering
2: context engineering การสร้างบริบทอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะจุดอ่อนของ AI อย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีความทรงจำระยะยาวคุยกับมันวันนี้พรุ่งนี้มันก็ลืมแล้ว
1: ใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนจากการป้อนคำสั่งสั้นๆแล้วจบไปเป็นการสร้างเหมือนคู่มือการทำงานให้กับ AI ของเราเหมือนเราสอนงานพนักงานใหม่นะครับเราไม่ได้แค่สั่งงานรายวันแต่เราต้องให้ข้อมูลภาพรวมบริษัทลูกค้าคนสำคัญคือใครสไตล์การสื่อสารของแบรนด์เราเป็นแบบไหน
2: เพื่อให้ข้อมูลพวกนี้ถูกเก็บไว้เป็นบริบทให้ AI ดึงไปใช้ได้ตลอดเวลา
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ทำให้เรื่องนี้เป็นไปได้ก็คือ RAG หรือ Retrieval Augmented Generation ใช่ไหมคะที่มันจะให้ AI ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลส่วนตัวที่เราสร้างไว้แทนที่จะไปหาข้อมูลมั่วๆจากอินเทอร์เน็ต
1: ถูกต้องเป๊ะเลยครับวิธีนี้ช่วยลดปัญหา AI ตอบผิดหรือที่เรียกว่า Hallucination ได้เยอะมาก
2: ทำให้เราเชื่อใจผลลัพธ์จาก AI ได้มากขึ้น
1: พอ AI มีบริบทและเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องนะมันจะทำงานเชิงรุกหรือ proactive ได้มากขึ้นเช่นมันอาจจะเตือนเราล่วงหน้าว่าอีก3วันจะถึงวันเกิดลูกค้าคนสำคัญแล้วนะต้องการให้เตรียมอีเมลอวยพรพร้อมส่วนลดพิเศษไว้เลยไหม
2: สุดยอดเลยค่ะเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ใจเราจริงๆฟังดูแล้ว2ทักษะแรกอาจจะยังดูมีความซับซ้อนทางเทคนิคอยู่บ้างแต่เห็นว่ามีทักษะสุดท้ายที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองของคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เลย
1: ใช่ครับและอันนี้ผมตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยมันเรียกว่า Vibe Coding หรือการเขียนโค้ดด้วยภาษาคนธรรมดาธรรมดา
2: เขียนโค้ดด้วยภาษาคนหมายความว่าเราไม่ต้องไปเรียนภาษา Python หรือ JavaScript แล้วหรอคะ
1: เกือบจะเป็นแบบนั้นเลยครับเราสามารถใช้ภาษาพูดสั่งให้ AI เขียนโค้ดสร้างแอปพลิเคชันหรือระบบเล็กๆที่เรียกว่าไมโครซาสขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้เสริมได้แล้ว
2: จริงเหรอคะ
1: จริงครับเช่นเราอาจจะแค่พิมพ์บอก AI ผ่านเครื่องมืออย่าง Replit ว่าช่วยสร้างเว็บแอปสำหรับคำนวณค่าคอมมิชชั่นของทีมขายหน่อย
2: แล้วมันก็จะสร้างโค้ดทั้งหมดให้เราเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับมันก็จะสร้างโค้ดทั้งหมดให้เราเลย
2: น่าทึ่งมากค่ะแต่มันก็คงไม่ใช่เวทมนต์ใช่ไหมคือคนที่จะใช้ Vibe Coding ได้ก็ยังต้องมีความเข้าใจเรื่องตรรกะและกระบวนการทางธุรกิจอยู่ดี
1: ประเด็นนี้สำคัญมากครับ Vibe Coding ไม่ได้มาแทนที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะแต่มันมาเพื่อ empower หรือ trial queen ให้กับคนที่มีไอเดียทางธุรกิจแต่เขียนโค้ดไม่เป็นให้สามารถสร้างต้นแบบหรือเครื่องมือง่ายๆได้ด้วยตัวเอง
2: เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะพอเราคุยกันเรื่องทักษะทางเทคนิคที่ล้ำขนาดนี้มันก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าแล้วทักษะของความเป็นมนุษย์ล่ะคะจะไปอยู่ตรงไหน
1: คำถามนี้คมมากครับและคำตอบจากข้อมูลอย่าง McKinsey หรือ Korn Ferry เนี่ยชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าทักษะความเป็นมนุษย์ที่ AI เรียนแลบได้ยากกำลังจะมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหรือที่เรียกว่าเกิดภาวะ Wage Premium ขึ้นมาเลย
2: อ๋อขอเดาเลยมั้ยคะทักษะแรกต้องเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหาแน่ๆเลยใช่มั้ยคะ
1: ถูกต้องครับเพราะอย่างที่เราคุยกันถึงแม้ AI จะทำงานให้เราได้ทั้งกระบวนการแต่สุดท้ายแล้วในฐานะมนุษย์เราคือคนสุดท้ายที่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง AI อาจจะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้เป็นกราฟสวยงามแต่เราต้องเป็นคนดูว่าข้อมูลชุดนั้นมีอคติหรือ bias แฝงอยู่หรือเปล่าจะนำไปใช้ตัดสินใจทำธุรกิจต่อได้อย่างไร
2: ใช่เลยค่ะเราต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ลงมือทำไปเป็นผู้ตรวจสอบและผู้ตั้งคำถามที่เฉียบคมขึ้น AI อาจจะให้คำตอบเราได้แต่เราต้องเป็นคนตั้งคำถามที่ถูกต้องและลึกซึ้งกว่าเดิม
1: ทักษะที่สองที่ตามมาติดคือความฉลาดทางอารมณ์และการสื่อสารหรือ EQ and Communication ครับในโลกที่งานเอกสารงานรูทีนถูกจัดการด้วยระบบอัตโนมัติไปหมดแล้วเวลาทำงานของมนุษย์จะถูกใช้ไปกับสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน
2: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะลองนึกภาพฝ่ายบริการลูกค้าดูนะคะ AI Chatbot อาจจะตอบคำถามที่พบบ่อยได้เร็วกว่ามนุษย์แต่การรับมือกับลูกค้าที่กำลังโกรธจัดๆการแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือ Empathy เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสิ่งนี้ต้องใช้ EQ ของมนุษย์เท่านั้นค่ะ
1: หรือแม้แต่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ซับซ้อนงานพวกนี้จะกลายเป็นงานพรีเมียมที่คนทำได้ดีจะมีค่าตัวสูงขึ้นมาก
2: และข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลย
1: ความคิดสร้างสรรค์หรือ creative thinking ครับ
2: ซึ่งต้องขยายความนิดนึงนะคะว่าความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้ไม่ใช่แค่การสั่งให้ AI สร้างรูปภาพสวยๆแต่หมายถึงการคิดในระดับกลยุทธ์การคิดนอกกรอบที่ AI ซึ่งเรียนรู้จากข้อมูลในอดีตยังทำไม่ได้
1: ชัดเจนมากครับ AI เก่งในการผสมผสานสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การคิดค้นโมเดลธุรกิจที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่ซ่อนอยู่ลึกๆของลูกค้าเนี่ย
2: อันนี้ล่ะค่ะคือพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์โดยแท
1: ้สรุปแล้วเราต้องมีทั้งทักษะทางเทคนิคที่ทันสมัยเพื่อควบคุม AI และทักษะความเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้ง
2: เมื่อเรามี2สิ่งนี้ครบแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะมาดูกันแล้วใช่มั้ยคะว่าจะแปลงทักษะเหล่านี้ให้กลายเป็นเงินได้อย่างไร
1: มาถึงส่วนที่หลายคนรอคอยกันแล้วครับมาดูไอเดียอาชีพเสริมและโมเดลธุรกิจรายได้สูงที่กำลังมาแรงในปีนี้กันดีกว่า
2: เริ่มเดียวแรกที่ต่อยอดมาจากทักษะ AI Orchestration ที่เราคุยกันไปตอนต้นเลยค่ะนั่นคือการเปิด AI Automation Micro Agency
1: Micro Agency หมายถึงเอเจนซี่ขนาดเล็กใช่มั้ยครับมันต่างจากการรับงานฟรีแลนซ์ทั่วไปยังไง
2: ต่างกันที่มุมมองการขายบริการเลยค่ะแทนที่เราจะรับจ้างทำกราฟิกเป็นชิ้นๆให้เราเปลี่ยนมาขายโซลูชันหรือการวางระบบทั้งหมดไปเลย
1: อ๋อ
2: โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME ที่ไม่มีฝ่ายเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง
1: น่าสนใจมากครับเช่นรับวางระบบตอบแชทลูกค้าอัตโนมัติหรือระบบคัดกรองลูกค้าให้ฝ่ายขายโดยใช้เครื่องมือ no code อย่าง Zapier แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะเราเข้าไปช่วยให้ธุรกิจของเขาทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งนี่คือการสร้างคุณค่าที่สูงกว่าการรับงานเป็นชิ้นๆเยอะมากข้อมูลที่เราเจอมาบอกว่าต้นทุนเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ100-$300ต่อเดือนแต่สามารถสร้างรายได้ให้เอเจนซี่ได้ถึง $8,000-$15,000 ต่อเดือนเลยนะคะ
1: เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากครับเทรนด์ต่อมาที่กำลังมาแรงมากเหมือนกันโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในสายงานตัวเองมานานนั่นคือ fractional executive หรือผู้บริหารระดับสูงแบบ part time
2: คำนี้จะยังใหม่สำหรับหลายๆคนนะคะมันคืออะไรคะ
1: มันคือการที่เราเอาประสบการณ์ระดับบริหารของเราไปให้บริการกับหลายๆบริษัทพร้อมกันครับสมมุติว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมา15ปีแทนที่จะเป็น CMO ให้บริษัทเดียวเต็มเวลาเราก็ไปเป็น CMO แบบพาร์ทไทม์ให้กับสตาร์ทอัพหรือ SME 3-4 บริษัทพร้อมกัน
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเข้าไปช่วยวางกลยุทธ์ให้บริษัทละ10ชั่วโมงต่อสัปดาห
1: ์ใช่เลยครับ
2: มันเป็นโมเดลที่วินวินทั้งสองฝ่ายเลยนะคะฝั่งบริษัทก็ได้ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงมาช่วยโดยไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเต็มส่วนฝั่งเราเองก็ได้ความยืดหยุ่นได้เจอความท้าทายที่หลากหลาย
1: ใช่เลยครับและมันกำลังเป็นที่นิยมมากในกลุ่มธุรกิจ SMBs ที่กำลังเติบโตแต่ยังไม่พร้อมที่จะจ้างผู้บริหาร C-level แบบเต็มเวลาและไอเดียสุดท้ายสำหรับสาย Content Creator ครับ
2: ตั้งเดียวใช้ได้ทุกที่ค่ะสตูดิโอของเราจะรับคอนเทนต์ยาวๆ1ชิ้นเช่นวิดีโอใน YouTube ความยาว1ชั่วโมง
1: หรือพอดแคสต์ตอนนี้ที่เรากำลังอัดกันอยู่
2: ใช่ค่ะแล้วใช้เครื่องมือ AI ช่วยแตกย่อยคอนเทนต์นั้นออกมาเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลได้หลาย10ชิ้นเลย
1: ผมเห็นภาพเลยจากวิดีโอ1ชั่วโมงเราสามารถตัดเป็นคลิปสั้นลง TikTok หรือ Reels ได้เป็น10คลิป
2: ถอดเสียงออกมาเป็นบทความยาวๆลงบล็อก
1: ดึงประเด็นสำคัญมาทำเป็นภาพคาราเซลโพสสวยๆลง LinkedIn
2: เป๊ะเลยค่ะโดยที่เราใช้ AI ช่วยในเกือบทุกขั้นตอนซึ่งบริการแบบนี้ช่วยให้ครีเอเตอร์หรือแบรนด์ต่างๆประหยัดเวลาไปได้มหาศาลและยังขยายการเข้าถึงคอนเทนต์ของตัวเองได้อีกด้วย
1: ฟังดูแล้วทั้ง3โมเดลธุรกิจนี้ไม่ใช่แค่การทำงานรับจ้างแต่เป็นการสร้างระบบและสร้างคุณค่าในระยะยาวเลยนะครับและถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าไอเดียเหล่านี้จุดประกายความคิดใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Logic G Solution ของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกสาระดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไป
2: เอาละค่ะเมื่อเรามีทั้งทักษะและไอเดียธุรกิจแล้วสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือกลยุทธ์ในการหางานและสร้างตัวตนในยุคใหม่นี้ค่ะซึ่งมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากเหมือนกัน
1: แน่นอนครับกลยุทธ์แรกที่อยากจะแนะนำเลยคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอ career หรืออาชีพแบบพอร์ตโฟลิโอครับ
2: หมายถึงการที่เราไม่ควรฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับงานประจำแค่งานเดียวใช่ไหมคะแต่ควรสร้างรายได้จากหลายๆทาง
1: ถูกต้องครับโลกยุคใหม่มีความไม่แน่นอนสูงการมีรายได้จากงานประจำผสมกับรายได้จากงานฟรีแลนซ์และอาจจะมีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาด้วยจะทำให้เรามีความมั่นคงทางการเงินที่แท้จริง
2: และกลยุทธ์ต่อมาที่สำคัญมากๆในการหางานยุคนี้ก็คือ skills based hiring ค่ะคือผลสำรวจจาก World Economic Forum ยืนยันกันเลยว่าใบปริญญากำลังจะมีความสำคัญลดลงอย่างมาก
1: แล้วนายจ้างจะหันไปดูอะไรแทนล่ะครับ
2: พวกเขาจะดูที่ทักษะที่ทำได้จริงและผลงานที่จับต้องได้ในพอร์ตโฟลิโอของเราเป็นหลักค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากว่า 65% ของนายจ้างในสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับทักษะมากกว่าวุฒิการศึกษา
1: แปลว่าแทนที่จะเสียเวลาเรียนปริญญาโทอีกใบเราอาจจะควรใช้เวลานั้นไปกับการทำโปรเจกต์เล็กๆที่โชว์ให้เห็นว่าเราใช้ Wife Coding สร้างแอปมาแก้ปัญหาทางธุรกิจได้จริงๆแบบนี้จะสร้างความประทับใจได้มากกว่า
2: ใช่เลยค่ะ Show Don't Tell คือหัวใจสำคัญค่ะสร้างโปรเจกต์จริงที่วัดผลได้แล้วใส่ลิงก์เข้าไปในเรซูเม่หรือโปรไฟล์ LinkedIn ของเรานี่คือสิ่งที่ทรงพลังกว่าใบเซอร์ติฟิเคทเป็น100ใบค่ะ
1: และกลยุทธ์สุดท้ายครับคือแพลตฟอร์ม strategy หรือกลยุทธ์การใช้แพลตฟอร์มให้เป็นประโยชน
2: ์หลายคนน่าจะนึกถึงแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ใหญ่ๆอย่าง Upwork หรือ Fiverr แต่ก็รู้กันดีว่าการแข่งขันสูงมากและค่าธรรมเนียมก็โหดไม่ใช่เล่นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับบางทีโดนหักไปถึง 20% เลยทีเดียวกลยุทธ์ที่อยากแนะนำคืออย่าพึ่งพาแค่แพลตฟอร์มเหล่านี้ที่เดียวครับเราควรจะมองหาทางเลือกอื่นด้วยเช่นแพลตฟอร์มที่ไม่หักค่าคอมมิชชั่นหรือ Zero Commission
2: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเป้าหมายระยะยาวของเราควรจะเป็นการสร้างเครือข่ายลูกค้าโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มอย่าง LinkedIn ใช่ไหมคะการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาวจะช่วยให้เราลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มตัวกลางไปได้ในที่สุด
1: ถูกต้องที่สุดครับแพลตฟอร์มควรเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพื่อสร้างพอร์ตแต่ปลายทางคือการมีแบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแกร่งและมีลูกค้าที่เชื่อใจเราโดยตรง
2: สรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ปี2026ไม่ใช่ปีที่เราต้องมานั่งกลัวว่า AI จะมาแย่งงานเราไปทั้งหมดเลยนะคะ
1: ใช่ครับมันไม่ใช่การแย่งงานแต่มันคือการจัดสรรงานใหม่หรือ rerouting อย่างสิ้นเชิงงานในระดับปฏิบัติการที่ทำซ้ำๆจะถูกส่งต่อไปให้ AI จัดการส่วนมนุษย์จะถูกผลักดันให้ขึ้นไปทำงานในระดับที่สูงขึ้นที่ต้องใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์โดยมี AI เป็นเหมือนทีมงานเบื้องหลังที่คอยสนับสนุนเรา
2: ดังนั้นใครที่อยากจะสร้างความได้เปรียบและก้าวนำคนอื่นไปอีกขั้นควรจะเริ่มศึกษาและลงมือทำเรื่องการใช้ AI agents และ vibe coding ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะนี่คือทักษะที่จะสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้เวลาของรายการสมการนอกตำราก็หมดลงแล้วครับผมพี่ตัวแปร
2: และน้องใยไหมของลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจะไปมีคำถามน่าคิดทิ้งท้ายไว้

0: ิดหนึ่งค่ะ
1: เชิญเลยครับ
0: ในวันที่ AI สามารถสร้างกลยุทธ์พื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำแล้วสัญชาตญาณและความกล้าได้กล้าเสียของมนุษย์ในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ 100% จะกลายเป็นทักษะที่มีมูลค่าสูงสุดหรือไม่และเราจะวัดผลทักษะที่จับต้องไม่ได้นี้อย่างไรในอนาคตสวัสดีค่ะ
2: สรุปชั่วโมงที่11กันนะคะการประกอบอาชีพในศตวรรษที่21การทำงานและการสร้างรายได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วจากเทคโนโลยีดิจิทัลและก็การเชื่อมต่อระดับโลกอาชีพนะคะไม่จำกัดแค่ตำแหน่งหรืองานประจำเพียงเส้นทางเดียวนะคะในยุคปัจจุบันแต่ก็คือการพัฒนาทักษะให้มีคุณค่าแล้วก็ใช้ได้หลายบริบทคนทำงานจะต้องมีพื้นฐานวิชาชีพควบคู่กับทักษะอนาคตทุกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์สื่อสารการร่วมมือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้ข้อมูลเครื่องมือดิจิทัลแล้วก็ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานแทบทุกสาขาเพราะว่ามีการใช้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การบริหารเวลาแล้วก็การตัดสินใจนะคะอย่างมีจริยธรรมมากยิ่งขึ้นตลาดงานนะคะให้ค่าผลของงานจริงแล้วก็สมรรถนะมากกว่าคุณวุฒิอย่างอื่นรูปแบบในเรื่องของการยืดหยุ่นมีงานโปรเจกต์ฟรีแลนซ์งานทางไกลแล้วก็การแข่งขันได้ทั่วโลกคิดทักษะการนำอาชีพมานะคะทำให้คนย้ายบทบาทเปลี่ยนสายหรือก็การทำงานข้ามอุตสาหกรรมได้ตามความต้องการแล้วก็เป้าหมายหลายคนสร้างอาชีพแบบพอร์ตโฟลิโอแล้วก็มีหลายแบบนะคะในการสร้างรายได้เพื่อเพิ่มโอกาสแล้วก็ยืดหยุ่นองค์กรก็จะมีความคาดหวังแล้วก็ยืดหยุ่นความรับผิดชอบแล้วก็การทำงานข้ามวัฒนธรรมนะคะการบริโภคมากยิ่งขึ้นเราจะมาเข้าใจในเรื่องของความหมายของแบรนด์การออกแบบต่างๆนะคะแล้วก็เครือข่ายภาพลักษณ์มืออาชีพนะคะบนโลกออนไลน์เป็นทุนสำคัญในการสร้างโอกาสยุคใหม่การวางแผนอาชีพที่ดีนะคะก็ต้องเริ่มจากการสำรวจตนเองศึกษาการตลาดแนวโน้มแล้วก็กำหนดเป้าหมายเมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วนะคะก็มาวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและเข้าใจแนวโน้มของโลกแล้วก็กล้าปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วสุดท้ายแล้วนะคะการประกอบอาชีพได้มุ่งในเรื่องของความมั่นคงแต่ก็คือความสามารถในเรื่องของการสร้างคุณค่าความหมายแล้วก็ความยั่งยืนแล้วก็การทำงานในระยะยาวด้วยค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่12นะคะเราจะเข้าสู่ในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะกับการส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ทุกวันพฤหัสบดีและพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะตามที่นัดไว้หมายไว้นะคะภาคนี้เป็นภาคการศึกษาที่2ต่อเนื่องกันนะคะในเรื่องของการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มภาคที่2ของปีการศึกษา2568นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นผู้นำเสนอนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับขอมานะคะว่าอยากได้การประดิษฐ์พันธุ์พุ่มจากสิ่งดอกไม้ต่างๆนะคะหรือใบไม้ต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการให้ของขวัญใครหรือนำไปให้ใครหรือเตรียมเพื่อเป็นพุทธบูชาที่สำคัญคือการทำต้องประโยชน์ได้ให้มากที่สุดสูงสุดแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมได้นะคะวันนี้การประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนั้นจะใช้จากกลีบกุหลาบนะคะกลีบกุหลาบนั้นจะเป็นกุหลาบที่เราต้องใช้กุหลาบใหญ่หน่อยนะคะเป็นที่มาจากซื้อมาตามแหล่งที่เรามีกุหลาบหรือที่บ้านมีแต่มันไม่ใหญ่เท่ากับขนาดที่ซื้อมานะคะถ้าเปิดเป็นกุหลาบกลีบเล็กเนี่ยมันจะเสร็จงานจะเสร็จช้านะคะอันนี้เราจะได้กุหลาบนะคะเราก็มีกุหลาบนะคะมีเข็มหมุดนะคะพอที่จะปักได้นะคะกรรไกรตัดลูกกิ่งไม้นะคะให้หลุดออกจากก้านนะคะทีนี้เราได้ดอกไม้แล้วนะคะประการที่หนึ่งเราได้ดอกไม้แล้วเราก็ปลิดกลีบนี้เลยค่ะปิดอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะเราไม่ต้องปิดทีละกลีบนะคะปิดออกจากขั้วให้เหลือแต่เกสรเราก็ไม่ต้องการแล้วนะคะเราก็วางนะคะเรียงที่เราจะใช้พร้อมที่จะใช้งานนะคะแล้วก็โฟมนะคะโฟมแล้วก็มีโฟมที่คือรายการที่ผ่านมาแล้วท่านผู้ชมได้ชมแล้วว่าเราได้ทำแล้วในรายการนั้นยังไม่เสร็จนะคะวันนี้เราก็เลยผู้สาธิตนั้นก็เลยได้นำเพื่อที่จะได้เสร็จตามรูปแบบนะคะแล้วก็จะใส่ยอดพุ่มยอดพุ่มนี้ท่านจะใช้ยอดพุ่มดอกไม้ก็ได้หรือเป็นพุ่มที่เป็นงานประดิษฐ์จากมุกก็ได้นะคะมันจะทำให้เกิดรูปแบบที่ดีขึ้นนะคะพันพุ่มนั้นต้องมียอดนะคะต้องมียอดนะคะยอดของพุ่มนะคะนะคะเรากลับเก็บดอกไม้เราจับเก็บแล้วนะคะนี่รอบแล้วได้แค่นี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะคะด้วยการพับกลีบนะคะเราใช้ด้านที่เป็นเหมือนกำมะหยี่นะคะเห็นไหมคะสีแดงเหมือนกำมะหยี่นะคะแล้วก็ไว้ด้านนอกพับลักษณะเดียวกับกลีบบัวเหมือนกันนะคะเพราะกลีบเขาใหญ่นะคะจากนั้นนะคะเราก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็พับทบลงมานะคะแล้วก็พับให้เป็นช่วงที่ตรงกลางเป็นซ้อนแบบนี้นะคะจากนั้นจากยอดแล้วนะคะเรียงกันมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงกลางส่วนกลางนี้แล้วผู้สาธิตนั้นทำไว้ให้ดูชมแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นขั้นตอนมาแล้วนะคะทีนี้ต่อเนื่องนะคะก็วางลงไปเลยนะคะวางลงไปนะคะลงส่วนกลางก่อนถ้าเผื่อไม่ใช้ได้แล้วก็ทำต่อเนื่องไปเลยนะคะกลัดลงไปตรงกลางโดยที่วางลงไปแล้วกดลงไปเข็มหมุดกดลงไปนะคะไม่ต้องจนนั่นนะคะเนี่ยให้มันมีส่วนที่เหลือไว้เล็กน้อยนะคะอย่ากดลงไปให้ไอ้ดอกไม้เนี่ยขาดนะคะมันสามารถที่จะขาดได้นะคะต่อไปนะคะแล้วก็พับกลีบนะคะเนี่ยนะคะพับส่วนหนึ่งนี้ไปนะคะเป็นต่อส่วนที่เป็นกำมะหยี่เหมือนคล้ายกำมะหยี่นะคะส่วนนี้นะคะจากนั้นพับครึ่งลงมานะคะนี่ถ้าเป็นส่วนนี้นะคะเราก็จะได้กลีบที่เราเพื่อที่จะนำไปวางนะคะต่อเนื่องกันไปนะคะปรับส่วนกลางก่อนถ้าเราคิดว่าอยู่เนี่ยเราก็พอได้นะคะแต่นี้ผู้สาธิตนั้นกลัวที่จะกลีบเนี่ยมันจะหลุดออกไปนะคะนะคะพับหนึ่ง
2นะคะ2ลงมาแล้วก็ค่อยๆนำเนี่ยนะคะมาอยู่ส่วนนี้จะมีส่วนพับตรงนี้นะคะนี่แล้วก็มาเรียงต่อไปนะคะจากนั้นเข็มหมุดนะคะกุหลาบนี่ใช้เข็มหมุดเล็กได้นะคะเพราะว่ามีส่วนที่บางเบามันจะขาดง่ายนะคะเนี่ยปักลงไปก็ถ้าเผื่อทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะ

าดแตกเลยค่ะนะคะไม่ต้องกดลงไปให้สุดนะคะเนี่ยนะคะเรียงลงไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะงานพวกนี้นะคะเป็นของสดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานต้องดูให้ดีนะคะเพื่อที่อยู่คงทนแล้วหลังจากที่เราใช้แล้วเราก็จะมีการที่จะใช้น้ำด้วยการฉีดให้อยู่คงทนได้นะคะใช้ด้านสักหลาดนะคะด้านกำมะหยี่นะคะมันเหมือนกำมะหยี่นะคะลักษณะคล้ายกำมะหยี่กุหลาบสีแดงนะคะแล้วแต่สีอะไรที่ท่านจะใช้ที่มีอยู่เป็นสีชมพูก็ได้นะคะดอกไม้ที่ดูว่ากลีบของเขาเนี่ยจะอยู่คงทนนะคะ

นะคะพับมานะคะพับเหมือนมาเพื่อให้กลีบเนี่ยเท่ากันนะคะเรียงไปเรื่อยๆนะคะ

ต้องดูมุมให้ดีนะคะจากนั้นเสียงไปก่อนนะคะจากนั้นพับนะคะพับดูส่วนกลางนี้นะคะกรีดก็จะเท่ากันนะคะ

ับเวลาพับด้านที่ไม่เป็นกำมะหยี่เนี่ยนะคะให้อยู่ด้านในด้านเข้าหาตัวนะคะแล้วก็ค่อยพับอย่าพับให้มันไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดเดี๋ยวกลีบจะมีความอะไรอ่ะช้ำได้นะคะเบาๆมือนะคะเข็มหมุดเวลาเราใช้เราก็ต้องระวังนะคะตอนนี้อากาศนะคะฝนตกนะคะท่านผู้ชมทางบ้านใครฝนตกพายุเข้าเนี่ยก็ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะนะคะแฟนๆงานประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่านี่ก็มีการอาการเริ่มไอนะคะ

หรือดอกนี่พยายามส่งให้เท่ากันแต่ถ้าเป็นกลีบเล็กนี่เราก็มันก็ดูไม่เสมอกันนะเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะกลีบช่วงที่มันเล็กเกินไปมันก็ไม่ได้นะคะเวลาท้ายๆเนี่ยนะคะเนี่ยมันดูไม่งามนักนะคะต้องเลือกกลีบที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะ

กรีดนะคะวางตรงตัวนี้ไว้เข้าหาตัวนะคะนี่กรีดชักเริ่มเล็กอีกแล้วเราก็ต้องหาที่มันสมบูรณ์นะคะมีส่วนที่ขนาดใหญ่นะคะ

ตรงนี้จะค่อยๆเติมใหญ่ขึ้นแล้วนะคะเราพับให้มันน้อยลงนะคะไม่มีส่วนในนะคะมันสวยนะคะต้องพับที่มันมีจีบข้างในนะคะนะคะพับลงไปอย่างนี้แล้วก็มีส่วนที่พับมันก็พับบีบดอกบัวเหมือนกันนะคะ

ทับนะคะแล้วก็ให้มันมีตีบข้างบนให้มันนั่นหน่อยก็เรามีนี่นะคะปักกลางไว้ก่อนนะคะยังเหลืออีกกลีบหนึ่งนะคะ

ค่อยๆพับระวังนะคะระวังมันจะอย่าให้ลักษณะของกลีบกุหลาบนี้ช้ำมากนะคะถ้าเผื่อเป็นรอยพับกดเนี่ยมันจะทำ

พับอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแบบครึ่งเลยมันก็ได้นะทีนี้ของเดิมเนี่ยเราพับสองสามรอบมันก็เลยจะไม่เหมือนกันนะคะเราต้องมีจีบข้างในนะคะ

ทำงานพวกนี้นะคะค่อนข้างจะใช้สมาธิเล็กน้อยนะคะไม่เล็กน้อยก็พอสมควรนะคะเพราะว่ามันต้องใจเย็นนะคะแล้วงานก็ต้องละเอียดอ่อนนะคะการวางกลีบก็ต้องให้มันเสมอกันนะคะ

การหยิบเข็มหมุดนะคะก็ต้องหยิบให้มันนั่นใช้เลื่อนนะหาที่ลงแบบเราต้องมีส่วนที่จะไม่โดนมือนะคะโดนนิ้วมือวันงั้นมันจะเกิดบาดแผลได้นะคะ

กลีบกุหลาบนี่จะใช้เข็มหมุดเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนความหนาของเขามันไม่มากเกินไปนะคะอันนี้ก็

เวลาทำงานพวกนี้ต้องมีส่วนที่ประกอบกับการทำงานเหมือนกันนะคะเช่นมีอะไรรองนะคะไม่งั้นมันจะงานมันจะไม่ได้

เพราะว่ามันหนักเวลานั้นแล้วมันจะหนักกับตัวของโฟมมันจะหนักนะคะ

พอกลีบรู้สึกมันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าที่ควรนะคะเราก็สามารถที่จะหาดอกใหม่นะคะถ้าเผื่อเวลาเนี่ยนะคะมันถ้าเกิดเราอยู่กับที่บ้านหรือเราทําที่บ้านเนี่ยเวลามันไม่จํากัดนี่เราก็ทําสามารถทําได้อันนี้เวลามันไม่ค่อยจะนั่นเดี๋ยวเวลาไม่ทันเวลากับการสาธิต

นะคะเราก็ต้องเลือกดอกไม้กลีบที่มันเสมอกันนะคะ

เราต้องปิดทำถึงส่วนจบของเขานะคะถึงพันปลายของพันพุ่มนะคะส่วนยอดแล้วก็เริ่มตั้งแต่ยอดนะคะส่วนท้ายของพันพุ่มคือส่วนล่างนี้นะคะ

ค่อยๆพับนะคะอย่ากดอย่ากดให้มันเป็นตายตัวนะคะไม่ต้องใช้นิ้วกรีดนะคะ

ต้องเลือกมุมเหมือนกันเพราะว่าบางทีมุมเนี่ยมันไม่ได้นะคะเลยต้องเลือกให้งานมันดีขึ้นนะคะ

เวลาจะหมดแล้วก็เกินเสร็จแล้วนะคะข้อสำคัญต้องเลือกกลีบให้มันมีความแข็งแรงนะคะถ้าเผื่อนิ่มเกินไปเนี่ยมันทำให้งานนั้นจะงดการใช้งานมันไม่สวยเท่าที่ควรนะคะ

เลือกก็ต้องเลือกเข็มหมุดให้เหมาะสมกับทิศงานของงานพอดีมันไปปนกันนะตัวใหญ่กับตัวเล็กก็เลยต้องเปลี่ยนนิดหนึ่งนะคะเลยช้านิดหนึ่งนะคะ

อันนี้อย่างนี้นะคะเราพอเราใช้ไปแล้วมันก็จะไม่เหมาะสมนะคะมันกลีบมันแตกนะคะเนี่ยแตกแล้วมันจะไม่เสมอกันนะคะนิดหนึ่งนะคะจนเสร็จแล้วนะคะ

นิดนึงจะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าทำในเวลามันก็หมดพอดีนะคะเสร็จสิ้นนะคะของชิ้นงานนะคะนี่นะคะก็ได้อย่างนี้นะคะได้แบบนี้นะคะเวลาเลยอีกเล็กน้อยของการจัดสรรเวลานะคะของการทำงานนะคะ

งานชิ้นนี้นะคะมันเป็นการที่เรารู้จักการใช้ของที่นำมาใช้ในการให้เกิดประโยชน์ทำพันธุ์พุ่มได้เพราะว่าบางทีเราก็มีดอกไม้ที่มีอยู่เนี่ยไม่จะไปทำอะไรนะคะเราเห็นดอกไม้นี่แล้วก็นำมาทำได้เลยนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะผู้ที่สนใจสามารถทำงานพวกนี้ได้บางทีเนี่ยเรานึกไม่ออกเนี่ยก็เลยมีผู้สนใจที่ติดต่อมาแฟนคลับของทางไกด์ดาวเทียมนะคะบอกว่าอยากให้ทำพันธุ์พุ่มให้ดูหน่อยนะคะให้ชมหน่อยก็เลยก็คิดว่าจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องแบบนี้นะคะการพับแบบใบไม้ก็ได้นะคะนำมาทำพันธุ์พุ่มนะคะต่างที่มีสีสันนั่นนะคะได้เลยนะคะเราต้องมีการพับแล้วก็นำมาประกอบทำพันธุ์พุ่มได้นะคะแล้วก็จะคงทนถาวรด้วยนะคะถ้าเผื่อเราเลือกใบไม้ที่มันดูให้อยู่ทนหน่อยหนึ่งนะคะพับกลีบต่างๆอะไรพวกนี้นะคะ

เราก็ต้องให้ทำให้ถึงตนคนของพุ่มนะคะคนของพุ่มส่วนล่างนะคะ

นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะผ่านพุ่มนะคะผ่านพุ่มกลีบกุหลาบนะคะจากนั้นเราจะใส่ยอดนะคะถ้าผมมีเวลาพอแล้วก็ใส่ยอดได้นะอันนี้ใส่เป็นยอดรักนะคะเนี่ยนะคะก็จะดูดีขึ้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้งานพานพุ่มในเวลานี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยลงทันเวลาพอดีนะคะจนเสร็จขั้นตอนนะคะท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยการเป็นของขวัญไปฝากใครก็ได้ของขวัญของฝากนานในอันควรนะคะอย่างงานมงคลอะไรเนี่ยพานพุ่มแต่ต้องไปเป็นคู่นะคะหรือจะถวายพระก็ได้นะคะแต่ก็ต้องดูว่าลักษณะของพานพุ่มจะต้องมียอดนะคะนำไปถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชาก็ได้บ้านเรามีดอกไม้แล้วก็นำมาทำเป็นพานพุ่มนะคะเพื่อถวายพระและข้อสำคัญคือสามารถทำจำหน่ายได้นะคะเพื่อเป็นรายได้นะคะสำคัญที่สุดเพื่อเป็นรายได้และการเลือกซื้อของนะคะเข็มหมุดเนี่ยเราต้องดูซื้อให้ดีนะคะให้มีราคาค่อนข้างสูงอย่าไปใช้เข็มหมุดที่คุณภาพต่ำนะคะเพราะว่าทำงานให้เราเนี่ยหลังจากเราถ้าเกิดเราทำบูชาพระในบ้านเนี่ยเราก็จะนำสามารถแกะออกและนำมาใช้ได้อีกนะคะมันก็จะลดรายจ่ายไปได้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรัญวุฒิปิยะรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมตามศีลออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคุยธรรมตามศีลเป็นรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมเดินทางค้นหาความสงบสุขในจิตใจพร้อมแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันตามเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทว่าสิ่งสำคัญที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจให้มั่นคงและรายการคุยธรรมตามศีลนี้จึงตั้งปณิธานทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสั่งสอนอันทรงคุณค่าเข้ากับวิถีของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักธรรมศีลธรรมอันลึกซึ้งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการบริหารชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุณธรรมตามศีลธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่เพียงในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนณโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อตอนที่2คือศีลเปรียบเสมือนรั้วของบ้านทีนี้อยากจะถามพระอาจารย์ว่าทำไมศีลถึงเปรียบเสมือนเป็นรั้วบ้านได้ครับ
1: สวัสดีครับท่านหาสรณุฒิครับศีลทำไมถึงเปรียบเป็นรั้วบ้านเพราะว่าคำว่าศีลเป็นรั้วคือเครื่องกั้นความคะนองทางกายและวาจาครับมีใจเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลของงานที่กายวาจาเป็นผู้กระทำต้องมีศีลเป็นตัวควบคุมไว
0: ้ครับ
1: ครับคนที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องป้องกันความคะนองจะเป็นผู้ที่สังคมรังเกียจ
0: ครับ
1: คือคนไม่ปกติไม่เป็นที่ไว้วางใจของสังคมทั่วไปแม้จะเป็นสังคมในวงราชการหรือสังคมใดๆก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้ามีคนทุศีลไม่มียางอายทางความประพฤติแฝงอยู่ในสังคมและวงงานนั้นๆแม้แต่คนเดียวหรือสองคนแน่ทีเดียวที่สังคมและวงงานนั้นๆจะตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ได้นานครับจะต้องถูกทำลายหรือบั่นทอนจากคนประเภทนั้นๆโดยทางใดก็ได้ตามแต่ที่เขาจะมีโอกาสทำได้ครับเช่นเดียวกับเราอยู่ใกล้อสรพิษ คือพูดง่ายๆครับสสรพิษเนี่ยถ้าเราเผลอเขาจะแว้งกลับเราได้ตลอดครับ หมายความว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคุณมีศีลด้วยกันการงานก็จะดำเนินไปได้ราบรื่นครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำงานร่วมกับคนที่ไม่มีศีลก็เปรียบเหมือนงูพิษ คอยจะแว้งกัดได้ตลอดเวลาครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นศีลจึงเป็นธรรม คุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขปัสจากความระแวงสงสัยอันเกิดแต่ความไม่ไว้วางใจกัน
0: ครับ
1: แม้แต่ส่วนเล็กน้อยถึงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะไม่พึงปรารถนาครับคำว่าศีลเนี่ยมีหลายประเภทตั้งแต่ศีล5
0: ครับ
1: ศีล8ศีล10ศีล227หรือศีล311
0: ครับ
1: ครับตามประเภทของบุคคลที่ควรจะรักษาให้เหมาะแก่เพศและวัยของตน
0: ครับ
1: แต่ในที่นี้กล่าวเฉพาะศีล5เป็นศีลที่จำเป็นที่สุดสำหรับคารวาสคือผู้ที่ครองเรือน
0: ครับ
1: ให้เป็นบรรทัดฐานเป็นโครงสร้างที่ดีครับคารวาสหรือผู้ครองเรือนเนี่ยถ้าทุกคนมีศีล5แล้วก็จะเป็นเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตนและรับรองความบริสุทธิ์ของกันและกันเมื่อเราอยู่ร่วมกันย่อมมีประโยชน์ร่วมกันแต่ถ้าทุกคนมีศีลปุ๊บก็จะรับรองไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ครับ
0: ครับ
1: คนมีศีล5ประจำตนจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ตามเข้าทำงานในวงงานหรือกิจการงานใดๆจะเป็นบริษัทห้างร้านหรืองานรัฐบาล
0: ครับ
1: หรืองานแผ่นดินจะเห็นได้ว่าคนมีศีล5จะได้รับความนิยมชมชอบ
0: ครับ
1: ความไว้วางใจในกิจการนั้นๆเช่นทำงานการเงินเป็นต้น
0: ครับ
1: จากชุมชนในวงงานนั้นๆเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลาที่เขายังอยู่หรือแม้เขาจะไปอยู่หนใดก็ต้องได้รับความนิยมนับถือในที่นั้นๆเพราะคนมีศีลก็แสดงว่าต้องมีอะไ
0: ร
1: มีธรรมะประจำตนด้วยเช่นเดียวกับรสชาติของอาหารกับตัวของอาหารจะแยกจากกันไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับในขณะเดียวกันคนมีธรรมะก็แสดงว่าบุคคลทุนนั้นมีศีลด้วยครับขณะใดที่เขาล่วงเกินศีลข้อใดข้อหนึ่งขณะนั้นแสดงว่าเขาไม่มีธรรมเพราะธรรมะอยู่กับใจศีลอยู่กับกายวาจาแล้วแต่ว่ากายวาจาจะเคลื่อนไปในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดต้องสอถึงเรื่องของใจผู้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบด้วยครับ
0: ค
1: ือพูดได้ง่ายศีลธรรมคู่กันศีลก็คือควบคุมทางกายกับวาจาธรรมก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในใจถ้ากายวาจาทำยังไงปุ๊บเราต้องรับผิดชอบส่วนนั้นด้วย
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆต้องมีทั้งศีลและธรรมครับถ้าใจมีธรรมะประจำกายวาจาก็จะสะอาดปราศจากโทษ
0: ครับ
1: ในขณะที่เราทำแล้วก็พูดครับฉะนั้นผู้มีกายวาจาสะอาดจึงเป็นเครื่องประกาศให้คนอื่นเขาทราบว่าเป็นคนมีธรรมะอยู่ในใจคนมีศีลธรรมประจำกายวาจาใจจึงเป็นคนที่มีเสน่ห์มีเครื่องดึงดูดใจประชาชนทั่วโลก
0: ครับ
1: ดึงดูดให้คนมาสนใจนิยมรักชอบทุกสมัยไม่มีวันจืดจางเพราะศีลเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตแล้ว
0: ครับ
1: แม้บางคนผู้ไม่สามารถกระทำกายวาจาให้เป็นอย่างคนที่มีศีลได้ก็ยังเลื่อมใสในบุคคลที่มีกายวาจาใจอันมีศีลธรรมครับ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเราเริ่มใส่ในตัวสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า
0: ครับ
1: และสาวกทั้งหลาย
0: ครับ
1: ครับฉะนั้นจึงชี้เห็นว่าศีลธรรมคือความดีความงาม
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่โลกต้องการอยู่ทุกเวลาไม่เป็นของล้าสมัยทั้งมีคุณค่าเท่ากับโลกเสมอไปครับ
0: คร
1: ับ จะมีอยู่บ้างก็ต่อเมื่อศีลธรรมได้ถูกแปรสภาพจากธรรมชาติเดิมออกมาสู่ระบบลัทธิประเพณี
0: ครับ
1: ซึ่งแยกออกไปตามความนิยมของชาติชั้นวรรณะจึงเป็นเหตุให้ศีลธรรมกลายเป็นของชาติชั้นวรรณะไปตามความนิยมของลัทธินั้นนั้นอันเป็นเหตุให้โลกติบ้างชมบ้างตลอดมา
0: ครับ
1: นอกจากที่ว่ามานี้ศีลธรรมย่อมเป็นคุณธรรมที่นำยุคนำสมัยสู่ความเจริญได้ทุกโอกาสถ้าโลกยังสนใจที่จะนำเอาศีลธรรมไปเป็นเส้นบรรทัดฐานดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปได้อยู่จะเห็นได้ง่ายก็คือเวลาใดที่โลกเกิดความยุ่งเหยิงไม่สงบเวลานั้นพึงทราบว่าโลกเริ่มขาดความสมดุลทางศีลธรรมถ้าไม่รีบปรับปรุงให้ตรงกับศีลธรรมแล้ว ไม่นานโลกเราก็จะเสื่อมลงและจะแตกสลายไปในที่สุดครับ เฉพาะอย่างยิ่งเรามองง่ายๆเราดูเรื่องใกล้ตัวในครอบครัวถ้าในครอบครัวขาดศีลธรรมอันเป็นหลักของความประพฤติแล้วแม้คู่สามีภรรยาก็ไม่ไว้ใจกันและกัน
0: ครับ
1: คอยแต่จะเกิดความระแวงแข่งใจว่าคู่ครองของตนจะไปคบชู้กับชายอื่นหญิงอื่นอันเป็นเหตุบ่อนทำลายความมั่นคงของครอบครัวและทรัพย์สินเพียงเท่านี้ความปวดร้าวภายในใจก็เริ่มฟักตัวขึ้นไม่เป็นอันกินอันนอนแม้การงานอันเป็นหลักประจำอาชีพของครอบครัวตลอดลูกเล็กเด็กแดงก็จะเริ่มแตกแยกกันไปตามในขณะที่ครอบครัวนั้นเริ่มทำลายศีลธรรมของกันและกันแน่ทีเดียวว่าจะเริ่มมีความเล่าร้อนจะกลายเหมือนกองเพลิงเช่นเดียวกับน้ำที่มีวัตถุโยนลงไปจบแตกกระจายไปในที่สุดคร
0: ับก็เปรียบง่ายๆว่าถ้าครอบครัวมีศีลธรรมเป็นพื้นฐานก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่เมื่อไหร่ที่ว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมก็จะทำให้ครอบครัวนั้นมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจเปรียบเสมือนไฟกองเล็กใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีศีลธรรมแล้วก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นแต่ถ้าครอบครัวที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็จะมีไฟก็คือไฟราคะโทสะโมหะจะเกิดขึ้น
1: ใช่คร
0: ับ รวมๆกันหลายๆครอบครัวก็จะเป็นไฟกองใหญ่ก็สามารถที่จะเผาผลาญก็คือทำลายสังคมได้
1: ใช่ครับ
0: สังคมไหนที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมก็จะเป็นสังคมที่ร้อนลุ่มร้อนลุ่มด้วยอะไรครับร้อนลุ่มด้วยราคะใช่ไหมครับ ราคะโทสะแล้วก็โมหะก็คือ3สิ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าไฟใดที่จะร้อนกว่าไฟคือราคะโทสะและโมหะเนี่ยไม่มี
1: ถูกต้องครับ
0: คือไฟแม้กระทั่งไฟนรกก็ยังไม่ร้อนเท่าไฟ3ตัวนี้
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ครับฉะนั้นเราควรเริ่มจากครอบครัวเราก่อนให้ครอบครัวเราควรมีศีลเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้ครอบครัวเกิดความปกติสุขครับไม่เกิดความรุ่มร้อนในครอบครัวเมื่อครอบครัวมีความสุขปุ๊บการงานก็ดี
0: ครับ
1: ครับครอบครัวก็ไม่แตกแยกฉะนั้นเมื่อโลกยังต้องการความเจริญอยู่ตราบใดศีลธรรมจึงจะเป็นสำหรับโลกอยู่ตราบนั้น
0: คร
1: ับ ใครจะคอยคัดค้านหลักความจริงคือศีลธรรมอันเป็นสิ่งที่อยู่ประจำโลกมานานแล้วก็ไม่ได้คำว่าศีลธรรมในหลักธรรมชาตินั้นไม่ต้องไปขอรับมาจากพระหรือจากครูจากใครจากวัดหรือสิ่งที่ต่างๆแต่คำว่าศีลธรรมเนี้ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติให้บุคคลคนนั้นรักษากายวาจาให้ส่วนรวมเอาไว
0: ้ครับ
1: คุณผู้นั้นก็จะมีศีลธรรมขึ้นมาแล้วครับ
0: ก็ให้เราสังเกตง่าย
1: ๆครับ
0: บ้านเมืองในสมัยโบราณใช่ไหมครับจะไม่มีรั้วบ้านนะครับ คือจะเดินไปมาหาสู่กันได้คือคนสมัยก่อนเนี่ยมีศีลธรรมชัดเจนก็คือยังน้อยๆก็มีศีล5ใช่มั้ยครับศีล5เป็นศีลประจำใจก็จะไปมาหาสู่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสงบที่สงบสุขแต่ปัจจุบันนี้ศีลธรรมเริ่มลดลงเพราะลดลงเพราะอะไรครับลดลงด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: ใช่ครับ
0: คุณธรรมจริยธรรมเข้าไปไม่ถึงตัวบุคคล
1: ครับ
0: นะครับรุ่นปู่รุ่นย่าอาจจะพารุ่นลูกรุ่นหลานเข้าวัดได้ไม่ทุกคน
1: ครับ
0: ทีนี้พอศีลธรรมไม่เข้าไปสู่ในหัวใจแล้วก็เกิดอะไรครับทำรั้วกำแพงบ้านขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: เพื่อป้องกันใช่ไหมครับป้องกันก็คือป้องกันบ้านของตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: ก็เปรียบเสมือนถ้าเราไม่มีศีลก็เหมือนกับไม่มีรั้ว
1: ถูกต้อง
0: พอไม่มีรั้วแล้วทีนี้โจรใช่ไหมครับโจรขโมยจะเข้ามา
1: เข้าเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้
0: ทิศทางไหนก็ไปได้หมดขโมยได้หมดแต่ทีนี้พอเรามีรั้วป้องกันก็เปรียบเสมือนกับเรามีศีลใช่ไหมครับ ก็สามารถที่จะป้องกันกายวาจาเนี่ยให้เรียบร้อยได้
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้กายวาจาเรียบร้อยแล้วคนในบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุข
1: ไว้เน
0: ื้อ
1: เชื่อใจกันและก
0: ัน
1: ครับคือพูดง่ายๆสมัยก่อนเราไม่จำเป็นต้องขอสินจากใคร
0: ครับ
1: แต่ถ้ามองปัจจุบันนี้ปุ๊บเราควรจะเข้าไปขอสินกับพระ
0: ครับ
1: เพื่อให้ท่านได้บอกเราว่าแต่ละอย่างแต่ละข้อมีอะไร
0: ปฏิ
1: บัติยังไง
0: ครับ
1: แล้วเวลาแต่งถ้าเราสินขาดปุ๊บถ้าเราไม่ไปขอกับพระเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเองก็ได
0: ้
1: เพื่อทำให้เราเกิดความบริสุทธิ์ทุกเวลา
0: ครับ
1: ทั้งกายวาจา
0: ครับ
1: เมื่อกายวาจาสงบใจเราก็สงบ
0: ครับ
1: ครอบครัวเราก็มีความสุข
0: ใช่
1: ครับนี่คือสำคัญ
0: ก็บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราจะมีศีลได้ยังไงเราจะมีศีลตอนไหน
1: ครับ
0: ศีลได้ด้วยการสมาทานครับเขาเรียกว่าสมาทานวิรัติ
1: ถูกต้องครับ
0: ต้องสมาทานก่อนว่า1เราจะงดเว้นจากการไม่ฆ่าสัตว์ใช่มั้ยครับได้ไปศีล5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย
1: ์
0: ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่ดื่มสุราและเมรัยอันนี้คือศีลเบื้องต้นสำเร็จได้ด้วยการสมาทาน
1: ถูกต้องครับ
0: พอทีนี้เราสมาทานได้แล้วก็มีศีลละพอตัวเรามีศีลจะทำยังไงให้มีศีลต่อไปเราก็ต้องรักษาครับรักษาศีลที่เราสมาทานไว้ด้วยการงดเว้นไม
1: ่คนมีศีลคือบุคคลที่สงบพอเราสงบแล้วปุ๊บใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข
0: ครับ
1: แม้แต่สัตว์ทุกตัวบางตัวก็มีศีลสัตว์มีศีลคือสัตว์ที่สงบถูกไหมครับมันคือได้ทั้งตัวเองคนรอบข้างถึงสัตว์ทั้งหลายทีนี้คำว่าศีล5เนี่ยมันก็คือความปกติแต่ทางคฤหัสถ์ปุ๊บจะต้องมีหลักๆอยู่5ข้อเนี่ยเราพูดกันตลอดคือข้อ1แล้วก็ไปทานไว้เลยสมาทานไว้เลยจะไปขอจากพระหรือกับตนเองก็ได
0: ้
1: คือว่าตั้งใจไว้เลยข้อ1ปณติบาตก็คือไม่ฆ่า
0: ครับ
1: ไม่รังแก
0: ใช่ครับ
1: นะครับคู่กับการรักชาติคือการไม่ใช้ความรุนแรงไม่ยกพวกตีกันเพราะเลือดที่ไหลออกมาแต่หยดก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้น
0: ใช่
1: ครับอย่างข้อหนึ่งเห็นไหมเราก็เอามาใช้กับในชาติไทยของเราได
0: ้
1: เมื่อเราไปสมาทานศีลมาแล้วปุ๊บไม่ฆ่าเราก็ต้องควรที่จะไม่ทำร้ายกันและกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สังเกตได้จากเหตุการณ์ปัจจุบันแค่คำพูดไม่กี่คำครับก็สามารถทำให้ถึงชีวิตได
1: ้ถูกต้องครับ
0: อันนี้ให้เราตระหนักไว้แล้วว่าชีวิตเราไม่ใช่มีค่าแค่วันต่อวันให้เรามองไกลๆว่าอนาคตของเราคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ทะเลาะกันได้เมื่อทะเลาะกันแล้วก็ถึงขั้นกับลงไม้ลงมือใช้อาวุธกันก็เป็นข่าวอยู่มากอยากให้เราได้ลอง

0: ติสักนิดหนึ่งเวลาที่เราเห็นความโกรธมันขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ให้เราลองยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจเพื่อระงับความโกรธนั้นนะลงเมื่อเราระงับได้ผลจากที่จะมันจะร้ายก็กลับกลายเป็นดีได้นี่แหละครับคือเรื่องของศีลโดยตรง
1: ข้อแรกนะครับข้อแรกข้อเดียวนะครับไม่ทำร้ายไม่ความความรุนแรงโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนสมัยนี้เราก็มีการเข้าไปสอนธรรมะกันตลอดใช่ไหมเมื่อน้องๆเยาวชนรับศีลมาแล้วก็ควรจะใช้ศีลปิดเครื่องทำให้ตัวเองไม่เป็นคนที่ดูร้ายไม่เกเ
0: ร
1: เมื่อยุ่งพวกตีกันเพราะเราคิดเสมอว่าเอ้ยถ้าเราตีกันปุ๊บเลือดออกเลือดก็คือเลือดของคนไทยเราท
0: ั้
1: งน
0: ั้
1: นพัฒนาชาติเราดีกว่าครับนี่คือสินข้อที่1
0: ครับ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่ามันอยู่ที่ความคิดทัศนคติถ้าเรามองในแง่ไม่ดีแล้วทำอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือมันจะมีสองมุมมาด้วยกันเสมอไม่ว่าจะดีจะไม่ดีจะมาคู่กันแต่ถ้าเรามองในมุมที่ดีมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสุขได
1: ้ที่เรามี
0: มุมมองใช่ครับ
1: นี่คือข้อหนึ่งนะที่เรามาดูข้อสองมาข้อ2ท่านบอกว่าไม่ลักทรัพย
0: ์ครับ
1: ความหมายนี้ลึกซึ้งนะถ้าเราจะมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันเฉพาะน้องๆ นักเรียน
0: ครับ
1: พูดง่ายๆข้อแรกเลยไม่โกงข้อสอบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมต่อไปก็คือคนทั่วไปไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่คอร์รัปชันไม่เอาของของชาติมาเป็นของของตัวคือความรักชาติเราที่ซื่อสัตย์ที่สุด
0: ครับ
1: ตั้งใจ
0: ครับ
1: ทำหน้าที่ของเรา
0: ครับ
1: ของที่ได้มาปุ๊บต้องได้มาที่น้ำพักตำแหน่งของเรา
0: ครับ
1: ได้ถ้วยความปัญญาของเราเนี่ยคือสินข้อที่สองถ้าเราสมาทานปุ๊บเราควรจะตั้งใจอย่างน้องๆ นักเรียนปุ๊บเมื่อเรายังไม่มีเงินเราควรจะต้องเรียนแล้วก็ทำงานแล้วเอาเงินตรงเนี้ยมาซื้อสิ่งต่างๆครับ
0: เขาบอกว่าความรู้จะมาคู่กับเงิน
1: ครับ
0: ถ้าเรามีความรู้น้อยใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะดึงดูดปัจจัยก็คือเงินทองเนี่ยได้น้อยแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความรู้มากมีทัศนคติที่บวกมากมันก็จะทำให้ความรู้เนี่ยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมาได้มาก
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะกองทรัพย์สินไว้ให้เราไว้เป็นจำนวนมากแต่ว่าเราไม่มีความรู้ที่จะรักษาตรงนั้นได้มันก็สามารถไม่สามารถที่จะรักษาได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเกิดมาเนี่ยเรามีความรู้มากใช่ไหมครับ
1: ร
0: เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองสามารถสร้างได้ด้วยความรู
1: ้
0: เก่งอะไรก็ได้แต่ให้เก่งแค่อย่างเดียวก็ยังถือว่าเป็นเลิศสามารถที่จะรักษาทรัพย์สินไว้ได้ใช่ไหมครับ
1: สังเกตดูง่ายๆยังคุณมีสินข้อ2เนี่ยไม่เอาของของใคร มีแต่ให้อย่างเดียวสังเกตดูเห็นไหมจะคู่กันเห็นนะและการให้ก็ดีอย่างนะมันเป็นการทำให้เราไม่ทีหนีทีเหนียวเป็นการช่วยเหลือ
0: ครับ
1: เกื้อกูลกันและกันครับพระเจ้าทรงสอนว่าบุญข้อแรกเลยเกิดจากการให
0: ้ครับ
1: ให้สิ่งที่ควรแก่บุคคลที่ควรรับสําคัญที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: เปลี่ยนจากการลักขโมยมาให้รู้จักการให้
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราไม่มีอะไรที่จะให้ได้เขาบอกว่าเริ่มจากให้กําลังก่อน
1: ถูกต้อง
0: เอากําลังกายกําลังใจของเราเนี่ยครับไปช่วยเหลือเขาก่อน
1: ครับ
0: ครับรู้จักให้ด้วยการสนับสนุน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราให้สิ่งของให้อะไรไม่ได้ก็เราให้สิ่งพวกนี้ก่อนที่เราจะให้ได้ให้การช่วยเหลือพอเราให้การช่วยเหลือแล้ววันหนึ่งเรามีสิ่งของที่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็เปลี่ยนเป็นทานช่วยเหลือผู้ที่เขาไม่มีโอกาสนั่นแหละครับเรียกว่าการให้เปลี่ยนจากการลักทรัพย์มาเป็นการให้
1: ใช่แล้วก็ตัวเองทำง่ายสุดก็คือการซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ของเราน
0: ั
1: ่นนักเรียนก็คือไม่ลงข้อสอบคนทำงานหน่วยงานต่างๆก็มีความซื่อสัตย
0: ์
1: ในที่ของตัวเอง
0: ครับ
1: ก็จะช่วยได
0: ้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: พอเราทำหน้าที่ดีแล้วผลจะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยถือว่าเราทำเต็มที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ว่าคุณธรรมข้อที่สองคือไม่ลักทรัพย
1: ์ถูกต้องครับ
0: ก็รักษาความซื่อสัตย์ไว้ดีกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: เขาบอกว่าซื่ออะไรครับกินไม่หมดแต่คดกินไม่นาน
1: กินไม่นานใช่ครับทีนี้เรามาเข้าข้อที่สามบ้าง
0: ครับ
1: ข้อที่สามเนี่ยจะสินห้าข้อก็คือไม่ผิดลูกผิดเมียของบุคคลอื่นคำว่าทาระมันก็คือคนที่มีเจ้าของแล้วเมื่อเราแต่งงานแล้วเราควรจะซื่อสัตย์กับคู่ของเราใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อไม่สร้างความปัญหาให้เกิดแก่ตัวเองสังคมและประเทศชาติคือพูดง่ายๆเมื่อเรามีคู่แล้วควรจะให้เกียรติ

0: และครุบสิทธิ์ในคู่ครองของเราและบุคคลอื่นสังคมที่อยู่ก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะข้อนี้ก็สำคัญครับเรื่องในครอบครัวนี่คือสิ่งข้อที่3ครับ
1: ครับก็เราสังเกตง่ายๆว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ซื่อสัตย์กับคู่ครองของตนเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนเข้ามา
0: ถูกต้อง
1: ครับทำอะไรก็ติดขัดไปหมด
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่าอานิสงส์ที่เราไม่ซื่อสัตย
0: ์
1: ต่อลูกเมียของตัวเองเนี่ยครับแม้กระทั่งในวงการของงานราชการก็ดีถูกไล่ออกเลยครับ
0: คร
1: ับ ไล่ออกแล้วก็ไม่ได้บำเหน็จบำนาญอันนี้แหละครับเป็นคุณธรรมข้อที่3
0: เ
1: ราควรให้เกียรตินะครับให้เกียรติแล้วก็เคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นด้วย
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้มาดูข้อที่4บ้าง
1: ครับ
0: ข้อที่4เนี่ยท่านบอกว่าไม่โกหก
1: ครับ
0: ข้อนี้สำคัญนะครับยิ่งยุคสมัยนี้แล้วสำคัญมากพูดง่ายๆสมัยนี้โซเชียลมันเยอะ
1: ครับ
0: เรารักชาติของเราปุ๊บเราจะต้องไม่ส่งต่อข่าวที่ไม่จริงที่เขาเรียกว่าเฟกนิว
1: ครับ
0: ไม่มีการด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบคายครับโดยเฉพาะในโซเชียลโซเชียลเนี่ยเราจะพูดจะคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่จริงแล้วมันก็ต้องกระทืนคนอื่นเขา
1: ครับ
0: ยิ่งสมัยนี้ปุ๊บเราไปแชร์ไปคอมเมนต์ไม่ดีผิดกฎหมายต่างหาก
1: ใช่ครับ
0: ต้องคอยระวังให้ดีครับ
1: ก็คือบางครั้งบางทีเราไม่ได้กรองก่อนว่าข่าวนั้นจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราไปเรียกว่ากระแสสังคมนะครับ
0: ใช่ครับ
1: สังคมบอกว่าผิดก็ผิดตามเขาทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าผิดจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญให้เราเวลาจะกดข้อความหรือว่าพิมพ์คำหยาบลงไปให้ตั้งสติสักนิดหนึ่งพอเราผิดพิมพ์ผิดเข้าไปแล้วทีนี้คำหยาบอะไรก็ไปเกิดขึ้นในที่สาธารณะเขาก็อาจฟ้องร้องเราได้เรียกค่าเสียหายได้อันนี้ก็ให้เราพิจารณานิดนึงนะในสังคมปัจจุบัน
0: สำคัญมากเลยครับยุคโซเชียลดิจิตอลเนี่ย
1: มันไปไวมาก
0: ใช่ครับ
1: ไปไวมากบางครั้งบางทีเราพูดแค่2องค์ใช่ไหมครับ2รูปเนี่ยครับมันก็ไปโผล่สาธารณะก็เยอะท
0: ี
1: นี้เราก็ต้องมีความสำรวมนิดนึง
0: ครับทีนี้ในสิ่งข้อที่4เนี่ยคำว่าไม่พูดโกหก
1: ครับ
0: ที่จริงท่านจัดจำแนกไว้4อย่าง
1: ครับ
0: คำว่าไม่พูด1ไม่พูดคำเท็จ
1: ครับ
0: ก็คือคำไม่จริง
1: ครับ
0: 2ไม่พูดคำส่อเสียด
1: ครับ
0: ให้ร้ายกันและกัน
1: ครับ
0: เพราะคำส่อเสียดมันก็สำคัญนะมันเหมือนกับทิปแทงจิตใจกันและกัน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็อีกต่อไปคือไม่พูดคำหยาบ
1: ครับ
0: เพราะคำหยาบเนี่ยเป็นคำที่เขาบัญญัติว่าเป็นคำที่ไม่ไพเราะ
1: ครับ
0: สังเกตดูเห็นนะ
1: ครับ
0: เราจะให้ใครทำงานได้แต่ถ้าเราไปด่าเขาเขาไม่อยากทำงาน
1: ใช่ไห
0: มเพราะแต่มันก็สำคัญคือการพูดเราและอีกอย่างหนึ่งไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลเนี่ยสี่อย่างเว้นให้ได้เว้นพูดเท็จเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดเพ้อเจ
1: ้
0: อถ้าเราเว้นได้ปุ๊บตัวเราเองก็จะมีพลังและคนที่ทำงานด้วยเขาก็จะมีความสุข
1: คร
0: ับพยายามรักษาดีนี่คือสำคัญมากมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ย
1: ครับคือบางครั้งบางทีแค่คำพูดเราจะใช้งานลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยการพูดแบบที่มีคำหยาบด้วยคำส่อเสียดด้วยเพื่อที่จะให้เขาทำงานทำการโดยที่เราใช้ตำแหน่งที่สูงกว่าไปข่มเขาอย่างเงี้ยครับบางทีงานมันจะสำเร็จก็จริงแต่ว่างานมันจะออกมาได้ไม่ดีเพราะว่าคำพูดของเราเนี่ยมันไปบั่นทอนจิตใจของคนที่เขาทำงานจริงไหมครับ
0: จริง
1: ทีนี้มันทำให้คนทำงานเนี่ยคำพูดมันมาปิดกั้นความรู้สึกแล้วไอ้ความจริงใจที่เราจะมีให้ต่อหัวหน้างานเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปเช่นเดียวกันครับถ้าครูบาอาจารย์ใช้คำพูดที่เป็นคำหยาบไม่ดีต่อลูกศิษย์แล้วพอลูกศิษย์ได้ฟังแค่ครั้งเดียวแค่นั้นครับก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านพูดหยาบคายจัง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็จะเกิดเขาเรียกว่ามีกำแพง
0: ใช
1: ่กั้นแล้วว่าเราไม่เต็มร้อยกับครูบาอาจารย์ท่านนี้ละทีนี้เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนที่ตัวเรานี่นะครับปรับเปลี่ยนที่คุณลักษณะนิสัยของเราการใช้คำหยาบเนี่ยถ้าเลิกได้ก็เลิกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: การพูดโกหกเลิกได้ก็เลิกเลยใช้คำที่เขาเรียกว่าเป็นกลางกลางจริงใจต่อกัน
0: คร
1: ับแล้วก็ยกยอกันนิดหนึ่งนะจะใช้เขาเนี่ยเราต้องยกยอ
0: มีเรื่องเล่าครับ
1: ครับ
0: ในธรรมบทมีเศรษฐี
1: ครับ
0: กับโคตัวหนึ่งเขาเรียกโคนันทวิสาร
1: อ๋อโคนันทวิสารครับ
0: เศรษฐีเขาก็เกิดความทุกข์อะไรบางอย่างเนี่ยโคเข้าไปกระซิบว่าเออเฮ้ยลองเอาไปพนันลากของกันกับเศรษฐีคนหนึ่งไม่ต้องกลัวชนะแน่ๆเศรษฐีเนี่ยก็เลยไปพนันลากของแข่งกันกับคู่ตัวขณะกำลังลากปุ๊บเนี่ยกำลังเริ่มลาก เศรษฐีตัวเนี้ยมาพูดคำหยาบเอาเอาโคโกงไปให้เร็วโคดีคนนั้นปุ๊บแทนที่จะลากไปกับไม่ลากเปรียบเหมือนอะไรตัวเองตั้งใจทำงาน
1: แ
0: ต่เจอ
1: ค
0: นด่าคำพูดไม่
1: ด
0: ีตัวเองไม่ทำงานเลยก็เลยแพ้พอแพ้ปุ๊บทีนี้เนี่ยโคก็กลับมาเศรษฐีก็เลยมาด่าโคอ้าวทำไมบอกให้เราไปทำทำไมถึงไม่ยอมลากของไปเราต้องแพ้พนันแพ้อะไรเลยนะโคเลยบอกว่านายจะใช้งานเราเนี่ยพูดให้เพาะๆหน่อยอย่างนี้เราเสียกำลังใจเออขอโทษเศรษฐีว่าขอโทษนี่โคบอกว่าถ้างั้นอะไปพนันใหม่เอาสองรอบเดี๋ยวจะทำงานให้ดีลากของให้ดีเศรษฐีก็เลยไปพนันใหม่ทีนี้ก็เลยพูดดีอาพ่อมาเจริญช่วยลากของให้เลยนะทำงานให้ดีโคก็เลยลากปื๊ดเลยลากแบบงงเลยก็เลยชนะการพนันนี้มาเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนทำงานเนี่ยบางครั้งก็ต้องได้กำลังใจถ้ามีแต่คนด่าอย่างเดียวแล้วเนี่ยงานมันก็ไม่เดินถูกไหมครับ
1: บางทีกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะพูดให้ความสัมพันธ
0: ์
1: ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าพูดเขาเรียกว่าชมเชยลูกศิษย
0: ์
1: แบบที่ว่าเขาทำดีแล้วก็ให้เขาทำดีต่อไปพูดชมเชยหรือไม่ก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆ
0: ใช
1: ่
0: เนี่ยคำพูดสำคัญครับ
1: จะทำให้เนี่ยแหละครับก็รักษาศีลข้อ4
0: ครับ
1: แล้วอานิสงส์ข้อนี้ก็เยอะด้วย
0: เยอะครับ
1: เพราะว่าคำพูดเนี่ยฆ่าผลได้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: คำพูดทำให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็ทำได้นี่แหละครับอานิสงส
0: ์ครับต่อไปมาข้อ5ครับ
1: ข้อ
0: 5ในจาก5ข้อก
1: ็
0: คือไม่เสพของมึนเมาแล้วก็พวกยาเสพต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะวัยรุ่นของเราเนี่ย
1: ค
0: ือสมองของชาติถ้าสมองพังเพราะยาเสพติดชาติจะเดินต่อไปยังไงไหวจริงไหมครับเพราะฉะนั้นแต่เราควรจะมีการส่งเสริมไม่เสพสุรา
1: ครับ
0: เมรัยของมึนเมา
1: ครับ
0: ทั้งยาเสพติดให้โทษอย่างเช่นง่ายๆเราดูเด็กสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเลิกได้ควรจะเลิกเพราะบุหรี่เนี่ยทำร้ายตัวเอง
1: ครับ
0: และทำร้ายคนรอบข้างด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มาเล่นนี่บุหรี่ไฟฟ้า
1: ครับ
0: แต่ไฟฟ้าก็ควันเยอะอีก
1: ใช่
0: ครับมันเป็นการทำร้ายคนอื่นเขา
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเราสูบแล้วไปบ่อยๆปุ๊บเนี่ยสมองเรามันจะเกิดความเชื่องช้าไม่พัฒนาครับแล้วยิ่งเราวัยรุ่นด้วยปุ๊บถ้าเราเลิกได้ก็ควรจะเลิกถ้าเราไม่ยุ่งเลยก็เป็นการดีใช้สมองของเราเรียนให้เก่งพัฒนาเพื่ออะไรเพื่อทำตนเองให้เป็นแก่นสารทำให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างชาติเราในตัวด้วยครับ
1: อันนี้ก็เป็นสี่ข้อที่ห้า
0: ค
1: ือไม่เสพของมึนเมา
0: ครับ
1: ครับก็เรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นกำลังหลักใช่ไหมครับเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองว่าอนาคตจะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมครับถ้าวัยรุ่นมัวแต่เสพสุราและเมรัยสิ่งเสพติดหลงมัวเมาก็จะทำให้สังคมนั้นอ่ะเอาง่ายๆคือไม่น่าอยู
0: ่ถูกต้องครับ
1: ก็เหมือนกับว่าถ้ามีคนมาพูดว่าเอ้ยวัยรุ่นบ้านนี้ติดยาติดสุราโอ้โหมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะเข้าไปใกล
0: ้ถูกต้องครับครับ
1: ทีนี้เราจะทำยังไงให้เป็นอุทาหรณ์ว่าศีลข้อ5เนี่ยจะมีพอมีพระอาจารย์พอมีนิทานสักเรื่องไหมคร
0: ับ
1: นิทาน
0: นิทานใช่ไหมครับ ก็เมื่อกี้ท่านเกริ่นทีแรก
1: ครับ
0: จะมีเรื่องรั้วลวดหนาม
1: ครับ
0: กับกำแพงแก้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: มันคืออะไรครับ
0: มีเรื่องเล่าว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านทะเลาะกันตลอดเวลาครับเพราะต่างคนต่างกังวลว่าเพื่อนบ้านของเราจะมาขโมยของครับ
1: ครับ
0: เลยพากันทำลวดหนามล้อมรอบบ้านตัวเองเอาไว
1: ้
0: ครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้คนเข้ามาในบ้านเราพอเราทำรั้วรอบมากๆปุ๊บบ้านนั้นแต่หลังก็เหมือนกับคุกครับเป็นสิ่งปิดกั้นทุกคนก็อยู่อย่างระวังเครียดทำอะไรก็ไม่ได้เลยวันหนึ่งก็มีคนกลุ่มหนึ่งเสนอว่าเออเราลองมาเปลี่ยนข้อกติกากันใช่ไหมครับจากลวดหนามเราลองเปลี่ยนเป็นรั้วแห่งความไว้ใจก็คือเอาสิ่งนี้เข้ามา
1: ครับ
0: ดีไหมเราก็ถามดูคนว่าเออดีเหมือนกันเริ่มจากคนที่อยู่ภายในก่อน
1: ครับ
0: ของของใครที่ลืมไว้ให้เราเอาของไปคืนเขา
1: ครับ
0: ไม่ลักขโมยกันและกันใครลำบากเราก็ช่วยเหลือแล้วก็มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันคือพูดง่ายๆไม่เข็นฆ่ากันในหมู่บ้านนั้น
1: ครับ
0: ไม่ลักทรัพย์กันและกันแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ผิดลูกผิดเมียกัน
1: ครับ
0: ไม่พูดโกหกคำหยาบส่อเสียดพูดให้ร้ายกันและกันแล้วพูดเพ้อเจ
1: ้
0: อแล้วก็ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาครับเมื่อเราทำได้ปุ๊บปุ๊บรู้ว่าที่เราล้อมด้วยลวดหนามก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันเกิดความปกติแล้วจากรู้ออกปุ๊บทุกคนก็ปลูกต้นไม
1: ้
0: สวยงาม
1: บ
0: ้านก็มีความสุข
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆว่าคนเรานั้นถ้ามีความไว้ใจกันและกันปุ๊บหมู่บ้านนั้นแทบจะไม่ต้องมีกำแพงกั้นไปเลยนะครับเพราะอาศัยคนใน

0: ว่าศีลคือความปกติ
1: ครับ
0: การรักษาศีลก็คือการให้สังคมเป็นปกติ
1: ครับ
0: ไม่น่ากลัว
1: ครับ
0: ครับศีลยังสร้างความเชื่อใจเมื่อคนในชาติเราเนี่ยเหมือนคนหมู่บ้านเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ไว้ใจกันหมู่บ้านประเทศสังคมจะมีการพัฒนาไหม
1: ครับ
0: ถูกไหมครับถ้าทุกคนต่างมีศีลไว้ในเชื่อใจกันประเทศชาติหมู่บ้านเราก็จะพัฒนากันไปเรื่อยๆครับ คือพูดง่ายๆรั้วชาติเริ่มที่รั้วใจ
1: ครับ
0: ถ้าเราคุมตัวเองได้เราก็ช่วยรักษาชาติได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ก็คือบริบทในของคำว่าศีลเนี่ยเปรียบเสมือนรั้ว
0: ใช่ครับ
1: ครับก็อย่างที่พระอาจารย์บอกมาตั้งแต่เริ่มต้นบอกว่าถ้ามีลวดหนามใช่ไหมครับล้อมรอบบ้านมองไปก็ดูน่ากลัวใช่ไหมครับมีแต่ลวดมีแต่หนาม
0: ไม่น่ามอง
1: ครับไม่น่ามองด้วยเหมือนกับว่าขังตัวเองไว้ใช่ไหมครับขังตัวเองไว้เพื่อที่จะป้องกันคนภายนอก
0: เข้ามา
1: แต่ลืมมองไปว่าทั้งที่เราป้องกันที่ตัวเราเองก่อนได้โดยการที่รักษาศีล5ประการเมื่อรักษาศีล5ประการได้แล้วสิ่งต่อไปเนี่ยก็คนรอบข้างใช่ไหมครับ
0: บ
1: ้านรอบๆร่วมกันรักษาศีลมันก็ทำให้รอบบ้านเนี่ยไม่ต้องมีรั้วลวดหนามก็อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าไม่มีคนลักขโมยไม่มีคนมาลังแกใช่ไหมครับ
0: ไม่มีคนให้กันอย่างเดียวครับขโมยก็หายไปช่วยเกื้อกูลกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันถ้าก็ทำให้สังคมเนี่ยมีความสุข
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอสังคมภายในหมู่บ้านมีความสุขแล้วก็จะเป็นสังคมเมืองที่ใหญ่ขึ้นไป
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะเปรียบเสมือนพอใหญ่ไปถึงในระดับของขั้นประเทศชาติ
0: ใช่ครับ
1: ประเทศก็มีกำแพงก็ไม่ใช่ว่าเป็นกำแพงแบบกำแพงเมืองจีนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่กั้นครับ
1: ครับก็คือกำแพง
0: ก็คือตัวเราแผงใจนี่แหละ
1: กำแพงใจก็คือศีลก็จะไม่เบียดเบียนกันก็อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
0: ถูกต้อง
1: นี่แหละครับเป็นศีลที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าศีลเนี่ยเปรียบเสมือนรั้วของบ้าน
0: นี่แหละใช่เลยครับยกตัวอย่างได้เห็นเลยครับ
1: ครับแล้วก็ก็เรียกว่าศีลทำให้ปกติได้ด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ความปกติของคนเนี่ยเรามองสังเกตง่ายๆถ้าคนไหนมีศีลกายวาจาก็จะเรียบร้อย
0: ถูกต้องครับ
1: ครับพอกายวาจาเรียบร้อยแล้วมันก็แสดงออกมาสู่ข้างนอก
0: ใช่ครับ
1: พูดจาไพเราะเสงี่ยม
0: ครับ
1: ท่าทางการเดินดูดีมีสง่าอันนี้แหละครับคือคนที่รักษาศีล
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่รักษาศีลนี่เอกเลเคหาไปเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เดินก็ไม่เรียบร้อย
0: ทำอะไรก็ไม่คิด
1: ครับนี่แหละครับก็คือศีลเนี่ยมันทำให้คนเป็นปกติหรือไม่ปกติก็ดูที่ตรงนี
0: ้ครับ
1: ครับกายวาจาทีนี้ศีลสร้างความเชื่อใจ
0: ครับ
1: สร้างความเชื่อใจนี่แหละครับข้อที่4คือการใช้คำพูดการพูดยุยงส่งเสริมถ้าทำในทางที่ดีมันก็ดีต่อกันแต่เมื่อไหร่ที่เราเกิดความอาฆาตมาดแค้นผูกจิตผูกใจแค้นก็สามารถที่จะยุยงส่งเสริมให้ทะเลาะกันได
0: ้ถูกต้องครับ
1: เขาเรียกว่านำฟาร์มข้างนี้ไปบอกอีกข้างหนึ่ง
0: ถูกต้องใช่เลย
1: เพื่อให้ทะเลาะกัน
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับคือเรื่องการพูดสำคัญเลย
0: ครับ
1: ทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือสรุปสั้นๆว่าศีลเนี่ยเป็นรั้วของใจโดยแท้จริง
0: ใช่ครับจริงครับเราไม่ต้องสร้างกำแพงให้ใหญ่โตแค่สร้างกำแพงใจเราคือการมีศีลนี่แหละต่างคนต่างมีศีลก็จะเกิดความปกติขึ้นมาประเทศชาติเราก็รุ่มเรืองเป็นสุขพัฒนาได้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: เริ่มจากตัวเราครอบครัวเราสังคมเราแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ก็ให้ทุกคนได้รักษาศีลโดยเฉพาะคุณธรรมข้อนี้สำคัญครับก็คือความซื่อสัตย์
0: ใช่ครับ
1: ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนในครอบครัว
0: ถูกต้องคร
1: ับไม่คดไม่โกงกันถ้าเราเอาง่ายๆว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวเกิดมาในตระกูลที
0: ่
1: เขาซื่อสัตย
0: ์ครับ
1: ไปทำงานก็มีความซื่อสัตย์ใช่ไหมครับซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานก็คือจะรักการทำงานทำงานเนี่ยเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับมีความซื่อสัตย์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คดโกงมาตั้งแต่บ้านลักเล็กขโมยน้อยพอมาเข้าอยู่ในที่ทำงานก็เหมือนกันครับก็มาเบียดบังเอาทรัพย์สิน
0: ถูกต้อง
1: ช่อราดบังหลวงใช่ไหมครับคดโกงอะไรที่เป็นช่องทางที่จะเอาได้ก็จะเอาอันไหนที่จะโกงได้ก็จะทำอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญก็คืออยู่ในสถาบันเล็กๆในครอบครัวเป็นอันดับแรกถ้าครอบครัวเริ่มต้นดีซื่อสัตย์สุจริตเพอทีนี้มาทำงานก็ทำให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: และอีกอย่างหนึ่งการใช้โซเชียลใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องใช้ในทางที่ถูกวิธีที่สุดก็คือไม่ใส่คำโกหกไม่ใส่คำยุยงปั่นกระแส
0: ใช่ครับ
1: ครับต้องไม่ปั่นกระแส กระแสสังคมจะไปทางไหนก็แล้วแต่ให้เราอ่านแล้วก็พิ

0: พินิจพิจารณาแล้วก็ไม่นำความนั้นมาเผยแพร่ต่อแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีครับ
1: ควรจะ
0: ถูกใจได้เลยกดแชร์ได้เลยครับ
1: ใช่ครับ
0: สิ่งไหนที่เป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความสุขเพื่อความรุ่งเรืองก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยแต่ถ้าสิ่งไหนที่ทำไปเป็นเพื่อความลุ่มหลงไม่เจริญไม่มีความสุขมีความหดหู่ใจก็อย่าไปแชร์
1: อย่าไปแชร์อย่าไปท
0: ำ
1: อย่าไปคอมเมนต
0: ์อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของศีล5ประการ
1: ครับ
0: ทีนี้เราจะพอสรุปได้ว่าศีลเนี่ยเป็นรั้วของบ้าน
1: ครับ
0: การรักชาติเป็นการรักษาศีลไหมครับ
1: รักษาศีลคร
0: ับ เราจะรักษาศีลได้ยังไงครับเมื่อเราจะรักชาติ
1: ครับเราจะรักชาติรักษาศีลก็ต่อเมื่อเดี๋ยวเราลองดูนิทานอีกเรื่องที่สอง
0: ครับ
1: ครับจะเล่าดูเป็นตัวอย่างนะครับ
0: ครับ
1: ชื่อเรื่องเรือใหญ่กับลูลูเล็กๆ
0: ครับ
1: ครับเราลองนึกภาพกันนะสมมุติว่าเรามีเรือสำเภาอยู่เรือลำหนึ่งชื่อว่าเรือสยามกำลังเล่นอยู่กลางมหาสมุทรที่ใหญ่มากบนเรือก็มีผู้โดยสารเป็นพันคนครับทุกคนก็ต่างมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเช่นดูความสะอาดระเบียบในห้องของตนในนั้นก็มีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งอยู่ห้องชั้นล่างสุดเขาคิดว่าห้องนี้ชั้นล่างก็ห้องของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครเห็นหรอก
0: ครับ
1: เขาก็เกิดความโลภอยากได้ไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่ห้องของตัวเองครับก็เลยเอาสว่านไปเจาะพื้นเรือเพื่อเอาไม้มาใช้
0: เป็นทำเฟอร์น
1: ิเจอร์เปรียบเหมือนการขาดสินข้อที่2ก็คือการลักทรัพย
0: ์
1: คือความโลภแล้วก็โกงครับทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่อยากจะมาสร้างที่ห้องของตัวเอง
0: คร
1: ับเพื่อนข้างห้องมาเห็นก็เตือนว่าเฮ้ยทำแบบนั้นน้ำจะเข้ามานะเขาก็ตอบกลับด้วยคำหยาบและโกหกว่าเอ้ยไม่เข้าหรอกฉันดูดีแล้วก็เปรียบเหมือนการขัดสินข้อ4
0: ครับ
1: โกหกแถมเขายังแบบเมาเหล้าขาดสติไม่สนคำเตือนของใครเปรียบเหมือนการขัดสินข้อ5ด้วย
0: ครับ
1: ครับใครพูดอะไรก็ไม่ฟังสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมรูเล็กๆที่เขาเจาะเพราะความที่เห็นแก่ตัวทำให้น้ำค่อยๆไหลเข้าเรือจากห้องเล็กๆก็ลามไปทั่วชั้นล่างและแต่ที่สุดเรือสำเภาลำใหญ่ที่เคยสง่างามค่อยๆจมลงสู่ก้นทะเล
0: คร
1: ับเพียงเพราะอะไรเพราะคนคนเดียวคิดว่าแค่ฉันไม่มีสินคนเดียวชาติคงไม่พังหรอกเปรียบเหมือนกันคือพูดง่ายๆทุกคนมีความรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเราปุ๊บไม่ทำหน้าที่ของตัวเองคอยจะสร้างปัญหาปุ๊บมันก็ล่มจมกันหมดเปรียบเหมือนเรื่องเรือสำเภา
0: ก็คือเห็นภาพได้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: เรือสำเภาที่สง่างาม
1: ครับ
0: ก็ต้องมาล่มลงเพราะคนเห็นแก่ตัวแค่คนเดียว
1: ถูกต้องครับ
0: ต้องการไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้คิดว่าไม้นั่นน่ะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเรือ
1: ใช่ครับ
0: น้ำซึมเข้าแค่รูเล็กนิดเดียวมันก็สามารถที่จะทำเรือลำใหญ่ทั้งลำล่มจมได
1: ้ครับ
0: เช่นเดียวกันครับ
1: คือเรามองง่ายๆว่าคำว่าศีลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวครับเมื่อไรที่เราผิดศีลเช่นโกงหรือโกหกผลกระทบไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียว
0: ครับ
1: แต่มันคือการพูดง่ายเจาะรูรั่วให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ในประเทศถ้าคุณมีศีลเยอะปุ๊บประเทศก็มีกำลัง
0: ครับ
1: ถ้าประเทศนั้นคนมีศีลน้อยประเทศชาติเราก็ล่มจมก็ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวกันอย่างเดียวอยากจะได้เป็นสมบัติของตัวเองไม่มองว่าสิ่งนั้นคือสมบัติของชาติและข้อต่อไปก็คือความรักชาติก็คือความรับผิดชอบ
0: คร
1: ับการสินก็5ก็คือการอุดรูรั่วของสังคมคือพูดง่ายการรักสินทั้ง5การรักษาสินทั้ง5ข้อเลยนะก็คือการอุดรูรั่วของอะไรของสังคมถ้าทุกคนดูแลห้องก็คือหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่บิดเบียนกันเรือหรือประเทศนี้ก็ไม่มีวันจมแน่ๆ
0: ครับ
1: ครับพลังของวัยรุ่นก็คือคนที่จะต้องอยู่บนเรือลำนี
0: ้
1: ไปอีกนานที่สุด
0: ครับ
1: การรักษาศีลจึงไม่ใช่เรื่องที่เฉยแต่มันคือการรักษาเรือของเราให้ไปถึงฝั่งฝันให้ได
0: ้ครับ
1: จำไว้เลยว่า1คนมีศีลชาติลดปัญหาไป1จุดแต่ถ้าวัยรุ่นหรือทุกๆคนมีศีลแล้ว

0: ไทยจะไปได้ไกลที่สุดในโลกครับก็ดังพันนามาเนี่ยครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็จากที่เราได้สนทนากันก็จะมองได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าศีลไม่ใช่ข้อห้ามที่จะมีมาเพื่อจำกัดอิสรภาพหากแต่ว่าเป็นก็เปรียบเสมือนเป็นรั้วบ้านที่คอยป้องกัน
0: ป้องก
1: ันภัยในชีวิตของตัวเราเองทีนี้บ้านเขาบอกว่าบ้านที่จากรั้วก็เหมือนกับคนที่ปราศจากศีลใช่ไหมครับขโมยจะเข้าช่องไหนก็เข้าได้ง่ายสายลมพายุที่พัดพาสิ่งสกปรกเข้ามาก็เข้าได้ง่ายเพราะบ้านนั้นไม่มีรั้วแต่เช่นเดียวกันครับถ้าคนเรามีศีลมีการป้องกันโดยการละเว้นศีลทั้ง5ข้อใช่ไหมครับสิ่งสกปรกก็คือเปรียบเสมือนกับลมฝุ่นจะเข้ามาเนี่ยก็เข้ามายากโลภโกรธหลงจะเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาได้ยากเพราะว่าอะไรครับมีศีลทั้ง5ข้อทีนี้เราจะเขาเรียกว่าความทุกข์ความเดือดร้อนก็เข้ามาไม่ได
0: ้พูดง่ายๆเลยบ้านไหนมีศีลบ้านนั้นเย็นสังคมไหนมีศีลสังคมนั้นก็เย็นประเทศไหนมีศีลประเทศนั้นก็เย็นใครก็อยากมาเที่ยวมาแหล่งเพราะว่าคนที่มาเที่ยวประเทศไทยเราเป็นชาวเมืองพุทธใจดีช่วยเหลือก็กูนกันและกันครับ
1: เมื่อเราทีนี้เรารักษาศีลแล้วศีลจะปกป้องเราในทางใดบ้างก็มองเป็น3มิติอย่างนี้ครับ1เป็นรั้วป้องกันตนเองครับเพราะว่าศีลคอยเตือนสติเราไม่ให้ก้าวเดินไปในทางที่ผิดพลาดและไม่ทำให้เราเนี่ยทำร้ายตัวเอง
0: ครับ
1: ประการที่สองก็คือเป็นรั้วป้องกันคนที่เรารักด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับเพราะเมื่อคนในบ้านเนี่ยรักษาศีลบ้านหลังนั้นย่อมเป็นไปด้วยความปลอดภัย
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจและความอบอุ่นใจอย่างแท้จริง
0: ครับ
1: ประการที่สามก็คือเป็นกำแพงสร้างสันติสุขให้สังคมเมื่อเรามีบ้านเรามีคนรักษาศีลทั้งหมดทุกบ้านร่วมใจกันสร้างรั้วก็คือสร้างอะไรครับสร้างศีลขึ้นมาเมื่อสร้างศีลแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องระหวาดระแวงภัยอันนี้มองในมิติของคุณของศีลที่ใกล้ตัวที่สุดถ้ารั้วของบ้านอาจจะมีไว้เพื่อกันภัยในกันอุปสรรคภายนอกแต่ว่าศีลมีไว้กันอุปสรรคภายในก็คือภายในใจของเรานั่นเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและในวันนี้ครับรายการคุยธรรมตามศีลในหัวข้อที่2ครับศีลคือรั้วของบ้านก็มองได้เห็นภาพชัดเจนก็ดังที่นิทานที่เล่าไปก็เปรียบเสมือนเรือสำเภาลำใหญ
0: ่
1: ที่มีห้องเล็กๆแล้วก็มีคนอยู่เต็มไปหมดคนหนึ่งต้องการที่จะนำไม้มาทำเฟอร์นิเจอร
0: ์
1: โดยไม่ได้มองว่าเรือลำนั้นน่ะจะรั่วเพราะไม้ที่เอามาทำเฟอร์นิเจอร
0: ์แค่รูเล็กหน่อยเดียว
1: ครับรูเล็กที่ทำด้วยความเขาเรียกว่าทำตามใจของตนเองด้วยความเห็นแก่ตัวของตนเองมันทำให้รูเล็กๆนั้นน่ะถ้าเกิดขึ้นในหลายคนก็เรือก็ล่มลงได้ก็ขอสรุปว่ารั้วก็เปรียบเสมือนศีลถ้ารั้วเรามั่นคงศีลในจิตใจเราก็มั่นคงเช่นเดียวกันครับก็สุดท้ายนี้รายการคุยธรรมตามศีลในหัวข้อรั้วของบ้านก็ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละตลอดปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยความดีแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ
0: สาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินการฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว

0: ทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู
1: ่อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
3: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
1: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
0: โห
4: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนที่ชื่อว่าก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหม่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลดังนั้นในวันนี้อาตมภาพจะมาพูดในหัวข้อศีล5กับชีวิตในมหาวิทยาลัยเมื่อคนเหล่านั้นโตแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าควรไปทางไหนวัยรุ่นเป็นที่เหมือนอยู่ในท่ามกลางสี่แยกมีทางให้เลือกเต็มไปหมดมีเสียงจากคนรอบข้างเต็มไปหมด

0: บางทีก็หลงบางทีก็เหนื่อยแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ตามหามามากที่สุดไม่ใช่แค่ความสำเร็จไม่ใช่แค่คำชมแต่คือความชัดเจนในใจของตนเองพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตัวเราเองตัวเราเองนั่นแหละคือที่พึ่งของตนธรรมะสำหรับวัยนักศึกษาหรือนักเรียนจึงไม่ใช่แค่การสวดมนต์ไม่ใช่แค่การห้ามนู่นห้ามนี่แต่คือการกล้าหยุดแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เราทำเพราะอยากทำจริงๆหรือแค่เราทำเพราะอยากให้คนอื่นมองว่ามันดีแต่ในที่สุดนั้นเมื่อเรากำลังเหนื่อยเพราะอยากให้วิ่งถึงฝันแต่กลัวว่าเรานั้นอาจจะตกเทรนใจของฉันตอนนี้สงบหรือว่าสับสนเรารู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกในระหว่างทางหรือไม่จะได้ไม่หลงทางในสิ่งที่หลอกตาและตัวเรานั้นก็จะไม่เกลียดตัวเองในวันที่ล้มลองกลับมาอยู่กับลมหายใจสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออกนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันขณะที่ใจเรากำลังพักและธรรมะก็กำลังจะเกิดธรรมะนั้นไม่ใช่ของสูงแต่เป็นของจริงไม่ต้องรอว่าเราจะแก่แล้วถึงจะเข้าใจให้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้และในโอกาสนี้อาตมภาพได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อศีล5กับชีวิตมหาวิทยาลัยครับก็ขอให้ท่านพระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อของคำว่าศีล5ครับ
1: สวัสดีครับท่านหาสารวุฒิและขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคนพุทธนักศึกษาด้วยตอนนี้เป็นตอนเรื่องศีล5กับชีวิตมหาวิทยาลัยที่จริงเราอยู่กับศีลตั้งแต่ตอนเด็กแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เป็นชั้นประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก่อนเราจะทำงานคำว่าศีลท่านแปลว่าความเย็นความสงบความเป็นปกติคนมีศีลคือคนที่เย็นคนที่ปกติถ้าคนไม่มีศีลแสดงว่าเป็นคนร้อนเป็นคนไม่ปกติเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนทุกท่านควรจะมีศีลและเราต้องศึกษาเรื่องศีลให้ดีท่านถึงเรียกว่าศีลและธรรมศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อประพฤติปฏิบัตินักศึกษาบางคนอาจเคยได้ยินคำว่าเบญจศีลและเบญจธรรมหมายความว่ายังไงเบญจแปลว่า5ก็คือศีล5ข้อคือข้อห้าม5ข้อเป็นพื้นฐานส่วนเบญจธรรมหมายความว่าทำอีก5ข้อที่เราควรจะทำควรจะจับคู่กันให้ได้ยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ท่านบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกว่าเบญจศีลต้องคู่กับเบญจธรรมข้อที่1ก็คือเมตตากรุณาเป็นเบื้องต้นธรรมภาพจะได้อธิบายไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจของนักศึกษานักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานถ้าใครยังไม่รู้จะได้รู้ถ้าใครรู้แล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคนทั่วไปแล้วพระองค์บอกว่าที่เราเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะเรามีศีล5ใครจะสวยจะงามยืนเพราะมีศีล5ตลอดเรามามองดูว่าศีล5มีอะไรบ้างข้อแรกท่านบอกมาว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิหมายความว่าเราขอสมาทานสิกขาบทคือ1การเว้นจากการยังสัตว์มีชีวิต ให้ตกล่วงไปก็คือไม่ฆ่าสัตว์เราปฏิญาณกับตนเองหรือไปหาพระที่ไหนก็ได้ว่าเราจะไม่ฆ่าข้อ2อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้อที่2หมายความว่าเราจะไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นก็คือง่ายๆทรัพย์สมบัติของใครถ้าเขาไม่ให้เราจะไม่เอาไม่หยิบฉวยข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแปลเป็นใจความว่าเราจะสมาทานสิกขาบทคือการไม่ล่วงละเมิดภรรยาของคนอื่นเขาข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเราขอสมาทานสิกขาบทคือการไม่พูดโกหกเป็นเบื้องต้นซึ่งการพูดนี้จะต้องมีอยู่4อย่าง1ไม่พูดโกหกหรือพูดเท็จ2ไม่พูดคำหยาบ3ไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลและไม่เป็นประโยชน์ส่วนข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิหมายความว่าเราจะสมาทานสิกขาบทคือการงดเว้นสุราเมรัยของมึนเมารวมทั้งยาเสพติดให้โทษจะทำให้สมองเราเสื่อมนี่แหละท่านเรียกว่า5ข้อที่เราจะต้องรู้กันทีนี้เราก็มาลองดูว่าในศีล5ข้อนี้ละจะนำมาใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลก็ใช้ได
0: ้ครับ
1: ประถมก็ใช้ได้มัธยมก็ใช้ได้มหาลัยก็ใช้ได้เดี๋ยวนี้จะมีการสอนศีลธรรมในวัดในโรงเรียนพระจะเข้าไปสอนจะต้องสอนให้นักเรียนรู้จักคำว่าศีลสมาธิปัญญาเมื่อคนเรามีศีลแล้วก็ทำให้มีสมาธิพอเรามีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็จะเกิดปัญญาทำให้เราเรียนสำเร็จจบตามจุดประสงค์ของเราถามว่าศีลข้อที่1เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถามว่าใช้ในโรงเรียนได้ยังไงหมายความว่าในโรงเรียนเนี่ยมีทั้งคนที่มีกำลังและคนไม่มีกำลังคนที่แข็งแรงก็อย่าไปรังแกเพื่อนให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจกันหรืออีกทีก็ไม่พูดบูลลี่ดูถูกกันให้เจ็บช้ำน้ำใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละสามารถใช้ศีลข้อที่1ได้ส่วนศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์หมายความว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันเยอะเราเห็นของมีค่าของใครเช่นของเพื่อนหรือของครูที่เขาลืมไว้เราเก็บได้เราก็ไปให้ครูไม่ใช่ของของเราเราไม่ถือเป็นของของเราเราก็ไปให้ครูหรือแจ้งตามหาเจ้าของให้ได้เนี่ยเราใช้ในมหาลัยใช้โรงเรียนได้ส่วนข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารหมายความว่าเราจะรักในคู่ของเราถ้าเรามองดูให้ดีสมัยนี้มีการเปิดกว้างมากมหาลัยหรือแม้ก็ชั้นมัธยมก็จะมีแฟนกันเป็นคู่ๆซึ่งปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือคู่เขาคู่เราทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อเราชอบใครรักใครก็แล้วแต่เราควรที่จะให้ความซื่อสัตย์สุจริตของเขาเป็นการช่วยกันเรียนให้ถึงจุดหมายปลายทางหมายความว่าช่วยกันติวช่วยกันอะไรไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเราสามารถใช้ศีลข้อที่3ในมหาลัยของเราได้ถูกไหมครับท่านมหา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยได้เสมอส่วนข้อที่4ไม่พูดโกหกหลอกลวงหมายความว่าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนเราควรจะมีความจริงใจให้กันและกันเพื่อช่วยประคับประคองให้ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเราสามารถใช้ได้ส่วนข้อที่5สุราเมรัยของมึนเมายาเสพติดหมายความว่าเมื่อเราอยู่ในมหาลัยถึงเวลาปุ๊บก็จะชวนกันไปกินเหล้าเมายามันไม่เกิดประโยชน์ควรจะไปทำให้เกิดประโยชน์ก็คือเช่นเข้าวัดช่วยบำเพ็ญประโยชน์ถ้ามีเวลาเดี๋ยวนี้ทางมหาลัยก็จะจัดกิจกรรมไปตามวัดมั่งตามหมู่บ้านมั่งมีการช่วยทางวัดสร้างสิ่งต่างๆสร้างสาราต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเรามองดูแล้ว ศีล5ข้อเนี่ยคือข้อห้ามเมื่อเราห้ามตรงนี้แล้วเราควรจะมีเบญจธรรมอีก5ข้อช่วยกันหมายความว่าอะไรข้อที่1เมื่อเราไม่ฆ่าท่านเรียกว่าเบญจศีลจะตรงกับเบญจธรรมข้อที่1คือคำว่าเมตตาและกรุณาหมายความว่าอะไรเมตตาก็คือความรักความใคร่เมื่อเราเกลียดทุกข์รักความสุขเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นแต่เราต้องเมตตากับทุกๆคนไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับบุคคลอื่นส่วนความกรุณาจะต่างกับเมตตาอยู่นิดนึงกรุณาหมายความว่าเมื่อเรามีความรักปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นอยู่แล้วถ้าเราพบเจอใครด้วยความลำบากอยู่ให้เราใช้กรุณาเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีถ้าเราช่วยได้ตามกำลังของเราอย่างเช่นเจอสรรพสัตว์ตกน้ำเราก็ช่วยให้ขึ้นมาแต่ต้องช่วยโดยหลักการวิธีการช่วยถูกวิธีการถ้าเราไปช่วยโดยไม่ถูกวิธีการปุ๊บเราเองก็จะเดือดร้อนเองเป็นต้นข้อที่2เบญจศีลก็คือการไม่รักทรัพย์ของคนอื่นข้อนี้สำคัญที่สุดถามว่าเราจะไม่รักทรัพย์ก็ต่อเมื่อเราจะต้องหาทรัพย์ให้ได้ก็คือการเรียนเมื่อเราเรียนแล้วเราจะได้เกิดปัญญาแล้วก็เอาปัญญาตรงนี้ไปประกอบอาชีพการงานจะตรงกับเบญจศีลข้อที่2ก็คือสัมมาอาชีวะก็คือการประกอบอาชีพโดยสุจริตไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยของจึงคู่กันคุณอยากร่ำรวยอยากหาทรัพย์คุณต้องเรียนเป็นเบื้องต้นพระเจ้าเราแบ่งอายุคนเราเป็น3ช่วงกับนี้ท่านบอกมาว่า100ปีแต่คนเราแล้วจะอยู่ถึง100ปีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ท่านบอกมาว่าผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปี 2,500 กว่าปีหมายความว่าคนเราอายุจะลดลง25ปีตอนนี้ท่านบอกว่าให้เรามองไว้เลยว่าอายุเราแค่75ปีพอแล้วควรจะแบ่งวัยเราเป็น3วัยตั้งแต่แรกเกิดถึง25ปีท่านเรียกว่าปฐมวัยวัยนี้สำคัญที่สุดเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเราต้องมีการเรียนรู้เกิดมาปุ๊บเรียนรู้จากพ่อจากแม่เราเป็นครูเบื้องต้นเขาเรียกว่าบุพการีพ่อแม่จะสอนเราเรียกว่าคุณนี่คือพ่อนะคุณแม่นะคุณนี่มีคุณมีโทษจะสอนเราตลอดเมื่อเราถึงวัยอันควรท่านจะส่งเราเข้าเรียนปฐมเบื้องต้นให้เราอ่านออกเขียนได้แล้วส่งเราสูงไปเรื่อยๆเนี่ยท่านเรียกว่าวัยเรียนรู้เราต้องเรียนเป็นเบื้องต้นก่อนพอเราเข้าสู่วัยที่2ตั้งแต่อายุ25ปีถึง50ปีท่านเรียกว่ามัชชิมวัยเป็นวัยกลางคนวัยนี้สำคัญอีกอย่างเป็นวัยที่เราจะต้องประกอบอาชีพการงานและเพราะเราเรียนมาแล้วเพื่อสร้างฐานะสร้างครอบครัวเราให้ได้ถ้าเราไม่ได้มาบวชเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลถ้ามาบวชแล้วเราก็ต้องเกื้อกูลเหมือนกันแต่เกื้อกูลตัวเองแล้วก็ชุมชนด้วย
0: ใช่
1: เนี่ยเขาเรียกวัยสร้างเนื้อสร้างตัวส่วนวัยที่3ท่านเรียกว่าปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายละตั้งแต่อายุ50ปีถึง75ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นท่านมองมาว่าให้เรามองย้อนดูว่าเราผ่านมา50ปีเนี่ยอะไรที่อยู่กับเราบ้างเราจะได้อะไรหรือเราไม่เหลืออะไรให้เรามองคำว่าพุทธองค์สอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเราเกิดแล้วพอเราแก่แสดงว่าเออคำสอนพระองค์มันจริงเว้ย
0: ครับ
1: เมื่อแก่เราต้องเจ็บเจ็บก็ต้องตายไปเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะย้อนกลับมาเราตลอดอย่างเช่นมีคำคำหนึ่งที่อาจารย์ยอดทุกคนจะรู้จักดีนัตถิกัมมังสมัพพลังแปลว่าแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีกรรมคือการกระทำเมื่อเราทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วหมายความว่าปัจจุบันเมื่อเราทำดีแล้วเมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลที่เราทำค่อยช่วยเราสู่สุคติก็คือสุขที่ไปในเบื้องหน้าคติแปลว่าที่ไปถ้าเราทำความชั่วมนุษย์ถ้าเราทำความชั่วตายไปก็เป็นทุกข์ทุกขติมีนรกเปรตเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วแต่ศีลเนี่ยคือสำคัญที่สุดเป็นข้อห้ามเป็นหลักประกันชีวิตของเราทุกอย่างทีนี้มาศีลข้อที่3หมายความว่าให้เราเมื่อมีคู่แล้วควรจะรักคู่เราให้ดีให้เรามองกับปัจจุบันว่าเราเหลือใครบ้างคู่ชีวิตเราสำคัญที่สุดเพราะคนเราอยู่ใกล้กันปุ๊บมักจะมีกระทบกระทั่งกันถ้าเรานึกถือศีลข้อที่3ปุ๊บเมื่อมีเหตุ ็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งสร้างครอบครัวให้เป็นสุขนี่คือสินข้อที่สามส่วนข้อที่สี่ข้อที่สามเนี่ยจะคู่กับเป็นจะทำอีกข้อหนึ่งก็คือการสมดุลในกามมนุษย์ของเราทุกคนเนี่ยมีตัณหาความอยากต้องการทุกคนถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีศีลข้อห้ามอยู่เนี่ยความอยากความต้องการคือตัณหาเนี่ยมันจะลดละไป
0: ครับ
1: ทำให้สองคนเราไม่เดือดร้อน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่มีศีลปุ๊บเราก็เจอความชอบก็อยากหมดทุกอย่าง
0: ใช่
1: เราต้องคุมตัวเองให้อยู่ข้อที่สามสำคัญ
0: ครับ
1: ไม่จะเป็นนักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ข้อสามสำคัญแล้วข้อที่สี่ไม่พูดโกหกเป็นเบื้องต้นคนเราจะเป็นใหญ่เป็นโตทำการใหญ่เราต้องพูดแต่ความจริงซึ่งตรงกับเบญจธรรมก็คือสัจจะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: คนเราถ้าพูดหล่อแหละพูดไม่จริงใครจะเชื่อถือถูกไหมครับสอนใครใครก็ไม่เชื่อเราต้องพูดด้วยความจริงใจให้ความจริงใจกันและกันแล้วข้อที่ห้าไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วขอมูลมาจนตีให้โทษข้อนี้ดีมากครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมักจะมีอารมณ์ร้อนถ้าเราดื่มสุราขอมูลเมาหรือยาเสพติดเนี่ยก็จะให้อนาคตเราดับวูบเลย
0: ครับ
1: เรียนก็ไม่รู้เรื่องสติมันจะเลอะเลือนพระองค์ถึงบอกว่าอย่าประมาท
0: ครับ
1: เพราะว่าสุราเมรัยเนี่ยทำให้เราประมาทเพราะฉะนั้นแต่เราควรจะงดหรือบางทีถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ควรจะคุมตัวเองให้อยู่อย่าให้ขาดสติเด็ดขาดเพราะสติคือความระลึกได้ระลึกว่าเรานักเรียนอยู่เนาะถ้าเรากินจนขาดสติเนี่ยทำผิดขึ้นไปยุ่งพ่อแม่ก็เดือดร้อนและเงินทองของเราเนี่ยเรายังไม่มีเรายังขอเงินพ่อขอเงินแม่อยู่ทุกอย่าง
0: ร
1: เราต้องสำรวมระวังให้ดีให้มีสติเรียนให้สำเร็จก่อนนี่แหละคือเบญจศีล5ข้อและเบญจธรรม5ข
0: ้
1: อที่เราควรจะต้องมีเป็นหลักประกันชีวิตของเราให้สบความสำเร็จตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมมัธยมหรือชั้นมหาลัยแล้วเราก็ลองมองย้อนกลับไปทีว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือความจริงคนเราเมื่อแรกเกิดในเบื้องต้นมันจะมีความเปลี่ยนไปตามสภาพจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่วัยชราไปเรื่อยๆเนี่ย คือความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางท้ายสุดแล้วก็ต้องดับไปในที่สุดแต่คนเราต้องมีหน้าที่ต้องทำเหมือนที่พระภาพบอกเราต้องแบ่งอายุเราให้ได้ตามวัยตั้งแต่เกิดถึง25ปีเราจะต้องเรียนรู้ให้สูงที่สุดเพื่อนำความรู้มาใช้ประกอบชีวิตการงานดูแลตัวเองไม่เป็นภาระของสังคมดูแลครอบครัวสังคมและประเทศชาติควรจะเป็นใหญ่เป็นโตช่วยเหลือประเทศชาติเราต้องมีการเรียนรู้แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ25ถึง50ปี
0: ครับ
1: ส่วน50ปีขึ้นไปปุ๊บเป็นช่วงลอยต่อแล
0: ้
1: วให้เรามองย้อนกลับดูว่าสิ่งที่ผ่านมาก็คืออดีตทุกอย่างให้เรามองอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันนี้เราเป็นใครเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนเมื่อเรียนเสร็จแล้วปุ๊บเป็นหมอต้องทำหน้าที่หมอเป็นครูทำหน้าที่ครูเนี่ยให้เรามองตัวเองตลอดอยู่ปัจจุบันสิ่งที่ผ่านมาปุ๊บให้เป็นบทเรียนสอนเราถ้าอดีตที่ผ่านมาเราทำไม่ดีให้เราตั้งใจว่าพรุ่งนี้ต้องดีต้องมีอนาคตแน่ให้เราตั้งใจให้ดีทำปัจจุบันนี่แหละแล้วก็มองที่ตัวเราเฮ้ยนักเรียนเราต้องเรียนไว้อย่างเช่นยกตัวอย่างเราไปกินเหล้ากับเพื่อนเราทำความไม่ดีไว้ปุ๊บให้เรามามองย้อนตัวเองว่าเฮ้ยเราทำไม่ดีเว้ยต่อจากนี้ไปเราจะเปลี่ยนตัวเองใหม่ทำความดีหรือไม่ก็เข้าไปขอโทษพ่อขอโทษแม่ขอโทษผู้พิคุณเราว่าเราจะไม่ทำอีกแล้วรักษาไปเรื่อยเหมือนของพระเหมือนกันเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันบางครั้งเราอยู่ด้วยกันอาจจะมีการผิดพลาดบ้างแต่เราก็ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนบอกกันและกันนักเรียนก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีความผิดอย่าเอาความผิดนี้ไปเทียบบอกคนอื่นให้ไปบอกครูอาจารย์ในโรงเรียนหรือกลับมาบ้านให้บอกพ่อบอกแม่เราให้ท่านจะช่วยแก้ปัญหาของเราเพราะปัญหาทุกอย่างมันสามารถแก้ได
0: ้ครับ
1: ครับถ้าเรามองย้อนดูเนี่ยถ้าเด็กๆรู้จักศีลเข้าวัดเข้าวาชีวิตเราจะมีแต่ความสุขจะกลายให้คนอ่อนโยน
0: ใช
1: ่ไม่เป็นคนใจร้อน
0: ครับ
1: ถึงมีโครงการพระเข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน
0: สอนศีลธรรมในโรงเรียนครับ
1: สอนอะไรบ้างสอนให้รู้จักการไหว้พระ
0: ครับ
1: รู้จักพระพุทธเจ้าคืออะไร
0: ครับ
1: พระธรรมคืออะไรพ พระสงฆ์

0: คืออะไรเมื่อเราเรียนรู้แล้วปุ๊บเราได้เกิดศรัทธาเพราะศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อแล้วก็ทำคำว่าทำก็คือกรรมที่มาบอกไปทุกคนก็ต้องรู้อาจารย์ยอดเนี่ยทุกคนพูดได้ตลอดนัตถิกัมมังสมพลังท่องไว้เลยแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีกรรมก็คือการกระทำทำดีต้องได้ดีเชื่อไว้เลยทำชั่วต้องได้ชั่วแต่ผลนั้นจะย้อนถึงเราไวหรือช้าแล้วแต่บุญใหม่บุญเก่าถูกไหมเพราะคำว่าบุญก็คือความสุขกุศลคือความฉลาดเราต้องฉลาดทำทำให้เกิดบุญเขาถามว่าทำบุญยังไงให้ได้บุญทำบุญโดยที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่เป็นโทษแก่ทางครอบครัวไม่เป็นโทษแก่ทุกคนเนี่ยเรื่องบุญกุศลเกิดแล้วบุญกุศลจะเกิดได้ต้องเกิดด้วย3ทางทางกายทำด้วยกายทางวาจาทำด้วยวาจาทางใจทำใจบริสุทธิ์เหมือนกับโอวาทปาติโมกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้3ข้อข้อแรกไม่ทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งตรงกับศีลก
1: ็
0: คือข้อห้ามข้อที่2หมายความว่าประพฤติชอบทางกายทางวาจาและทางใจจะตรงกับเบญจธรรมคือข้อที่คุณทำอย่างเช่นเมตตากรุณาเป็นเบื้องต้นแล้วข้อสุดท้ายเลยจิตใจโดยเฉพาะทำใจของเราให้ปลอดโปร่งให้โล่งจากความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำได้ชีวิตเรามีความสุขให้เรามองถึงโลกธรรม8อย่างซึ่งเป็นธรรมที่อยู่คู่โลกของเรา 1. ถ้าเรามีลาภให้มองเลยว่าเดี๋ยวต้องเสริมลาภ
1: ใช่ครับ
0: มีคนสรรเสริญเรามองเลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนนินทาเราทำเสมอให้ได้เมื่อเรามีความสุขก็ต้องมีความทุกข
1: ์ครับ
0: ถ้าเรามียศถาบรรดาศักดิ์เดี๋ยวก็ต้องเสื่อมยศอย่างเช่นข้าราชการเราเคยมีอำนาจบาดใหญ่อยู่ถามว่าถ้าเราเกษียณแล้วเราก็คือบุคคลธรรมดา
1: ใช่
0: เมื่อเรามีอำนาจแล้วเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์ใ
0: ช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของเราประเทศชาติของเราให้ดีที่สุดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนี่คือพื้นฐาน
1: ครับ
0: ครับเราสามารถว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมหาลัยเราได้ความสำเร็จ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับก็สรุปได้ว่า
0: ครับ
1: นักศึกษาทุกคนก็ต้องมีพื้นฐานในการดำเนินชีวิตซึ่งพื้นฐานที่จะใช้ดำเนินชีวิตดีที่สุดก็คือศีล
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้อยากจะอธิบายเสริมนิดนึงว่านักศึกษาเคยทราบไหมครับว่าศีลข้อไหนเกิดขึ้นก่อนครับก็พอดีได้ไปศึกษาแล้วก็ได้รู้ว่าศีลที่เกิดขึ้นข้อแรกเลยคือศีลข้อที่2ครับคือการลักทรัพย์เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อภัยคืออะไรครับภัยคือความหิวเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีความหิวเกิดขึ้นก็เกิดการแก่งแย่งชิงกัน
0: ใช่ครับ
1: เพื่อประคองชีวิตตนอันนี้แหละครับเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติอีกทีนี้พอพระเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วศีลข้อที่3ตามมาครับคือการผิดลูกผิดเมียกันคือมีตัณหามีความอยากเกิดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: พอมีศีลข้อ2ข้อ3เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดศีลข้อที่4ครับเมื่อผิดลูกผิดเมียกันก็เกิดการโกหกกัน
0: ใช่ครับ
1: โกหกแล้วก็พูดคำหยาบใส่กันแล้วก็พูดเพ้อเจ้อกัน
0: เนี่ยครับด้วย
1: ทำให้เกิดศีลข้อที่4ตามมา
0: ครับ
1: ทีนี้ข้อที่5เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากมนุษย์ในสมัยก่อนครับไปเห็นสัตว์ก็คือนกเนี่ยไปกินน้ำที่น้ำค้างที่ขังอยู่ตามบนต้นไม้แต่น้ำนั้นอ่ะมันขังอยู่เป็นเวลานานก็เหมือนกับว่ามันเป็นน้ำดอง
0: ใช่ครับ
1: เป็นน้ำดองทีนี้ตัวเองก็ไปกินแล้วทีนี้บินไม่ขึ้นครับบินไม่ขึ้นตามท้องนิทานครับมันบินไม่ขึ้นพอนกบินไม่ขึ้นแล้วคนไปเห็นว่าทำไมนกตัวนี้บินไม่ขึ้นก็เลยไปกินน้ำดองที่อยู่ตามซอกต้นไม้เหมือนกับนกแล้วก็ทำให้ติดใจในรสชาติอันนี้แหละครับคือเป็นที่มาของศีลข้อที่5ก็คือสุราเมรัยส่วนศีลข้อหนึ่งก็คือการไม่ฆ่าสัตว์นี่มาทีหลังสุดครับเพราะว่ามากำหนดเอาว่าการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยจะทำให้คนเรามีชีวิตยืนยาวมีอายุยืน อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความที่มาของศีลแต่ละข้อว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นทีหลังแต่ไม่สำคัญครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้สรุปคือศีล5ข้อเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นนักศึกษามีศีล5เขาเรียกว่าเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขอันแรกที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็คือเป็นการป้องกัน

0: นเองเนี่ยจะพ้นจากความทุกข์ได้ต้องรักษาศีล5ข้อก่อน
1: คร
0: ับ ข้อที่2คือเป็นหลักอย่างไรครับ
1: ทรัพย์สิน
0: ทรัพย์สินทำให้เรารักษาทรัพย์สินนั้นไว้ได้แล้วก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขจากการที่ว่าเรานั้นมีทรัพย์รักษาทรัพย์แล้วก็การประกอบอาชีพ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ครบกัลยาณมิตรที่ดีอันนี้แหละครับคือความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลส่วนประโยชน์ในข้อที่3ก็คือ
1: ครอบครัว
0: ครอบครัวครับหลักเป็นหลักประกันครอบครัวและเป็นหลักประกันสังคมด้วยเมื่อครอบครัวเรามีความสุขมีศีล5เราสังเกตง่ายๆว่าครอบครัวไหนที่เป็นครอบครัวใหญ
1: ่
0: มีหลักประกันแน่นอนครับครอบครัวเนี้ยยังน้อยก็ต้องไม่ทะเลาะวิวาทกัน
1: ใช่
0: คือพูดจาเนี่ยจะมีห่างเสียงแล้วก็มองดูแล้วมีความอบอุ่นใช่ไหมครับเวลาเราเห็นครอบครัวใหญ่มาทำบุญในวัดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สังเกตได้ง่ายนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันสังคมแล้วก็หลักประกันในครอบครัวด้วยและในข้อสุดท้ายคือประโยชน์ของศีลคือเป็นหลักในการที่จะพัฒนาจิตใจของตน
1: รักษาสุขภาพด้วยคร
0: ับ ใช่ครับนี่แหละครับจิตใจของตนจะดีขึ้นหรือว่าจะเจริญขึ้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเมื่อเรารักษาศีลแล้วทีนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสมาธิ
1: ใช่ครับ
0: สมาธิจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีศีลมั่นคงเมื่อสมาธิเกิดขึ้นตัวที่ตามมาตัวสุดท้ายก็คือตัวปัญญา
1: ปัญญาครับ
0: ปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีศีลมั่นคงแล้วเราเจริญสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราปฏิบัติในสมาธิสมาธิก็มีอะไรครับสมถะวิปัสสนา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับสองอย่างจะปฏิบัติทำหลักสมถะก่อนก็ได
1: ้ครับ
0: หรือจะขึ้นวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่จริตของแต่ละคน
1: ใช่ครับ
0: คือคนเราเนี่ยเกิดมาเขาเรียกว่ากรรมเก่าส่งผลมาไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่เราอย่าโทษว่าชีวิตเราไม่ดีเพราะกรรมเก่าอย่างนี้ไม่ได้แต่ให้เรามองดูในปัจจุบันว่า
1: ถูกต้องอยู่ปัจจุบัน
0: ครับอยู่ให้อยู่กับปัจจุบันพระเจ้าตัดกับพระอานนท์ครั้งหนึ่งว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์บอกว่าข้าพระองค์ระลึกถึงวันละ7ครั้งพระเจ้าทรงตัดเลยว่าเธอยังเป็นผู้ประมาทอยู
1: ่ใช่ครับ
0: เราก็นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
1: ถูกต้อง
0: นี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันให้ชีวิตตนเองเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องเริ่มจากการรักษาศีลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ศีลในชีวิตของนักศึกษาเนี่ยถามว่าแล้วนักศึกษาเกี่ยวข้องกับศีลหรือว่าจะผิดศีลโดยง่ายๆเนี่ยอย่างไรบ้างอันแรกๆเลยการลอกการบ้านผิดศีลไหมครับ
1: มันก็เหมือนการลักทรัพย
0: ์ใช่ครับมันเหมือนการลักทรัพย์ใช่เป็นลักความรู้ของผู้อื่นเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่ได้คิดเลยอันนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่าผิดศีลละศีลข้อ2ถ้าสมมุติว่านักศึกษามีการเลี้ยงรุ่นกันเราจะสามารถที่จะควบคุมได้ไหมจะไม่ให้มีการก่อการทะเลาะวิวาทได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศีลข้อที่เท่าไหร่ครับ
1: ข้อ5
0: ครับข้อ5
1: สุราเมรัย
0: สุราเมรัย
1: ครับ
0: ศีลข้อ5เนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญมากเมื่อผิดศีลข้อ5แล้วเป็นไงครับ
1: ศีลข้ออื่นก็รักษาได้ยาก
0: ใช่ครับ
1: มาทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: คนอยากไม่เคยพูดพอกินเหล้าเมายาปุ๊บพูดเก่งอีกพูดโกหก
0: ถูกต้องเลยครับก็คือเขาบอกว่าอยากจะรู้นิสัยคนเนี่ยให้ดูตอนที่ว่ากินเหล้าให้เมา
1: ครับ
0: ทีนี้เขาจะนิสัยท่าแท้จะออกมาเลยครับ
1: ครับ
0: ครับลองต้องก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเวลาเราเจอมิตรสหายเมื่อให้ดื่มสุราและเมรัยแล้วเนี่ยแหละครับเขาจะเล่าความจริงจะเล่านิสัยของตนท่าแท้ของตนออกมานี่ครับเป็นเขาเรียกว่าทำให้เราเนี่ยขาดสติใช่ไหมครับขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจทีนี้ชีวิตเราก็ยังไงครับก้าวไปสู่เขาเรียกว่าไปสู่สิ่งที่ต่ำลงไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดติดกุฏิลางขึ้นมาก็ยุ่งหมดอนาคตเพราะคนเราเวลากินเหล้าเมายาแล้วใจจะร้อนจะไม่เกรงกลัวกันเลยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ทีนี้มาภาพก็จะบอกน้องๆ นักเรียนอีกนิดนึงถึงหลักการให้เรามีสมาธิเรียนให้สำเร็จได้ยังไงเหมือนที่ตอนท่านมหาสารวุฒิพูดเริ่มต้นเวลาเข้าห้องเรียนปุ๊บ

0: ให้เรามองนั่งตัวตรงๆหายใจเข้าลึกๆให้ลมลงข้างล่างสัก3ครั้งให้ปลอดโปร่งโล่งสบายและมันจะเกิดสมาธิขึ้นมา
1: ครับ
0: เรียนแล้วก็รู้เรื่องให้เราท่องอีก4อย่างเป็นหัวใจความสำเร็จท่านเรียกว่าสุจิปุริท่องไปเลยนี่คือคาถาสำเร็จถามว่าคืออะไรสุมาจากสุธาตุสุก็คือความฟังหมายความว่าอะไรอยู่บ้านให้เราฟังพ่อฟังแม่ท่านผ่านวัยเด็กมาก่อนท่านต้องรู้ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านสอนให้เราฟังนิดนึงฟังท่านไว้ไม่ต้องเถียงท่านเมื่ออยู่โรงเรียนให้ฟังครูบาอาจารย์เนี่ยเรียกสุปัญญาเกิดจากการฟังจำไว้เลยข้อหนึ่งคือสุคือการฟังจิคืออะไรจินตธาตุในความคิดเมื่อเราฟังแล้วอย่าปล่อยให้เข้าหูขวาทุกหูซ้ายให้เราคิดนิดนึงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเขาบอกเนี่ยบอกเพื่ออะไรหรือเขาให้ความรู้เราให้เราคิดนิดนึงมันใช่หรือไม่ใช่เมื่อจิได้แล้วปุ๊บถ้าเราคิดปุ๊บไม่เข้าใจปุจฉาคือการสอบถามให้เราถามท่านเลยอย่าให้ลืมเมื่อเราไม่เข้าใจเนี่ยถามครูท่านโรงเรียนถามครูอยู่บ้านได้ถามพ่อถามแม่เอ้ยข้อนี้เป็นไงให้ใช่อย่าปล่อยให้คลากระสังไปเรื่อยๆท่านจะอธิบายเราเองให้เราเป็นคนช่างมองช่างคิดช่างถามเราจะเกิดความรู้ข้อสุดท้ายเลยลิคืออะไรมาจากลิขิตลิขิตคือการขีดเขียนไว้ถามว่าสมองคนเราวันๆนึงรับรู้ปัญหาหลายๆอย่างสมัยนี้ด้วยอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาเยอะทุกอย่างเราจะไม่ค่อยจดกันทำให้เราเป็นคนความจำสั้นสมัยก่อนจะมีการจดบันทึกไว้ที่ใบลานมั่งผนังถ้ำมั่งเราไปดูก็เห็นอยู
1: ่ครับ
0: แต่ปัจจุบัน 2,000 กว่าปีมาคำว่าอายุคนเราแค่100ปีถามว่าทำไมถึงรู้ถึง 2,000 กว่าปีก็เพราะมีการจดบันทึกบอกต่อปากต่อปาก
1: ครับ
0: เป็นครูบาอาจารย์เรามาเรื่อยมาเรื่อยฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราไม่จดบันทึกเลยปุ๊บไปเก็บไว้ในคอมแล้วแต
1: ่
0: เดี๋ยวมันก็พังหมดทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยครับคาถาความสำเร็จ4ข้อท่องไว้เลยสุจิปุริฟังคิดถามแล้วก็เขียนให้สำเร็จแล้วก็ให้ศีลอยู่ในใจของเราคิดเสมอว่าเฮ้ยเราต้องมีศีลเว้ยถ้าเราไม่มีศีลปุ๊บเราจะกลายเป็นคนที่ใจร้อน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นคนไม่ปกติเพราะศีลว่าปกติแปลว่าเย็นเราต้องมีศีลไว้ให้สำเร็จทุกอย่าง
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ช่วย
1: ก็คืออยากจะบอกให้นักศึกษาได้ทราบว่าศีลไม่ใช่กฎสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ศีลเนี่ยครับเปรียบเขาเรียกว่าไม่ใช่พระจะต้องมาบังคับ
0: ตัวเรานี่แหละครับ
1: ตัวเรานี่แหละครับจะต้องรักษาขึ้นมาเองก็เปรียบเสมือนเบรกของรถครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อรถเนี่ยวิ่งไปแล้วไม่มีเบรกเป็นยังไงครับ
0: ชน
1: ละเนระนาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: วิ่งอะไรก็ชนไปหมดไม่มีเบรกเหมือนกันครับถ้าเราเป็นมนุษย์เป็นสามัญเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนที่มีสติสัมปชัญญะลองรักษาศีลดูครับเอาข้อห้าม5ข้อเนี่ยมาบังคับในใจเราเองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าพระจะต้องมาบังคับให้รับศีล5นะไม่ใช่ครับแต่ให้เราลองสมาทานเองก็ได้สมาทานที่บ้านก็ได้ตรงไหนก็ได้ครับนึกได้ปุ๊บเราก็สมาทานขึ้นมาเลยว่าขอเรา1งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์สมาทานศีล5ข้อแล้วทีนี้เราก็ต้องอะไรครับเมื่อเราสมาทานแล้วต้องมีสัจจะด้วยครับม
0: ี
1: สัจจะรักษาศีล5ข้อเมื่อรักษาได้แล้วลองดูชีวิตเราครับว่าจะมีความสุขไห
0: ม
1: นี่แหละครับไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแต่ว่าถ้าเรามีใจที่จะรักษามันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองครับทำเองก็ได้เองครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เป็น
0: ก็คือกรรมก็ผลทำเราต้องทำเอง
1: ครับทำเองได้เอง
0: รักษาทั้งกายวาจาใจ3อย่าง
1: พระมีหน้าที่แค่บอกให้รู้ว่าเนี่ยรักษาศีลข้อ1มีอานิสงส์อย่างนี้นะรักษาศีลข้อ2มีอานิสงส์อย่างนี้แต่ว่าอยู่ที่ตัวของนักศึกษาเองว่าถ้านักศึกษานำไปปฏิบัตินำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเกิดความสุขเหล่านี้ขึ้นได้นี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าศีลคือข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างไรก็มีนิทานครับ
0: ครับ
1: นิทานในสมัยก่อนก็มีชาวนาเอ้ยนายพรานครับมีนายพรานมีภรรยาอยู่คนหนึ่งครับทุกๆวันเนี่ยนายพรานจะออกไปล่าเนื้อไปล่าเนื้อในป่าครับ
0: ครับ
1: ทุกวันก็จะได้เนื้อกลับมาแต่วันนั้นพระดาบสครับออกมาเพื่อแสวงหา ผลไม้ในป่า
0: ครับ
1: สัตว์เมื่อรู้ว่าพระดาบทเนี่ยออกมาหาผลไม้ก็จะรีบไปหาพระดาบทไปหาฤาษีท่านเนี้ยเพราะว่าท่านมีเมตตาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: สัตว์ก็จะลุมล้อมนายพรานก็ออกหาสัตว์แต่ไม่เจอครับไม่เจอสัตว์สักตัวเลย
0: ครับ
1: เพราะด้วยอานิสงส์ความเมตตาของพระฤาษีดาบท
0: ครับ
1: ทีนี้ก็มาเจอนายพานก็มาเจอกับพระฤาษีดาบทนี้ว่าอ้าววันนี้ทำไมท่านถึงออกมาหาผักผลไม้ทำให้เราเนี่ย
0: ไม่
1: ได้เนื้อเลยไม่ได้เนื้อกลับบ้าน
0: ครับ
1: ก็คืออ้าวก็คิดโทษละมีจิตอาฆาตในพระฤาษีพระดาบทนี้ว่าเพราะท่านคนเดียวที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้เนื้อสัตว์กลับไปบ้าน
0: ใช่คร
1: ับ พอตัวเองกลับไปถึงบ้านครับภรรยาก็โกรธอีกว่าทำไมนายพานนี้ไม่ได้เนื้อกลับมาแล้วจะเอาอะไรกินกันจะเอาอะไรไปขาย
0: ใช่ครับ
1: วันต่อไปรุ่งขึ้นครับนายพานก็ออกไปเหมือนเดิมครับทีนี้ออกไปเหมือนเดิมครับด้วยจิตที่อาฆาตด้วยจิตที่โกรธก็ไม่ได้เจอสัตว์ไม่ได้ล่าไม่ได้เลยก็กลับเข้าไปเดินตรงไปที่อาสมของพระฤาษีพระดาบทนั้นว่าท่านมีคุณวิเศษอะไรถึงทำให้เราเนี่ยไม่เจอสัตว์เลยไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยพระฤาษีนั้นบอกว่าเราเนี่ยรักษาศีลเคร่งครัดเพราะว่าอะไรครับเมื่อคนรักษาศีลเนี่ยกินของศีลเนี่ยมันหอมฟุ้งกระจายจะทำให้คนเนี่ยที่อยากจะเบียดเบียนเนี่ยไม่กล้าเบียดเบียนแล้วก็ทำให้เป็นที่รักของหมูสัตว์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: นายพรานก็อยากจะรับศีลก็ไปขอดาบทว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะให้ศีลเราได้ไหมแต่ว่าศีลข้อแรกเนี่ยเราไม่เอานะคือศีลเนี่ยพระดาบทบอกแล้วว่ามันมีอยู่ทั้งหมด5ข
0: ้อ
1: ครับอยากจะให้นายพานเนี่ยรับศีล5ข้อแต่นายพานฆ่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจก็ไม่ขอรับศีลข้อแรกครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีศีลข้ออะไรบ้างก็ถามพระดาบทข้อ1ก็ไม่ลักทรัพย์ใช่ไหมครับข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ครับข้อ2ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามข้อ4ไม่พูดเท็จข้อ5ไม่ดื่มสุราเมรัยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นายพานก็ฟังศีล5ข้อจากพระฤาษีพระดาบทว่าเราจะรับข้อไหนดีนะในระหว่าง5ข้อก็เลือกรับข้อที่3ครับเพราะว่าตัวเองมีภรรยาอยู่คนเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นคนที่รักภรรยามาก
0: ครับ
1: ก็รับเอาศีลข้อ3มาข้อเดียว
0: ครับ
1: กลับมาบ้านภรรยาก็เหมือนเดิมครับนายพานไม่ได้เนื้อสัตว์ไม่ได้อะไรมาก็ด่าว่าเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือศีลข้อ3ก็กลับมาบอกภรรยาว่าเนี่ยเราได้ศีลข้อ3มาอยู่มาวันหนึ่งครับนายพานเนี่ยต้องเอาเนื้อที่ตัวเองไปล่ามาได้เนี่ยไปถวายกับนายเขาเรียกว่าเป็นนายจ้างเป็นนายจ้างแต่นายจ้างคนนี้มีภรรยาเป็นสาวสวยมีภรรยาเป็นสาวสวยแต่ว่าวันนี้นายจ้างจะออกไปข้างนอกแล้วก็จะให้นายพานเนี่ยอยู่กับภรรยา
0: ครับ
1: ภรรยาเนี่ยก็แอบชอบนายพานมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แอบชอบนายพานว่าเออนายพานมีร่างกายกำยำแข็งแรงนะ
0: เ
1: ราแอบชอบมานานเนี่ยเป็นโอกาสของเราแล้วเราจะเอานายพานนี่แหละทำเป็นสามีให้ได้
0: ครับ
1: นี่แหละครับก็ภรรยาของนายจ้างเนี่ยก็คิดหาวิธีที่จะเอานายพานเนี่ยเป็นสามีให้ได
0: ้ครับ
1: สุดท้ายพอนายพานมาเจอภรรยาครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ย
0: สมาทานศีลข้อ3ไว้
1: สมาทานศีลข้อ3
0: ครับ
1: ข้อ3ไว้ก็ไม่ยอมทำครับ
0: ไม่ยอม
1: ละเมิด
0: ไม่ยอมละเมิด
1: ไม่ยอมคิดไม่ดีกับภรรยาของนายจ้าง
0: ใช่ครับ
1: แต่นายจ้างด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่าภรรยาเนี่ยแอบชอบกับนายพานก็แอบให้พวกข้าทาสบริวารเนี่ยคอยแอบดู
0: ใช่แอบดู
1: แอบดูว่า
0: ภรรยาตัวเองนี่นอกใจหรือเปล่า
1: ใช่ครับสุดท้ายก็รู้ความจริงว่าภรรยาตัวเองเนี่ยแอบมีใจให้นายพาน
0: ใช
1: ่แต่นายพานเนี่ย
0: ไม
1: ่ซื่อสัตย์กับเรามากใช่ครับมั่นคงในศีลข้อ3มากที่รับมากับพระดาบทก็ยังไงครับพอกลับมาบ้านก็นายจ้างก็ไล่ภรรยานี่ออกไปเพราะว่าเป็นผู้ไม่มีศีลแล้วก็ให้ทรัพย์สมบัติกับนายพาน
0: ครับ
1: นี่แหละครับ
0: อันนี้ส่งข้อ3
1: นายพานก็เลยได้รับสมบัติมามากมาย แล้วก็ไม่ต้องไปทำการฆ่าสัตว
0: ์
1: เอาสมบัตินั้นขนกลับบ้านให้ภรรยาภรรยาก็รู้ว่าขนาดนายพานของเรารับศีลแค่ข้อ3ข้อเดียว
0: ใช่ครับ
1: ยังได้สมบัติมากมายขนาดนี
0: ้ครับ
1: ก็เลย
0: นะฮะข้อจะขนาดไหน
1: ใช่ครับก็เลยให้นายพานเนี่ยครับไปรับศีลจากพระดาบสมาให้ครบ5ข้อ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะหวังว่าเนี่ยแค่ศีลแค่ข้อเดียวยังได้สมบัติมากมายขนาดนี้แต่ถ้ารับ5ข้อจะได้สมบัติขนาดไหนนี่แหละครับเป็นอานิสงส์ของศีล
0: ครับ
1: 5ข้อครับก็สุดท้ายเรื่องของศีล5ก็มีนิทานมากมายครับที่จะอยากจะเล่าให้ฟังโดยเฉพาะนี่แหละครับแค่เรื่องของนายพานรับศีลแค่ข้อ3ข้อเดียวครับไม่ผิดลูกผิดเมียของคนอื่น
0: ใช่คร
1: ับนอกจากภรรยาของตนก็ยังได้อานิสงส์ขนาดนี
0: ้
1: แต่ถ้าเรามีศีลถึง5ข้ออานิสงส์จะมากมายขนาดไหน
0: ครับ
1: ก็สรุปอยู่ในท้ายศีลอยู่แล้วใช่ไหมครับนะสีเลนะสุขติยันติใช่ไหมครับศีลย่อมนำพาเราไปอะไรครับ
0: สุขติครับ
1: ใช่ครับข้อที่2ครับ
0: ศีลทำให้เราได
1: ้โภคทรัพย์นี่แหละครับ
0: ทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: นั้นสุด
1: ตรงในข้อ2
0: เลยครับ
1: ตรงเลยครับตรงศีลก็จะทำให้เราได้โภคทรัพย
0: ์
1: เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์นี่แหละครับใครที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้ไม่มีโภคทรัพย์ลองรักษาศีลดู
0: ใช่รักษาศีล
1: ลองสมาทานศีล5ข้อดูแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติครับแม้จะต้องผิดด้วยชีวิตใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: จะต้องอดตายหรือว่าจะต้องเขาเรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกนี่แหละครับโภคทรัพย์จะถึงพร้อม
0: ถ้าในของพุทธเจ้าเราท่านจะมีอยู่3ระดับ
1: ครับ
0: ระดับธรรมดาระดับอุปะ
1: ครับ
0: แล้วก็ระดับปรมัต
1: ถ์สูง
0: สุดเลยไม่แต่ชีวิตก็สละได
1: ้
0: ถ้าสมาทานแล้วนะนี่คือในอดีตการครับให้เราดูเป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่แหละครับก็พระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติมา
0: ทำมาแล้วให้ดูเป็นตัวอย่างเรียนรู้พุทธประวัติ
1: ครับ
0: ครับ
1: เมื่อเรามีศีลมั่นคงก็เนี่ยแหละครับสีเลนณนิพพุติงยันติ
0: ครับ
1: ศีลเนี่ยทำให้ถึงพระนิพพานได้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมพระถึงต้องมีศีลถึง227ข
0: ้อครับ
1: นี่แหละครับกฎข้อบังคับคือระเบียบข้อห้ามต่างๆทั้ง227ข้อเนี่ยครับเป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่พระนิพพาน
0: ใช่ครับ
1: ในการเบื้องหน้า
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ปัจจุบันชาติแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ยังเป็นพื้นฐานในภพชาติต่อๆไปที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวไปสู่พระนิพพานได
0: ้ท่านเรียกว่าเป็นบัตรปัจจัย
1: ครับ
0: คนเราเกิดจากเหตุปัจจัยทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: นำเราไปเรื่อยๆครับ
1: ครับพระเจ้าก็เลยตรัสว่าบุพเพกตปุญญตาใช่ไหมครับเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล38ประการ
0: ครับ
1: คือถ้าเราไม่เคยทำบุญไว้ในการก่อนแล้วปัจจุบันเราจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นไปไม่ได้
0: ถูกต้องครับ
1: เราต้องมีศีลเคยรักษาศีลเคยให้ทานเคยเจริญสมาธิเคยเจริญปัญญาในอดีตชาติมาแล้วจึงทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้มีสติปัญญา
0: ใช่ครับ
1: เป็นผู้มาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็เกิดมาได้ทำสิ่งดีๆในชีวิตไม่อดอยากปากแห้งอยู่ในประเทศที่ว่าสมควร
0: ถูกต้อง
1: เพียบพร้อมไปด้วยโภชนาอาหารต่าง
0: ๆ
1: นี่แหละครับเขาเรียกว่าปุเพกตปุญญาตาได้ทำบุญไว้ในการก่อนอานิสงส์เช่นเดียวกันครับเมื่อปัจจุบันเรารักษาศีลใช่ไหมครับเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเป็นปัจจัยในภพชาติต่อๆไป
0: ใช่ครับ
1: ก็จะชีวิตเราก็จะดีต่อไป
0: ครับ
1: นะก็ในสุดท้ายนี้อาตมภาพก็ขอจบในหัวข้อของศีล5กับชีวิตในมหาไรไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ำว่าศีลนั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาตมาหรือพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเนี่ยจะมาบังคับให้นักศึกษาเนี่ยไปปฏิบัติแต่ว่าศีล5ข้อเนี่ยเป็นหลักประกันของนักศึกษาเองว่าถ้านักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติตามได้ประพฤติตามชีวิตที่นักศึกษาได้ดำเนินไปเนี่ยก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับก็สุดท้ายนี้อาตมภาพได้ดำเนินการรายการในหัวข้อ9แรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนว่าก้าวเล็กๆในวันนี้ครับคือชีวิตใหม่ในวันหน้าศีล5กับ ชีวิตมหาลัยจึงขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่นักศึกษาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพรันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์

บัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบ University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมฮะวันนี้เราจะมาเสนอในตอนแนวคิดนะครับแนวคิดนอกกรอบการใช้แนวคิดนอกกรอบนะครับก่อนที่เราจะมาถึงหัวข้อหรือตอนนี้นะครับขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับและอาจารย์อีกท่านนึงคืออ
2: าจารย์ชาติรักลูกแสงทองครับ
1: ครับอาจารย์ติ่งครับแล้วผมก็อาจารย์ดิวก่อนที่จะมาถึงเนื้อหาของการใช้แนวความคิดนะครับเราอาจจะพูดในตอนที
2: ่ที่ครั้งประกาศคราวที่แล้ว
1: ใช่ก็คือ2จุดกับ3จุดซึ่งเป็นจุดสำคัญในงานสถาปัตยกรรมที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องการใช้2จุดกับ3จุดวันนี้เราก็ก่อนที่จะถึงแนวคิดเราอยากจะสาธิตวิธีการเขียน
2: แนวทางครับ
1: ใช่เป็นการสำหรับผู้ที่สนใจแบบเริ่มต้นนะฮะว่าวิธีการขึ้นแบบง่ายๆนะฮะมันขึ้นยังไงสาธิตโดยอาจารย์ติ่งนะครับและอาจารย์ดิวก็จะคอยซักถามแทนท่านผู้ชม
2: ได้ครับ
1: วิธีการสเก็ตก็เดี๋ยวอาจารย์ติ่งจะกำหนดจุดโดยใช้เส้น
2: เริ่มต้นเราต้องมีก่อนคือ
1: ขีดเส้น
2: horizontal line
1: เป็นตัวย่อฮะอาจารย์
2: ตัว HL ครับปกติเราใช้ HL เพราะคราวที่แล้วเราถ้าจำได้ก็คือคราวที่แล้วเราเขียนเป็นแบบจุดเดียวเนาะแต่ว่าใช้เป็นกึ่งๆภาพวิวที่เป็นถนน
1: ใช่
2: เนาะเป็นจุดรวมไปเป็นจุดรวมสายตา

0: ยืดตรงกลางภาพ
1: ใช่
0: เนาะแต่คราวนี้เราจะลองในแบบ
1: 2จุด
0: 2จุดแล้วก็2จุดในแบบที่เรียบง่ายขึ้นนะครับก็คืออาจจะเขียนให้เป็นลักษณะแบบฟอร์มเบสิกพื้นฐานของการเขียนภาพ
1: สำหรับ
0: ได้เนาะ
1: ใช่คนที่เพิ่งเริ่มต้นอาจารย์เราต้อง
0: ปกติเราจะเขียนรูปภาพเบื้องต้นเนี่ยเราก็เริ่มจากรูปทรงง่าย
1: เช่นเลขาคณิต
0: ใช่เ
1: ป็นรูปสี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมกลมอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: สามเหลี่ยมอะไรอย่างนี
0: ้
1: ก็เดี๋ยวอาจารย์ติ่งจะลองขึ้นให้ดู
0: ลองดูนะครับก็จริงๆเวลาที่เราขึ้นงานแบบเปอร์สเปกทีฟสามสองจุด
1: สองจุดก่อนครับอาจารย
0: ์เราข้ามขั้นไปแล้ว
1: ข้ามขั้นไป
0: ครับก็คือเริ่มแรกเราก็เริ่มจากการที่เขียนเส้นแนวนอนเนาะแนวเส้นขนานเนาะ
1: ใช่เราต้องพูดซ้ำอีกไหมฮะก็คือ HL
0: HL
1: เห็นไหมฮะดูการจับดินสอก็ทราบแล้วฮะ
0: พอจะหันมาเขียนตัวหนังสือก็จะจับอีกแบบน
1: ึ
0: ง
1: เห็นไหมฮะอันนี้เป็น2แบบแล้วนะฮะถ้าเราติดตามรายการตั้งแต่เริ่มต้น
0: คราวที่แล้วเราพูดถึงการสร้างเปอร์สเปกทีฟจุดเดียวก็คือการมีจุดตรงกลาง
1: ตรงกลาง
0: ถ้าย้อนกลับไปดูก็จะเห็นเนาะครับทีนี้นอกจากที่เราพูดถึงจุดเดียวแล้วเนี่ยเรากำลังพูดถึงการเขียนภาพแบบ2จุด
1: ใช่
0: ซึ่งเวลาที่เราเขียนจุดเดียวเราจะเห็นภาพในมุมมองที่เป็นเหลี่ยมตันๆตรงหน้าเราเป็นรูป
1: ใช่
0: เป็นสี่เหลี่ยมก็คือก้อนสี่เหลี่ยมเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการเขียน2จุดเนี่ยมันจะเริ่มมีความมิติของความลึกของวัตถุที่เราจะวาดเน
1: า
0: ะ
1: เราก็จะเห็นเรื่องของรายละเอียดและมุมมองที่มากขึ้นกว่า1จุดนะครับ
0: ตอนนี้เรามาสมมุติว่าผมให้จุดที่เรามาร์คขึ้นมาใหม่เนาะตรงนี้ตรงปลายด้านเนี้ยคือจุดจำชื่อได้เน
1: า
0: ะ
1: จำได้ฮะอาจารย
0: ์ VP เอาให้อันนี้เป็น VP ก่อน
1: อ๋อ VP ก่อนยังไม่1 2นะ
0: VP 1ก็ได
1: ้1ก่อน
0: แล้วเสร็จแล้วเราต้องการจุดที่2เนาะเราก็เลยเรียกชื่อมันว่า VP
1: 2
0: เนาะ
1: ทีนี้เราจะเริ่มร่าง
0: เราจะเริ่มร่างด้วยการมองดูกล่องก่อนก็คือก่อนที่เราจะเขียนเป็นอาคารหรือเป็นก้อนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่ขึ้นแบบรูปทรงก่อนซึ่งปกติการเขียนในแบบ2จุดเนี่ยเราจะสามารถเห็นความแตกต่างได้ในระดับความสูงได้ประมาณ3ระดับซึ่งระดับแรกเนาะเราสาธิตอันนี้ก็คือเราก็ลากเส้นออกจากเส้น VP 1นี้แหละ
1: เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นการจับดินสออีกแบบนึงฮะเอาดินสอเข้ามาข้างใต
0: ้แล้วก็เราก็ลากจากอีกจุดหนึ่งเนาะให้มาตัดกับเส้นนี
1: ้
0: เส้น V เส้นแรก
1: VP 2ลากมาตัดกับ VP 1ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับเอามาตัดกัน
1: พอเกิดจุดตัดขึ้นมา
0: จุดตัดปั๊บเราก็จะสามารถสร้างเส้นแนวตั้งอันนี้คือต้องเป็นเส้นตั้งฉากเน
1: าะ
0: ตั้งฉากกับเส้น horizontal line
1: ก็คือ HL
0: เห็นไ
1: หมฮะ
0: อันนี้คือมุมมองที่เราจะมองเห็นเวลาที่เราจะเห็นกล่องอันนี้เนาะแล้วถ้าเราลากเส้นจาก VP 2มาที่ตรงจุดที่กำหนดไว้ตรงนี้เนาะผมลากย้อนกลับไปเนาะ
1: มันจะเป็นจุดที่ตัดกันหรือเปล่าฮะอาจารย์
0: แล้วเป็นจุดที่ตัดกันของ VP 1 VP 2มาอีกเส้นนึง
1: เห็นไหมครับ
0: ก็เราก็จะเห็นเป็นมุมแบบนี้เสร็จแล้วเราใส่ความลึกเข้าไปเนาะโดยกับประมาณว่าความลึกของกล่องก้อนนี้เราจะต้องเขียนให้เห็นเป็นกล่องได้
1: ใช่
0: เสร็จแล้วเราก็ลากเส้นจาก VP 2มาเจอตรงนี้จุดตัดนี่เน
1: าะแล้วก็ลากอันนี้คือเส้นล่างใช่ไหมครับจันติ
0: ใช่ครับเส้นล่าง
1: แต่ถ้าเราแบบมั่นใจแล้วเราก็จะเน้นเข้มนิดนึง
0: คือเราอันนี้ด้วยความมั่นใจเราก็เขียนได้เน
1: า
0: ะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ถนัดก็ใช้ไม้บรรทัด
1: ขีด
0: เพื่อมาเป็นไกด์ไลน์ให้ได้เนาะเราจะเห็นว่าเราได้รูปด้านนี้มาละเราเห็นเป็นความลึกของมิติ
1: ทางฝั่ง VP 1
0: ทางฝั่ง VP 1ทีนี้เราอยากได้ด้านนี้ด้วยเราก็ตั้งให้เห็นเป็นกล่องกระดาษขึ้นมาอีก1อันเนาะเราได้ความลึกของกล่องนี้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราก็อยากเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ลากเส้นจาก
1: VP 1แล้วก็เป็นจุดตัดใช่ไหมครับอาจารย์ติ๊ง
0: ใช่มาเจอจุดตัดอันนี
1: ้ปุ๊บ
0: เสร็จแล้วเราก็เน้นเส้นให้ชัดขึ้นเราก็จะเห็นว่าเราได้กล่องมาแล้ว1กล่
1: อง
0: ที่อยู่ในระดับที่เรายืนแล้วอยู่ใต้สายตาเรา
1: อันนี้มันกดลงมาหน่อยหรือว่ามันยังไงครับอาจารย์ติ๊ง คือจริงๆแบบนกมองหรือว่ามดมอง
0: คล้ายๆกับแนวสายตานกบินเราก็จะเห็นบนยอดบนด้านบนของกล่องนี้ว่าเป็นยังไงนอกจากนี้ด้วยการที่เราเขียนนะบางทีเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องเห็นแค่นี้ก็ได้แล้วถ้าใช้ความสูงระดับเดิมเนาะแล้วลากขึ้นไปก็ผมก็ใช้ความสูงแบบกล่องนี้เท่ากันแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราลากเส้นจากจุดนี้ไปหา VP 1กับ VP 2ใหม
1: ่โดยใช้จุดกล่องของ
0: จุดกล่องใหม่ตัวนี้เราแปลว่าเรากำลังจะยกกล่องนี้ให้ลอยขึ้น
1: ใช่เป็นการเชื่อมกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเราก็ใช้ระยะแนวเดิมเนาะแล้วก็เชื่อมจุดที่
1: เห็นไหมฮะ
0: ถึงจุดนี้เสร็จแล้วแต่ถ้าให้เกิดความลึกเราก็ใช้แนวความกว้างที่ลึกเข้าไปเนี่ยให้ตรงกันเนาะก็เพื่อให้มันได้กล่องที่มีขนาดเดียวกัน
1: อันนี้เริ่มเหมือนจะเป็นมดมองแล้วใช่ไหมครับอาจารย์
0: อันนี้น่าจะเป็นสายตาเหมือนกับ
1: อ๋อเหมือนสายตา
0: ที่เรายืนมองของมันจะอาจจะเริ่มสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ
1: สูงขึ้นมาหน่อยนึง
0: แล้วเราก็ลากเส้นออกมาอีกเหมือนเดิม
1: เพื่อให้เกิดจุดตัด
0: ก็มาตัดที่จุดตัดแล้วอันนี้ก็มุมนี้ก็ลากไปที่ VP2ก็เราก็จะได้กล่องที่อยู่ในระยะสายตาที่เรายืนมอง
1: เป็นอยู่ตรงนี้จะเป็นกล่องตรงกลางแล้ว
0: ใช่เป็นแนวระดับตรงกลางนะครับทีนี้มันก็มีอีกแบบหนึ่งที่เราอาคารหรือตึกที่เราเขียนเนี่ยมันจะมีความสูงกว่าเราแปลว่าเราสามารถที่จะมองด้วยสายตาที่เราอยู่ต่ำกว่าได้ใช้ความสูงเท่ากับกล่องข้างล่างเนาะเราก็จะสร้างกล่องที่ลอยอยู่บนฟ้าอีกอันหนึ่ง
1: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนมดมองไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ก็ลากมาจากจุด VP 1
0: แล้วก็จุดตัดหาปลาเจอที่จุดตัดแล้วก็ลากไปหา VP 2แล้วก็ใส่ความสูงเข้าไป
1: ถ้าสังเกตก็คือกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3นี่มีความเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับเราก็ใช้จริงๆเราเหมือนกับว่าเราหากล่องกระดาษอันนี้มา3อันเนาะแล้วก็วางซ้อนกันให้ดูครับแล้วก็ลากจุดนี้ไปหาจุด VP 2เหมือนกันเราก็จะได้ความลึกของกล่องและได้ตัวกล่องนี้ขึ้นมาข้างใต้เหมือนกันเนาะ
1: เหมือนกันครับอาจารย์แล้วก็เป็นจุดตัด
0: แล้วก็จะกลายมาเป็นจุดตัดอันนี้ขึ้นมาครับอันนี้ก็คือกลายเป็นสายตาถ้าทำซื่อดีเขาเรียกเวิร์มหนอนตาหนอน
1: หนอนตาหนอน
0: เป็นตาหนอนนะครับก็คือเราจะมองเห็นด้านใต้ของกล่องนี
1: ้มีทั้งหนอนมองมดมอง
0: มดมองคนมองนะครับอันนี้คือทฤษฎีง่ายๆในการเขียนเปอร์สเปกทีฟแบบ2จุดนะครับมันก็จะเห็นเป็นวัตถุในหลายๆมิติได้ซึ่งปกติถ้าเราไปเขียนในงานสถาปัตย์มันอาจจะกลายเป็นมุมมองแบบเห็นเป็นอาคารบ้านเรือนอย่างนี้นะครับ
1: อันนี้ก็คือเหมือน3กล่องรวมกันเป็นตึกเลย
0: รวมกล่องกันให้กลายเป็น1ก้อนเป็นตึกจับให้มารวมกันนะ
1: เห็นไหมฮะ
0: แล้วหลังจากนี้มันก็อยู่ที่เราจะใส่รายละเอียดว่าอยากให้มันมีระดับชั้นที่1อยู่ที่ไหนระดับชั้นที่2อยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะคร
1: ับ ก็ดูการเทียบเคียง
0: แต่สังเกตว่าทุกเส้นเนี่ยมันก็จะพยายามเชื่อมโยงกลับไปหา
1: จุด
0: VP
1: ทั้งสองทั้งสองฝั่งเลย VP 1
0: VP 2ฝั่งขวาก็จะไปหา VP 2ฝั่งซ้ายจะไป VP 1
1: โดยใช้จุดตัด
0: ใช่จุดตัดตัวนี้ช่วยซึ่งถ้าเราบอกว่าเราอยากให้มันเห็นเป็นรูปทรงหลังคาได้ไหมเป็นพีระมิดที่หลังคาอะไรแบบนี้ก็เราก็จะเห็นมันออกมาเป็นคล้ายๆกับอาคารรูปบ้านได้แล้ว
1: พีระมิดนี่คือไอ้จุดแหลมนี่คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็อยากจะขึ้นมาแต่ว่ามันอ้างอิงมาจากจุด
0: จริงๆก็จริงๆแล้วมันก็คือการที่เราเห็นจุดเนี่ยดูด้านในนะเพราะว่าจุด VP 1 VP 2ตัดกันแล้วเราก็กากบาทเส้นนี้เนาะแล้วก็ลากเส้นนี้เป็นแนวตั้ง ที่ซ้อนกันไปข้างบน

0: นะฮะ
1: แล้วเราก็ใส่ความสูงด้านนี้ขึ้นไปแล้วก็ค่อยลากเชื่อมจากริมจุดตัดอันนี้ขึ้นไปหาเราก็จะได้เป็นทรงหลังคาแบบปัญญาไป
0: เราจะใส่หน้าต่างใส่ประตูอะไรก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าเวลาการขึ้นม
1: ัน
0: ต้องขึ้นลักษณะแบบนี
1: ้ขึ้นให้เป็นเชื่อมโยงกับการใช้จุด BP 2จุดนี
0: ้มันจะทำให้เราการขึ้นโครงสร้างง่ายขึ้น
1: ใช่
0: แล้วก็มีแบบแผน
1: เราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็รูปทรงจะไม่เพี้ยนนะครับมันก็จะได้รูปทรงที่ดูแล้วเป็นภาพลวงตาว่าเฮ้ยเราได้รูปอาคารนี้ที่สมจริงขึ้นมาได้นะเพราะถ้าเราอยากบอกว่าเราอยากจะใส่รายละเอียดเพิ่มมีประตูหน้าต่างเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้ในภายหลังนะ
0: ก็ต้องดูด้วยนะฮะการใส่ประตูหน้าต่างไม่ใช่อยากจะใส่ก็ใส่เราก็ต้องดูเรื่องของจุดด้วย
1: ใช่เพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือผมเขียนไปด้วยความชำนาญเนาะแต่ปกติอย่างที่เคยเรียนไปคราวที่แล้วว่าจุดที่ใกล้ตาเราจะเป็นจุดที่ใหญ่และชัด
0: ใช่
1: ขนาดจุดที่ไกลตาเราไปมันก็จะเป็นจุดที่เล็กลงเรื่อยๆเพราะอย่างกรณีนี้ถ้าเราบอกว่าเราต้องการสร้างตึกแบบเดียวกันให้มันซ้อนไปด้านหลังจริงๆแล้วในมิติของการเขียนเปอร์สเปกทีฟเราไม่สามารถจะเขียนกล่องซึ่งมีความยาวเท่านี้เท่ากันได้แบบนี้นะเพราะถ้าเกิดเราทำแบบนี้ขึ้นมามันจะทำให้กล่องอันเนี้ยไม่สมจริงกล่องที่เพิ่มขึ้นมาใหม่มันก็จะไม่สมจริงก็กลายเป็นภาพลวงตาว่าจุดที่หลายคนจะเข้าใจผิดก็คือเขาจะเช็คเอาจุดความกว้างของตรงนี
0: ้
1: แล้วมาใช้ด้วยกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในการที่เรามอง
0: ทัศนียภาพ
1: ทัศนียภาพจริงมันจะถูกลดทอนไป2ใน3ซึ่งก็แปลว่าอันเนี้ยเราจะ
0: มันจะต้องเล็กลง
1: เข้าไปอีกลงใช่เพื่อให้มีความสมจริงของก้อนอาคารเนาะที่มันเกิดขึ้นนะถ้าแล้วมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับเพราะแปลว่าห้องมันก็จะเราก็จะเห็นจำนวนห้องของตึกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
0: ๆมีการซอยเป็นจังหวะนะฮะ
1: ใช่ครับอ่ะนี่คือวิธีการขึ้น
0: รูปทัศนียภาพ
1: ทัศนียภาพแบบ
0: 2จุดแบบง่ายๆนอกจากสี่เหลี่ยมอย่างนี้เราก็สามารถขึ้นเป็นรถได้เหมือนที่อาจารย์ติ่งทำให้ครั้งที่แล้ว
1: ครั้งที่แล้วก็ขึ้นได้ครับ
0: ใช
1: ่จริงๆแล้วเราก็ถ้าจำได้เราก็คือการใช้จุด2จุดเนาะ
0: ใช่
1: VP 1กับ VP 2เราก็สร้างเส้นขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าที่พื้นจุด VP 2ลากออกมารถมันก็จะมีความกว้างของเราก็เขียนเป็นกล่องก่อน
0: กล่องครั้งที่แล้วนี่ถ้าใครดูเนี่ยก็จะเห็นว่ากล่องที่อาจารย์ติ่งทำรถเนี่ยมีทั้งหมด3กล่องถูกไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่ก็คือเราก็สร้างกล่องขึ้นมาก่อนนะครับว่าเราก็จะมีกล่องที่มันเตี้ยกว่าและกล่องที่มันสูงกว่า
0: ใช่
1: นะกล่องที่เตี้ยกว่านะครับก็คือตัวที่เป็นเครื่องยนต์และกล่องที่มันสูงกว่าคือตัวที่มันเป็นที่โดยสาร
0: ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยกล่องตรงกลางเนี่ยจะสูงที่สุด
1: จะสูงที่สุดใช่ครับและทุกจุดเนี่ยถ้าสังเกตคือเส้นมันจะหาที่ VP 1กับ VP 2ตลอดนะครับและถ้าเป็นเส้นที่มันต้องเป็นแนวตั้งฉากก็ต้องตั้งฉากตลอดพอเราได้อันนี้ปั๊บแล้วเราค่อยมาปรับแต่งว่าอยากให้มันมีความโค้งซึ่งกระจกหน้ารถยนต์เราก็จะโค้งอยู่แล้วมีความเอียงนะครับ
0: ก็จะดูว่ารูปทรงของรถที่เราอยากจะใส่เข้าไปเนี่ย
1: ก็จะมีความเอียงมีความโค้งแล้วก็ค่อยดัดแปลงไปจากรูปทรงกล่องเหลี่ยมของเรา
0: ถ้าสังเกตดูดีๆระหว่างรถกับตัวอาคารมันก็ใช้สองจุด
1: ส่วนที่ใกล้เคียงกันใช่
0: นะฮะ
1: เราก็จะเห็นความเป็นรถ
0: สังเกตรถกับประตูก็จะเห็นได้ว่าขนาดสัดส่วนมันอาจจะไม่เท่ากันในความเป็นจริง
1: เพราะว่ามันมีระยะห่างจากกันเนาะจากฟุตบาทมาจนถึงถนนอะไรอย่าง
0: ใช่ประตูก็2เมตรแล้ว
1: ประตู2เมตรแต่ว่ารถมันใกล้ตาเรามากกว่ามันก็เลยดูใหญ่โอเค
0: อาจารย์ติ่งจะมีคนซะหน่อยไหมฮะหรือว่าไม่มี
1: อ้าวคนเราก็ต้องใช้
0: ระยะครั้งนี้มีคนนะ
1: แล้วต้องใช้ระยะที่เช็คครับว่าคนนี้อาจจะยืนอยู่ที่นี่ครับ
0: เห็นไหมฮะ
1: เราก็มีการเปรียบเทียบว่าความสูงของคนคือประมาณเท่านี้ เนื่องจากคนอยู่ไกลจากประตูม
0: ัน
1: ก็เลยดูแล้วสูงแต่ถ้าเทียบจริงๆแล้วคนก็จะอยู่ในระยะ
0: ก็ถ้าสังเกตดูคนอาจจะไม่สูงอาจจะไม่ถึง2เมตรหรอก
1: ใช
0: ่นะฮะก็คนในทางสถาปัตย์ก็จะเป็นคล้ายๆป้อมๆหัวรีบๆจะเป็นแนวนี
1: ้คือเราก็ไม่ต้องการให้เหมือนจริงมากเพราะไม่งั้นมันจะทำให้คนที่มองภาพจะไปสังเกตรูปคนมากกว่าที่จะไปสังเกตตัวงานที่เราจะนำเสนอซึ่งคือตัวอาคารเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้จะเป็นองค์ประกอบ
1: อันนี้เป็นองค์ประกอบมาเสริมเพื่ออ้างอิงถึงสัดส่วนของคนกับตัวอาคาร
0: ใช่ฮะ
1: โอเค
0: ครับ
1: นี่คือ2จุด
0: เขียนทัศนียภาพ2จุด
1: โอเค
0: แบบง่ายๆได้ครบอาคารรถคน
1: ได้ครับและถัดไปอีกอันหนึ่งที่เราติดค้างกันไว้ก็คือ
0: การเขียนทัศนียภาพแบบ
1: 3จุดนะครับปกติเราก็ไม่ค่อยเน้นใช้การเขียนแบบ3จุดเยอะมากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการกำหนดจุดไกลเนาะสมมุติว่าเราลองใช้ในขนาดไซส์กระดาษประมาณนี้นะครับก็คือเริ่มต้นด้วยเราต้องเขียนเส้น
0: H อะไรฮะ
1: H L
0: ฮะ
1: ย่อมาจาก horizontal line นะ
0: สังเกตนะฮะการขีดเส้นของอาจารย์ติ่งก็จะแบ่งนะฮะตรงกึ่งกลางพอดีเลย
1: ใช่ขั้นตอนต่อไปเราก็อันนี้คือเส้น horizontal line มันแปลว่ามันเป็นเส้นที่คนยืนอยู่นะคร
0: ับ อันนี้กำหนดสัดส่วน
1: คนยืนอยู่ตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือสายตาที่เรามองไปเสร็จแล้วเราก็ให้มันมี2จุดก่อน
0: เราก็กำหนดจุด
1: ที่จะเขียนนะครับตรงว่า
0: VP 1น
1: ี่ VP 1และ VP 2
0: อันนี้ VP 1ของอาจารย์ติ่งจะเป็นเส้นขีดบางคนก็จะใช้จุดวงกลม
1: แล้วแต่
0: สะดวกฮะ
1: ใช่ทีนี้เราได้แล้วแล้วจุดที่3จะมาจากไหน
0: จะอยู่ด้านบนหรือจะอยู่ด้านล่างดีฮะอาจารย์ติ่ง
1: อยู่ที่ว่าเราอยากให้มองด้วยสายตาหนอน
0: หรือนก
1: หรือนก
0: หรือมด
1: ต้องการให้ได้
0: มดกับหนอนนี่ก็คือแบบเดียวกัน
1: เป็นญาติกัน
0: เดี๋ยวคนจะงงอ
1: าจารย์อยากจะให้มันเป็นมุมไหน
0: เอาแบบนกได้ไหมฮะนกมอง
1: นกมอง
0: ถ้านกมองจุดมันก็ต้องอยู่
1: จุดก็ต้องอยู่ด้านล่างเพราะคือเราต้องบินข้างบนเพื่อจะเห็นยอดข้างบนเน
0: า
1: ะ
0: ปัญหาคือตอนนี้เรามีคนเราเขียนคนด้านข้างไว้
1: ไม่เป็นไรเรายืนยันเฉย
0: ยืนไว้นะ
1: ว่าเป็นเส้นแบบนั้นแต่ไม่มียางลบเนาะ
0: ไม่มียางลบเราไม่ใช้ยางลบครับมืออาชีพ
1: อาชีพเราใช้ยางลบเราเก็บไว้โอเคถ้าเป็นมุมที่คือจริงๆแล้วปกติเส้นจุดที่3มันจะต้องอยู่ไกลไปกว่านี้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะลึกเลยกระดาษไปง่าย
1: ไปไกลมากเลยกระดาษแต่ว่าตอนนี้เราสมมุติว่าอยู่ในแนวนี้เพื่อให้เห็นนะครับว่า
0: ให้ผู้ชมได้เห็นว่าการกำหนดจุด
1: การถ้าปกติมันอาจจะเลยเอากระดาษไปไกล
0: ใช่
1: เราก็ให้ชื่อว่า VP
0: 3
1: เราก็ลากเส้นตั้งขึ้นมาก่อนเนาะคือเวลาเราเขียน perspective เราจะพยายามให้มันมีเส้นตั้งฉากกับเส้นนอนเพื่อไม่ให้มันหลอกตา
0: องค์ประกอบของการเขียนทัศนียภาพมันจะเป็นเส้นระนาบแนวตั้งแนวนอนมาประกอบกัน
1: ทีนี้เราก็จะเริ่มเขียนจากด้านล่างเพราะว่าเราใช้จุด VP ไว้ข้างล่างเนาะซึ่งอาคารที่เราจะเขียนสมมติเราเขียนเป็นกล่องก่อนเนาะเป็นกล่อง
0: นี่เราขีดมาก่อนฮะ
1: เราก็ขีดจาก VP 1 VP 2มาเจอกันเหมือนเดิมเหมือนคล้ายๆกับ
0: ตัดกันฮะตัดกัน
1: เป็น2จุดนะเป็น2จุดแล้วเราก็สร้างพื้นฐานให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อน
0: ก็คือเบื้องต้นเราขึ้นเป็นทรงเรขาคณิตแล้วก็ใช้จุดตัดโดยใช้จุดอ้างอิง
1: เราก็จะเห็นอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ใช้จุดมุมของสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงแต่ทีนี้เนื่องจากการเขียนภาพแบบ3จุดเนี่ยมันใช้จุดอ้างอิงคือจุดนี้ แปลว่าเราต้องลากเส้นจากจุด BP3 ซึ่งเมื่อกี้ได้บอกว่า P3 ควรจะอยู่ไกลกว่านี้แต่ตอนนี้เราสมมุติว่าเราจะใช้เส้นจุดนี้เนาะ VP3 แปลว่าเราต้องลากเส้นจาก VP3 เนี่ย
0: มาให้
1: ตัดจุด
0: ปึ๊บฉะนั้นรูปทรงการเขียนเปอร์สเปกทีฟหรือทัศนียภาพก็จะแปลกจะกว่า2จุดและ3จุด
1: ใช่และเราก็จะลากเส้นเพื่อให้ดูกล่องนี้เนาะก็เราก็ลากเส้นจาก VP1 ไปอันนี้เราใช้มุมอาคารด้านนี้เนาะก็ตั้งขึ้นไปอันนี้ก็มุมอาคารด้านนี้แล้วก็ลากเส้นนี้ให้มาเจอกันเนาะอันนี้เวลาที่เรามองเราแปลว่าเราอยู่เราบินยังไม่ถึงยอดตึกเราอยู่ขอบแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้เห็นยอดตึกเลยเหมือนนกบินจริงมันก็ต้องอยู่ต่ำกว่าระดับตาที่เราตั้งไว้เรามาหั่นก้อนนี้ออกเราก็ลากใหม่เนาะแฮทฟ้าอะไรเราอยากเห็นดาดฟ้าหรือยอดหรือบนท็อปบนของกล่อง
0: ก็ต้องอ้างอิงจากจุดทุกจุดเพื่อเป็นเกิดจุดตัดนี้การล่างบางคนอาจจะงงเดี๋ยวเราจะมีการเน้นเส้นให้เห็นใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นกล่อง
0: เห็นไหมฮะ
1: ที่เกิดจากการสร้างเปอร์สเปกทีฟแบบ3จุด
0: บางคนบางคนไม่เคยเขียนนี่อาจจะงงแต่เราก็ต้องค่อยๆดูใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับเพราะอันนี้เราก็เหมือนกับเราเสริมแผ่นที่ลอยเป็นฝาปิดเนาะจะว่าไปมันก็คือฝาปิดไปบนกล่องนี้ด้วยซึ่งเวลาเขียนภาพแบบ3จุดเนี่ยมันจะทำให้สัดส่วนของกล่องเนี่ยดูเอียงๆเนาะดูเฉียงมากแต่ในปกติถ้าเกิดเราเคยเห็นภาพที่ใช้โฆษณาตึกหรืออาคารคอนโดที่เขาขายกันเนี่ยจุดมันจะอยู่ไกลมากจะทำให้ยิ่งไกลก็จะยิ่งทำให้ความเฉียงของเส้นเฉียงของกล่องเนี่ยมันลดน้อยลงเนาะอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะเขียนตึกแบบไกลๆเราผมเขียนเป็นแบบทรงเล็กๆเนาะถ้าจุดมันอยู่ไกลมากเนี่ยมันก็จะมีความบานเรียกว่าบานเนาะจากยอดบนเนี่ยน้อยกว่าด้านล่างน้อยกว่ารูปใหญ่นี
0: ่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์ติ่งได้พูดมาเกี่ยวกับเรื่องของคอนโดเขาก็จะฉายมุมเนาะ
1: ใช
0: ่ให้เหมือนแบบนกมองบ้างมดมองบ้างให้ดูอาคารมันดูแกลนมันดูเห็นทุกทัศนียภาพในพื้นที่ใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: เราก็จะเห็นภาพรวมว่ามีกี่ตึกมีอะไรที่อยู่ข้างๆกันไหมอะไร
0: มีลูกเล่นยังไงบ้างอาจจะมีสระน้ำอาจจะมีอะไรที
1: ่มีอะไรอยู่ในตึกบ้าง
0: ใช่อันนี้มันคือหลักการเขียนทัศนียภาพที่จะเอามาขายแต่อันนั้นมันจะเป็นเรื่องของสามมิติใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับ
0: รูปแบบสามมิติอันนี้เราก็จะเป็นสเก็ตรูปแบบให้เห็นก่อนที่จะไปขึ้นเป็นงานสามมิติ
1: ใช่ก็คือจริงๆทุกเส้นที่เป็นแนวตั้งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะอ้างอิงไปที่จุด VP 3ที่อยู่ด้านล่างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็พยายามให้ดูเนาะแต่เวลาที่เราเขียนจริงๆอ่ะมันจะต้องใช้จุดที่อ้างอิงไกลกว่านี้
0: เพื่อที่จะให้ดูอาคารมันดูชะลุ
1: ดูชะลุใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเป็นจุดที่ใกล
1: ้อันนี้
0: มันก็เลยดูป้อม
1: ดู
0: ป้อมตันหน่อย
1: เบี้ยวๆตันๆนิดนึงนะได้ครับก็ประมาณนี
0: ้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ
1: มีอะไรได้อีกไหม
0: จะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครดูเกี่ยวกับรายการที่ผ่านมาเราก็มีตัวอย่างการเขียนทัศนียภาพแบบ3จุดให้ดูเป็นวังของทางอยุธยานะฮะอันนี้ก็เป็นแบบ
1: แรงเงาแบบแรงเงาแบบ
0: 45องศา
1: 45องศา
0: ที่เราเห็น
1: แต่เป็นการแฮตซ้อนกัน2ชั้น
0: สานกันแบบให้เห็นเขาเรียกว่าฟองอากาศการเห็นไหมฮะการสะบัดของ45องศาต้องจับดินสอแบบนี้สะบัดข้อมือ
1: มันจะได้มีความลื่นไหลมากกว่าถูด้วย
0: มีถูด้วยนะฮะนี่ใช้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นกระดาษที่มีเท็กเจอร์
1: ใช่
0: แบบขรุขระ
1: เป็นกระดาษ
0: หรือหยาบเหมาะสำหรับสีน้ำ
1: ใช่เวลาลงสีน้ำมันจะมีคุณสมบัติในการซึมออกไปได้ไกลมากกว่านี้
0: ใช่มีการสอดแทรกของสีน้ำอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะมาอธิบายในครั้งหน้าถ้ามีโอกาส
1: ใช่
0: แต่อันนี้เราจะพูดถึงทัศนียภาพในภาพขาวดำ
1: อันนี้ลงไปให้ดูแต่ว่าคราวหน้าจริงๆถ้ามันเกิดมีการลงหรือพูดถึงเรื่องการทำภาพให้สมจริงต้องมีการแรงเงาอย่างที่เคยนำรูปมาให้ดู
0: ใช่อันนี้เราสเก็ตให้ดูเป็นตัวอย่างให้เป็นเขาโครงว่าวิธีการสเก็ตยังไงลงเงาแบบไหนแล้วก็การเขียนยังไง
1: ใช
0: ่
1: หวังว่าพอจะ
0: หวังว่าคงจะเป็นประโยชน
1: ์เป็นประโยชน์ได
0: ้เบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาในตอนเรื่องของเทคนิคการสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดนอกกรอบซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการสาธิต1จุด2จุด3จุดนะครับครั้งนี้เราจะเป็นการใช้วิธีการคิดว่าวิธีการคิดนอกกรอบของเราเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาคุยกับอาจารย์ติ่งก่อนว่าแนวคิดนอกกรอบเป็นมีวิธีการคิดลักษณะแบบไหนในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ติ่งลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าวิธีการคิดเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นยังไงฮะ
1: ครับเราอาจจะต้องคุยกันถึงเรื่องของทฤษฎีนะครับว่าจริงๆแล้ววิธีการที่เราคิดเรื่องนอกกรอบเนี่ยคือการที่เราพยายามหาทางเลือกใหม่ในการที่จะเขียนรูปนะครับจริงๆมันเป็นวิธีคิดในการออกแบบต่างๆนะครับที่เราเอามาใช้ได้ซึ่งมันเป็นวิธีคิดของนักคิดคนอังกฤษนะครับชื่อคุณเอ็ดเวิร์ดเดอร์เบอร์โนนะครับคือเป็นทฤษฎีที่เขาคิดไปนานแล้วว่าเราสามารถหาทางเลือกในการออกแบบได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ดิวก็พอการที่เราจะนำมาใช้เนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: อาจารย์ดิวรายละเอียดของมันคือ
0: ในเรื่องของความหมายของการคิดนอกกรอบนะฮะการคิดนอกกรอบเนี่ยคือในการใช้ในเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นการที่เราเปลี่ยนมุมมองนะฮะวิธีการคิดของเอ็ดเวิร์ดนะครับขออนุญาตเรียกสั้นๆก่อนนะฮะว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาจะให้เราเป็นการเปลี่ยนมุมมองและหาแนวทางใหม่ซึ่งอันเนี้ยเราจะนำมาประยุกต์ใช้กับการเขียนทัศนียภาพซึ่งในการเขียนทัศนียภาพที่เราจะให้เห็นเนี่ยมันคือเรื่องของการคิดต่างนะฮะเพื่อสร้างสิ่งใหม่นะฮะเป็นการเสริมสร้างมุมมองทัศนียภาพนะครับให้คนที่เห็นแล้วรู้สึกประทับใจและรู้สึกแปลกตาในมุมมองใหม่ที่เราจะนำเสนอนะฮะในการทำครั้งนี้นะครับผมก็อาจจะบอกในเรื่องของแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเรื่องของการคิดแบบแนวตั้งนะฮะแนวตั้งเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์ติ่งเล่าให้ฟังว่าการคิดแบบแนวตั้งเนี่ยมันคิดยังไงนะครับอาจารย์ติ่งลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับคือถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับก็คือการคิดแนวตั้งเนี่ยเราถ้ามีชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือเป็น vertical thinking นะครับคือการคิดที่เรียกว่าคิดเพื่อเจาะลึกนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับตามทฤษฎีก็คือการที่เหมือนเราจะขุดหลุมสักหลุมหนึ่งที่ข้างหน้านะครับก็คือการที่เราcritical thinkingคือคิดแล้วว่าเราต้องขุดเนี่ยเราก็จะขุดหลุมเนี่ยให้ลึกลงไปเรื่อยซึ่งเราจะเห็นรายละเอียดที่ประกอบอยู่ในชั้นดินสมมติว่าเราขุดดินเนาะก็เราก็จะเห็นรายละเอียดที่ฝังลึกอยู่ในนั้นแต่ว่าเป็นการขุดอยู่ที่จุดเดียวเนาะแต่ว่าพอเราพูดถึงทฤษฎีการคิดนอกกรอบมาใช้เนี่ยมันแปลว่าเราอาจจะมีที่ดินที่เดียวกันแต่เราสามารถจะเลือกหาทางเลือกต่างๆแทนที่เราจะขุดอยู่หลุมเดียวมันอาจจะขยับไปทางด้านซ้ายนิดนึงด้านขวานิดนึงขยับไปด้านหน้าอีกหน่อยแล้วก็ขุดเพื่อ พื่อตรวจสอบดูว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากการค้นหาในชั้นดินนะมันมีอะไร

0: บ้างซึ่งมันก็จะได้เป็นทางเลือกมากมายว่าจุดนี้มันอาจจะเป็นดินเหนียวเลยถัดไปมันอาจจะกลายเป็นดินปนทรายหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คือมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราค้นพบนั้นได้ยังไงนะครับโดยหลักการของมันก็เป็นประมาณนั้น
1: ก็

0: นะฮะทีนี้ผมอยากจะให้ดูเกี่ยวกับวิธีการคิดต่างและสร้างสิ่งใหม่โดยใช้งานของศิลปินนะครับต่างชาติให้ดูนะฮะว่ามุมมองที่เขามองในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้นะฮะเป็นงานที่เอามาให้ดูนะฮะอันนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจหรือชอบภาพนะฮะก็คือมาจาก90แกรมนะฮะอาจารย์ติ่งลองบอกนี่ฮะว่ามุมมองที่เขามองเนี่ยฮะมันต่างจากเดิมยังไงฮะ
1: ครับคือจริงๆในอย่างตัวอย่างที่ยกมานะครับผมเข้าใจว่าอาจารย์ดิวต้องการจะนำเสนอว่าถ้าสำหรับท่านที่สนใจในการที่จะเขียนรูปสเก็ตรูปเนี่ยถ้าเบื้องต้นแล้วยังอาจจะไม่ชำนาญมากเนี่ยก็อาจจะหาแนวทางที่เราสนใจว่าเราอยากจะใช้แบบนี้หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นในรูปเนี้ยก็คือเขาพยายามนำเสนอในการว่าไม่จำเป็นต้องสเก็ตตามทฤษฎีที่เราเคยเขียนว่าต้องเป็น
0: 1 จุด 2 จุดหรือ3 จุด
1: ซึ่งจริงๆก็การเขียนแบบนี้มันอาจจะกลายเป็นว่าเป็นทางเลือกว่าถ้าเราไม่ถนัดในการฝึกทฤษฎีขนาดนั้นมันก็มีวิธีการอีกหลายๆแบบที่ศิลปินที่เป็นนักสเก็ตเชอร์หลายๆคนนำมาใช้นะครับอย่างคนนี้ก็คือเขาจะใช้วิธีการสเก็ตในมุมมองที่ไปในสถานที่จริงแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ความประทับใจที่เขาได้รับจากบรรยากาศมีแสงตกทอดแล้วก็มีเงายังไงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการสเก็ตเขาอะจริงๆแล้วถ้าเราเอากลับมาเทียบในทฤษฎีเรามันก็เหมือนกับการเขียนเปอร์สเปกทีฟแบบ1จุด
0: ใช่
1: แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นนักสเก็ตเชอร์ที่ฝีมือดีเนาะรูปเขาก็เลยดูแล้วมีมิติมีความลึกแล้วก็การใช้เส้นดูสวยงาม
0: จากที่เราดูเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้นะฮะถ้าเราดูจากในภาพแต่เดิมเนี่ยเราใช้ EE ใช่ไหมฮะจานติ่งที่เราแนะนำ
1: ชาโค
0: แต่ศิลปินอันเนี้ยเขาใช้ปากกาที่มันเป็นสีนะฮะถ้าสังเกตภาพอะฮะเราจะเห็นได้ว่า3ภาพเนี่ยมันจะเป็นมุมมองที่เป็นช่องทางแคบ
1: ๆ
0: ที่เขาอยากจะนำเสนอว่ามุมมองเนี้ยมันไม่เคยมีคนเคยได้สเก็ต
1: ใช่
0: มุมมองเนี้ยมันคือการค้นหามุมมองใหม่ในกรอบเดิมที่เมื่อก่อนเราเอาภาพเก่าๆเอาภาพที่ไม่ให้ดูจากเทปก่อนหรือรายการก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นมุมมองที่กว้างแต่นี้มันจะเป็นมุมมองที่แคบแล้วก็นำเสนอในเรื่องของวิธีการเขียนหรือวิธีการคิดในมุมมองของเขา
1: ในรายละเอียดขึ้น
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยในความคิดที่แปลกและความคิดที่สร้างสรรค์เนี่ยมันจะเห็นในผลงานของเขาได้ชัดเจนนะฮะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจอีกมุมนึงถ้าสำหรับคนที่อยากจะสเก็ตโดยถ้าสังเกตการใช้เส้นของเขามันไม่ใช่แบบเป็นเส้นตรงเหมือนเขียนแบบ
1: ใช
0: ่นะเหมือนที่อาจารย์ติ่งสเก็ตมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการสเก็ตแบบเส้นแบบสบายๆแต่มีจังหวะมีการเน้นมีการใช้สีมีการใช้เส้นแต่อันเนี้ยมันเป็นการใช้เส้นสีตัวอักษรและมุมมองแปลกใหม่ให้คนเนี่ยที่มีความสนใจเนี่ยอยากจะเขียนหรือมุมมองที่เขาอยากนำเสนอให้กับคนนะฮะ
1: ใช่
0: อาจารย์ติ่งมองว่าการใช้โทนสีหรือการใช้เส้นในมุมมองใหม่แบบเนี้ยมันก็ดูแล้วดึงดูดสายตาไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับดูด้วยความดึงดูดสายตาของเขาได้เริ่มจากการที่มีการใช้สีทำให้เราดูแล้วโอ้มันมีมิติความลึกความชัดอะไรต่างๆขึ้นมาจากภาพนอกจากการที่เราสเก็ตเส้นแล้วก็แรงเงาม
0: ันเป็นการหลุดกรอบเดิมๆฮะอันนี้ก็จะมีอีกตัวอย่างนึงฮะเป็นงานที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเอ๊ะเราก็ควรจะศึกษาจากศิลปินนานาชาติบ้างนะเพื่อเปิดมุมมองนะฮะว่าเอ้ยมันไม่ได้สเก็ตแบบที่เรามาให้ดูเป็นแบบเดียวแบบขาวดำอาจจะมีการสเก็ตแบบอย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นการประยุกต์ใช
1: ้ใช่ครับ
0: ในการเขียนทัศนียภาพนะฮะอันนี้เป็นการใช้เส้นตรงถ้าสังเกตดูดีๆการให้น้ำหนักใช่ไหมฮะมันเป็นการให้แบบการให้น้ำหนักโดยการใช้เส้นที่มันซ้อนกันหาจังหวะเป็นภาพแบบจุดเดียวที่อาจารย์ติ่งเคยนำเสนอ
1: ใช่ครับ

0: จุดเดียว2จุด
1: ปกติเราก็ชอบนิยมใช้ภาพจุดเดียวก็จะทำให้เขียนภาพได้ง่ายขึ้น
0: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นลักษณะการเขียนลายเส้นของเขาเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาและการสื่อสารสิ่งที่เขาเห็นโดยใช้สายตามองและเขียนออกมาเป็นภาพมันทำให้เหมือนกับเป็นการเปิดมุมมองใหม่นะฮะอย่างที่อาจารย์ติ่งได้กล่าวไว้ใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของการคิดนอกกรอบ
1: การสร้างทางเลือกครับคือถ้าเราอาจจะฝึกปฏิบัติไม่ได้เหมือนกับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาออกแบบเนี่ยปกติเขาก็จะมีการฝึกพื้นฐานอยู่แล้วมันก็จะทำให้เขาสามารถปรับกลยุทธ์ในการเขียนภาพได้ง่ายขึ้นกว่าบุคคลที่สนใจทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความชำนาญขนาดนั้นซึ่งอันเนี้ยที่ผม เห็นอาจารย์ดิวนำมาเนี่ยก็จะเป็นการเอาหลายๆรูปแบบซึ่งมีศิลปินหลายคนที่เขียนนะครับหลายคนก็เขียนงานที่มีความสวยงามเหมือนกับที่เราเขียนภาพทัศนียภาพทางสถาปัตย์ได้เหมือนกันแต่ว่าบางคนก็สร้างทางเลือกใหม่ในการเขียนในอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ดิวจะเปิดให้ดูต่อไป
0: ใช่ฮะสิ่งหนึ่งเนี่ยผมต้องอธิบายนิดนึงฮะการสร้างเหมือนแนวคิดนอกกรอบคืออย่างแรกเลยเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสเก็ตให้แม่นยำก่อนนะฮะก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยนะฮะมันจะต้องเรียนรู้ว่าสัดส่วนเป็นยังไง
1: ใช
0: ่การเขียนเป็นแบบไหนการให้น้ำหนักยังไงนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะลองถามน้องออมฮะที่มาด้วยว่าการที่ไม่เคยเรียนมาก่อนอันนี้น้องออมจะอยู่ชั้นปีที่1 นะฮะว่าเอ๊ะของสถาปัตยกรรมภายในจากที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะฮะแต่มีพื้นฐานแล้วก็เข้ามาเรียนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างในการสเก็ตน้องออมลองเล่าให้อาจารย์ดิวฟังหน่อยฮะว่ายังไงฮะ
2: รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าแบบสเก็ตเราต้องแบบอิงตามสัดส่วนจริงที่แบบถ้าเราแบบไม่เป๊ะมันก็จะดูภาพไม่สมจริงค่ะ
0: ภาพไม่สมจริงนะฮะนอกจากภาพไม่สมจริงแล้วปุ๊บคือต้องบอกก่อนนะฮะสิ่งที่อาจารย์ติ่งเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือเรื่องของการคิดนอกกรอบตอนนี้ชั้นปีที่1เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบก่อนถูกไหมฮะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าเฮ้ยมาตรฐานในวิชาชีพในการสเก็ตเนี่ยมันสำคัญยังไงทีนี้เราจะมาเปิดมุมมองให้ดูฮะศิลปินอีกท่านนึง
1: ครับ
0: ถ้าเห็นสไลด์ครั้งที่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ๊ะมุมมองในการเขียนของเขาเนี่ยมันไม่ใช่มุมมองแบบเส้นต้องตรงเป๊ะ
1: ใช่
0: แต่เป็นมุมมองเหมือนกับใครเคยเห็นงานของเด็กเวลาเขาเขียน
1: มันเด็กเขียนวิชาวาดเขียน
0: ใช่มันจะเป็นแบบว่าไม่ได้ต้องแบบอ้างอิงจุดหรืออะไรแต่เขาเขียนแบบในความคิดของเขาในเหมือนเราลองคิดเรื่องของในสายตาเด็ก
1: ใช่
0: เขียนปุ๊บรูปแบบรูปร่างเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะและครั้งที่แล้วเราก็พูดเรื่องของตัว Star Wars อันนั้นก็เป็น
1: ใช่
0: ก็มันเป็นการขัดแย้ง
1: มีทางเลือกนึง
0: ใช่ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นอีกชิ้นนึงอันนี้เป็นอีกตัวนึงฮะที่อยากจะให้ดูว่าการเขียนมันไม่ต้องเป็นเส้นตรงก็ได้แต่เรารู้ว่าจุดมันอยู่ตรงไหน
1: ใช่
0: ถ้าดูจากทางภาพทางซ้ายและตรงกลางแล้วก็ทางขวาอาจารย์ติ่งลองเล่าให้ฟังหน่อยไหมฮะว่าการใช้สีสันหรือลูกเล่นในการเขียนของเขาเนี่ยมันมีความสนุกแน่นอน
1: ขั้น
0: แรกเราเห็นเรื่องของความสนุกเล่นเห็นถึงความจังหวะแล้วก็รูปแบบที่มันอิสระมาก
1: ใช่ครับคือจริงๆศิลปินท่านนี้ถามว่าเขาเขียนภาพแบบปกติที่เป็นงานสถาปัตยกรรมได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับเขาก็เขียนได้แต่สิ่งที่เขาพยายามนำเสนอมันเป็นคล้ายๆกับลายเซ็นที่เป็นความเชี่ยวชาญของเขาว่าเราสามารถนำเสนอรูปแบบที่แปลกใหม่ให้ต่างไปกว่าเดิมต่างไปกว่าคนอื่นได้ยังไงซึ่งเขาก็บอกว่าในการเขียนรูปของเขาไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการที่เราต้องมีภาพperspective แบบ1มุมถึงจุด2จุดอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาสามารถปล่อยให้จินตนาการเขาเป็นอิสระเนาะซึ่งก็เข้ากับเรื่องของการคิดนอกกรอบว่าเขาสามารถปล่อยให้รูปเนี้ยเกิดขึ้นมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีจุดอ้างอิงที่ชัดเจน แต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยหลายรูปของเขาเนี่ยจะมีจุดอ้างอิงที่แน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเขียนของเขาอาจจะทำให้มันดูเหมือนมันแต่ละอาคารของเขาอ่ะเหมือนมีจุด VP ที่ต่างกัน
0: ก็อาจจะพูดง่ายๆเลยนะฮะคือจุดเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่าลักษณะของตัวอาคารที่เขากำลังสื่อสารอันนี้มันคือแนวการสื่อสารในจินตนาการหรือการสเก็ตให้เห็น
1: ใช่
0: เป็นการแบบเหมือนสื่อสารกับคนดูว่าอันนี้มันเป็นภาพที่มันไม่ยากนะ
1: ใช่ให้ทำสามารถเราสามารถที่จะเขียนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากไม่ต้องมาเรียนแบบนักศึกษาเรียน 2-3 ปีเพื่อให้เขียนรูปเน
0: า
1: ะแค่นี้ทุกคนก็สามารถทำได้โดยเส้นมันอาจจะโยโย่ก็ได้แต่มันก็จะกลายเป็นรูปภาพอันสักอย่างหนึ่งที่น่าสนใจได้
0: มันเป็นเหมือนกับเรื่องของการเปิดที่ว่างหรือช่องว่างว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับคนที่เริ่มต้น
1: ใช่
0: แต่ว่ามันยากตรงที่ว่ามุมมองที่คุณจะนำเสนอเนี่ยแหละ
1: ใช่
0: มันจะเป็นรูปแบบแบบไหนความเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นเฉพาะตัวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราอาจจะให้ดูอีกตัวอย่างนึงฮะอันนี้ทุกคนเห็นแล้วก็
1: อันนี้ก็มีความใกล้เคียงกับงานสถาปัตย์เรา
0: ใช่อันนี้ผมให้ดูทั้งอาคารดูทั้งเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวในการสเก็ตมันเป็นวิธีการสเก็ตแบบเหมือนไม่ได้ยกมือเลยที่อาจารย์ติ๋งเคยเล่าให้ผมฟัง
1: ใช่ครับมันก็คือวิธีการเขียนที่เราลากเส้นต่อเนื่องไปตลอดเราเรียกว่าcontour drawing เน
0: า
1: ะขอโทษครับ contour drawing
0: คือสิ่งที่อาจารย์ติ๋งบอกเนี่ยคือวิธีการวาดแบบเนี้ยมันแตกต่างจากวิธีการวาดทั่วไปยังไงฮะ
1: จริงๆไม่ต่างกันครับก็อาศัยความเชี่ยวชาญนิดนึงในการที่เขียนก็คือเราเขียนโดยไม่ยกปากกาเลยเราก็ลากเส้นไปตามสิ่งที่เรามองเห็นเนาะโดยปกติศิลปินเนี่ยเขาก็จะลากไปโดยที่เขาไม่ได้มองหน้ากระดาษแต่เขาก็เขียนไว้ได้เรื่อยๆเนาะว่าเขาเห็นอะไรในนั้นแล้วแรงบันดาลใจความประทับใจที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากเส้นที่เขาเห็นเน
0: าะต้องอย่าลืมนะฮะผมต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเราดูจากกระดาษนะครับที่เขาสเก็ตหรือเขาวาดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระดาษที่เป็นแผ่นใหญ่แล้วเวลาเขาจะเขียนเนี่ยคือเขาเขียนหน้างานนะฮะบริเวณหน้าพื้นที่จริงหรืออาคารจริงฉะนั้นเนี่ยเวลาการเขียนหรือการใช้การลากเส้นที่อาจารย์ติ่งเล่าให้ฟังเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดแล้วมันต้องใช้ความรวดเร็วฉับไวและแม่นยำนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะให้น้องออมสาธิตนิดนึงฮะว่าการเขียนแบบ
1: เขียนแบบในกรอบ
0: ในกรอบก่อนแล้วก็การเขียนแบบนอกกรอบเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะให้น้องออมเนี่ย
1: สาธิตต้องถามว่านักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องที่เราคุย
0: น้องออมมีความเข้าใจไหมฮะเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์ดิวกับอาจารย์ติ่งเล่าให้ฟังฮะ
2: พอเข้าใจบ้างค่ะ
1: ครับเดี๋ยวลองสาธิตดูได
0: ้ได้ฮะเดี๋ยวให้น้องออนสาธิตดูฮะการเขียนในกรอบมันเป็นยังไงนะฮะและการเขียนนอกกรอบเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวให้น้องออมลองสเก็ตดูนะฮะใช้เวลาแป๊บเดียวฮะนี่สำหรับเด็กปีหนึ่งนะฮะน้องออมเห็นไหมฮะแค่ลากเส้นก็รู้แล้วฮะแม่นยำ
1: ขึ้นด้วยรูปฟอร์มก่อน
0: มันจะเป็นฟอร์มอย่างที่อาจารย์ติ่งนะฮะเล่าให้ฟังฮะว่าการขึ้นฟอร์มเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นเรื่องของทรงเรขาคณิต
1: เริ่มต้นโดยทรงเรขาคณิตจะง่ายขึ้นในการทำงาน
0: ถ้าใครดูจากครั้งที่แล้วก็จะเห็นนะฮะว่าวิธีการขึ้นเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะเดี๋ยวน้องออมจะสาธิตให้ดูว่าการขึ้นโต๊ะนะฮะเป็นแบบไหนก็จะเป็นกล่องนะฮะเป็นกล่องให้ดูฮะตอนแรกมันจะเป็นทรงคล้ายๆเหมือนกับวงรี
1: วงรีใช
0: ่พอด้านล่างเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มเป็นของน้องออมขึ้นเป็นทรงอะไรฮะ
2: วงรีค่ะ
0: วงรีฮะ
1: แล้วก็เขียนขาโต๊ะต่อไป
0: ก่อนที่เขาจะเขียนขาโต๊ะเนี่ยเห็นน้องออมขึ้นโครงเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้รู้ว่าไอ้ตัวขาโต๊ะเนี่ยมันควรวางยังไงหรือใครจะเขียนเป็นแนวตรงไปเลยก็ได
1: ้ได
0: ้หมายความว่าทรงกระบอกแนวตั้งไปเลยทั้งอันทั้งอันบนอันล่าง
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็อยู่ที่ความถนัด
1: ใช
0: ่นะฮะ
2: มันออกมาแบบแปลกนิดนึงอ
0: ันนี้นะฮะก็
1: อันนี้คืออ
0: ันนี้แบบในกรอบ
1: แบบในกรอบ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นแบบนอกกรอบนะฮะน้องออม
2: ใช่นอกกรอบใช่ค่ะ
1: คือเราคิดว่าทางเลือกมันน่าจะไม่จำเป็นต้องเขียนขนาดแบบนี้ก็ได้เราอาจจะเขียนในอีกแบบนึงก็ได้อะไรแบบน
0: ี
1: ้เป็นทางเลือกใหม่
0: ๆก็ถ้าดูจากสไลด์ที่แล้วนะฮะจะเห็นเรื่องของฟอร์มแล้วก็พวกของอาหารเป็นขวดตะกี
1: ้
0: ก็ดูเห็นชัดเลยเอ้ยเรารู้แหละรูปทรงนี้มันคือขวดแหละรูปทรงอันนี้มันคืออะไรอย่างนี้นะฮะเช่นกันฮะ
1: เฟอร์นิเจอร์อันนี้ที่น้องทำก็คือเราเรียกว่าการใช้เนกาทีฟสเปซในการสร้างรูปทรงอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับใช่ไหมใช้ตัวแบ็กกราวด์มาเป็นตัวสร้างรูปฟอร์มของหน้าโต๊ะ
0: ก็คือใช้ตัวแบ็กกราวด์ขับมาเป็นรูปร่างรูปทรง
1: เป็นรูปร่าง
0: ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมฮะจริง
1: ใช่ครับ
0: ในการนำเสนอ
1: เป็นวิธีการนำเสนอที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครก็ได้เพราะเราคือวิธีการเขียนในแบบนอกกรอบ
0: ถ้าเป็นอาจารย์ติ่งก็อาจจะใช้ชาโคถูเอาเลย
1: ใช่เอานิ้วถูได้เลย
0: ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงฮะสำหรับคนที่สนใจวิธีการคิดเขียนแบบนอกกรอบนะฮะเดี๋ยวต้องให้เวลาน้องออมนิดนึงนะฮะเพราะว่าน้องออมก็อยากจะนำเสนอแนวคิด
1: มือใหม
0: ่นำเสนอแนวคิดว่าการคิดนอกกรอบแบบที่น้องออมคิดเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเห็นไหม
1: ไม่ธรรมดา
0: ก็อย่างที่เราบันทึกเทปนะฮะหรือรายการครั้งที่แล้วก็อันนี้เป็นการใช้45องศา
1: แรงเงาแบบ45องศาใช
0: ่45องศาที่เป็นเบสิกที่ทุกคนติดตัวมาน ักเรียนสถาปัตยกรรมภายในหรือสถาปัตยกรรมหลักติดตัวมาก่อนหน้านี้เราต้องใช้45องศาก่อน
1: ใช่
0: เป็นการสื่อสารแบบง่าย
1: ๆเป็นเบสิกเบื้องต้น
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ต้องถามความเห็นว่านักศึกษาคิดยังไงกับวิธีการแบบนี้อะไรเงี้ยการเขียนแบบธรรมดาเบื้องต้นของเราที่เขียนเป็นเส้นกับการที่เราจะต้องเขียนเป็นแบบอ้าวเป็นทางเลือกใหม่อย่างเงี้ยนักศึกษาเป็นความเห็นว่าอันไหนมันน่าสนุกกว่ากันหรืออะไรมันง่ายกว่ากันอะไรแบบนี
2: ้สำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าแบบนอกกรอบมันสนุกกว่าเพราะมันไม่จำเป็นต้องแบบสมจริงได้ขอแค่แบบมีรูปร่างที่คล้ายกันก็พอค่ะ
1: ใช่เป็นความประทับใจที่เราสื่อสารออกมาได้ว่าไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนเป๊ะเลยอะไรอย่างนี้น
2: ะค
1: ่
2: ะ
1: ใช
0: ่ก็จุดประสงค์หลักฮะคือสิ่งสำคัญในการคิดแบบนอกกรอบ
1: ใช
0: ่นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งหรือวิธีหนึ่งที่อยากจะให้คนที่สนใจฮะทั้งนักนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่คิดว่าตัวเองแบบไม่ค่อยมั่นใจหรือ
1: ยังเขียนไม่ค่อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องทำยังไงอ่ะ
0: อันนี้ก็เป็นการวาดหรือเขียนนอกกรอบอีกวิธีหนึ่งที่เราลองได้สัมผัสและจะได้เรียนรู้ว่าอ่ะวิธีนี้
1: วิธีการนี้ก็มีเหมือนกัน
0: ใช่โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณนะฮะผู้ร่วมรายการนะฮะทั้งอาจารย์ติ่งแล้วก็น้องออมนะฮะวันนี้เราก็ขอจบรายการไว้เท่านี้โดยดูจากวิธีการคิดนอกกรอบนะฮะเป็นอย่างไรลองกลับมาดูแล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในเทปที่3นี้คุณผู้ชมจะได้พบกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของคาร์ล มาร์กซ์ในเทปที่3จะมีชื่อตอนว่าแรงงานใครได้อะไรเรามามองผ่านมุมมองของคาร์ล มาร์กซ์และเราจะได้เห็นว่าการดำเนินไปของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นจะทำให้ทุกคนได้เห็นความเป็นคลาสข้ามสายและความเป็นคลาสข้ามสายนี้ก็คือการที่พาพวกเขาไปลงแลบชุมชนตามที่เราได้เห็นกันในตอนที่ผ่านมานั่นเอง

สำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้ทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550อุ๋มเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ครือข่ายในสายตาของมาร์กคือเครื่องมือรวมแรงงานแรงงานของคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวทั้งนี้ก็เพื่อลดการพึ่งอำนาจนายทุนและแพลตฟอร์มเมื่อแรงงานสามารถเชื่อมกันได้เข้าถึงงานแหล่งรายได้และข้อมูลมาตรฐานจะเกิดอำนาจต่อรองวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวสร้างกลุ่มแลกงานแลกราคาและแลกช่องทางติดต่ออย่างโปร่งใสเพื่อถ่วงดุลนั่นเองจริงๆความรู้เรื่องต้นทุนจริงและกำไรก็ช่วยให้วงดนตรีจิตอาสาอาสาวไม่ถูกกดราคาและไม่ขายแรงงานในราคาต่ำโดยไม่รู้ตัวพวกเราเป็นจิตอาสาแต่ถ้าพวกเขาหรือกลุ่มเป้าหมายมีงบประมาณให้เราก็จะใช้กฎของคาร์ล มาร์กซ์นี่แหละกฎของคาร์ล มาร์กซ์จะช่วยทำให้เครือข่ายหนาแน่นทำให้การโดนเทงานกระทบวงดนตรีจิตอาสาอาสาวน้อยลงวงดนตรีจิตอาสาอาสาวก็จะมีงานสำรองไหลมาอย่างรวดเร็วการยืนข้างกันในการเจรจาสัญญาแปลว่าคนเดียวๆไม่ต้องเผชิญนายทุนตามลำพังเพราะพวกเราทั้งวงป้องกันการแบ่งแยกและทำลายกันเองด้วยการเปิดข้อมูลที่จำเป็นต่อความยุติธรรมการให้เครดิตข้ามกลุ่มจะทำให้คุณค่าทั้งหมดได้กลับสู่แรงงานไม่หายไประหว่างทางของตัวกลางเครือข่ายที่ยึดโยงสิทธิของแรงงานจะทำให้การเอาเปรียบทำได้ยากขึ้นเป็นเชิงโครงสร้างชุมชนเป็นพันธมิตรโดยตรงผ่านข้อตกลงคุณค่าไม่ใช่เพียงผู้ชมที่ไร้เสียงและเมื่อทั้งหมดผนึกกำลังกันทั้งวงนายทุนต้องนั่งโต๊ะเจรจาแทนการกดดันอยู่ฝ่ายเดียวและนี่ก็คือการคืนอำนาจผลิตให้กับผู้ผลิตตามเจตนารมณ์การเมืองของแรงงานตามแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์วงดนตรีจิตอาสาอาสาวจึงวัดความสำเร็จด้วยรายได้ที่เป็นธรรมและเวลาที่เป็นธรรมไม่ใช่ยอดวิวล้วนๆจนในที่สุดเครือข่ายจะแปรเป็นสหภาพความยุติธรรมแบบไม่เป็นทางการที่แข็งแรงและแรงงานจะเลิกโดดเดียวเพราะว่ามีเพื่อนร่วมวงร่วมทาง

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพบทบาทและสถานภาพในมุมมองของมาร์กซ์จะตั้งอยู่บนความสัมพันธ์การผลิตใครถือเครื่องมือใครขายแรงงานวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวในมุมมองที่เราได้ไปสร้างแลบชุมชนเราทบทวนบทบาทโดยถามว่าใครกำหนดเวลากติกาและมาตรฐานคุณภาพจริงๆหากบทหลังฉากถูกมองไม่เห็นคนในวงจะยกเครดิตให้เท่ากับบทหน้าฉากเพื่อคืนความเป็นธรรมให้เวลาพักและความปลอดภัยเป็นสิทธิของแรงงานในวงไม่ใช่บุญคุณจากผู้ว่าจ้างสักหน่อยการกำหนดเพดานงานต่อรอบจะช่วยป้องกันการถูกรีดเหงื่อและการล้างท่อคนอย่างเงียบและทั้งหมดนี้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เรียนรู้จากคลาสข้ามสายที่พวกเขารวมตัวกันพวกเขาบันทึกภาระงานจริงอยู่ในประสบการณ์เพื่อไม่ให้ค่าแรงถูกลดทอนด้วยงานแฝงที่ไม่ถูกนับสถานภาพที่ดีคือสถานภาพที่ปกป้องคนอ่อนแอไม่ใช่ยกสูงคนที่ดังอยู่แล้ววงดนตรีของเราจึงออกแบบโต๊ะรวมของการตัดสินใจที่มีแรงงานหลากบทนั่งร่วมเสมอเพื่อลดอคติเมื่อทุกบทได้เสียงการตัดสินใจสะท้อนผลประโยชน์รวมมากกว่าผลประโยชน์เฉพาะการฝึกข้ามบททำให้เห็นห่วงโซ่คุณค่าและเคารพกันมากขึ้นวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ปรับระบบการประเมินให้ชี้คุณภาพงานจริงไม่ใช่อคติเรื่องความเท่เพราะดนตรีเท่านั้นแรงงานที่ถูกเห็นค่าจะยืนระยะได้นานและไม่ถูกบีบให้ออกและนี่คือการเมืองจิ๋วๆในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่ซ่อมโครงสร้างใหญ่ทีละรอยทีละรอยอย่างดื้อดึงและไม่ย่อท้อเพราะสุดท้ายแล้วทีมทั้งหมดก็เข้มแข็งและแข็งแรงพวกเขาไม่มีใครถูกที่

ไว้หลังเวทีสักคนความยุติธรรมจะเริ่มตรงที่ทุกบทได้รับศักดิ์ศรีเท่ากันและทั้งหมดรวมอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวผ่านการเรียนรู้ในคลาสข้ามสายและผ่านตัวชี้วัดที่เกิดจากแลบชุมชนนั่นเอง

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาอัตลักษณ์สถาบันถ้าไม่ระวังจะกลายเป็นอุดมการณ์ที่พรางเงื่อนไขแรงงานให้ดูสวยวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงได้ผูกคำขวัญกับสิทธิของแรงงานให้เป็นมาตรฐานเช่นเครดิตชัดเวลาชัดความปลอดภัยชัดอัตลักษณ์ที่แท้คือการปฏิบัติที่ลดการเอาเปรียบกันในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขาสื่อสารกันผ่านคลาสข้ามสายในแลบชุมชนใช้ภาพที่เพิ่มยอดไลค์เพราะทุกงานดนตรีต้องมีงบและเวลาเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมไม่ใช่แถมท้ายถ้ามีเวลาเหลือการเปิดเผยค่าใช้จ่ายและโครงสร้างรายได้จะทำให้ทุกคนในวงดนตรีเข้าใจว่าเป็นเกมเดียวกันวงดนตรีจึงได้ตั้งตัวชี้วัดว่าหลายโครงการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมจะทำให้แรงงานนั้นอยู่ได้จริงหรือเปล่าแรงงานที่ว่าคือแรงงานดนตรีของคนในวงและสิ่งที่อยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้คำตอบนั้นจะแทนการวัดด้วยเสียงปรบมือเมื่อคนในวงอยู่ได้อัตลักษณ์จะหนาแน่นเพราะชุมชนเห็นผลแท้ไม่ใช่คำโปรยสวยๆวงดนตรีจึงได้บันทึกกรณีปรับสัญญาเหล่านี้เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ผู้อื่นได้ใช้ตามและไม่ว่าจะเข้ามากี่รุ่นต่อกี่รุ่นหากพบความเหลื่อมล้ำพวกเขาก็จะรีดีไซน์ขั้นตอนแทนการขอโทษเฉพาะหน้าซึ่งอุ๋มว่าดีอัตลักษณ์จึงเป็นเกราะคุ้มครองไม่ใช่หน้ากากปิดปัญหาอุ๋มเห็นว่าพวกเขามีการจัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเคารพกันละกันเมื่อเห็นว่าคนในวงยืนข้างแรงงานอย่างสม่ำเสมอและเขาเชื่อว่าชื่อเสียงที่ยั่งยืนเกิดจากการชำระคำมั่นด้วยงบเวลาและเหงื่อดังนั้นการซ้อมดนตรีจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่มีใครไม่ซ้อมแล้วมาขอร้องเพลงไม่มีใครไม่ซ้อมแล้วมาขอเล่นดนตรีและทั้งหมดนี้คือการแปลงคำ

ว่าบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีเนื้อในที่จับต้องได้จริงเมื่ออัตลักษณ์ของพวกเขาคุ้มครองคนชุมชนจะคุ้มครองชื่อของวงดนตรีเองและวงจรความไว้วางใจก็จะวนไปเดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องปลุกเร้าเลย

0: nhiên không yêu lắm em. Thầm che che một hoa mái cùng mây mi ở này. Đông bò
1: lại có sao mình.
0: Hạt mắn nhiên không yêu lắm em.
2: ช่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยซับคัลเจอร์ไม่ได้ลอยกลางอากาศมันผลิตบนฐานวัตถุของอุปกรณ์สถานที่และเวลาซ้อมวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงวิเคราะห์ต้นทุนรายได้ของแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าใจความไม่เสมอภาคเชิงโครงสร้างถ้ามีใครในวงแบกต้นทุนเหล่านี้สูงแต่ได้เวทีที่ต่ำกว่าคนในวงจะช่วยกันออกแบบการแชร์ทรัพยากรให้สมดุลคลังอุปกรณ์กลางและตารางเวทีร่วมลดการผูกขาดและช่วยให้ทุกสำเนียงอยู่ได้กติกาค่าเช่ามาตรฐานช่วยกันกันการกดราคาและสร้างฐานรายได้ที่ยุติธรรมเราสนับสนุนโปรเจกต์ข้ามวัฒนธรรมเพื่อรวมแรงงานให้ต่อรองให้แข็งขึ้นกันให้เครดิตร่วมทำให้ผลประโยชน์กระจายไม่ไหลไปที่แบรนด์เดียวงานชุมชนคืองานที่ดีมันทำให้เป็นพื้นที่ฝึกพันธมิตรทางชนชั้นไม่ใช่เวทีแย่งสปอตไลท์กันและกันดังนั้นอุ่มจึงพยายามที่จะให้พวกเขาลงไปในแลบชุมชนเสมอเพราะเมื่อต้นทุนชีวิตลดแรงงานจะสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องนี่คงจะเป็นเศรษฐศาสตร์การอยู่รอดของซับคัลเจอร์ที่ต้องคิดจริงทำจริงผลก็คือความหลากหลายไม่ใช่ภาระแต่เป็นกำลังเสริมของคนทั้งวงดนตรีและคนในวงจะยืนข้างกันยามต่อรองจะแข่งขันกันอย่างยุติธรรมยามอยู่บนเวทีจะสนุกไปด้วยกันภายใต้ความเป็นธรรมเชิงโครงสร้างที่ทุกคนมีส่วนในการสร้างและออกแบบให้ความต่างงอกงามแทนที่จะถูกคัดทิ้งนี่เองคงจะเป็นความสามัคคีที่มีฐานวัตถุรองรับไม่ใช่เพียงแค่ดนตรีสวยๆที่ชวนใจเท่านั้น

0: ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะ
1: ศีลธรรมสาธารณะในสายของมาร์กต้องแตะเนื้อจริงของการเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่คำเตือนสวยๆกติกาความปลอดภัยเครดิตและการยินยอมทำงานเป็นเครื่องมือปลดปล่อยแรงงานวงดนตรีของเรากันการขยายงานนอกสัญญาโดยไม่จ่ายเพิ่มและป้องกันการใช้ภาพเสียงโดยไม่เครดิตดังนั้นเวลาพักก็เป็นสิทธิที่ต้องระบุไม่ใช่ของที่ต้องยอมลดเพื่อเพิ่มรอบโชว์ช่องร้องเรียนที่ปลอดภัยทำให้ผู้เปราะบางกล้าเปล่งเสียงโดยไม่ถูกลงโทษบทลงโทษที่เป็นธรรมจะทำให้การฝ่าฝืนกลายเป็นการตัดสินใจที่คุ้มต้นทุนวงดนตรีเราสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งวงและนั่นเองคือกระบวนการของคลาสข้ามสายพวกเราลงไปในแลบชุมชนบางครั้งเราเผยงบประมาณบางส่วนเพิ่มการตรวจสอบจากสาธารณะและพันธมิตรผ่านหัวหน้าวงที่ไว้ใจได้ศีลธรรมที่ถูกงบและเวลารองรับเท่านั้นจะยืนได้จริงในโลกงานเมื่อความยุติธรรมจับต้องได้ความสนุกจึงคู่กับความสงบของใจของคนในวงทุกคนทุกคนในวงจะเลือกสนับสนุนตนเองให้ลงไปในชุมชนที่ก็เลือกสนับสนุนเวทีของพวกเขาอย่างเคารพมนุษย์เหนือยอดวิวนี่เองคงจะเป็นทุนสัญลักษณ์ที่นายทุนซื้อไม่ได้แต่ต้องเคารพวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวยืนยันว่าความดีต้องมีเครื่องมือไม่ใช่มีแค่คำไม่งั้นเราคงลงแลบชุมชนไม่ได้และเครื่องมือเหล่านั้นต้องปกป้องคนที่เสี่ยงที่สุดก่อนทั้งหมดนี้จะทำให้ศีลธรรมสาธารณะเป็นพลังไม่ใช่ภาระ

0: ช่วง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุ่งการส่งต่อความรู้คือการสร้างเครื่องมือการผลิตร่วมเพื่อลดการผูกขาดของคนไม่กี่คนวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจัดคลังเทคนิคสัญญาตัวอย่างและรายชื่อผู้ประสานงานที่เป็นธรรมเข้าถึงได้ข้อมูลเปิดทำให้การขูดรีดทำได้ยากและช่องมืดก็หดแคบลงที่สำคัญอุ้มสร้างเมนเทอร์ที่จริงใจเสริมแรงใจเมนเทอร์จะคอยดูแลน้องๆในวงดนตรีขณะที่หลักฐานเชิงประจักษ์ในโซเชียลมีเดียที่ดีก็เสริมความสามารถในการปฏิบัติของพวกเขาทั้งสองชั้นนี้จะรวมตัวกันทำให้สมาชิกใหม่ๆขึ้นงานได้เร็วและปลอดภัยกว่าเดิมพวกเขาเรียนรู้กำหนดเครดิตของผู้ถ่ายทอดเพื่อลดแรงต้านและเพิ่มแรงจูงใจในการแบ่งปันการประเมินผลจะดูเวลาที่ลดลงกว่าการยืนเวทีและข้อผิดพลาดที่ลดลงจริงเมื่อการส่งต่อกลายเป็นนิสัยอำนาจในเวทีดนตรีจะกระจายและเป็นธรรมมากขึ้นแรงงานในวงดนตรีจะไม่ต้องคลานเข้าไปหาการอุปถัมภ์เพื่อแค่ยืนให้ได้เท่านั้นและทั้งหมดนี้เองเป็นการเมืองของความรู้ที่ปลดล็อกโอกาสที่กว้างกว่าเดิมวงดนตรีจิตอาสาย้ำว่าเราทุกคนเป็นครูได้เมื่อระบบเปิดให้ความรู้เดินทางความภาคภูมิใจของรุ่นพี่ในวงคือการเห็นรุ่นน้องในวงเก่งขึ้นไม่ใช่แค่เหมือนเราและความรับผิดชอบของรุ่นน้องคือการส่งไม้ต่อไปอีกทอดหนึ่งสนามดนตรีทั้งผืนนี้จึงยิ่งใหญ่และเติบโตไม่ใช่แค่ยอดคนดังไม่กี่รายนี่คงจะเป็นการสะสมทุนรวมที่กลับไปค้ำคุณภาพชีวิตแรงงาน
1: เข้าเลยหรอแล้วฉันต้องผ่านไปอ๋อหนูชอบจังหวะนี้ก็คอยฉันทำแบบนี้ตอนไหนคุณเข้าบอกให้เธอจนกว่า

0: คงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อน มันจะเป็นพอก็ต่อให้ฉันหยุดหมุนหยุดหมุนคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อน
1: คือยอดเสียงอาจารย์มากเลยอ่ะ
2: อาจารย์ลองเสียงจะอยากเสียงวะ
0: เสียง
2: เสียงคีย์นี้ได
3: ้แต่มันเสียงสูงมาก
2: ใช่
0: ใช่
3: มันตั้งสูง
0: อันนี้สูงมากไม่หนูต้องแบบ
2: เธอลองต่ำ
0: ประมาณเหมือนคงเป็นความรักต่ำไปต่ำไป
2: อย่างเงี้ย
3: ใช่ไหม
2: ไม่ได้
3: ไม่ได
0: ้ต่ำ
3: อันนี้อ่ะคีย์นี้ใช่ของข้ามอ่ะ
0: มัน
2: ท่อนไหน
0: ท่อนเดียว
2: แล้วจะให้เหรอจะให้

0: ดีมากอ่ะ
1: ช่วงครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนคุณผู้ชมคะสุขภาวะคือการเมืองของร่างกายเมื่อร่างกายอยู่ได้การต่อรองจึงมีเสียงวงดนตรีจิตอาสาอาสาวมีช่วงของการบรรจุเวลาพักน้ำอาหารและการเดินทางที่ปลอดภัยไว้ในต้นทุนของแต่ละงานตั้งแต่ต้นต้นทุนมนุษย์ไม่ใช่ส่วนที่ตัดทิ้งเพื่อประสิทธิภาพแบบปลอมเมื่อแรงงานไม่ถูกเผาผลาญงานจะคงเส้นคงวาและคุณภาพไม่แกว่งเราวัดตัวชี้วัดสุขภาวะควบคู่รายได้เพื่อดูภาพรวมที่ซื่อสัตย์การสลับภาระช่วยป้องกันการบาดเจ็บและความล้าสะสมที่มองไม่เห็นนโยบายหยุดเมื่อเสี่ยงคือเกราะป้องกันชีวิตไม่ใช่ความอ่อนแอการสื่อสารคาดหวังที่เป็นจริงจะทำให้แรงงานวางแผนชีวิตได้และแลบชุมชนก็ได้งานคุณภาพและสัมพันธ์กับแรงงานในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเคารพกันละกันสุขภาวะที่ดีสร้างอายุงานที่ยาวขึ้นและลดต้นทุนฝึกคนใหม่ๆบ่อยๆและทั้งหมดนี้เองคือกำไรทางสังคมที่กลับมาหาเราในรูปความไว้วางใจการดูแลคนในวงจะได้ชื่อเสียงที่ยืนยาวกว่าการจัดโชว์เร้าใจครั้งเดียวเราปฏิเสธการแลกมนุษย์กับยอดวิวอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอนี่คงไม่ใช่ความโรแมนติกนะมั้งคุณผู้ชมแต่มันคือกลไกยุติธรรมที่คุ้มค่าในระยะยาวเมื่อกายใจยืนได้เสียงดนตรีของคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวก็จะยืนได้ตามไปด้วย

0: แล้วพี่ปอ
1: ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นสร้างสรรค์

ความขัดแย้งเผยผลประโยชน์ที่ชนกันวงของเราจึงไม่ปิดทับแต่ตั้งโต๊ะต่อรองที่เท่าเทียมให้กับทุกคนว่ากันไปด้วยขอบเขตงานค่าแรงวิธีนับชั่วโมงและทางแก้เมื่อสเปคเพิ่มต้องเขียนชัดและเข้าถึงได้คนในวงทุกคนจะได้ไกล่เกลี่ยว่าจะต้องมีตัวแทนแรงงานจริงไม่ใช่เฉพาะผู้มีทุนหรือชื่อเสียงเท่านั้นทุกข้อตกลงต้องมีเส้นตายทบทวนได้และบันทึกสาธารณะเพื่อลดการตีความวงของเราสร้างสิทธิ์หยุดรื้อเริ่มใหม่เมื่อความปลอดภัยหรือศักดิ์ศรีถูกคุกคามบทลงโทษและแรงจูงใจที่ยุติธรรมจะทำให้การรักษากติกาของวงดนตรีจิตอาสาอาซาวมีต้นทุนผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลเมื่อโต๊ะเจรจาน่าเชื่อถือความโกรธจะลดทอนเป็นเหตุผลที่คุยกันได้วงดนตรีจิตอาสาอาซาวเก็บบทเรียนทุกครั้งเพื่ออัปเดตมาตรฐานไม่ให้ปัญหาเดิมกลับมาเผาเวทีความต่างทางรสนิยมจึงถูกทำให้เป็นพลังเลือกสรรไม่ใช่เครื่องมือแบ่งแยกวงดนตรีจิตอาสาอาซาวทุกคนจะกล้าตั้งคำถามกับโครงสร้างมากกว่าทะเลาะกันด้วยอารมณ์เฉพาะหน้าจนทำให้ชุมชนเชื่อมั่นเพราะเห็นระบบที่ปกป้องทั้งงานและคนอย่างสมดุลและนี่คือการเมืองของความร่วมมือที่ยกคุณภาพของคนในวงให้สูงกว่าความสะใจชั่วแล่นวงดนตรีของเราจะไม่ปล่อยให้เสียงดังกลบเหตุผลแต่ให้เหตุผลมีกติกาคุ้มครองจนสุดท้ายความยุติธรรมที่ใช้การได้คือเสียงพื้นหลังของงานดีทุกงานและแรงปะทะจะกลายเป็นรางรถไฟที่จะนำพาเราไปข้างหน้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมแปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลาย

ลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่11ชื่อตอนว่าเส้นทางสู่สตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งเพราะเราได้แชมป์โลกนะคะการประกวด Pitching Startup ของ UN นะคะแล้วก็ได้รางวัลมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของ UN อาเซียนนะคะหรือระดับเอเชียค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสตาร์ทอัพมือทองของประเทศไทยนะคะวิทยากรของเราในวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล AI ผสมผสานเข้ากับการประหยัดพลังงานค่ะซึ่งอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆหลายคนจะสนใจในหัวข้อนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญพบกับคุณวรพจน์รื่นเริงวงศ์ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์หนึ่งนะครับวรพจน์รื่นเริงวงศ์นะครับจะเรียกพี่หนึ่งก็ได้นะครับ เป็นผู้ก่อตั้งและก็ CEO ของบริษัทโชเซนดิจิตอลนะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีและมีโอกาสได้มาให้ความรู้น้องๆ นะครับและนักศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางสู่สตาร์ทอัพและการประกอบการนะครับจริงๆต้องเรียนว่าพี่หนึ่งเองเนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพคนหนึ่งนะครับซึ่ง อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจจะให้มุมมองในด้านความรู้ด้านนี้นะครับเพราะว่าพี่หนึ่งก็เป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมานานพอสมควรละนะครับโดยซึ่งก็มีการไปแข่งขันนะครับแล้วก็มีการไปทำระบบนะครับโดยที่เราเห็นปัญหาก่อนนะครับส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะมีแพชชั่นนะครับแล้วก็จะมีการที่เราเห็นปัญหาแล้วเราก็ค้นพบว่าเราจะแก้อย่างไรนะครับการที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเกิดมุมมองว่ามันจะเกิดธุรกิจอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของโลกเนี่ยก็จะมีเรื่องสตาร์ทอัพเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวธุรกิจนะครับที่มีเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สร้างศักยภาพให้ประเทศแล้วก็หลังๆธุรกิจที่เติบโตรวดเร็วเนี่ยก็มักจะเป็นธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับอันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงก็คือพี่หนึ่งนะครับวรพจน์รื่นเริงวงศ์นะครับจริงๆเนี่ยจะมีชื่อสังกฤษด้วยวรพจน์โชเซนนะครับซึ่งต่างประเทศเรียกพี่หนึ่งว่ามิสเตอร์โชเซนครับจำง่ายกว่ารื่นเริงวงศ์เรียกยากนะครับพี่หนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของบริษัทโชเซนดิจิตอลนะครับโดยประวัติก็เคยเป็นนักเรียนดีเด่นของ BOI นะครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาลัยอัสสัมชัญนะครับ ABAC นะครับแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพดาวรุ่งนะครับแห่งอาเซียนโดยสื่อโลกชื่อ E27 นะครับแล้วก็ชนะเลิศนะครับของการประกวดนวัตกรรมนะครับอย่างของ NAA นวัตกรรมแห่งชาตินะครับ Delta Angel Fund แล้วก็ Startup Connect ครับของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ไปชนะรางวัลของ Shark Tank Thailand นะครับรายการทีวีนะครับที่พอมีชื่อเสียงเลยนะครับแล้วก็ได้ไปแข่งต่างประเทศนะครับก็ได้เป็นแชมป์ของอาเซียนนะครับในรายการของ UN นะครับ UNIDOนะครับแล้วก็อาเซียนเซ็นเตอร์อัพเอเนอร์จีนะครับแล้วก็ไปชนะแชมป์โลกนะครับที่ประเทศไต้หวันและประเทศเวียดนามนะครับรวมถึงก็ไปแข่งในรายการหลายประเทศอยู่นะครับก็เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียและประเทศต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นออกข่าวนิดนึงก็คือทางที่หนึ่งก็เคยไปแข่งนะครับที่เวียดนามนะครับอันนี้ก็ออกข่าวว่าได้เป็นแชมป์โลกนะครับอันนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามเนี่ยฮะเป็นคนมอบรางวัลนะครับก็จะเห็นพี่หนึ่งแล้วก็เห็นโลโก้บริษัทโชเซนอยู่นั้นด้วยนะครับแล้วก็เริ่มไปแข่งของต่างประเทศครับอันนี้อันนึงก็คือเป็นแชมป์ของอาเซียนนะครับก็ได้จากยูนิโดนะครับเป็นขององค์การสหประชาชาตินะครับร่วมกับอาเซียนเซ็นเตอร์เอเนอร์จีนะครับซึ่งงานนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับที่เป็นนวัตกรรมของอาเซียนซึ่งจะมีท่านนายกรัฐมนตรีอันวาของมาเลเซียมาเปิดงานด้วยรวมถึงรัฐมนตรีของประเทศอาเซียน11ประเทศนะครับมาเปิดงานนี้ด้วยนะครับก็เป็นรางวัลของระบบที่อาเซียนแข่งกันนะครับโชคดีก็พี่เป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็เป็นขององค์การสหประชาชาตินะครับ UNDP นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของอาเซียนแข่งกันทั่วอาเซียนเหมือนกันนะครับ700สตาร์ทอัพชั้นนำของอาเซียนมารวมกันแข่งนะครับก็โชคดีพี่หนึ่งก็ได้แชมป์เหมือนกันนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นรางวัลซึ่งในประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศที่พอจะไปเคยไปแข่งมาบ้างนะครับอย่างเช่นเคยได้แชมป์ของ NAA นะครับชนะของ NAA แล้วก็ได้ที่1ของ Delta เจ้าฟันนะครับแล้วก็ได้ที่1ของ Startup Connect ของกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงได้ของ Shark Tank Thailand นะครับแล้วก็ไปได้แชมป์ที่1ของไต้หวันรวมถึงที่1ของแชมป์โลกของประเทศเวียดนามนะครับรวมถึงของญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียนะครับอันนี้ก็รายการ Shark Tank Thailand ที่พี่1เคยไปออกนะครับ
2: โอเคครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ยินดีด้วยนะเดี๋ยวต้องดึงงานไปพูดคุยเดี๋ยว
3: ขอหาเงินขอบคุณนะครับ
4: สุดยอดครับชาร์กเนี่ยเห็นสิ่งที่เราทำนะครับสุดท้ายมีออฟเฟอร์ที่ถือว่าไม่ใช่เป็นออฟเฟอร์แค่เงินนะมันเป็นสิ่งที่โหได้มากกว่าเงินเยอะเลยคร
1: ับ ก็โชคดีรายการชาร์กแทงก็มีคนดูพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนแรกพี่หนึ่งก็โดนเชิญไปออกรายการนี้นะฮะโดยการที่เคยชนะของ NAA นะครับแล้วก็เขาก็มาสเกลก็คือเขามาเชิญไปแข่งนะครับแล้วแข่งเข้ารอบไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็ไปออกรายการนะครับแล้วก็โชคดีได้ชนะนะครับส่วนอันนี้ก็ได้อีกหนึ่งรางวัลก็เป็นสตาร์ทอัพดาวรุ่งดีเด่นของอาเซียนนะครับโดยสื่อโลกชื่อ E27 นะครับทำร่วมกับฮ่องกงแซนส์พาร์คนะครับก็เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับของประเทศฮ่องกงนะครับ HKSTPแล้วนี่ก็มีสื่อบ้างนะครับที่มาตัดในภูมิภาคนี้นะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับรวมถึงเชิญไปเป็นวิทยากรไปพูดต่างๆบ้างนะครับอันนี้ก็ของ UN ครับก็คือของสหประชาชาติก็เชิญพี่หนึ่งไปพูดนะครับในเวทีโลกนะครับรวมถึง Global Green Growth ก็คือเป็นองค์กรสีเขียวของโลกนะครับอันนี้สตาร์ทอัพคืออะไรนะครับพี่หนึ่งพูดมาตั้งนานละเรื่องสตาร์ทอัพว่าพี่หนึ่งทำสตาร์ทอัพเนาะแต่สตาร์ทอัพคืออะไรก็คือจริงๆสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นบริษัทเริ่มต้นจากเล็กๆเลยทีมเล็กๆนะครับแต่เริ่มแล้วเติบโตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเน้นการโตแบบก้าวกระโดดนะครับก็คือเราจะเห็นว่าสตาร์ทอัพเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเป็นบริษัทเล็กๆที่เกิดขึ้นโดยเทคโนโลยีนะครับอันนี้สตาร์ทอัพต่างกับ SME ยังไงเราเคยได้ยิน SME มาก่อนเนาะก็เป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับแต่สตาร์ทอัพเนี่ยจะมีความต่างจาก SME โดยทั่วไปนิดนึงก็คือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจะเริ่มต้นจากทีมเล็กๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากความเป็นเทคโนโลยีแล้วนวัตกรรมนะครับแต่ SME เนี่ยมักจะเริ่มต้นจากธุรกิจดั้งเดิมนะครับโดยไอเดียซึ่งสมมติว่าง่ายๆก็คือขายของที่เราเคยเห็นว่าของเนี้ยมันมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วSME ก็จะขายของแบบนั้นแต่นวัตกรรมเนี่ยถ้าเป็นสตาร์ทอัพเขาจะมองของใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีของใหม่นะครับส่วนการเติบโตของ SME เนี่ยก็จะเน้นการเติบโตแบบค่อนข้างคงที่แล้วก็ความแน่นอนนะครับแต่สตาร์ทอัพเนี่ยจะเน้นการสเกลนะครับก็คือคําเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ส่วนทุนเนี่ยส่วนใหญ่สตาร์ทอัพจะมีทุนน้อยนะครับก็มักจะต้องไปหานายทุนนะครับก็จะมีนายทุนเข้ามาทำลงทุนร่วมกับสตาร์ทอัพนะครับเพื่อจะโตไปด้วยกันนะครับส่วน SME เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุนของตัวเองหรือไม่ก็ไปใช้ทุนของแบงค์นะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดต่างจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่หลักๆถ้าเราเห็นเข้าใจง่ายๆเนี่ยคือการเติบโตนะครับถ้าเป็น SME เนี่ยการเติบโตเนี่ยก็จะเน้นลงทุนนะครับต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นเราซื้อทำโรงงานหรือว่าทำงานเล็กๆหรือว่าเราซื้อขายค้าขายเนี่ยเราสังเกตว่าเราดูข้างล่างเนี่ยจะเห็นตัว investment นะครับ SME เนี่ยก็คือเราซื้อของมาปุ๊บแล้วเราก็ขายไปแล้วก็ได้กำไรมาแล้วก็ลงทุนอีกซื้อของอีกก็ขายอีกหรือทำโรงงานเนี่ยก็ลงทุนผลิตอีกก็ขายอีกนะครับเนี่ยทาง SME ก็อยู่ทางซ้ายนะครับ growing นะครับเป็นการเติบโตแบบ growing แต่ถ้าเป็น startup เนี่ยเน้นการเติบโตแบบ scaling นะครับก็คือลงทุนครั้งแรกตั้งทุนที่เราพัฒนาขึ้นมาเหมือนทำแพลตฟอร์มนะฮะแต่เวลาการเติบโตเนี่ยมันจะเติบโตแบบค่อนข้างก้าวกระโดดนะครับแต่ต้นทุนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขึ้นละเพราะว่ามันคล้ายๆเราทำลงทุนซอฟต์แวร์ไปครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นการลงทุนซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องเยอะแบบต้องซื้อมาทุกครั้งนะฮะเหมือนซื้อมาขายไปแบบปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพก็เป็นเทคโนโลยีหรือเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยจะต่ำกว่าแล้วก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างมีมาร์จิ้นเยอะนะครับแต่ก็มีข้อเสียอย่างนึงคือตอนเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นธุรกิจใหม่นะครับอันนี้เราสังเกตเลยว่าสตาร์ทอัพในโลกนี้เป็นตัว drive โลกเลยนะครับก็คือเราจะสังเกตว่าตัวบริษัทใหญ่ของโลกปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีนะก็มักจะเกิดจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Apple นะครับ Google นะครับหรือก็ Nvidia เนี่ย Meta Tesla พวกนี้จริงๆพวกนี้เป็นบริษัทสตาร์ทอัพทั้งนั้นเลยที่มาจากเทคโนโลยียุคใหม่นะครับแต่ปัจจุบันเราเห็นการเติบโตเนี่ยเขาสามารถ มีมูลค่าเนี่ยนะครับมากกว่าครึ่งเลยนะครับของตลาดนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยก็จะไม่ใช่มีแค่นี้เนาะก็จะมีพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปอีกเยอะแยะมากมายก็คือปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่าในตลาดทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยตัวเทคโนโลยีจะเป็นตัว drive ตลาดหรือเป็นศักยภาพของประเทศทั้งนั้นนะฮะประเทศใดที่เติบโตเร็วมักจะมีศักยภาพของเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็มีสตาร์ทอัพที่แข็งแรงนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญของทุกประเทศเลยตอนนี้นะครับก็ถึงส่งเสริมสตาร์ทอัพกันนะครับเป็นศักยภาพประเทศเลยอันเนี้ยพอเราพูดถึงเทคโนโลยีเนาะจริงๆเทคโนโลยีเราจะต้องมีได้ยินคำ disruption นะครับ disruption คือการเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่ด้วยเทคโนโลยีนะครับมันจะเป็นคำใหม่นิดนึงนะครับแต่จริงๆเนี่ยคำนี้เป็นคำที่เริ่มสากลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยๆเปลี่ยนนะคือเทคโนโลยีเนี่ยจะมาแทนที่เลยนะครับไม่ใช่เข้ามาเสริมนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นกล้องฟิล์มกับกล้องดิจิตอลกล้องฟิล์มเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับแต่เทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่เลยคือกล้องดิจิตอลสังเกตว่าจะมาแทนที่จนแทบกล้องฟิล์มเนี่ยแทบไม่เหลือเลยเพราะว่าโดยเทคโนโลยีที่ดีกว่าและถูกกว่านะครับอันนี้ disruption ก็คือเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่จะมาดีกว่าและถูกกว่านะครับทำให้เทคโนโลยีเดิมอยู่ไม่ได้นะครับนี่คือ disruption นะฮะเนี่ยอย่างตัวอย่างอีกอันนึงก็คืออย่างธุรกิจนะฮะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่เราต้องไปเช่าม้วนวิดีโอนะครับม้วนซีดีเนี่ยจากร้านเช่าซีดีอย่างเช่น Blockbuster อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอมีเทคโนโลยีพวกสตรีมมิ่งเข้ามาอย่าง Netflix เข้ามาเนี่ยนะครับสังเกตว่า Blockbuster เนี่ยแทบไม่มีแล้วนะครับก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามา disrupt นะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้คือตัวสตาร์ทอัพที่มาจากเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามา disrupt ตลาดนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนะฮะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ไอ้ตัวฟังแผ่นที่เป็นเทปเนี่ยก็เปลี่ยนไปละนะครับแล้วก็ตัวมือถือที่เป็นกดๆก็เป็นสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็พิมพ์ดีดเงี้ยไม่มีละนะครับวิทยุเงี้ยไม่มีละนะครับทุกอย่างเนี่ยก็โดนเทคโนโลยี disruption นะครับอย่างเช่นตรงนี้เหมือนกันภาพนี้ก็เป็นภาพที่บอกเรื่องการ disruption ได้ดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในปี1900เนี่ยนะครับอันนี้ที่อยู่ที่นิวยอร์กนะคำถามคือ Where is the car รถอยู่ที่ไหนสังเกตว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะไม่เห็นรถเลยเราจะเห็นแต่รถม้านะครับเรายังไม่เห็นคาร์เลยนะฮะเราเห็นแต่รถม้านะครับในปีนั้นเลยถ้าเรามีคนไปบอกว่าเฮ้ยต่อไปจะไม่มีม้านะเนี่ยไม่มีใครอยากจะเชื่อเลยเพราะว่าเราเห็นม้าเต็มถนนเนาะนะครับแต่ใครจะเชื่อว่าอีกเพียง13ปีเท่านั้นครับ1913เนี่ยคำถามนี่เปลี่ยนไปเลยนะครับ Where is the horse ม้าอยู่ไหนนะครับม้านี่ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวเดียวนะครับกลายเป็นรถทั้งหมดเลยนี่เพียงแค่13ปีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ disruption นะครับเพราะนั้นเนี่ยโลกเนี่ยเราเข้าสู่ยุค disruption แล้วนะครับโดยเทคโนโลยีจะเป็นตัวนำนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ disruption เนี่ยมันใช้เวลานิดนึงนะครับจุดนี้เขาเรียกว่า S curve นะครับก็คือ S นี่ตอนแรกมันจะอยู่ข้างใต้นะครับก็ใช้เวลาตอนแรกก็คืออยู่ใต้ฐานในกำลังเติบโตแต่ใช้เวลานะครับพอ S มันเริ่มแงนขึ้นนะครับแงนขึ้นก็คือว่ามันเข้าสู่ตัว S ละอันนี้มันจะเริ่มก้าวกระโดดนะครับใครก็ตามที่เข้าสู่ S ที่กำลังขึ้นได้เร็วนะครับคนนั้นจะเป็นคนที่มาละนะครับง่ายๆเลยเราเห็นตัวอย่างของ Samsung นะมือถือก่อนหน้านี้เนี่ย Samsung ก็ไม่ใช่เจ้าตลาดมือถือนะครับไม่ใช่เจ้าตลาดดิจิตอลนะครับเป็นบริษัทที่ยังไม่ใหญ่ด้วยซ้ํานะครับแต่พอ S ของ Digital Disruption มาเนี่ยฮะSamsung ก็เข้าไปจับได้ก่อนนะครับแล้วเพราะนั้นเนี่ยพอเขาจะขึ้นตาม S เลยเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่โลกกำลังหา New S Curve อยู่ใครก็ตามที่สามารถเข้าไปจับที่ New S Curve นั้นได้เนี่ยก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะกลายเป็นผู้ครองตลาดขึ้นมานะครับส่วน S ตอนปลายนี่ก็คือตลาดเริ่มมาชัวร์ละก็คือตลาดเริ่มเต็มนะครับตอนนั้นก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วก็จะโตช้าลงตรงนั้นจะเริ่มหาคนที่เข้ามาแข่งก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้น New S Curve เนี่ยเทคโนโลยีเราจะสังเกตว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราสังเกตว่าเราไปดูไทม์ไลน์เลยก็เทคโนโลยีเนี่ยจะมีตั้งแต่โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับตู้เย็นนะครับแอร์นะครับทีวีพวกไมโครเวฟพวกนี้เข้ามาเนี่ยก็จะทุกอย่างก็จะใช้ New S Curve หมดนะครับก็จะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงแต่สังเกตว่ากราฟมันจะชันขึ้นเรื่อยๆสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยใช้เวลาสั้นลงสั้นลงเราสังเกตว่าตัว S เนี่ยจะชันขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเซลโฟนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้กราฟนี่ชันมากเลยเป็นตัว S ที่แทบจะแนวตั้งขึ้นมาเลยนะครับเราจะสังเกตว่ายุค disruption เนี่ยทุกอย่างเร็วมากนะครับอย่างเทคโนโลยีที่มาเนี่ยบางทีใช้เวลาเพียงปี2ปีเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งตลาดไปเลยนะครับอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า Netflix เนี่ยเป็นต้นเมื่อก่อนเราจะเห็นโอ้ Blockbuster นี่เต็มตลาดเลยแป๊บเดียว Netflix เข้ามาแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่เราบอกเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ช้าเลยนะครับจริงๆมันค่อนข้างเร็วมากนะครับ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องรถไฟฟ้านะครับที่เราบอกว่าอุ้ยมันจะเปลี่ยนได้จริงเหรอเนี่ยแต่ถ้าเรารู้เรื่อง New S Curve กับ Disruption จะรู้เลยว่าทุกอย่างไม่ได้นานนะครับทำไมรถ EV จะมานะครับต้องเรียนว่าเพราะตัวดีครับไม่ได้เป็นแค่ความสีเขียวอย่างเดียวนะครับที่เรามองว่าโอ้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีนะฮะ EV เนี่ยที่จะเข้ามาดิสรัปเพราะว่า EV จะเป็นสมาร์ทคาร์นะครับในอนาคตอะไรที่ไม่สมาร์ทก็อยู่ยากนะครับเหมือนมือถือเนี่ยไม่สมาร์ทก็อยู่ยากทุกอย่างเนี่ยที่สมาร์ทจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าด้วยฟีเจอร์ด้วยราคาด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมานะครับต่อไปเราจะสังเกตว่าเราจะขับรถแบบแทบจะออโตโนมัสละแทบไม่ต้องใช้คนขับซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยจริงๆมันอยู่ในรถ EV ถามว่าทำไมเทคโนโลยีนี้นี่อยู่ในรถ EV เพราะว่า EV คือคอมพิวเตอร์ที่ติดล้อนั่นเองนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยกินไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้กินน้ำมันนะครับอันนี้คือที่เขาโลกเชื่อกันว่า EV จะมาดิสรัปก็เพราะว่าเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เรื่องราคาหรือเรื่องความเป็นพลังงานสะอาดอย่างเดียวนะครับพอพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โลกกำลัง drive มาอันนี้คือถ้าเรามองเห็นตรงนี้เราจะเห็นโอกาสเนาะนะครับอันเนี้ยโลกเราเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ย UN เนี่ยเขาทำ research ออกมาแล้วว่าถ้าโลกเนี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้นอีกเกินแค่ 1.5 องศาเท่านั้นเนี่ยโลกจะเกิดภัยพิบัติอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งทั้งโลกเนี่ยก็จึงจะต้องมีโซลูชันละว่าจะยอมให้เกิดภัยพิบัตินั้นไม่ได้นะครับอันนี้คือเหลือเวลาอีกแค่3ปีเท่านั้นนะครับภัยพิบัตินี้จะเกิดขึ้นละถ้าเราไม่ทำอะไรกันนะครับ
5: ท่านอาจจะไม่ทราบว่าเราเหลือเวลาแค่3ปีก่อนที่ภาวะโลกร้อนจะเข้าสู่จุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปข้อตกลงปารีสที่195ประเทศลงนามในปี2015ตั้งเป้าไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเพราะนักวิทยาศาสตร์พบว่าหากเกินจุดนี้ผลกระทบก็จะรุนแรงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหากอุณหภูมิเพิ่มเกิน 1.5 องศาเราจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนน้ำท่วมใหญ่ที่บ่อยขึ้น100เท่าโดยเฉพาะเมืองชายฝั่งภัยแล้งที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรทำให้อาหารขาดแคลนปะการังฟอกขาวเกือบทั้งหมดระบบนิเวศทางทะเลพังทลายปัจจุบันเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 40,000 ล้านตันต่อปีเหลือโควต้าเพียงแค่ 130,000 ล้านตันหมายความว่าเหลือเวลาแค่3ปีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องเริ่มทันทีต้องเป็นนโยบายระดับชาติและระดับโลกที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังจะช่วยชีวิตผู้คนนับล้านและรักษาโลกให้ลูกหลานของเราได้อยู่อาศัยต่อไปครับ
1: ไอ้เรื่อง 1.5 องศาที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องระดับที่ว่ากระทบกับทุกคนนะครับว่าไม่ใช่ว่าโอเคเป็นพลังงานแล้วแค่สวยงามนะฮะจริงๆเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยตระหนักแล้วก็มีการไปเซ็นร่วมกันนะครับที่ปารีสนะครับประเทศไทยก็ร่วมด้วยนะเขาเรียกปารีสอะกรีเมนต์นะครับว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าสู่พลังงานสะอาดหรือลดคาร์บอนลงนะครับเขาเรียกว่าเน็ตซีโร่เน็ตซีโร่คือว่าทุกคนเนี่ยจะไปสู่การที่ไม่มีเหลือคาร์บอนเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อลดอุณหภูมิลงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเป้าหมายก็เพื่อต้องการเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวพลังงานสะอาดนะครับเราจะพูดถึง climate technology ก็คือการที่เข้าสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันต้องการเทคโนโลยีนะครับเยอะมากเลยเพราะว่าอยู่ๆมันไม่ได้เกิดจากการที่อยู่ๆเป็นพลังงานสะอาดได้ทันทีเนาะหรือว่าการที่ลดอุณหภูมิได้ทันทีนะครับสิ่งนี้เป็นเป้าหมายซึ่งเราจะเห็นว่ารถ EV ก็มานะครับพลังงานลมแดดนะครับหรือทุกอย่างที่เป็นการลดคาร์บอนนะครับลดถุงพลาสติกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะลดการใช้น้ำมันลงนะฮะการใช้ถ่านหินลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วจะไม่ใช่แค่เป็นเป้าหมายที่เราตั้งกันธรรมดานะฮะเราจะต้องมีการไปส่งกันบ้างกันทุกปีนะเขาเรียกไปประชุม COP 27เป็นต้นนะว่าทุกปีประเทศต่างๆเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรนะครับอันนี้โชคดีก็พี่หนึ่งก็มีโอกาสได้ไปพูดเรื่อง 1.5 degree เนี่ยที่ฮ่องกงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่พี่หนึ่งไปพูดนะฮะอันนี้เป็นอีกเวทีที่พี่หนึ่งเข้าไปจอยนะครับก็คือที่เวทีของสหประชาชาติครับ UN นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขากำลังพูดถึงว่าพลังงานสะอาดเนี่ยจะทำได้อย่างไรเป้าหมายของ Net Zero เนี่ยนะครับที่จะให้เป็นพลังงานสะอาด 100% นะครับไม่มีที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้ามาดูเลยครับว่าclimate technology ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการลดโลกร้อนเนี่ยนะครับเทคโนโลยีที่คนที่เป็นคนสร้างเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเกี่ยวพลังงานสะอาดเนี่ย 90-95% เนี่ยกลับเกิดจากบริษัทใหม่ๆนะครับบริษัทเล็กๆใหม่ๆนี่แหละคือบริษัทสตาร์ทอัพกลายเป็นว่าเรื่อง climate หรือเรื่องการลดโลกร้อนเนี่ยเป็นโอกาสของสตาร์ทอัพมากเลยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่มีอยู่ก่อน บริษัทใหญ่ที่มีอยู่ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมันต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะมากนะครับเพราะนั้น 90-95% กัดเกิดจากสตาร์ทอัพเราจะเคยมองว่าอุ้ยบริษัทสตาร์ทอัพเป็นบริษัทเล็กๆนะครับมี impact น้อยมากนะครับมีผลกระทบต่อโลกน้อยมากแต่จริงๆไม่ใช่เลยเรื่อง climate กลับเป็นเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นคนที่ได้โลกเลยปัจจุบันนี้นะครับทำไมถึงเป็นสตาร์ทอัพนะครับเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยปรับตัวเร็วคล่องตัวแล้วก็ไม่กลัวเสี่ยงแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการที่ทำโซลูชันออกมาเพื่อแก้ปัญหานะครับแล้วก็ทำอะไรได้เร็วกว่านะครับกล้าลองกล้าล้มกล้าพัฒนาขึ้นมานะครับแต่บริษัทใหญ่นะครับจะปรับตัวช้าจะทำอะไรก็อาจจะต้องรอประชุมบอร์ดว่าจะทำอย่างไรนะครับกว่าจะตั้งทีมขึ้นมากว่าอะไรเนี่ยแล้วก็มีระบบเดิมๆซึ่งเขารันอยู่นะครับการจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับค่อนข้างจะช้าและอันนี้มาเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยกลับเป็นโอกาสของสตาร์ทอัพนะครับเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถจะปรับตัวได้เร็วกว่าและสร้างธุรกิจได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นโลกเราเข้าสู่อีกยุคหนึ่งครับเมื่อก่อนเราบอกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับบริษัทใหญ่เนี่ยที่มีทุนเยอะกว่าทีมงานเยอะกว่าเนี่ยก็จะครองตลาดนะครับแต่พอเป็นเทคโนโลยีขึ้นมาเมื่อไหร่อินโนเวชันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นยุคใหม่ละปลาเร็วกินปลาช้านะครับอันนี้คือเป็นยุคซึ่งใครพัฒนาได้เร็วกว่านะครับเราจะสังเกตว่าอย่างโนเกียหรือ Apple นะเราจะเห็นเลยว่าโนเกียตอนแรกเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่มากเนาะนะครับแต่พอเทคโนโลยีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโนเกียพัฒนาได้ช้ากว่านะครับก็กลายเป็นว่าไม่สามารถชนะตลาดได้ละคนที่พัฒนาเทคโนโลยีได้เร็วกว่ากลายเป็นผู้ชนะตลาดไปนะครับอันนี้ก็มีเวทีของโลกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งพูดถึง climate เนาะอันนี้ก็เป็น global green growth ก็คือ GGGI นะครับเป็นองค์กรที่ส่งเสริมเรื่อง net zero หรือพลังงานสะอาดของโลกนะครับเรื่อง climate เนี่ยนะครับโดยมีท่านประธานบันคีมุนนะอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินะครับเป็นประธานนะฮะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องนี้ก็มีงานซึ่งชื่อว่า global green growth week นะครับก็จะประชุมทุกปีนะเรื่องพลังงานสะอาดนะครับก็โชคดีนะพี่หนึ่งได้มีโอกาสได้เป็นสปิเกอร์ของโลกที่งาน GGI ด้วยนะครับต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้งานแบบนี้นะครับเป็นงานซึ่งระดับโลกเลยก็จะไม่มีโอกาสเลยที่สตาร์ทอัพจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะก็จะส่วนใหญ่เป็นประชุมระดับผู้นำของประเทศนะครับรวมถึงรัฐมนตรีเป็นต้นนะแต่หลังๆเนี่ยนะครับเรื่อง climate เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ต้องการนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขารู้แล้วล่ะว่าเมื่อเทคโนโลยีต้องการเนี่ยคนที่ทำเทคโนโลยีส่วนใหญ่เลยก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับก็เลยกลายว่ามีโอกาสได้เชิญพวกสตาร์ทอัพไปพูดเรื่อง impact พวกนี้เข้ามาด้วยนะครับก็อย่างที่เรียนว่าโชคดีก็คือพี่หนึ่งก็เป็นสตาร์ทอัพที่ถูกเชิญไปพูดในงานนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีโอกาสเลยที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับก็ตัวนี้เนี่ยทางเขามีรีเสิร์ชด้วยนะครับ GGI ก็ทำรีเสิร์ชด้วยเขาเรียกกรีนพโนนะครับก็คือว่าผู้ประกอบการด้านสีเขียวนะครับเหล่านี้เนี่ยเขาก็มองว่าจะทำอย่างไรนะครับตอนนี้ทั้งโลกเลยขาดเทคโนโลยีแบบนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยที่เราจะเข้าสู่ Net Zero ได้นะครับเราต้องการเทคโนโลยีเหล่านี้อีก 70% ทุกวันนี้ในโลกมีเทคโนโลยีที่รองรับความเป็นกรีนเท่าแค่ 30% เท่านั้นเองอีก 70% ยังต้องการแล้ว 70% มาจากไหนมาจากเทคโนโลยียุคใหม่ซึ่งมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นเลยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมหลังๆเนี่ยสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่พูดถึงเยอะมากหรือพูดถึง climate เยอะมากของโลกเลยนะครับก็เพราะว่าเรื่องพวกนี้เข้ามาละนะครับเขาถึงต้องการสตาร์ทอัพเยอะมากนะครับอันนี้พอพูดถึงเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับต้องเรียนนิดหนึ่งว่าสำหรับพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งก็บริษัทโชเซ่นเนี่ยเราก็เห็นโอกาสเหล่านี้นะครับเราก็เลยมองเรื่องรถ EV เพราะเราเชื่อในเรื่องพลังงานสะอาดนะครับเราเชื่อในเรื่องรถ EV นะครับแต่สิ่งที่ใหญ่กว่าเรื่องรถนะครับหรือเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเรื่องพลังงานของ EV ที่เป็นไฟฟ้าที่ต้องการชาร์จมันนะครับแต่การที่เราจะชาร์จมันได้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างหลากหลายเขาเรียก fragmented ก็คือกระจายเลยอย่างเช่นเรามีแอปในการชาร์จเนี่ยโอ้ไม่รู้กี่แอปเลยนะครับอาจจะทุกวันนี้ประเทศไทยก็จะมากกว่า 20-30 แอปแล้วนะครับรวมถึงสิ่งที่เป็นโปรโตคอลในการเข้าไปคุยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เข้าไปคุยสื่อสารเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าเราต้องการจะบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือพลังงานเหล่านี้นะครับให้มันสามารถจะรวบรวมแล้วก็บริหารจัดการได้แล้วก็ซื้อขายได้นะครับก็เลยเรียกว่าตัวเองว่าเป็น EV Energy Aggregator นะครับเป็นผู้รวบรวมนะครับ Combine Control Commercialize Energy นะครับรวบรวมบริหารจัดการแล้วก็ซื้อขายพลังงานเหล่านั้นนะครับปัญหาคือเมื่อ EV มันมาเนี่ยเรารู้ว่า EV มาแน่อย่างประเทศไทยเนี่ยมีเป้าหมายจะเป็น EV 100% นะครับผลิต EV 100% ในปี2035นะครับซึ่งจำนวนจะมาเยอะเลยประมาณ 15.5 ล้านคันนะครับ EV บูมแน่นะครับแต่นะครับเรื่องพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ได้ออกแบบสลับสิ่งนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ย ตัวอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างเนี่ยไม่ได้พร้อมสำหรับการเติบโต EV แบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเข้าสู่เนี่ยซีโร่แน่นอนนะครับเรามีเป้าหมายแน่นอนแต่โครงสร้างไม่พร้อมเนี่ยนี่คือปัญหาซึ่งทางสตาร์ทอัพเห็นปัญหาละจะต้องการเข้าไปแก้ปัญหานั่นคือสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างนี้ละเกิดจากการที่เห็นปัญหาแล้วก็คิดโซลูชันนะครับในการแก้ปัญหานี่คือวิธีการเริ่มต้นของสตาร์ทอัพนะครับเราจะรู้แล้วว่า EV โตนี่คือเป็นกราฟของ EV ที่โตขึ้นทั่วโลกนะครับแต่เนี่ยเราจะเห็นลิมิเตชันก็คือข้อจำกัดนะครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยปกติเนี่ยจะมีแกปนะครับก็คือเขาเรียกว่าทำเผื่อไว้อยู่ประมาณแค่ 20% ไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงสายส่งต่างๆแม้กระทั่งทุกตึกเลยหรือตึกนี้ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีหม้อแปลงซึ่งเขาจะออกแบบเผื่อไว้นะครับสำหรับโหลดเดิมเนี่ยประมาณ 20% แต่การเติบโต EV เนี่ยนะครับมันจะโตขึ้นไปมากกว่า 20% อย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นทุกคันที่มีการชาร์จรถนะฮะก็อย่างต่ำเนี่ย7กิโลวัตต์เนี่ยเท่ากับการเปิดแอร์ประมาณ5ตัวนะครับพร้อมกันเนาะเพราะนั้นใน EV จะเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเป้าหมายของทั่วโลกนะครับแต่เมื่อ EV เข้ามาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องชาร์จขึ้นเรื่อยๆมันก็คือการดึงพลังงานอย่างมหาศาลเลยนะครับพอการดึงพลังงานอย่างมหาศาลเนี่ยโหลดที่ขึ้นไปเนี่ยมันเกินแกปนะครับที่ลิมิตไว้นะครับนี่คือปัญหาที่ใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนหม้อแปลงกันใหม่สายส่งกันใหม่นะครับทั่วโลกเลยนะครับปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของตึกหรือปัญหาของประเทศเท่านั้นเป็นปัญหาของโลกเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการโซลูชันที่เข้ามาแก้แล้วก็โซลูชันในโลกทุกวันนี้ก็มีไม่เยอะนะครับก็ต้องมีการลงทุนอย่างมหาศาลเลยระดับล้านล้านนะครับบาทเลยนะครับอันนี้ถ้าเราไม่แก้ไขอะไรเลยนะครับปล่อย EV โตไปเรื่อยๆนะนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าโหลดเนี่ยมันจะเกินหม้อแปลงเพราะนั้นมันจะเกิดอาการโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็คือหม้อแปลงระเบิดแล้วก็ไฟดับทั้งพื้นที่ปัญหานี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของคุณใช้ EV อย่างเดียวแต่เป็นปัญหาทุกคนเลยเพราะว่าการที่ไฟดับเนี่ยมันเป็นความเสียหายของทุกคนนะครับแล้วเป็นปัญหาที่เสียหายใหญ่กว่าหม้อแปลงมันเป็นเพราะไฟดับเนี่ยโรงงานก็ผลิตไม่ได้นะครับโรงพยาบาลก็ไฟดับไม่ได้ทุกอย่างก็ไฟดับไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยปัญหานี้มันใหญ่นะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยมีหม้อแปลงถึงมากกว่า 500,000 ลูกนะครับก็ต้องใช้เงินมากกว่า 500,000 ล้านในการไปลงทุนหม้อแปลงและสายส่งต่างปัญหานี้ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะครับแต่เป็นปัญหาทั่วโลกเลยนะครับสิ่งนี้นะครับทางโชเซนก็เลยเห็นปัญหานะครับในความเป็นสตาร์ทอัพนะครับเราเป็นบริษัทเล็กแต่เรามีวิชั่นในการมองโซลูชันที่ใหญ่ในการเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับเนี่ยก็ยกตัวอย่างพี่ก็ได้ว่าพี่ก็เลยเห็นโอกาสว่าจะเข้ามาทำการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็คนอื่นนะครับต้องเรียนว่าในโซลูชันปัจจุบันเนี่ยก็จะมองเรื่องรถกับเรื่องชาร์เจอร์เป็นหลักนะครับแต่สำหรับบริษัทโชเซนของพี่เนี่ยเราก็จะมองทั้งอินฟราสตรัคเจอร์เลยนะครับอย่างเช่นหม้อแปลงนะครับตึกนะครับชาร์จเจอร์นะครับระบบของตั้งแต่ตึกทั่วไปเนี่ยยันไปถึงการไฟฟ้าเลยเนี่ยเรามีทำร่วมกับ EPA ด้วยจนถึงโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงต่อไปโดเมโนเลยอย่างเช่นตัวหม้อแปลงหรือตัวซับสเตชันนะครับยาวไปถึงโครงสร้างต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเราต้องการมีการส่ง data นะครับแบบ real time ตั้งแต่ตัวชาร์จเจอร์นะครับไปถึงหม้อแปลงจนถึงระบบสกาดาของการไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเข้ามารวบรวมแล้วก็มีการบริหารจัดการด้วย AI นะครับทำให้โหลดเนี่ยมันไม่ได้เกินนะครับตึกต่างๆที่มีอยู่นะครับโครงสร้างต่างๆที่มีอยู่แล้วก็ไม่เกินไปถึงโครงสร้างของประเทศนะครับทำให้เกิดการลดต้นทุนนะฮะตั้งแต่ระดับประเทศเลยเพราะนั้นทุกคนก็จะลดต้นทุนหมดเลยนะครับก็สามารถบริหารจัดการโหลดแล้วก็ทุกคนสามารถลดต้นทุนได้หมดนะครับอันนี้คือประโยชน์แต่ทุกคนเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้2ทางก็คือลดโหลดนะครับให้ไม่เกินโครงสร้างพื้นฐานหรือในขณะที่หลายครั้งไฟไม่พอนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงจากเอาแบตเตอรี่รถเนี่ยแต่ละคันเนี่ยมารวบรวมกันนะครับกลายเป็นพลังงานก้อนใหญ่นะครับใหญ่ระดับเป็นถึงระดับเป็นกิกะวัตต์ได้เลยนะครับเหมือนเป็นโรงไฟฟ้าหลายๆร้อยโรงรวมกันนะครับเพื่อจะบริหารจัดการดึงไฟกลับไปใช้ที่ตึกดึงไฟกลับไปที่การไฟฟ้าหรือว่าดึงไฟกลับบริหารจัดการให้มันกลายเป็นระบบที่มันสเตเบิลขึ้นจริงๆคำนี้เขาเรียกโรงไฟฟ้าเสมือนเลยเรียกว่า virtual power plant นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีปัญหาว่าระบบของการชาร์จเนี่ยนะครับมันก็ต่างคนต่างทำอยู่นะครับจริงๆโซลูชันนี้มีไหมนะครับก็มีอยู่ในตลาดบ้างแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ายังต่างแบรนด์ต่างคนต่างทำอย่างเช่นแบรนด์ Tesla เขาก็จะคอนโทรลเทสลาเป็นหลักนะครับแบรนด์จีนเขาคอนโทรลของจีนเป็นหลักแบรนด์ Schneider ของยุโรปก็คอนโทรลยุโรปเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็จะคือต่างคนต่างคอนโทรลแบรนด์ตัวเองแล้วก็แอปก็จะมีมากมายหลักแล้วก็แอปต่างคนก็ต่างชาร์จของตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะ manage เป็นภาพรวมเราไม่สามารถทำได้โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยก็จะมีฝั่งยุโรปฝั่งจีนฝั่งอเมริกาเนี่ยซึ่งใช้เทคโนโลยีต่างกันนะครับ ไม่สามารถรวบรวมเป็นภาพรวมได้เพราะว่าต้องเรียกว่ามันเป็นเรื่องเจียวโพลิติกด้วยก็คือเรื่องว่าจีนยุโรปเนี่ยเขาจะไม่รวมกันนะครับ

เนี่ยแต่ประเทศไทยเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าเฮ้ยจะใช้แต่จีนเท่านั้นหรือใช้แต่ยุโรปเท่านั้นนะครับใช้แต่ยุโรปก็เทคโนโลยีดีนะครับแต่รถจีนราคาถูกกว่าเยอะเทคโนโลยีทุกอย่างถูกกว่าเยอะประเทศไทยก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่เอาของถูกไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเราก็เลยมองว่าทุกอย่างเนี่ยยังมีช่องว่างในตลาดอยู่นะครับความเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะมองปัญหาโอกาสแล้วก็ช่องว่างในตลาดนะครับเพื่อจะเข้ามาเซิร์ฟปัญหานั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นผู้รวบรวมพลังงานก็เรียกว่าแอกกิเกเตอร์นะครับเราสามารถคุยได้ทุกโปรโตคอลทุกแพลตฟอร์มทุกแบรนด์นะครับที่มันแฟกเมนเต็ดกระจายอยู่นะครับกับโปรโตคอลการสื่อสารที่มันกระจายอยู่ให้กลายเป็นการสื่อสารภาพรวมได้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เลยทำให้พี่หนึ่งก็ได้รางวัลโลกมาพอสมควรนะครับเราจะเห็นว่านี่มีความหลากหลายของแบรนด์ต่างๆนะครับเป็น EV Charging Station ซึ่งมีหลากหลายแบรนด์เนาะที่บอกว่าต่างแบรนด์ต่างทนต่างทำอยู่นะครับเราก็สามารถรวบรวมเป็นพลังงานก้อนใหญ่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ยังไม่มีใครแก้เลยถ้าเรามองเรื่องพลังงานก็คือส่วนใหญ่ 80% ชาร์จที่บ้านนะครับแต่ชาร์จที่บ้านนั้นนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาร์จเจอร์ที่แถมมากับรถนะครับอย่างเช่นเราซื้อรถ BYD มาก็จะมีชาร์จเจอร์มาให้ด้วยนะซื้อไอออนมาก็มีชาร์จเจอร์มาด้วยแต่ชาร์จเจอร์ส่วนใหญ่ที่แถมมากับรถนั้นนะที่เราชาร์จที่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแบบ no communication หรือไม่มีการสื่อสารเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยก็ไม่สามารถจะเข้าไปมอนิเตอร์หรือคอนโทรลอะไรมันได้เลยนะครับแต่ทำโชเซ่นเนี่ยสามารถจะบริหารจัดการแบบนี้ได้เป็นครั้งแรกของโลกด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมนะฮะเราก็มีตัวทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการ manage ภาพพวกนี้ได้นะครับอันนี้โชเซ่นก็มีก็เรียก traction นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสตาร์ทอัพเวลาเริ่มทำละนะครับก็จะมี traction traction ก็คือว่ามันเริ่มจะมีสิ่งที่รองรับอย่างเช่นลูกค้านะครับหรือโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาอย่างไรนะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าโดยไอเดียแล้วเนี่ยนะครับสตาร์ทอัพอาจจะมีไอเดียนะครับจะทำอย่างไรให้ไอเดียนั้นนะเกิดมาเป็น product จริงนะครับแล้วก็เกิดลูกค้าจริงนะครับแล้วก็มีรายได้จริงนะครับไอ้หลักสิ่งเหล่านี้เรียกว่า traction ซึ่งทางโลกเนี่ยเขาต้องการเห็นนะครับอย่างเช่นการที่สตาร์ทอัพจะต้องเข้าไปคุยในทุนเนี่ยส่วนใหญ่ในทุนจะถามเรื่อง traction ว่าตอนนี้คุณมีเทคโนโลยีใช้ได้ยังนะครับแล้วก็คุณเริ่มมีรายได้หรือยังคุณมีลูกค้าที่มีโอกาสหรือยังคุณมีโปรเจกต์ที่จะเข้ามาหรือยังคุณมี projection ว่าในอนาคตคุณจะโตได้อย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมองอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ว่ามองแค่ว่าโอเคมีเทคโนโลยีที่ดีแล้วจะจบนะครับทำอย่างไรให้โตได้ด้วยนะครับอันนี้พี่ก็มีการเข้าไปติดตั้งระบบนะครับให้กับทั้ง B2B และ B2G อันนี้คือลักลูกค้าที่เราต้องมองว่าใครจะเป็นลูกค้าเรานะครับ B2B ก็คือลูกค้าที่เป็นส่วนของธุรกิจนะครับส่วน B2G ก็เป็นส่วนของgovernment นะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ว่าเขาเรียก go to market ว่าเราจะเข้าไปสู่ตลาด B2B นั้นอย่างไรอย่างเช่นตลาด B2B ของพี่ก็จะเป็นพวกคอนโดโฮเทลโรงแรมหรือตึกต่างๆนะครับตอนนี้เราเห็นปัญหาว่า อย่างโรงแรมคอนโดเนี่ยเขาก็จะมีชาร์เจอร์อยู่หลากหลายยี่ห้อนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้เลือกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องซื้อครั้งหนึ่งยี่ห้อนี้สเปคดีกว่าราคาดีกว่าเขาซื้อทีหนึ่งแต่พอซื้อยี่ห้อ A ก็จะมีแอป A มาให้พอล็อตที่สองไปซื้อยี่ห้อ B เพราะสเปคราคาถูกกว่าไปซื้อยี่ห้อ B ก็มีแอป B มาให้บางคอนโดเนี่ยมีถึง 4-5 แอปนะครับมันก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พี่เข้าไปหรือโชเซ่นเข้าไปเนี่ยเราสามารถอินทิเกรตนะเพราะเราสามารถคุยข้ามโปรโตคอลคุยข้ามยี่ห้อได้นะครับอย่างเช่นคอนโดต่างๆบางที่นะฮะเราก็เข้าไปทำโดยอินทิเกรตกับแอปเดิมที่เขามีนะครับก็สามารถรวบรวมเป็นแอปเดิมของเขาแต่สามารถชาร์จกับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอินทิเกรชันระดับ B2B นะครับส่วน B2G ก็ไปทำถึงโครงสร้างนะครับสิ่งนี้ก็ทางโชเซ่นก็มีเข้าไปทำ MOU ก็ไพลอตโปรเจกต์กับ PA การไฟฟ้านะครับมี NT National Telecom แล้วก็มีถึงต่างประเทศด้วยนะครับก็มี Astree เป็นของรัฐบาลฮ่องกงนะครับEDL ของรัฐบาลลาวนะครับแล้วก็มีตอนนี้มีTNB รัฐบาลของการไฟฟ้ามาเลเซียก็เคยเชิญเข้าไปมีตติ้งกันนะครับหลายรอบละนะครับแล้วก็มีของรัฐบาลเวียดนามนะครับเชิญมานะครับรวมถึงมีรัฐบาลกาตาร์นะครับการไฟฟ้ากาตาร์แล้วก็มีการไฟฟ้าเกาหลีนะครับล่าสุดก็มีของรัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับที่ก็พอนี้พอเราเริ่มมีไพลอตโปรเจกต์แล้วมีผลทดลองที่มันค่อนข้างได้ผลเนี่ยพวกนี้เราก็สามารถจะไปหาไพลอตหรือว่าโปรเจกต์อื่นเนี่ยอ้างอิงต่อไปได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะแต่ต้องยอมรับว่าไพลอตแรกๆเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเรฟเฟอเรนซ์เพราะนั้นความยากก็คือเราต้องสร้างเรฟเฟอเรนซ์หรือ traction อันแรกๆให้ได้นะครับพอมี traction แล้วเนี่ยโปรเจกต์ต่อไปก็จะง่ายขึ้นพอสมควรเพราะว่ามันจะมีตัวอ้างอิง

ให้เขาน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ทางพี่ก็มีการบริหารจัดการพลังงานไปมากกว่า 250,000 กิโลวัตต์แล้วนะฮะแล้วก็มากกว่า150ตึกเนาะโดยที่เรามีเป้าหมายนะครับว่าเราอยากจะไปถึงระดับกิกะวัตต์นะครับภายใน5ปี

้ามันสามารถมี impact มากเนี่ยก็จะสร้างความน่าสนใจขององค์กรระดับใหญ่ๆที่ทำไมองค์กรใหญ่เชิญพี่ไปเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันเป็น impact นะครับก็เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาจะดูแล้วปัจจุบันเนี่ยเรา achieve ไปแล้วที่เราสามารถแก้ปัญหาไปแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยในปีนี้นะครับพี่ก็สามารถจะ manage ไปแล้วมากกว่า 250,000 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เป็นการลดคาร์บอนไปประมาณ450ตันนะครับแต่เป้าหมายที่เรากำลังเติบโตไปเนี่ยเราก็มองว่าเราจะไปถึง3กิกะวัตต์ภายในปี2030นะครับหลังจากมี B2G หรือโปรเจกต์รัฐบาลเริ่มแล้วนะครับแล้วก็สามารถจะลดไปถึง 5,000 ตันนะครับของ CO2 เพราะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็น impact ที่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะช่วยโลกได้อย่างไรด้วยนะครับอันนี้สิ่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ market size นะครับก็คือว่าตัวตลาดเนี่ยมันมีมูลค่าไหมนะครับมันมี impact ไหมอันนี้ส่วนใหญ่นายทุนจะสนใจนะครับแต่ก็มันก็เป็นส่วนที่จะทำให้เราสามารถ scale หรือเติบโตได้อันนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีคำพูดที่เราควรจะรู้นะแซมนะครับก็คือขนาดตลาดนะครับว่าจริงๆตลาดที่เราไปได้ถึงได้ใหญ่สุดเลยนะครับ market size มันเนี่ยนะครับก็คือตัวแทมเนี่ยอย่างเช่นของพี่เนี่ยก็จะมองเอเชียนะครับซึ่งมีมูลค่าตลาดเท่าไหร่นะครับบางทีเนี่ยตัวเลขเหล่านี้มันจะมีข้อมูลอ้างอิงอยู่นะครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีของพี่ก็จะมีข้อมูลอ้างอิงของโลกอยู่ว่ามูลค่าตลาดของสิ่งเนี้ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตลาดที่เรามีโอกาสไปถึงนะครับแล้วตลาดที่เราสามารถจะแกลบมาเป็นตลาดเราได้เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็จะมีทั้งเอเชียนะครับอาเซียนแล้วเราเริ่มต้นที่ไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้สามารถจะคำนวณเป็นตัวเลขได้เพื่อจะให้ดูว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปจับตลาดนั้นนะครับที่ตลาดมันใหญ่ขนาดไหนแล้วเราจะเข้าสู่ตลาดนั้นได้อย่างไรด้วยแผนอะไรแล้วเราจะเติบโตกับมันอย่างไรด้วยโซลูชันอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคุยกับนายทุนให้รู้เรื่องนะครับให้เข้าใจแล้วก็ตัว CAGR นี่คืออัตราการเติบโตต่อปีของตัวเทคโนโลยีคือตลาดตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญเพราะว่าตลาดตัวนี้มันกำลังโตไหมนะครับถ้าตลาดตัวนี้มันไม่โตเนี่ยเราก็ไปทำกับตลาดที่มันกำลังตกลงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่น่าสนใจสำหรับนายทุนนะครับหรือสำหรับธุรกิจตัวนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าง EV หรือพลังงาน EV ที่เป็นพลังงานกรีนเนี่ยตอนนี้ตลาดกำลังโตนะครับปีละ 39% เพราะนั้นต่อให้เราจะเติบโตยังไม่ได้ก้าวกระโดดมากนะครับแต่ถ้าเราเติบโตไปพร้อมตลาดนะครับมันก็โตด้วยจำนวนตลาดเองเหมือนกันนะครับอันนี้สิ่งที่เราต้องเข้าไปทำมากขึ้นเรื่อยๆก็คือทำโปรเจกต์นะครับกับบริษัทที่เป็นตัวบริษัทสตาร์ทอัพเองได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือตัว strategy ที่มีพาร์ทเนอร์เยอะๆนะครับมีบิ๊กคอร์ปอเรทเยอะมีคนเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่าตัวเทคโนโลยีพอมันมีพาร์ทเนอร์เยอะเนี่ยมันจะกลายเป็นการที่ลิงก์เป็นแบบแพลตฟอร์มนะครับซึ่งมันสามารถทำให้ตลาดโตขึ้นไปได้แล้วก็บริษัทใหญ่ก็สามารถช่วยเราให้โตขึ้นไปได้อย่างเช่นโปรเจกต์อย่างเงี้ยพี่เข้าไปช่วยที่ไต้หวันนะครับบริษัทเอเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทไอทีชั้นนำนะของโลกนะครับซึ่งเอเซอร์เนี่ยปัจจุบันเขามีตัวระบบคิดเงินนะครับการจอดรถอยู่นะครับตามข้างถนนของที่ไต้หวันนะครับก็เรียกว่าสมาร์ทพาร์คิ่งโพลนะครับเวลารถไปจอดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีตัวเสาเนี่ยไปอ่านทะเบียนรถว่าทะเบียนอะไรนะครับแบบอัตโนมัตินะครับแล้วเขาก็จะคิดตังค์จากการไปจอดตรงนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เอเซอร์มีทั้งหมด 6,500 หัวนะครับ 6,500 เสาเนี่ยอยู่ทั่วไต้หวันนะครับเป็นอันดับหนึ่งในไต้หวันตั้งค่าจอดรถด้วยบวกกับชาร์จไฟได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางโชเซนเข้าไปช่วยเอเซอร์คือว่าเข้าไปช่วย develop เรื่องซอฟต์แวร์ในการชาร์จรถนะครับไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าเอเซอร์เนี่ยเขามีโซลูชันอยู่แล้วนะครับเรื่องการคิดเงินเรื่องปาร์คิ่งแต่ตัวที่เป็นชาร์จเนี่ยเขาต้องพัฒนาเพิ่มแต่การที่เขามาทำกับโชเซ่นเนี่ยก็ทั้งสองฝ่ายก็วินทั้งคู่เพราะว่าทางเอเซอร์ก็ไม่ต้องเสียเวลามา develop เองไม่ต้องมาเสียเวลาลองผิดลองถูกเองนะครับโชเซ่นมีโซลูชันที่ proven แล้วว่ามันใช้ได้ผลดีนะครับแล้วก็เรา fully customize เราสามารถจะไม่ใช่เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับที่ว่าต้องใช้ตามเราเท่านั้นแต่เราเนี่ยพัฒนาเพื่อเอเซอร์ตามความต้องการของเอเซอร์ได้เลยนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ก็ integrate เขาได้นะครับสิ่งที่สามารถจะช่วยได้คือว่าเราก็จะโตไปกับ 6,500 หัวของเอเซอร์นะครับแล้วก็การเติบโตของเอเซอร์ในไต้หวันรวมถึงเอเซอร์จะ scale ไปในโลก

แผนเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสามารถจะไปกับบริษัทใหญ่ได้เนี่ยก็เขาก็จะช่วยให้เราเติบโตไปได้ด้วยรวมถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็น traction ที่สำคัญที่จะไปคุยกับนายทุนนะครับทำให้นายทุนเนี่ยเชื่อว่าศักยภาพของเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอย่างเดียวนะมันมีตลาดด้วยมันมีพาร์ทเนอร์ด้วยนะฮะที่สามารถจะโตไปด้วยกันได้นะครับก็อีกช่องว่างตลาดหนึ่งก็คือเราเห็นแล้วว่า EV โตนะครับเมื่อ EV โตเนี่ยนะฮะแต่ช่องว่างตลาดก็คือว่าเรื่อง security ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าโอ้ถ้าชาร์จเยอะแล้วนะครับมันก็อาจจะมีคนมาแฮกแล้วเพราะมันเริ่มมีเงินเยอะมีพลังงานอันนั้นที่เยอะนะครับมันก็เริ่มมีความสำคัญนะครับก็จะอาจจะมีแฮกเกอร์เข้ามานะครับแฮกเกอร์เนี่ยมันอาจจะสามารถคอนโทรลทำให้พลังงานเนี่ยโอเวอร์โหลดนะครับหรือว่าทำให้หม้อแปลงระเบิดตามที่เขาต้องการได้เลยนะถ้าในอนาคตที่มันเริ่มสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นเรื่อง security ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นช่องว่างตลาดซึ่งยังไม่มีใครมองเห็นนะครับโชเซ่นก็มองเห็นช่องว่างตรงนี้ก็เลยไปทำโซลูชันเรื่อง security นะครับเรื่องพลังงาน EV เนี่ยนะฮะร่วมกับ Trend Micro ซึ่ง Trend Micro ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลกเหมือนกันเจ้าใหญ่ซึ่งเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยควรจะเข้าไปจับนะครับบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือพี่ก็พูดไปด้วยว่าแชร์ประสบการณ์ว่าสิ่งที่พี่ทำสิ่งที่ในตำราจริงๆก็คือการเข้าไปจับพาร์ทเนอร์เนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เข้าไปทำโดยซึ่งเรามีโซลูชันนะครับที่เห็นปัญหาแล้วก็หาพาร์ทเนอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับสตาร์ทอัพนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือที่สำคัญมากเลยก็คือตัวทีมงานนะครับตัวทีมงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยว่าถ้าจะทำโซลูชันขึ้นมาอย่างไรเนี่ยทีมงานเราพร้อมแค่ไหนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ย เราไม่ได้เก่งทุกด้านนะครับเราก็ต้องหาคนที่เก่งแต่ละด้านมาร่วมกันเนี่ยอย่างพี่เนี่ยจริงๆพี่เป็นสายคอมไซสายวิทคอมนะครับแต่พี่ก็ไม่ได้ถนัดทางด้านเรื่องพลังงานสักเต็มที่พี่ก็เป็นส่วนใหญ่เอาไปทาง IT หรือว่าเรื่อง EV อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับพี่นะครับก็พี่ก็ไปเชิญคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านเรื่อง EV มานะครับอย่างเช่นมิสเตอร์แจ็คเชงเนี่ยซึ่งเป็นคนไต้หวันนะครับก็เป็นประธานเกียรติศักดิ์ของพี่ที่ไปเชิญมาก็นั่นเคยเป็นอดีตไวซ์เพรสิเดนต์ของ Foxconn นะครับเพิ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่สุดในโลกเลยนะครับก็โชคดีที่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้เจอแล้วก็เห็นวิชั่นเราเห็นรางวัลที่เราได้มาพอสมควรแล้วก็ตรงวิชั่นกันว่าช่องว่างในตลาดตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยเชิญเขามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นประธานด้วยนะครับรวมถึงครับคุณแจ็คเชงเนี่ยเขาเป็นฟาวเดอร์นะครับโคฟาวเดอร์ของรถ NIO ซึ่งเป็นรถ EV ท็อป5ของจีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยความเป็นเอ็กซ์เพิร์ทของเขาเนี่ยก็เรื่อง EV เนี่ยเราขาดอยู่นะครับเราก็เชิญเขามาต่อยอดในเรื่องนี้นะครับรวมถึงทีมงานที่เป็นเรื่องพลังงานนะครับก็ที่คนต่างๆที่อยู่ทางการไฟฟ้านะครับหรือว่าอยู่ด้านพลังงานแล้วรวมถึงฝ่าย IT ที่เราต้องมีคนมาเสริมนะครับคนนี้ต่างๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องรวมทีมที่ค่อนข้างจะสตรองนะครับในด้านต่างๆนะครับต้องเรียนว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเริ่มจากการที่มีทุนต่ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยการจะจ้างคนที่มีเงินเดือนสูงนะครับแล้วมีศักยภาพสูงเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นที่เขาเรียกว่า lean นะครับ lean ก็คือว่าเริ่มต้นด้วยทุกอย่างเนี่ยใช้ต้นทุนต่ำนะครับแต่ก็อาจจะมีวิชั่นร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็เห็นตลาดร่วมกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากการกึ่งมาเป็นหุ้นส่วนนะครับแต่ก็มีเงินเดือนระดับหนึ่งแต่เป็นเงินที่ต่ำนะครับอันนี้คือเทคนิคในการเริ่มต้นสตาร์ทอัพในการดึงคนเก่งเข้ามานะครับแล้วก็สามารถจะหาคนเก่งๆที่ไม่สามารถจะที่เราจะจ่ายแพงๆได้นะครับเข้ามาร่วมกันในการที่ทำเป็นหุ้นส่วนกันนะครับอันนี้คือออฟฟิศพี่นะครับอยู่ที่กรุงเทพกรีฑานะครับก็เป็นตึกอยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟยูนิโก้นะครับก็ถ้าสนใจจะเข้าไปดูโซลูชันของพี่หรืออย่างไรเนี่ยก็เข้าไปดูใน YouTube Facebook ต่างๆได้นะครับ Chosen Group นะครับหรือเว็บไซต์ chosen.co.th นะครับอันนี้นะครับอยากฝากถึงน้องๆนะครับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำเทคโนโลยีขึ้นมานะครับเราเห็นโอกาสแล้วว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยโลกต้องการนะนะครับเราเห็นปัญหานะครับแล้วเราก็เห็นโอกาสนะครับและที่สำคัญเราสามารถจะสร้างโซลูชันนั้นได้ด้วยเราเห็นโอกาสแล้วยังไม่พอนะเรามีทีมงานที่พร้อมเรามีความรู้ที่พร้อมนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็จะกลัวความเสี่ยงเนาะนะครับรอทุกอย่างพร้อมถึงจะเริ่มนะแต่ต้องเรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยไม่ว่าใครนะมันไม่ได้เริ่มจากความพร้อมนะอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมนะครับเพราะโลกไม่เคยรอเราทุกอย่างเนี่ยใครทำก่อนได้เปรียบนะครับแต่เราทำแบบลีนนะไม่ใช่ว่าเราทำก่อนปึ้งแล้วเราก็

ลงไปปุ๊บจบเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือเราต้องมีการเลี้ยงระยะนะครับเขาเรียกว่ารันเวย์นะครับสตาร์ทอัพเนี่ยต้องมีรันเวย์ขณะที่เรารันเนี่ยเราต้องรันต่ำๆแต่เรามีทุกอย่างเนี่ยรันให้มันได้ผลแล้วเกิด traction ขึ้นมาให้นายทุนดูนะครับและขณะนั้นเนี่ยเราก็เทคโนโลยีรันไปด้วยหาทุนไปด้วยหาพาร์ทเนอร์ไปด้วยนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่โลกต้องการนะครับอันนี้4สเต็ปนะฮะที่พี่ทำแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่โลกต้องการเข้าใจแบบนี้ก็คือเราต้องสร้าง MVP มาก่อนก็คือเหมือนตัวโปรโตไทป์เนี่ยต้นแบบที่ใช้งานได้จริงนะครับที่ใช้ทุนไม่เยอะแต่ทำงานได้จริงให้เขาเห็นว่ามันใช้งานได้นะครับมีไพลอตโปรเจกต์โครงการนำร่องนะครับหรือแซนด์บ็อกซ์ก็ได้นะครับเราไปขอบริษัทใหญ่ว่าขอในการทดลองนะครับว่าเราสามารถทำให้ดูนะมันทำงานได้จริงนะครับพอเขาเกิดความเชื่อละโอกาสนั้นก็จะโตขึ้นไปอย่างพี่ไปทำกับคอนโดใหญ่ๆบางที่เนี่ยพี่ทำแค่1ตึกเท่านั้นเองนะครับพอเริ่มเวิร์คเขาก็ขยายพี่ไป20 30ตึกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเกิดจากไพลอตโปรเจกต์นี่แหละนะครับอย่างการไฟฟ้าของพี่ก็มีไพลอตโปรเจกต์เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีออกมาแล้วว่าผลออกมามันเวิร์คเนี่ยก็จะมีการขยายผลออกไปนะครับแล้วพอมันเริ่มเวิร์คเนี่ยมันก็จะเกิดการออกสู่ตลาดจริงนะครับก็เรียกว่า commercialize อันนี้เริ่มจะมีรายได้ละอันนี้เริ่มมี revenue อันนี้สำคัญมากนะครับสำหรับ investor เนี่ยส่วนใหญ่นายทุนก็จะดูว่ามันเริ่มออกสู่ตลาดได้จริงหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงที่เราจะได้ในทุนน่ะไม่ใช่แค่มีไอเดียเนาะถ้ายังไม่มีต้นแบบนะครับไม่มีโครงการเบื้องต้นให้เขาเห็นว่ามันรันได้ไม่มีรายได้เข้ามาจริงเนี่ยบางทีก็เกิดขึ้นยากเนาะนะครับตรงเนี้ยเราจะต้องรันด้วยลีนมากๆเลยให้มันถึงจุดนั้นให้ได้นะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำให้มันมีรันเวย์ที่พอนะครับแล้วก็มี traction ให้เห็นว่าการเติบโตและการยอมรับตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะคุยต่อได้เลยว่ามันจะโตอย่างไรนะครับพอเขาเห็นว่าจะโตอย่างไรเนี่ยอันนั้นแหละจะเริ่มมาละนะครับอันนี้คือความยากมากเลยก็คือสิ่งที่มันเป็นจุดเขาเรียกว่า Valley of Death อุปสรรคของสตาร์ทอัพนะครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ยมันมีแต่ขาดทุนแหละเพราะว่ามันมีแต่ต้นทุนมันยังไม่เขาเรียก commercialize ยังไม่ได้มีรายได้นะครับไม่ได้มีการ develop มีการพัฒนามีแต่การทดลองพิสูจน์แก้ไขไปเรื่อยๆจุดนี้จะทำอย่างไรนะครับซึ่งจุดนี้ส่วนใหญ่ investor หรือ VC เนี่ย venture capital เนี่ยยังไม่เข้านะครับอันนี้คืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มากเลยสำหรับ startup นะครับ startup เนี่ยไม่ใช่ว่ามีไอเดียดีอย่างเดียวทีมงานดีอย่างเดียวจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะครับไอ้สิ่งเนี้ยที่บอกเราต้องลีนให้ดีนะครับอยู่ให้ได้นานแล้วก็โชว์ traction ให้ได้เยอะนะครับเพื่อจะคุยกับนายทุนขณะที่คุยนายทุนเนี่ยเขาจะต้องมี due diligence ก็คือมาดูเราจริงๆเนี่ยอีกหลายเดือนนะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อโชว์ growthของเราขึ้นไปให้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากฝากน้องๆว่าโอกาสสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นโอกาสของทุกคนมันไม่ได้เป็นโอกาสของเราแค่นั้นเองไม่ใช่โอกาสแข่งแค่มองแค่ตลาดว่าแค่ตึกหรือ B2B หรืออะไรต่างๆจริงๆสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกต้องการนะครับถ้าน้องๆเนี่ยมีความฝันนะครับมีความสามารถนะครับแทนที่เราจะเอาความสามารถความรู้ในการที่เราไปเรียนหนังสือเท่านั้นเนี่ยเอาความรู้นั้นไปสอบให้ได้เกรดเท่านั้นนะครับเอาความรู้นั้นเนี่ยมาสร้างโซลูชันสร้างเทคโนโลยีสร้างโอกาสเพื่อโลกนะครับสิ่งที่โลกต้องการแล้วก็เป็นธุรกิจที่ดีและสามารถเติบโตได้ยิ่งใหญ่ได้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบพระคุณนะครับที่ให้โอกาสพี่ที่มีความแพชชั่นพี่ก็เคยเป็นแบบน้องๆเหมือนกันนะครับพี่ก็เป็นนักศึกษาคนนึงเหมือนกันที่ก็มีความใฝ่ฝันมีแพชชั่นในเรื่องนี้นะครับแล้วพี่ก็พยายามมาสร้างแล้วก็เจออุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับโอ้ต้องเรียกว่าการเป็นสตาร์ทอัพก็ไม่ง่ายนะครับเราต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ย เรามาช่วยกันนะครับมาสร้างโอกาสเหล่านี้เป็นศักยภาพให้ประเทศนะครับรวมถึงสิ่งที่โลกต้องการนะครับผมก็ถ้าสนใจยังไงติดต่อพี่ได้นะครับพี่ก็ชื่อพี่หนึ่งหรือก็เข้าไปตามเว็บไซต์chosen.co.th หรือว่า Facebook หรือ YouTube นะครับ chosen group ได้นะครับยังไงขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการการทำผิดพันธุ์ Beauty Mark and the Cup ตอนที่2นะคะวันนี้เป็นตอนที่2ดิฉันดร.กัญญาณ หนองคายค่ะ
1: ดิฉันอริสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจักรพรรดิกับมาร์คเช่นเดียวกับตอนที่1นะคะแต่ว่าชนิดนะคะแล้วก็สูตรนั้นก็จะแตกต่างกันนะคะวันนี้สำหรับตัวจักรพรรดิของเรานั้นเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของครีม
1: ค่ะ
0: เป็นครีมจักรพรรดินะคะเพราะว่าจักรพรรดิเนี่ยมีหลาย

0: แบบมากนะไม่ว่าจะเป็นเกลือจะเป็นผงสมุนไพรใช่ไหมคะเป็นครีมเป็นเจลเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะก็คอยติดตามรายการเราไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีให้ครบทุกรูปแบบเลยค่ะนะคะวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมสครับสมุนไพรอันนี้คือโปรดักต์ตัวที่1นะคะในการสาธิตในวันนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือมาร์กชีทเซรั่มเอสเซนต์นะคะมันคืออะไรมาร์กชีทเซรั่มเอสเซนต์นี่คืออะไรก็คือตัวที่เป็นเซรั่มนะคะและเราก็เอาไปใส่กับมาร์กที่เป็นหน้ากากอะนะคะที่ว่าท่านผู้ชมเคยหลายท่านน่ะคงจะเคยซื้อมาที่เป็นซองนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นหน้ากากแล้วก็มีน้ำชุ่มๆอยู่นั่นคือเซรั่มนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะสอนการทำเซรั่มแต่ว่าสำหรับตัวชีทมาร์กนั่นน่ะก็คือเราต้องไปหาซื
1: ้
0: อหาซื้อตามร้านที่ขายอุปกรณ์พวกอะไรอะคอสเมติกทั่วไปนะคะที่จะมีพวกนี้มาขายหรือบางท่านอยากจะผลิตนะคะเพื่อที่จะนำออกขายนะคะก็อย่าลืมต้องมีโรงงานเนาะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สูตรต้องจดแจ้งอย.สามารถเอาสูตรเซรั่มนี้นะคะไปบรรจุในห่อแล้วก็ใส่กับชีทมาร์กได้นะคะก็สามารถที่จะนำไปขายประกอบอาชีพได้หรือว่าใช้เองได้นะคะนะสรุปแล้ววันนี้เราก็จะทำสองสูตรคือสูตรที่หนึ่งคือครีมสครับสมุนไพรนะคะสูตรที่สองคือมาร์กชีทเซรั่มเอ็กเซนนะคะก็จะเป็นสองสูตรนะฮะนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะลงสู่นะคะในการสาธิตนะฮะหรือว่าในเรื่องของสูตรหรือรายละเอียดของอุปกรณ์ของสูตรนั้นน่ะเราจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วก็จะสาธิตการทำความสะอาดนะคะโดยอาจารย์จุ๋มนะคะจะช่วยสาธิตให้ดูนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำสองผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีครีมสครับสมุนไพรแล้วก็มาร์กชีทนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีตัวเตาไฟฟ้านะคะเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ใช้สองตัวนะคะ
0: เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
1: ค่ะแล้วก็มีหม้อสแตนเลสนะคะหม้อสแตนเลสแล้วก็ใช้สองใบนะคะแล้วก็มีเครื่องตีเบเกอรี่นะคะนี่นะคะเราจะเอาไว้หรือว่าถ้าท่านไหนที่ไม่มีเครื่องตีเบเกอรี่นะคะอาจารย์ใช้ตะกร้อคนก็ได้แต่ว่าต้องคนนานหน่อย
0: นี่นะคะก็เป็นอันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ที่ว่าอันนี้ค่ะนะคะก็จะมีแบบสแตนเลสเนาะคือทุกอย่างเราจะใช้สแตนเลสหมดนะคะ
1: นะคะ
0: แล้วก็มีอะไรคะมีช้อนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็มีช้อนสแตนเลสนะคะเราใช้เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวตะแกรงร่อนนะคะอันนี้เอาไว้ร่อนนะคะร่อนสาร
0: มีขายตามห้างทั่วไปได้
1: ค่ะ
0: มีขายตามห้างทั่วไปแล้วก็มีอะไรฮะ
1: แล้วก็มีไม้พายซิลิโคนนะคะตัวนี้จะเป็นไม้พายซิลิโคนที่สามารถทนความร้อนได้นะคะ
0: ประมาณ200องศาแล้วก็เป็นเกรดที่ใช้ทำอาหารนะ
1: คะ
0: นะไม้พายที่เป็นพลาสติกได้ไหมก็คือว่าต้องใช้ไม้พายที่ใช้ทำขนมทำอาหารนะได้ถ้าเป็นสูตรที่ไม่ได้อะไรตั้งไฟสามารถใช้ได้ค่ะไม่ผ่านพลาสติกนะคะแต่ว่าถ้าตั้งไฟเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวที่ทนความร้อนอย่างตัวนี้เป็นไม้ไผ่ซิลิโคนที่ทนความร้อนนะ
1: คะ
0: พอดีสูตรนี้มันจะมีสูตรนึงที่เราใช้ความร้อนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ที่ทนความร้อนนะคะเราไม่แนะนำให้ใช้ไม้ไผ่ที่เป็นไม้เพราะว่าไม้ไผ่ที่เป็นไม้เนี่ยมันยังไงอ่ะเวลามันเปียกเวลาเราล้างอ่ะบางทีเราไปตากมันอาจจะไม่แห้งสนิทนะคะแล้วอาจจะมีราขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองคือไม้มันผุก่อนไปเรื่อยๆบางทีเศษไม้เศษอะไรเนี่ยอาจจะหล่นเข้าไปในตัวโปรดักต์นะคะก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าคือยังไงใช้แล้วมันไม่สะอาดอะไรประมาณนี้หรือยิ่งท่านผู้ชมท่านใดจะทำขายอย่างเงี้ยยิ่งไม่เหมาะเลยนะคะเพราะต้องทำให้โปรดักต์เนี่ยมันดูแล้วมันน่าใช้แล้วก็สะอาดด้วยนะคะเกิดลูกค้าใช้ไปแล้วเอ้ยเห็นเศษไม้เห็นอะไรยังมันก็จะ เกิดผลเสียนะคะกับการตลาดของลูกค้าได
1: ้
0: นะคะหรือของท่านผู้ชมได้นะคะ
1: นะคะ
0: ทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าการทำความสะอาดก่อนที่จะทำการผลิตนะคะนะที่ว่าต้องทำความสะอาดเนี่ยคือว่า เหมือนเป็นการลดเชื้อโร
1: ค
0: เบื้องต้นจริงๆในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยค่ะโรงงานผลิตใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำความสะอาดเขาอีกแบบนึงซึ่งอาจจะเหนือกว่านี้เนา
1: ะ
0: แต่อันนี้เราทำ

0: โดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆแล้วสามารถทำในครัวเรือนได้ทำใช้เองหรือว่าจะทำแจกนะคะคนใกล้ตัวนะหรือว่าทำขายก็ได้นะถ้าระดับนี้ถ้าทำไม่เยอะนะคะเพราะนั้นการทำความสะอาดเนี่ยเราจะสาธิตในการทำความสะอาดเบื้องต้นน
1: ะคะ
0: ว่าเบื้องต้นทำยังไงซึ่งมันก็เพียงพอนะคะในการลดเชื้อนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์จุ่มสาธิตให้ดูนะคะ
1: เราก็ใช้ค่ะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ
0: ์มีขายตามร้านขายยานะคะ
1: ทางด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะเราก็จะใช้ทิชชู่นะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะ
0: ทิชชู่ต้องไม่เป็นขุยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทิชชู่ที่เนื้อดีๆอ่ะนะเช็ดแล้วไม่ไปขุยออกมาแล้วมันจะติดกับหม
1: ้
0: อมันอาจจะติดไปกับเนื้อผิดพันธุ์ได้ค่ะนะคะผ้าก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วผ้าก็ได้แต่ผ้าต้องไม่เป็นขนนะ
1: ใช่ค่ะต้องใช้ผ้าที่ไม่เป็นขนนะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใครสะอาดมากกลัวผมจะหล่นลงในผิดพันธุ์ที่ทำอยู่เนี่ยก็อาจจะใส่หมวกนะคะได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใครก็ตามที่อาจจะไม่อยากได้กลิ่นสารเคมีอะไรเนาะก็ใส่แมสได้ค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมากไปกว่านั้นบางคนก็โอ้ไม่อยากจะเอามือเปล่าๆสัมผัสก็ใส่ถุงมือได้
1: ค่ะ
0: นะคะก็สามารถทำได้เนา
1: ะ
0: หรือว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือก็อาจจะอย่างนี้ตัวแห้งอยู่แล้วเนาะเราก็ฉีดใส่มือเราแอลกอฮอล์แล้วก็ทำความสะอาดนะคะอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะนะแล้วก็อีกอันนึงคือตัวหม้อตัวอุปกรณ์ที่อาจารย์จุ่มสาธิตเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่าไม่อยากจะปล่อยให้มันแบบแห้งนะคะก็สามารถทำได้ถ้าไม่รีบก็คือพ่นแอลกอฮอล์ใส่แล้วก็ทิ้งให้แห้งได้พอแห้งเสร็จปุ๊บเราอาจจะมาเช็ดเพื่อให้มันสะอาดนิดนึงนะคะบางคนบอกว่าจะเกิดการฆ่าเชื้อได้มากที่ตอนที่แอลกอฮอล์แห้งอะไรประมาณนี้นะคะแอลกอฮอล์ระเหยไปเนี่ยก็สามารถทำได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะนะแต่นี้เราจะรีบสาธิตให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็เลยเช็ดให้ดูเผื่อว่าบางท่านอาจจะต้องรีบ
1: ค่ะ
0: รีบทำนะหลังจากสาธิตการทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาถึงตัวสูตรเนาะ
1: ค่ะ
0: เราจะเริ่มทำตัวไหนก่อนคะ
1: ตัวที่1ก่อนค่ะอาจารย์คิ
0: มเอาคัพสมุนไพรก่อนเอากลุ่มสมุนไพรก่อนกลุ่มสมุนไพรเนี่ยก็สูตรค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะนะเราจะแบ่งสูตรเป็น3ส่วนนะคะอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3นะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่1ก่อนนะอาจารย์จุ๋มเนาะ
1: ค่ะ
0: ตัวแรกของสูตรที่1อันนี้คือส่วนที่1ของสูตรที่1คือสูตรครีมสครับสมุนไพรนะคะนะตัวที่1คือน้ําค่ะนะน้ํานี่นะคะทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีส่วนในการที่จะก่อเนื้อทำให้เกิดเนื้อครีมด้วยนะคะนะตัวนี้เราจะต้องใช้น้ำกรอง
1: ค่ะ
0: นะคะหรือไม่ก็น้ำกลั่นนะเพราะว่าอย่าไปใช้น้ำประปานะคะน้ำบาดาลอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเกลือแร
1: ่ค่ะ
0: นะน้ำแร่ที่เป็นขวดที่ขายในห้างได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันมีเกลือแร่เนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่ทำให้เนื้อของโปรดักเนี่ยมีปัญหาได้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ใช้น้ำกรองน้ำกรองจากเครื่องกรองในบ้านเราก็ได้นะคะหรือน้ำดื่มนะที่เขาขายเนาะที่เป็นถังที่เป็นขวดตามห้างก็ได้นะคะโรงงานของเราเนี่ยเราใช้น้ำที่สั่งจากบริษัทก็คือน้ำดื่มนี่แหละยี่ห้อที่ท่านดื่มกันทั่วไปนี่แหละค่ะนะเพราะว่ามันมีใบเซอร์นะโรงงานเราเนี่ยเป็นโรงงาน GMP นะคะมันมีใบเซอร์ต้องมีใบเซอร์น้ำนะน้ำที่ใช้กับโปรดักต์เนี่ยเพราะนั้นถ้าท่านกรองจากเครื่องกรองท่านเองเนี่ยนะคะท่านจะต้องเอาเครื่องกรองเนี่ยไปทดสอบไปตรวจสอบทุกปีเลยนะแล้วก็ต้องมีคนมาตรวจสอบคุณภาพของน้ำเพราะนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากเพราะนั้นท่านใดมีโรงงานก็ส่วนใหญ่นะคะนะถ้าต้องการให้มันรวดเร็วหรือว่าง่ายเนี่ยก็จะสั่งน้ำมาเลยก็มีใบเซอร์มานะคะเพราะนั้นสรุปแล้วน้ำที่เราใช้ก็คือน้ำที่กรองจากเครื่องที่บ้านเราเองนะหรือที่ซื้อจากทั่วๆไปหรือเป็นน้ำกลั่นนะคะนะตัวต่อมานะคะออเรนทูอินนะคะออเรนทูอินเนี่ยมันเป็นสารธรรมชาตินะคะเป็นสารธรรมชาติเป็นตัวที่ป้องกันการระคายเคืองหรืออาการแพ้
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ในประเทศด้วยเนี่ยจะมีตัวนี้อยู่

0: นะคะเกือบจะทุกสูตรเลยนะคะแล้วตัวออเรนทูอินเนี่ยสามารถใช้กับผิวเด็กได้เด็กทารกก็ได้ค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะนั้นตัวนี้เขาถึงนิยมใช้ในการป้องกันอาการระคายเคืองแล้วก็อาการแพ้ในโปรดักต์ต่างๆที่ใช้กับผิวหนังนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อมานะคะจะเป็นกีซาลีนนะคะกีซาลีนเนี่ยมาจากน้ำมันมาจากตัวน้ำมันอะไรค่ะแต่เอาไปทำสบู่ไปทำให้เกิดจากกระบวนการสบู่อ่ะนะคะแล้วมันก็จะแยกกีซาลีนออกมาจากตัวสบู
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสารธรรมชาติเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคุณสมบัติของเขาคือว่าทำชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยทำละลายในสูตรด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะนะเวลาที่ทาที่ผิวเนี่ยตัวกีซาลีนมันจะดูดความชื้นเนี่ยไว้กับที่ผิวนะคะนะไม่ทำให้ผิวแห้งค่ะนะคะต่อมานะคะอะมิโนโค้ดนะคะคือตัวนี้นะคะอะมิโนโค้ดเนี่ยให้ความชุ่มชื้นเช่นเดียวกันกับตัวกีซาลีนนั่นแหละค่ะแต่อะมิโนโค้ดเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่ากีซาลีนแล้วก็ลงลึกกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้ง
1: ค่ะ
0: หรือผลิตภัณฑ์สำหรับคนผิวแห้งมากๆเพราะว่าอะมิโนโค้ดเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นได้มากแล้วก็ลงลึกบางคนเนี่ยมีริ้วรอยมาก่อนวัยเพราะว่าผิวแห้งนะคะเพราะตัวนี้จะช่วยได้ดีนะคะเพราะนั้นท่านใดก็ตามจะทำพวกผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้งหรือผลิตภัณฑ์สำหรับคนผิวแห้งเนี่ยนะคะใช้อะมิโนโค้ดเนี่ยจะได้ผลดีมากๆเลยนะคะนะต่อมานะคะป๊อปลินไกลคอนนะตัวนี้เป็นสารต่องคอนะคะนะได้จากพวกกากปิโตรเลียมนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยทำละลายในสูตรได้ค่ะคุณสมบัติก็เช่นเดียวกันกับกีซาลีนอ่ะเวลาทาที่ผิวแล้วมันจะดูดความชื้นมาไว้ที่ผิวนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ความชื้นจากผิวนี่ระเหยออกสู่บรรยากาศนะคะต่อมาเป็นไตรเอทโนลามายด์หรือชื่อย่อว่า TEA นะคะตัวนี้จะเพิ่มความหนืดนะคะให้กับผิวพรรณแล้วก็จะช่วยปรับค่า pH
1: ค่ะ
0: ให้กับผิวพรรณด้วยนะคะเดี๋ยวค่า pH เนี่ยเราต้องค่อยอธิบายตอนหลังนะคะนะอันนี้คือส่วนที่1ทั้งหมดค่ะนะทีนี้มาส่วนที่2นะคะส่วนที่2คือตัวนี้นะคะก็คือ KL340D นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะและเป็นตัวที่อาจจะไม่ทำให้เกิดตะกอนน
1: ะ
0: กับผิวพรรณได้นะคะนะต่อมานะคะเป็นตัวสเตอริกแอซิดนะคะตัวนี้ก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งก็มาจากแว็กอะนะคะนะแต่ว่าผสมกับสารเคมีตัวอื่นซึ่งตัวสเตอริกแอซิดเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นตัวที่สร้างเนื้อนะคะให้กับผิวพรรณแล้วเนี่ยยังเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอีมันซิไฟเออร
1: ์
0: นะก็คือทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีนะคะนะต่อมานะคะซิติลแอลกอฮอล์นะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อเช่นเดียวกันพื้นฐานก็มาจากแว็กเหมือนกันน
1: ะ
0: แต่มาผสมกับสารเคมีตัวอื่นนะตัวนี้จะทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีเช่นเดียวกันกับสเตอริกนะคะสเตอริกแอซิดกับซิติลเนี่ยดูตามสูตรต่างๆแล้วเนี่ยมักใช้คู่กันนะคะนะต่อมานะคะ AP Wax นะตัวนี้ก็คือตัวแว็กตัวหลักอะค่ะนะตัวหลักที่ทำให้เกิดเนื้อนะเป็นตัวหลักเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ผสมสารตัวอื่นซึ่งทำให้เข้ากับน้ำกับน้ำมันได้ดีนะคะนะต่อมานะคะไวออยไวออยนี่ก็สกัดมาจากพวกกากปิโตรเลียมนะคะเป็นน้ำมันที่เป็นสารสังเคราะห์แต่ว่าพอทาที่ผิวแล้วจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะเขานิยมใช้กับผิวพรรณครีมต่างๆเพราะว่าเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยพอทาที่ผิวแล้วเนี่ยทำให้ผิวนุ่มช
1: ุ่
0: มชื้นดีนะคะนะต่อมานะคะส่วนที่3ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนของสมุนไพรและสารสกัดนะคะธนาคาผงเรื่องสมุนไพรต้องคุยกับอาจารย์จุ๋มด้วยธนาคาผงนี่นะคะเราใช้เป็นผงเนาะจริงๆสารสกัดก็มีนะอาจารย์จุ๋มแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ครีมสครับสมุนไพรเราต้องการให้มีรูปแบบผงสมุนไพรอยู่ในสูตรด้วยนะคะเราก็เลยใช้เป็นผงสมุนไพรธนาคาแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากให้เป็นสีครีมขาวๆไม่อยากให้มีผงสมุนไพรก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะคะจากผงสมุนไพรให้กลายเป็นสารสกัดได้ค่ะ
1: นะ
0: เรากลับมาที่ธนาคาก่อนผงธนาคาเนี่ยนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาวิเคราะห์มาว่าสมุนไพรธนาคาเนี่ย

0: มีองค์ประกอบสารตัวหนึ่งที่มีโครงสร้างคล้ายอัลบูตินซึ่งอัลบูตินเนี่ยจะอยู่ในส่วนประกอบของครีมผิวขาวหลายชนิดมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากในการใช้อัลบูตินจนปัจจุบันนี้อัลบูตินนี้เกิดมาหลายปีแล้วนะแต่ปัจจุบันนี้ยังนิยมใส่ในผิวพรรณผิวขาวแม้กระทั่งแพทย์ในคลินิกก็ใช้นะคะในเรื่องของการรักษารอยด่างดำแล้วก็ฝ้านะคะนะเพราะนั้นตัวธนาคารเนี่ยจะมีสารสำคัญตัวนี้อยู่โครงสร้างคล้ายอัลบูตินและทำให้ผิวขาวแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระรอยด่างดำได้นะคะนอกจากนั้นตัวธนาคารเนี่ยนะคะยังมีองค์ประกอบนะคะที่เป็นสารกันแดดอยู่ในตัวเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าชาวพม่าเนี่ยนะคะดิฉันเคยไปเที่ยวพม่าก็ใช้ตัวเนี้ยปะพรมใบหน้าขับมอเตอร์ไซค์ออกนอกบ้านเนี่ยนะ
1: คือ
0: จะเห็นตลอดเลยถ้าขับรถไปจะเจอตลอดเลยนะคะนะเพราะนั้นตัวนี้นอกจากจะทำเป็นสารสกัดและผสมในครีมแล้วเนี่ยสามารถเอาสมุนไพรของเขาเนี่ยนะคะมาผสมกับน้ำแล้วก็พอกที่หน้าได้นะคะก็ทำให้ผ่องขึ้นได้เหมือนกันเนาะเราเคยทดลองแล้วเนา
1: ะ
0: เอามาแค่ผสมน้ำนะแล้วก็พอกทิ้งไว้สัก15นาทีหรือจนแห้งแล้วก็ล้างออกเนี่ยน่าจะผ่องขึ้นเลยค่ะนะคะตัวนี้ก็คือตัวแรกนะคะตัวต่อมานอกจากนั้นตัวนี้ยังช่วยลดอาการระคายเคืองได้ดีด้วยค่ะตัวธนาคารนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นไพรผงนะคะไพรเนี่ยนะเป็นสมุนไพรลดร้อนนะคะมันจะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในขณะที่เราขัดเราถูเนาะก็จะช่วยนำของเสียนะออกจากเซลล์นำของดีเข้าสู่เซลล์นอกจากนั้นความร้อนของไพรเองเนี่ยนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการเร่งการผัดเซลล์แล้วก็ตัวไพรก็จะมีสารสำคัญในกลุ่มเคอร์คูมินนะคะเนาะที่ช่วยบำรุงผิวได้ดีด้วยลดการอักเสบนะคะลดอาการฟกช้ำอะไรต่างๆได้นะคะนะต่อมานะคะขมิ้นชันนะคะอันนี้เป็นขมิ้นชันผงนะคะขมิ้นชันผงเนี่ยก็มีสารสำคัญในกลุ่มเคอร์คูมินเหมือนกันตัวนี้จะเน้นในเรื่องของลดการอักเสบนะคะเน้นในเรื่องของบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานเนี่ยนะคะก็มีการวิจัยค้นพบว่าพบสารที่มีฤทธิ์ในการแอนตี้เอจจิ้งในตัวขมิ้นชันด้วยนะคะโบราณเขาก็หญิงสาวชาวโบราณนะมักจะใช้ขมิ้นชันเนี่ยในการบำรุงผิวทั้งชันทั้งอ้อยเลยนะคะส่วนใหญ่จะใช้คู่กัน
1: ค่ะ
0: ทั้งชันทั้งอ้อยนะคะนะทั้งขมิ้นชันทั้งขมิ้นอ้อยเดี๋ยวจะบอกว่าอ้อยไหนเนี่ยท่านผู้ชมว่าอ้อยไหนเนี่ยชันกับอ้อยขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยมักจะใช้คู่กันนะคะท่านผู้ชมคะตัวพลายกับขมิ้นเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเราใส่ปริมาณไม่เยอะในสูตรเพราะว่าเดี๋ยวคงจะมีสูตรขึ้นให้ท่านผู้ชมเห็นเพราะว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยมันจะออกสีที่ผิวเรา
1: ค่ะ
0: นะคะบางท่านอย่าไปหลงกลนะบางท่านโอ้ยขมิ้นน่ะดีจะตายทำไมอาจารย์ใส่น้อยไปเพิ่มนะคะพอขัดออกมาปุ๊บล้างปั๊บเนี่ยนะคะผิวเราจะติดเหลือง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ล้างไม่ออก
0: อย่าลืมว่าตัวไพรกับขมิ้นชันเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยพืชอะไรก็ตามนะท่านผู้ชมที่มีน้ำมันหอมระเหยในฤทธิ์จะเยอะนะคะไม่จำเป็นต้องใส่เยอะก็ได้นะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นสารสกัดมะขามนะคะตัวนี้นะคะมีวิตามินซีนะคะกรดทาทาริกเนี่ยจะทำให้มีการเร่งการผัดเซลล์นะคะทำให้ผิวขาวแล้วก็จะช่วยทำให้อ่อนเยาว์เพราะว่าเซลล์ที่ตายไปแล้วเนี่ยเวลาที่มันไม่ยอมหลุดเนี่ยพออายุเราเยอะขึ้นมันจะเกาะแน่นกับผิวอย่างเงี้ยนะคะนะบรรทุกกระดำกระดางเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะดูไม่สวยนะคะดูแบบแก่กว่าวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเร่งการผัดเซลล์เอาเซลล์ที่ตายแล้วออกเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นโจโจ้บาออยตัวนี้จะมีวิตามินอีค่ะท่านผู้ชมโจโจ้บาออยเนี่ยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นแล้วก็เป็นตัวที่ลดการอักเสบของผิวได้ดีด้วยนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวกันเสียนะคะกันเสียแล้วก็กันเสียตัวนี้ไม่ใช่กันเสียกลุ่มพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีผลเสียกับผิวนะคะจะค่อนข้างปลอดภัยสูงมากนะคะนะต่อมานะคะก็เป็นกลิ่นสำหรับผิวกายนี่นะคะกลิ่นเนี่ยเราจะใช้กลิ่นที่เนื่องจากว่าเป็นสครับมันต้องใช้ห้องน้ำเหมือนกับเราอาบน้ำนะคะเพราะนั้นเราต้องใช้กลิ่นที่หอมและสดชื่นแล้วก็สำหรับกลิ่นสครับที่ใช้กับผิวกายเนี่ยเราใช้แรงๆได้นะคะใช้หอมๆได้เพราะว่าเวลาคนอาบน้ำนะชอบใช้ครีมอาบน้ำใช้สบู่ที่มีความหอมใช่ไหมคะนะคะนะต่อมานะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็น ส่วนที่4ก็จะเป็นตัววอลนัทนะคะวอลนัทสครับนะคะอันนี้เป็นเม็ดสครับที่เราใส่ในครีมสครับค่ะนะอ้าวทำไมอาจารย์ไม่ใส่เกลือนะไม่ใส่อะไรนะเม็ดกระบูหรืออะไรเป็นเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเขาละลายได้นะเขาละลายได้พอเขาละลายแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของพวกอิเล็กโทรไลต์อะไรพวกนี้มันก็จะมาทำให้โครงสร้างของครีมเนี่ยมันเสียหายได
1: ้ะ
0: นะคะเราก็เลยใช้วอลนัทสครับในสูตรครีมแต่ถ้าเป็นสูตรผงสมุนไพรเป็นเกลือขัดผิวอะไรเงี้ยเราก็ใช้เป็นเกลือสครับได
1: ้ค่ะ
0: ที่ฉันบอกเนี่ยบางท่านอาจจะไปแปลงสูตรไงบอกว่าเอ้ยอาจารย์ใช้วอลนัทสครับมันแพงเราใช้เม็ดเกลือเนี่ยลงไปพอใช้เม็ดเกลือลงไปปุ๊บคนมาแล้วเกิดว่าครีมไม่เป็นอย่างที่อาจารย์สาธิตนะคะเพราะนั้นอาจารย์ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะคะนะเพราะนั้นเราใช้วอลนัทสครับซึ่งพวกนี้มันไม่ละลายแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดอะไรปฏิกิริยาอะไรกับพวกสารเคมีในสูตรนะคะบอกครอบคลุมหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะของสูตรครีมสครับสมุนไพรเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่อาจารย์จุ๋มและที่จะทำการสาธิตอาจารย์จุ๋มเชิญได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะซึ่งขั้นตอนการทำสูตรนี้นะคะเนื้อนะคะอาจารย์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจะเป็นเนื้ออิมันชันนะคะฉะนั้นเราก็เลยต้องมี2หม้อแล้วก็2เตานะคะก็คือจะแยกเป็นพาร์ทน้ำแล้วก็พาร์ทน้ำมันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะนำส่วนที่1ทั้งหมด
0: ส่วนที่หนึ่งนี่เป็นพาร์ทน้ำ
1: ใช่ค่ะส่วนที่หนึ่งจะเป็นพาร์ทน้ำ
0: ถือว่าเป็นพาร์ทน้ำท่านผู้ชมสังเกตง่ายถ้ามีน้ำในสูตรก็แสดงว่านั่นแหละพาร์ทน้ำนะถ้าเราไปดูแล้วดูตำราแล้วอันไหนน้ำอันไหนมันน้ำมันเนา
1: ะ
0: อันส่วนไหนที่เป็นส่วนที่มีน้ำมันนั่นแหละคือพาร์ทน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: พาร์ทน้ำเป็นพาร์ทน้ำ
1: พาร์ทน้ำนะคะก็จะเป็นสารที่ละลายในน้ำทั้งหมดนะคะก็จะมีตัวดีไอวอเตอร์นะคะมีอะลันโทอินกิซารีนอะมิโนโคสปัปปารินไกลคอลแล้วก็ทีเอนะคะเหล่านี้เราจะเทลงไปในหม้อสแตนเลสไปที่หนึ่งนะคะ
0: ทีนี้อะลันโทอินกับอะมิโนโคสเนี่ยนะคะพูดถึงว่าเขาก็ละลายในน้ำเนาะอันนี้ก็อาจารย์จุ๋มเขาก็เทลงเลยเนาะเราก็ไม่ต้องมารอละลายทิ้งไว้เหมือนบางสูตรที่ละลายทิ้งไว้ที่เป็นผงนี่เป็นเพราะว่าไอ้ส่วนที่ผงนั้นอาจจะอยู่ส่วนที่3ส่วนที่4ซึ่งเป็นส่วนที่เราเติมสารสกัดนะคะเราก็เลยต้องแบ่งน้ำไปละลายแต่อันนี้ไม่ต้องแบ่งน้ำละลายเพราะว่าตัวผงนี่มันอยู่ในส่วนที่1อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจุ่มเอาตัวน้ำนะคะล้างเพื่อที่ให้สารนะคะออกมาจากขวดให้หมดแค่นั้นเองนะคะอาจารย์
0: ค่ะ
1: มีอีกตัวนึงค่ะอาจารย์
0: โอ้อาจารย์นั่นไปเหรอโอเคก่อนครบเลยเนาะ
1: ค่ะครบแล้วค่ะ
0: โอเค
1: นะคะตอนนี้นะคะหม้อใบที่1ก็ส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะหม้อใบที่2นะคะเราจะใส่ส่วนที่2นะคะก็คือ
0: ส่วน
1: ที่ละลายในน้ำมันนั่นเองนะคะก็จะมีตัว KL340D นะคะมีสเตียริกแอซิดนะคะมีซิติลแอลกอฮอล
0: ์
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: ว APVAC 80แล้วก็มีตัวไวท์ออยล์นะคะอย่าใส่ผิดส่วนเด็ดขาดนะคะอาจารย์เพราะถ้าเราใส่ผิดส่วนนี้ค่ะเมื่อนำทั้ง2หม้อมารวมกันเนี่ยค่ะมันจะเกิดการแยกชั้นนะคะ
0: อันไหนเป็นน้ำมันก็ใส่ในส่วนที่เป็นน้ำมันนะไหนที่เป็นน้ำก็ใส่ในส่วนที
1: ่เป็นน้ำใช่ค่ะเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะอาจารย์ถ้าเราเอาส่วนที่เป็นน้ำมันเนี่ยค่ะไปใส่ในส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะไม่ละลาย
0: ใช่ก็ท่านผู้ชมลองเอาน้ำมันเนาะที่บ้านอะเทใส่กับน้ำเนี่ยมันจะแยกชั้นเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็ถึงต้องพยายามแยกผสมก่อนแต่พอผสมเสร็จแล้วในส่วนของน้ำมันเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้น้ำมันกับน้ำเข้ากันแต่มันต้องละลายด้วยกันก่อนไงให้ส่วนผสมมันเข้ากันก่อนแล้วถึงมาเทร่วมกันนะคะ
1: นะคะตอนนี้เราก็ใส่ส่วนที่สองนะคะลงไปในหม้อสแตนเลสใบที่สองครบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาให้ความร้อนนะคะซึ่งความร้อนในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยค่ะก็คือไม่ควรจะใช้เกิน80องศาเซลเซียสนะคะเพราะอะไรหนึ่งก็คือไหม้นะคะยิ่งถ้าเป็นส่วนที่เป็นน้ำมันเนี่ยค่ะไหม้ได้นะคะสองก็คือสารสำคัญนะคะอาจารย์ที่อยู่ในของสารเหล่านี้ค่ะก็อาจจะเสื่อมสภาพได้นะคะ
0: เพราะว่าสารเคมีต่างๆมันเสื่อมสภาพมันร้อนมากเกินไปมันเสื่อมสภาพได้
1: นะคะช่วงอุณหภูมิที่แบบเหมาะนะคะอาจารย์ก็อยู่ที่ประมาณ60นะคะถึงประมาณ
0: 75
1: องศาประมาณนี้
0: ไม่ควรเกิน75
1: นะคะ
0: บางสูตรเขาก็แค่60 ถึง 65ก็มีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือเพราะนั้นน่ะดูตามสูตรนะคะแต่ของเรา

0: องเนี่ยสูตรของเราจะอยู่ที่70-75นะคะแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีสูตรไหนที่เกิน75ขึ้นไปนะคะนะเกิน80นี้ไม่มีแน่นอนค่ะนะคะ
1: นะคะเราก็จะใช้ตะกร้อนะคะคนนะคะพาร์ทน้ำเนี่ยค่ะจานหม้อใบที่หนึ่งเนี่ยค่ะเราจะคนจนใสนะคะส่วนพาร์ทที่สองเนี่ยค่ะที่หม้อใบที่สองที่เป็นพาร์ทน้ำมันเนี่ยค่ะเราก็คนจนเขาละลายกลายเป็นของเหลว
0: จนน้ำมันละลายรวมกันหมดนะคะพวกแบคต่างๆละลายรวมกันหมดจนกลายเป็นของเหลวนะคะคืออันเนี้ยทางอาจารย์เนี่ยถือข้องแล้วนะแล้วก็การตั้งเราไม่ได้ใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ชมทำเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ก่อนเพราะนั้นเนี่ยการผสมทั้งสองหม้อนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทน้ำหรือน้ำมันเนี่ยอุณหภูมิประมาณ70-75องศานะคะ
1: ค่ะนะคะตอนนี้นะคะหม้อใบที่1แล้วก็หม้อใบที่2เนี่ยค่ะละลายเรียบร้อยแล้วนะคะทีเราก็ปิดไฟนะคะอาจารย์ตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนำนะคะทั้ง2หม้อทีรวมกันนะคะเราก็เลือกหม้อใบที่1นะคะที่เป็นส่วนที่น้ำเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไหลง่ายนะคะอาจารย์เราจะเทลงในหม้อที่เป็นส่วนที่ละลายในน้ำมัน
0: เหตุผลคือไหลง่ายนะเพราะว่าอะไรมั้ยถ้าเราเทน้ำมันลงก่อนเนี่ยน้ำมันอาจจะออกไม่หมดนะนะคะมันก็อาจจะติดอยู่ที่หม้อเนาะเราอาจจะได้ส่วนผสมที่ไม่ครบ
1: ใช่ค่ะนะคะเราอย่าเทพรวดลงไปทีเดียวนะคะอาจารย์ก็คือทยอยนะคะทยอยเทนะคะ
0: แบบที่อาจารย์จุ่มสาธิตนะคะ
1: แล้วก็คนไปด้วยนะคะต้องคนแรงๆนะคะอาจารย์นะคะพอทั้ง2หม้อรวมกันแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเกิดเป็นตัวเบสขึ้นมาค่ะอาจารย์เป็นเบสครีมสีขาวๆนะคะทีนี้สูตรนี้ค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่า40องศาเซลเซียสนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปซึ่งก็คือส่วนผสมส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่4นั่นเองนะคะ
0: ระหว่างที่อาจารย์จุ่มคมคนนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องหม้อที่ให้ความร้อนกันเนาะทำไมต้องเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเราทำผิดพันนะคะในระดับที่ประมาณสัก1กิโลไม่เกิน5โลเนี่ยเราใช้ตัวนี้ได้นะคะนะทำไมไม่ให้ใช้เตาแก๊สหรือเตาถ่านนะอันนี้มีคำถามจริงๆนะเวลาที่เราไปทำการสาธิตที่ไหนก็ตามมันมีคำถามอย่างเงี้ยมาประจำเลยค่ะท่านผู้ชมนะก็คือที่เราไม่ใช้เตาถ่านเพราะว่าเตาถ่านควบคุมอุณหภูมิไม่ได้นะคะนะอุณหภูมินี่สำคัญแล้วก็เสี่ยงที่จะอะไรหยดลงไปในไฟมันก็พึบขึ้นมาได้นะคะนะทีนี้เตาแก๊สพอได้ไหมเตาแก๊สพอได้แต่ท่านจะต้องหลีให้อ่อนที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเสมอนะคะวัดเสมอค่ะให้อุณหภูมิมันอยู่ที่70-75นะคะนะแต่ว่าเตาไม่เหลวไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราควบคุมง่ายนะคะพอละลายเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเทเข้าหากันได้โดยที่เราไม่ต้องมากลัวว่าถ้ามันหล่นลงไปโดนเตาเนี่ยเตาจะพึบไหมแต่ว่าเตาแก๊สนี่ก็ยังต้องระวัง
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะพออุณหภูมิเริ่มลดลงนะคะเนื้อครีมก็จะเริ่มข้นขึ้นแล้วก
0: ็
1: มีความเนียนมีความวาวนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือแค่ใช้ตะกร้อคนนะคะเนื้อก็เนียนแล้วนะคะซึ่งถ้าท่านไหนที่ยังไม่มีเครื่องตีเบเกอรี่ก็ใช้แค่ตะกร้อนะคะคนไปก่อนก็ได้นะคะเนื้อสวยมากนะคะ
0: นะพอได้เป็นเนื้อครีมแล้วตอนนี้เราก็จะลงใส่ตัวสมุนไพรลงไปใช่ไหมคะ
1: ค่ะนะคะทีนี้พออุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเซลเซียสแล้วนะคะเราก็เติมส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่4นะคะลงมาได้เลยนะคะซึ่งในการวัดอุณหภูมินะคะอาจารย์เราก็จะใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร์นะคะวัดอุณหภูมินะคะ
0: คืออาจารย์จุบอกว่าต้องรอให้อุณหภูมิลดลงเหลือ40องศานะคะถึงจะเติมส่วนอื่นๆลงไปได้
1: ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าในส่วนที่3เนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีตัวสารกันเสียนะคะแล้วก็มีน้ำหอมอยู่ในนั้นด้วย
0: ซึ่งมันอาจจะระเหยไป
1: ใช่นะคะซึ่งสารกันเสียตัวนี้ค่ะตัวฟีโนสเตตนะคะที่เราใช้นะคะก็คือเขาจะทนต่อความร้อนสูงๆไม่ได้นะคะอาจารย์แล้วก็น้ำหอมเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเราใส่ตอนที่อุณหภูมิสูงๆใช่ไหมคะกลิ่นนะคะก็จะอ่อนลงหรือบางทีก็คือหายไปเลยยิ่งถ้าเป็นน้ำหอมนะคะที่เป็นตัวเอสเซนเชียลออยล์นะคะอาจารย์กลิ่นก็คือจะหายไปเลยนะคะ
0: จะทวนให้นิดนึงนะคะคือสารกันเสียในสูตรเนี่ยนะคะถ้าโดนอุณหภูมิที่สูงนะคะนะอาจจะมากกว่า50-60ขึ้นไปเนี่ยบางทีอาจจะระเหยออกไป

0: นะคะแล้วก็ทำให้ปริมาณมันน้อยลงหร
1: ือ
0: ว่าเสื่อมสภาพได้นะคะอย่างเช่นสารกันเสียในสูตรนี้เป็นสารกันเสียที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นออร์แกนิกด้วยหรือเปล่า
1: คะ
0: เนาะมันจะระเหยได้ง่ายนะคะเพราะนั้นก็เลยต้องให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสักเอาสัก45ก็ยังได้น
1: ะ
0: 45องศา40องศานะคะนะสำหรับน้ำหอมเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกน้ำหอมเนี่ยบางคนก็อาจจะใช้น้ำหอมหลายประเภทบางคนอาจใช้ฟาแกนบางคนอาจใช้น้ำมันหอมระเหยซึ่งพวกนี้นะคะอย่างฟาแกนเนี่ยอาจจะระเหยไม่ได้มากเนา
1: ะ
0: อาจจะแบบระเหยยากบ้างแต่ว่าก็ระเหยได้แหละเนาะอย่างน้อยกลิ่นก็อ่อนลงนะถ้ามันร้อนมากนะคะแต่น้ำมันหอมระเหยเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่45องศาเลยนะคะ4อุณหภูมิปกตินี่ก็ระเหยได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นบางเจ้าอาจจะใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวที่แต่งกิน
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นความร้อนมันสูงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะระเหยไปหมดค่ะนะคะนะอันนี้ก็แนะนำไว้นะคะว่าเพราะนั้นส่วนนี้ต้องรอนิดหนึ่งให้อุณหภูมิลดลงเหลือ40องศานะคะ
1: นะคะตอนนี้ก็อุณหภูมิก็ลดลงแล้วนะคะทีนี้เราก็เติมส่วนที่เหลือลงมาได้เลยนะคะก็จะมีตัวธนาคารนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้สามารถท่านผู้ชมดูนะคะว่าเราสามารถเทลงไปได้เลยนะคะ
1: มีไพร์นะคะ
0: แต่ตอนผสมสูตรครีมเนี่ยต้องค่อยๆเทนะคะแต่พอได้ครีมแล้วได้เนื้อครีมที่โอเคแล้วเราก็สามารถที่จะเติมสารสกัดทุกอย่างลงไปได้เลยนะคะ
1: สารสกัดมะขามนะคะไหมคะสีก็สีของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเปลี่ยนไปแล้วทีนี้ก็จะ
0: เปลี่ยนไปตามสีของสมุนไพรสมุนไพรที่มีสีนะคะอันนี้มันจะไปในทางขมิ้นชันแล้วก็พลายใช่ไหมคะที่เราใส่ในสูตรเนาะมีขมิ้นกันกับพลายนะคะเราก็ใส่กลิ่นละนะคะ
1: แล้วก็จะมีตัวสครับนะคะสครับเราใช้จากวอลนัทนะคะสครับ
0: นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะคือกลิ่นเนี่ยถ้าเรามีสมุนไพรที่มีกลิ่นอยู่แล้วเนี่ยนะคะบางทีสมุนไพรในสูตรจะมีกลิ่นเนาะที่เราใส่เนี่ยให้ท่านผู้ชมเทสก่อนจะใส่น้ำหอมตัวไหนลงไปในผลิตภัณฑ์เนี่ยเทสกับสมุนไพรที่มันมีกลิ่นก่อนเอามาเทียบกันเนี้ยค่ะนะเทียบกันว่ากลิ่นมันไปกันได้ไหมซึ่งลูกค้าบางเจ้านะคะนะที่เราเจอมาเนี่ยนะคะเขาก็จะบางทีถามคือผู้เข้าอบรมอะนะบางทีถามเนี่ยว่าเขาอยากได้กลิ่นขมิ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ผิดพันขมิ้นไอตัวผงขมิ้นเราใส่น้อยไงใช่ไหมกลิ่นอาจจะไม่ออกชัดเจนมันก็จะมีกลิ่นขมิ้นซึ่งใช้ในผิดพันได้ไปเพิ่มเติมให้มีกลิ่นเกิดขึ้นได้นะคะบางรายอาจจะไม่เอาไม่อยากให้มีกลิ่นสมุนไพรขมิ้นอยู่แต่อยากได้ขมิ้นท่านจะเปลี่ยนขมิ้นเป็นสารสกัดก็ได้นะหรือแต่สารสกัดมันก็มีกลิ่น
1: ของ
0: ขมิ้นได้หรือนะคะเลือกใช้กลิ่นที่มันกลบกลิ่นขมิ้นได้อะไรประมาณนี้เพราะนั้นน่ะการใช้กลิ่นกับพวกนี้นะคะก็ต้องดูความต้องการของผู้ใช้นะคะนะหรือความต้องการของเราถ้าเราใช้เองเนาะว่าเราอยากได้กลิ่นหอมหรือเราอยากได้กลิ่นธรรมชาติแล้วหากว่าในสูตรนั้นมีสมุนไพรที่มีกลิ่นอยู่ท่านต้องเอาน้ำหอมนะมาเทียบนะคะมาเทียบกลิ่นว่าไปกันได้ไหมด้วยน
1: ะ
0: ก็ดมด้วยกันนี่แหละค่ะนะแต่ถ้าจะดมใหม่ให้ท่านดมเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
0: หรือผงกาแฟก็ได้เพราะตัวนี้จะปรับสมดุลนะความอะไรนะปรับสมดุลของการรับกลิ่นน่
1: ะ
0: ของจมูกให้กลับมาเป็นปกติก่อนที่จะดมใหม่นะคะนะ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก
0: ็
1: เสร
0: ็
1: จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย
0: ์เราก็ได
1: ้สูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ใช้ได้ทั้งกับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะอาจารย์เพราะว่าตัวเมสคาร์บอนัสเนี่ยค่ะ
0: เ
1: ขาก็ใช่ค่ะเขาจะมีหลายเกรดนะคะมีทั้งที่ใช้กับใบหน้านะคะแล้วก็มีทั้งที่ใช้กับผิวกายนะคะถ้าใช้กับผิวหน้านะคะเขาก็จะมีความละเอียดนะคะถ้าใช้กับผิวกายเขาก็จะมีความหยาบขึ้นมานะคะซึ่งเราก็สามารถบอกนะคะกับแหล่งที่เราซื้อได้ว่าเราอยากเอามาใช้กับผิวหน้าหรือว่าผิวกายนะคะแต่สำหรับสูตรนี้นะคะก็คือใช้ขัดหน้าก็ได้ใช้ขัดตัวก็ได้นะคะอาจารย์
0: นะอย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกนะคะเม็ดสครับมันมีหลายเบอร์นะคะนะมันก็สามารถที่จะเลือกได้เม็ดเล็กก็จะกับใบหน้าน
1: ะ
0: เม็ดใหญ่ก็กับผิวกายนะ
1: คะ
0: แต่ปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบนะลูกค้าหลายท่านก็ไม่ชอบอะไรที่มันหดร้ายหดร้ายน
1: ะ
0: เขาก็ชอบอะไรที่ มันค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มอ่อนโยนกับผิวนะคะ
1: ตัวนี้จะไม่บาดผิวนะคะ
0: อันนี้ก็คือตัวสครับเราก็จะทดลองนิดนึงมีน้ำไหมคะ
1: น้ำ
0: เอาไม่เอาอันนั้นไม่เอาไม่เอาอันนี้
1: จากอันนั้นที่ติดปวดก็ได้ค่ะ
0: นี่นะคะ

0: าตัวป๊อปเปอรีนนะคะอาจารย์ที่จะช่วยแบบว่าให้แบบเวลาที่เราขัดนะคะมันจะให้แบบว่าความลื่นนะคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวก็เราก็เช็ดออกเนาะนี่ค่ะก็ผ่อง
0: ผิวของเราก็จะผ่องขึ้นนะคะ
1: ผ่องขึ้นกว่าด้านนี้
0: ก็คือสมุนไพรนะคะอาจารย์ที่มีสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีแบบว่าอะไรนะตัวออกสีเหมือนสีออกส้มของขมิ้นเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะเขาก็จะช่วยไปทำให้สีผิวของเรามันดูแบบมันผ่องขึ้น
1: ผ่องขึ้นด้วยนะคะนะ
0: เห็นไหมคะก็คือ
1: แล้วก็ตัวเมสตาคับเอ็มก็จะช่วยเรื่องของการหลุดลอกของเซลล์เนาะที่มันจะหลุดแล้วมันก็ไม่หลุดนะจริงๆเซลล์ที่มันหมดอายุแล้วเนี่ยนะคะบางทีมันเกาะแน่นกับผิวน
0: ะ
1: ยิ่งอายุเยอะนะคะยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะเกาะแน่นนะคะมันจะหลุดก็ยากนะใช้เวลานานเหมือนกันนะนะคะไม่เหมือนกับวัยสาวๆเนี่ยมันก็จะผัดได้เร็วเพราะนั้นผิวสาวเนี่ยก็เลยจะดูเปล่งปลั่งกว่าผิวคนที่มีอายุแต่ถ้าหากว่าคนมีอายุเนี่ยรู้จักดูแลตัวเองนะก็คือว่ามีการขัดผิวเนาะบำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผิวก็แลดูอ่อนวัยได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพออายุเยอะขึ้นมาเนี่ยการผัดเซลล์เนี่ยมันเริ่มช้าลงนะคะมันทำให้เซลล์ที่หมดอายุเนี่ยมันเกาะติดอยู่นานเกินไปเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ครีมสครับนะหรือว่าเกลือสครับเนี่ยขัดมันออกได้พอขัดออกปุ๊บเราก็บำรุงด้วยโลชั่นนะคะจะมีอยู่ภาคเทอมที่แล้วเนา
0: ะ
1: ก่อนๆนู้นน่ะนะลองกลับไปดูนะคะน่าจะมีให้กลับไปดูย้อนหลังอยู่นะคะเราจะมีตอนหนึ่งอะนะคะที่เรารู้สึกว่าจะสอนทำโลชั่นบำรุงผิวเนี่ยนะคะเนาะเยอะเลยอะหลายสูตรเลยนะคะสามารถที่จะนำมาประกอบกันได้ใช้กับร่วมกับตะขับได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะเพิ่มเติมอะไร
0: นะคะก็คืออย่างที่อาจารย์อู้ขาดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะผิวนะคะผิวจะผ่องขึ้นแล้วก็ผิวก็จะมีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะไม่มีสีของขมิ้นกับไผ่ติดที่ผิวเพราะว่าก็คือเน้นย้ำว่าสองตัวนี้นะคะไผ่ขมิ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวว่านางคำนะคะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยค่ะก็คือไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะก็คือมันจะผิวของเราจะเป็นสีเหลืองซึ่งมันจะล้างออกยากแทบจะไม่ออกเลยค่ะก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะคะอาจารย์กว่าจะออกนะ
1: ใช่ๆค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยอยากให้บำรุงผิวเยอะนะเห็นขมิ้นมันสรรพคุณดีใส่เยอะๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คำนึงถึงสีของขมิ้นนะคะที่ว่าจะไปติดที่ผิวกายนะนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนต้องการที่จะให้ติดไม่ค่อยจะออกไปข้างนอกติดเพื่อให้บำรุงผิวเนี่ยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยโบราณเนี่ยเขาจะชอบเอาขมิ้นเนี่ยมาทาตัวเด็กนะคะเด็กก็จะตัวเรื่องอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเขาจะป้องกันผิวไปด้วยนะคะถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องใช้ในปริมาณตามสูตรที่เราให
0: ้
1: นะคะมันจะพอดีเลยนะคะ
0: ค่ะนะคะตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคร
1: ี
0: มนะคะสครับสมุนไพรนะคะต่อมานะคะเราจะมาทำสูตรที่2นะคะอาจารย
1: ์ตัว
0: น
1: ี้
0: จ
1: ะเป็นมาร์ก
0: ชีสเซรั่ม
1: นะและอันนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ไหมจะเป็นอันนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ไม่ต้องตั้งไฟใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสูตรนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะ
1: อันนี้จะทำง่ายมากเลยแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะตัวนี้แหละมาร์กชีสเซรั่มเอ็กเซนต์นี่นะคะจะเป็นตัวที่เราจะไปใช้กับหน้ากากได้นะคะนะทีนี้ส่วนผสมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะ2ส่วนก็คือว่าส่วนแรกก็จะเป็น DI water ก็บอกไปแล้วนะคะว่าน้ำต้องใช้น้ำแบบไหนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำจะเป็นตัวที่ทำละลายในสูตรนะคะตัวที่2ก็จะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดคือตัวนี้นะคะไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยในร่างกายมนุษย์เนี่ยมีอยู่แล้วแต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะปกติแล้วตัวไฮยาจะแทรกอยู่ตามเซลล์ต่างๆและทำให้มันอุ้มน้ำและทำให้มันแบบว่าทำให้ผิวดูชุ่มชื้นนะคะเป่งปังแต่เมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยนะคะนะปริมาณไฮยามันลดน้อยลงนะช่องว่างของเซลล์เพิ่มมากขึ้นผิวก็จะหย่อนคล้อยแล้วก็ดูไม่สดชื่นนะคะเพราะนั้นตัวนี้จะทำให้ผิวชุ่มชื้นและมีความสดชื่นเป่งปังขึ้นนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็น MG10 นะคะนะตัวนี้ค่ะอันนี้จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะนะต่อมาก็คือ PMGGL อันนี้ให้ความชุ่มชื้นในลักษณะที่ทำให้ผิวนุ่มด้วยนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็น Natural ASA from Food นะคะก็คือเป็นตัว ASA

0: จากผลไม้จากผลไม้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสารกันเสียนะคะเพราะนั้นสูตรนี้จากที่เราดูจากสูตรแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะผสมไปด้วยตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็เพิ่มความนุ่มนะแอนตี้เอจจิ้งนะ
1: คะ
0: พร้อมกันนั้นก็มีกรด ASA จากผลไม้ที่ช่วยเร่งการผัดเซลล์ทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งนะดูอ่อนวัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการผสมไม่ได้ยากเลย
1: ใช่นะคะอาจารย์
0: ไม่ได้ยากเลย
1: ค่ะสูตรนี้นะคะเราจะไม่ใช้ความร้อนนะคะภาชนะที่เราใช้ผสมนะคะก็จะมีชามแก้วแล้วก็มีสแตนเลสนะคะถ้าไหนไม่ใช้ตัวชามแก้วก็ใช้เป็นชามสแตนเลสก็ได้นะคะก่อนอื่นนะคะจารย์แล้วก็จะใส่ตัว DI water นะคะลงไปในภาชนะก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดลงไปนะคะซึ่งตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้นะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะจารย
0: ์เราก็ต้องล่อม
1: เทคนิคนะคะอาจารย์เราจะไม่เทลงไปเลยเพราะว่าถ้าเทลงไปเนี่ยค่ะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อน
0: มันเป็นก้อนจะละลายยาก
1: ใช่ซึ่งจะทำให้ละลายยากทีนี้เราก็จะใช้ตัวตะแกรงร่อนเนี่ยค่ะในการค่อยๆโปรยลงไปนะคะแล้วก็คนไปด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์คน
0: แต่มันก็ใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลาไม่นาน
1: ค่อยๆโปรยลงไปนะคะคือการทำวิธีนี้ค่ะอาจารย์จะช่วยให้ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยค่ะละลายได้เร็วนะคะแต่ว่าถ้าเราทำในปริมาณเยอะนะคะอาจารย์เราก็โปรยแล้วก็คนให้ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยค่ะจมลงไปในน้ำแล้วก็ใช้แล็บพลาสติกเนี่ยค่ะแล็บทิ้งไว้ก็ได้นะคะถ้าทำเยอะแบบว่า5โล10กิโลเนี่ยค่ะอาจารย์ก็อาจจะแล็บทิ้งไว้1คืนก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราทำปริมาณน้อยเนี่ยค่ะก็อาจจะทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีเนี่ยค่ะอาจารย์เขาก็ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดก็จะละลายแล้ว

0: ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะให้คุณสมบัติในเรื่องของทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะมีความตึงๆมีความฉ่ำน้ำแล้วก็ยังทำให้เกิดเป็นเนื้อเซรั่มด้วยค่ะอาจารย์เป็นเนื้อเซรั่มเป็นเนื้อเจลด้วย
1: เนี่ยพอเขาลงมาเนี่ยนะคะเนื้อเมื่อกี้เราเห็นเป็นน้ำเนาะมันก็เริ่มข้นแล้วนะคะก็เริ่มข้นแล้ว
0: พอตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเริ่มละลายนะคะเขาก็จะมีความข้นขึ้นมานะคะ
1: อันนี้เราก็ข้นแรงๆได้เพราะว่ามันไม่ได้มีหัวสบู
0: ่
1: แต่ถ้าสูตรไหนที่มันมีหัวสบู่เนี่ยอย่าข้นแรงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรามองไม่เห็นนะแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวสบู่เนี่ยควรจะเอาไปใส่ท้ายๆนะคะถ้าสูตรไหนมีอันนี้พูดถึงสูตรอาจจะเป็นสูตรสครับบางสูตรเนา
0: ะ
1: ที่เราสอนในเทอมนี
0: ้เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยค่ะจะละลายนะคะก็คือต้องให้ละลายให้หมดเลยนะคะอย่าให้มีลักษณะที่ยังเป็นผงหรือว่ายังเป็นก้อนอยู่นะคะ

0: สูตรนี้นะคะก็คือเหมือนอย่างที่อาจารย์อู๋บอกก็คือเราสามารถนะคะใช้แผ่นมาร์กชีตนะคะอาจารย์จุ่มลงไปในตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มามาร์กหน้า
1: น่าจะหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เหลือแต่ฟองเนาะมีแต่ฟองพอดีอาจารย์คนแรงเราก็ใส่สารสกัดลงไป
0: เติมส่วนที่เหลือลงมาได้เลยนะคะ
1: ก็จะมีตัว MG10ตัวที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีตัว PMTGL ที่ให้ความชุ่มชื้นในแนวที่ว่าทำให้ผิวนุ่มด้วยนะคะ
0: แล้วก็ส่วนนี้ถ้าเราไม่ใช้แผ่นตัวชีทมาร์กนะคะจ้ะแล้วก็ทาเหมือนเราทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไปได้เลยนะคะจ้ะ
1: เป็นเหมือนผิดพันธยานะเซรั่มพยาลูรานิกแอซิดนั่นแหละค่ะนะ
0: หรือว่าถ้าท่านไหนที่แบบว่ามีแผ่นกัวซานะคะอาจารย์ก็ใช้สูตรนี้แล้วก็ใช้แผ่นกัวซาเนี่ยค่ะ
1: ใช้เป็นกัวซาหน้าได้นะคะอันนี้มันจะเป็นฟองนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าเกิดว่าฟองยุบนี่นะคะมันก็จะใสในระดับนึงเน
0: าะ
1: แต
0: ่
1: ที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ขุ่นเล็กน้อยนี่มันเป็นเกี่ยวกับสารสกัดนะคะที่เราใส่เข้าไป
0: สูตรนี้นะคะก็แนะนำว่าใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะทุกวันเลยใช้เป็นประจำนะคะก็คือพอเราใช้แล้วนะคะอาจารย์สูตรนี้ค่ะผิวของเรานะคะจะมีความฉ่ำน้ำมีความแบบว่าเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะ
1: อันนี้ก็ได้แหละนะคะนะก็เสร็จแล้วสองสูตรอันนี้เนี่ยมันมีฟองนะท่านผู้ชมเห็นว่ามีฟองเนาะถ้าฟองยุบมันก็จะใสขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปมาร์กหน้าได้ก็คือใช้แผ่นชีทนะคะที่เป็นรูปหน้ากากชุบแล้วก็นะมาร์กหน้านะคะนะประมาณสัก20นาที15นาทีหร
0: ื
1: ออาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วแต่นะคะแต่อย่าต่ำกว่า15นาทีนะคะนะหรือถ้าไม่ใช้ชีทมาร์กก็อาจจะเป็นทำเป็นเซรั่มทาหน้าได้เลยเนาะอย่างที่อาจารย์ทำหรือใครใช้แผ่นกัวซาเห็นโฆษณาเยอะมากกัวซาเดี๋ยวนี้คนนิยมเยอะนะคะสามารถใช้ตัวนี้ใช้ทำกัวซาได้นะคะนะสำเร็จทั้งสองสูตรแล้วค่ะเนาะมีทั้งสูตรอันนี้ครีมนะคะสครับสมุนไพรที่ใช้กับผิวกายและใบหน้าได้อันนี้คือตัวมาร์กชีทเซรั่มนะคะเอสเซนต์นะคะวันนี้เราก็ได้2สูตรหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับท่านผู้ชมนะคะให้ติดตามตอนต่อไปนะเรายังมีอีกค่ะยังมีอีกเยอะนะคะหลายตอนนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเพื่อน2คนก็จะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็น

0: ตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Digital Indian A Empowering Data to Business หรือการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในตอนที่3แล้วตอนที่3อาจารย์กุ้งจะพาทุกคนสร้าง Interactive Chart นะคะแต่ว่าเป็นการสร้าง Interactive Chart ครั้งที่1โดยปูพื้นฐานในขั้นเบื้องต้นสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้ Google Sheet หรือ Excel ก็ได้นะคะคล้ายๆกันทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงมือปฏิบัติกันเนี่ยเราไปดูความหมายแล้วก็ประโยชน์นิดนึงนะคะ Interactive Chartคืออะไร Interactive Chart หมายถึงกราฟหรือแผนภูมิที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานนะคะก็คือเราสามารถที่จะคลิกนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนเลือกข้อมูลหรือว่ากรองข้อมูลดูข้อ

้อมูลในส่วนที่ตัวเราเนี่ยสนใจนะคะก็คือดูข้อมูลในส่วนที่เราต้องการจะดูตรงนี้มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ประกอบการมากๆเลยนะคะสำหรับการเลือกดูข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเวลาที่เราทำการเลือกข้อมูลเนี่ยตัวกราฟหรือแผนภูมิก็จะทำการปรับเปลี่ยนตามที่เราเลือกได้ทันทีแบบไดนามิกยกตัวอย่างการใช้งานเราสามารถเลือกช่วงข้อมูลหรือช่วงข้อมูลที่ต้องการจะดูข้อมูลได้ยกตัวอย่างเช่นต้องการจะดูข้อมูลเฉพาะแผนกบัญชีหรือต้องการจะดูข้อมูลเฉพาะแผนกการขายแผนกจัดซื้อฝ่ายบุคคลฝ่ายไอทีตรงนี้คือยกตัวอย่างเป็นการเลือกดูข้อมูลตามแผนกหรือฝ่ายหรือเราสามารถเลือกดูข้อมูลตามหมวดประเภทสินค้าข้อมูลก็ได้หรือจะเลือกดูข้อมูลตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการก็ได้นะคะประโยชน์ของ Interactive Chart นะคะ1ก็คือทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกช่วงเวลาหมวดหมู่ประเภทสินค้าหรือสินค้าหรือเงื่อนไขที่ต้องการได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องไปมองหาในข้อมูลที่มีอยู่ปริมาณมากๆหรือหลายร้อยแถวนะคะบางข้อมูลอาจจะมี500แถวหรือ 1,000 แถวก็ได้เราสามารถเลือกดูข้อมูลตามที่ต้องการได้ทันทีอันนี้คือประโยชน์ของ Interactive Chart นะคะ 2. ลดความซ้ำซ้อนนะคะของกราฟหรือแผนภูมิเราสามารถแสดงเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการจะใช้งานหรือต้องการจะดูทำให้เวลาที่ผู้ใช้นะคะใช้กราฟหรือแผนภูมิเนี่ยสามารถเข้าใจข้อมูลที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจได้ทันทีแล้วก็รวดเร็วนะคะ 3. วิเคราะห์หลายมุมมองได้ในหน้าเดียวนะคะไม่ต้องสร้างกราฟหลายๆแบบให้ยุ่งยากเราสามารถใช้คุณสมบัตินะคะที่มีอยู่ใน Google Sheet นะคะหรือว่ามีอยู่ใน Excel เนี่ยซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่เป็นโปรแกรมที่ผู้ประกอบการหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยควรจะใช้ให้ชำนาญหรือว่าใช้ให้เป็นนะคะเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันนะคะแต่ละท่านมากๆเลยทีนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันอะไรในการทำ Interactive Chart ได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นฟิลเตอร์เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเคยใช้งานแล้วฟิลเตอร์คือการกรองข้อมูลนะคะข้อมูลที่มีจำนวนมากๆเนี่ยแต่เราต้องการจะดูเฉพาะข้อมูลที่เราจะใช้งานในข้อมูลที่มีอยู่หลายร้อยโลหรือหลายพันโลเนี่ยค่ะก็คือจำนวนแถวของข้อมูลเนาะก็คือมีจำนวนมากๆแต่ว่าเราต้องการจะดูแค่บางข้อมูลเท่านั้นเช่นต้องการจะดูเฉพาะลูกค้าที่เป็นเพศชายอันนี้ก็คือเป็นการกรองและต้องฟิลเตอร์มาใช่ไหมคะฟิลเตอร์คือกรองสมมติว่ามีประมาณหลากหลายเพศเนาะเพศชายเพศหญิงเพศทางเลือกแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์จะระบุเพศอย่างเงี้ยยกตัวอย่างในข้อมูลที่เราจัดเก็บใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะดูข้อมูลเฉพาะที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์ได้นอกจากฟิลเตอร์แล้วใช้อะไรได้อีกนะคะใช้สไลเซอร์ที่เป็นฟังก์ชันใน Google Sheet หรือ Excel ได้เช่นเดียวกันและก็มีฟังก์ชันดรอปดาวน์นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยทีเนี้ยในเบื้องต้นนะคะในขั้นที่เริ่มใช้งานเนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะพาปูพื้นฐานไปนะคะตั้งแต่การใช้ฟิลเตอร์คือการกรองเนาะกรองข้อมูลเป็นพอเรากรองเป็นใช่ไหมคะทีเนี้ยเวลาในชีวิตจริงของเราเนี่ยข้อมูลก็จะมีหลายคอลัมน์มากๆถ้าเราใช้ฟิลเตอร์เนี่ยบางทีคอลัมน์มีเป็น10สมมุติว่าเป็น10คอลัมน์นะคะคือหัวตารางเนี่ยมีเป็นจำนวนมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เราใช้เวลาในการหาทีเนี้ยแล้วเราจะประหยัดเวลาที่เราไม่ต้องไปมองหาชื่อคอลัมน์เพื่อจะทำการกดฟิลเตอร์เลือกข้อมูลที่จะดูอีกเป็นขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างเราสามารถใช้ฟังก์ชันสไลเซอร์นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน Google Sheet นะคะก็คือเลือกเฉพาะเลยว่าจะกดฟิลเตอร์อะ

ไรแต่ว่าเราสร้างออกมาก่อนนะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่อาจารย์กุ้งจะพาให้ทุกท่านนะใช้สไลเซอร์1ใช้ฟิลเตอร์ให้เป็นก่อนนะคะฟิลเตอร์พอฟิลเตอร์เป็นปุ๊บก็จะต่อด้วยสไลเซอร์นะคะซึ่งก็จะเป็นการทำงานต่อเนื่องนะคะซึ่งไม่ยากเลยอ่ะทีนี้พอเราใช้งานฟังก์ชันง่ายๆเป็นเนี่ยเราก็จะสามารถดูข้อมูลนะคะที่มีอยู่แล้วเนี่ยได้ในหน้ากระดาษเดียวโดยที่ไม่ต้องไปมองหาข้อมูลที่มีอยู่มากมายแล้วเราก็ต้องใช้เวลาในการมองหาแล้วดูข้อมูลที่เราต้องการจะนำมาเปรียบเทียบหรือตัดสินใจใช่ไหมคะ4ช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะข้อมูลที่ตอบสนองผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบการนะคะได้รวดเร็วทันทีเนี่ยจะทำให้เราเห็นแนวโน้มเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเช่นช่วงนี้ยอดขายอะไรที่ยอดตกนะคะก็คือสินค้าอะไรขายไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าจังหวัดไหนที่ทำยอดขายได้สูงสุดหรือว่าสาขาใดนะคะที่ทำยอดขายได้สูงสุดหรือแผนกใดนะคะที่มีการใช้งบประมาณนะคะมากที่สุดในช่วงเวลาที่ต้องการจะดูข้อมูลนะคะข้อ5ทำให้รายงานนะคะดูเป็นมืออาชีพกราฟหรือแผนภูมิที่สามารถโต้ตอบเนี่ยได้ทันทีทำให้มีความรู้สึกนะคะมีความทันสมัยเหมือนกับใช้เครื่องมือนะคะ BI หรือว่า Business Intelligence เลยหรือใครเคยใช้ Looker Studio เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเวิร์กช็อปหลังๆเนี่ยอาจารย์กุ้งอาจจะมีพาไปใช้ Looker Studio ด้วยแต่ว่าเวิร์กช็อปแรกๆเนี่ยก็จะปูพื้นนะคะในเครื่องมือที่ใช้งานง่ายๆเป็นพื้นฐานไปก่อนสำหรับท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล6ลดงานซ้ำซ้อนนะคะมีการใช้งานรูปแบบดรอปดาวน์บวกกับฟิลเตอร์โดยไม่ทำให้ต้องไปสร้างไฟล์รายงานใหม่นะคะก็คือเพียงแค่อัปเดตข้อมูลเนี่ยตัวกราฟหรือว่าแผนภูมิเนี่ยก็จะทำการอัปเดตตามโดยอัตโนมัติได้ทันทีทีนี้มาถึงช่วงของเวิร์กช็อปแล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์กุ้งก็จะพาไปสร้าง Interactive Chart นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2เนี่ยอาจารย์กุ้งพาสร้างชาร์ตแบบพื้นฐานไปแล้วก็คือกราฟแท่งนะคะกราฟแผนภูมิกราฟพายเนี่ยก็คือการเลือกกราฟหรือแผนภูมิแบบพื้นฐานเนี่ยจะไม่มีการปฏิสัมพันธ์หรือว่า Interactive ระหว่างผู้ที่ใช้งานทีนี้ในสัปดาห์ที่3เนี่ยเราก็จะมาต่อยอดจากพื้นฐานที่เราสร้างกราฟหรือชาร์ตเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถทำอินเตอร์แอคทีฟอย่างไรได้บ้างนะคะเราไปเวิร์กช็อปกันเลยโดยที่โปรแกรมที่จะใช้ฝึกทำนะคะก็คือให้ทุกคนเตรียมเปิด Google Sheet นะคะสำหรับฝึกทำในหน้าเวิร์กชีตใหม่นะคะแล้วก็เปิด ChatGPT หรือว่าAI ตัวอื่นก็ได้เพื่อที่จะให้ AI ช่วยสร้างข้อมูลมาให้เราฝึกปฏิบัติหรือถ้าท่านใดนะคะผู้ประกอบการหรือว่านักศึกษาเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วก็ให้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งมาที่ ChatGPT นะคะเราเปิดตัว Googleชีตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิด ChatGPT ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีข้อมูลนะคะสำหรับฝึกทำนะจันปุ้งก็จะบอกไอเดียให้นะคะว่าเราสามารถให้ AI เนี่ยช่วย create ตัวอย่าง data มาให้เราเพื่อที่เราจะได้ไปฝึกทำใน Google Sheet นะคะได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าบางคนบอกว่ามีข้อมูลอยู่แล้วใช้ข้อมูลตัวเองได้ไหมได้เลยนะคะได้เลยแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเราไม่ให้ AI ช่วยสร้าง data ให้นะคะเราก็สามารถสร้างขึ้นเองก็ได้นะคะด้วย Google Sheet เพื่อที่จะเอาไว้รอฝึกทำนะคะแต่ทีนี้สมมุติว่าเราต้องการจะให้ AI เนี่ยช่วยสร้างข้อมูลให้เราด้วยนะคะเราก็บอก AI ไปเลยว่าขอตัวอย่างนะคะข้อมูลทางธุรกิจนะคะสำหรับฝึกปฏิบัตินะคะจำนวนอยากได้ข้อมูล
เยอะไหมสมมติ200เดี๋ยวนะคะเป็นไฟล์ CSV เราจะนำไฟล์ CSV ที่ AI สร้างให้เนี่ยเอาไป import ก็คือเอาไปเข้านำเข้าใน Google Sheet นะคะตรงนี้ก็จะทำให้เราประหยัดเวลาในการสร้างเองแต่ถ้าใครมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้ข้อมูลที่ท่านมีได้เลย

ที่เห็นที่หน้าจอนะคะก็คือสิ่งที่ AI เตรียมสร้างให้กับเราประกอบไปด้วยรหัสคำสั่งซื้อนะคะชื่อมีชื่อลูกค้ามาให้ด้วยนะคะจริงๆชื่อลูกค้าเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะคือแต่ละครั้งที่ให้ AI generate มาให้เนี่ยก็จะต่างกันนะคะเราก็ดูว่าสิ่งที่จะใช้ในการฝึกเนี่ยหลักๆเนี่ยน่าจะมีหมวดหมู่สินค้านะคะอันนี้น่าจะสำหรับใช้ฟิลเตอร์เลือกเป็นประเภทสินค้าเพื่อโชว์ข้อมูลได้ตรงนี้มีชื่อสินค้าด้วยนะคะชื่อลูกค้าไม่จำเป็นนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ได้ข้อมูลมาแล้วนะคะ200แถวเป็นไฟล์ CSV แล้วก็ถ้าเราตรวจดูว่าข้อมูลที่ AI เตรียมให้เราเนี่ยเพียงพอกับการฝึกปฏิบัติแล้วเราก็กดดาวน์โหลดไฟล์ CSV ลงมาได้เลยนะคะทีนี้เรามาสังเกตนิดนึงนะคะว่าพร้อมหรือว่าคำสั่งที่อาจารย์กุ้งบอก AI ไปเนี่ยมีข้อที่ควรปรับปรุงไหมมีนะคะตรงนี้กว้างมากเลยกว้างตรงที่เราไม่ได้บอก AI ไปว่าข้อมูลทางธุรกิจเนี่ยเป็นข้อมูลประเภทไหนนะคะAI ก็จะไปเจเนเรตตามที่เขาคิดเอาเองอันนี้คือกว้างเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราระบุประเภทธุรกิจให้ AI เลยเนี่ยข้อมูลก็จะแคบลงมาอีกนะคะเช่นขอตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจนะคะจำนวน200แถวสำหรับฝึกปฏิบัติใช่ไหมคะประกอบด้วยวันที่แล้วกันนะคะวันที่สั่งซื้อประเภทสินค้านะคะที่ประเภทสินค้าราคาต่อหน่วยจำนวนที่ขายได้นะคะแล้วอะไรอีกยอดรวมเนาะขอตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจสำหรับฝึกปฏิบัติประกอบด้วยวันที่สั่งซื้อประเภทสินค้าราคาจำนวนยอดรวมขอข้อมูลทางธุรกิจนะคะอันนี้ก็ยังกว้างอีกเนาะเกี่ยวกับเสื้อผ้าอันนี้แคบลงมาก็คือใส่เสื้อผ้าเพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ระบุไปเลยว่าอยากได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะได้ตรงกับการนำไปฝึกของเราทีนี้200แถวทุกคนบอกว่าน้อยไปอยากได้เท่าไหร่300ก็เพิ่มไปนะคะ400 500ก็สามารถระบุได้ทีนี้ในส่วนของไฟล์ CSV เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าเป็นการระบุชนิดไฟล์เข้าไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำไป import เข้า Google Sheet หรือว่าเข้าใน Excel ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นการแก้ไขพร้อมนะแก้ไขคำสั่งที่บอกกับ AI ใช่ไหมคะพอแก้ไขนะคะเราก็กด enter แล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งนะคะโดยที่อาจารย์กุ้งยังไม่ได้กดดูนะว่าไฟล์ CSV ไฟล์แรกเนี่ยที่ให้มาเนี่ยตัวอย่าง data ข้างในเป็นอย่างไรนะคะแต่เดี๋ยวเราจะดูตัวอย่าง Data ตรงนี้นะคะตัวอย่าง Data ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ข้อมูลขายเสื้อผ้านะคะกดดาวน์โหลดทุกท่านก็ทำการเปิด Google Sheet ใหม่ก็ได้นะคะเปิด Google Sheet ใหม่เลือก Space Sheet เปล่านะคะเสร็จแล้วกดอะไรเราเลือกเมนูไฟล์เลือกนำเข้านะคะเมื่อสักครู่นี้เราโหลดไฟล์ CSV ไว้ใช่ไหมคะเราก็โหลดเอาไว้ที่ไหนอาจารย์กุ้งเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะเลือกอัปโหลดนะคะเราเลือกอัปโหลดเลือกอัปโหลดแล้วก็กดเลือกดูนี่คือไฟล์นี้นะคะแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เรา
เซฟไว้ขั้นตอนนี้นำเข้าไฟล์ชื่อไฟล์นี้ถูกไหมแทนที่ไหมหรือว่าสร้างสเปซชีตใหม่แทนที่สเปซชีตหรือว่าสร้างสเปซชีตใหม่นะคะหรือว่าแทรกแทรกก็คือสามารถใช้ไฟล์เดิมที่เราสร้างเรามีการใช้งานอยู่แล้วแล้วเราจะเพิ่มข้อมูลที่ import เข้ามาเนี่ยเป็นชีตใหม่นะคะก็คือหน้าหรือแผ่นงานที่อยู่ในไฟล์เดียวกันเนี่ยเราก็เลือกแทรกชีตใหม่หรือว่าแทนที่ space sheet นะคะก็คือแทนที่ไปเลยเหมือน copy วางนะคะหรือว่าแทนที่ชีตปัจจุบันหรือว่าทำต่อท้ายชีตปัจจุบันนะคะหรือว่าสร้างเป็น space sheet ใหม่นะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งเนี่ยสร้างเป็นspace sheet ใหม่แล้วนะคะเราก็ใช้แทรกละกันเนาะแทรกนำเข้าข้อมูลแทรกเข้ามาเห็นไหมตะกี้อาจารย์กุ้งอยู่ชีตหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้แทรกเข้ามาก็คือเพิ่มเข้ามานะคะเป็นอีกหน้า space sheet หนึ่งนะคะตรงนี้โดยที่ชีตหนึ่งก็ยังอยู่นะเทสตะกี้เราบอก AI ว่าเราขอเท่าไหร่ขอ200โล200แถวนะคะก็ได้มา200แถวทีนี้ข้อมูลที่เราต้องการนำมาฝึกปฏิบัตินะคะจันกุ้งยกตัวอย่างเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ารายการเนี่ยตัวสินค้านะคะโปรดักก็จะเป็นเสื้อผ้าหมดเลยนะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าหมดเลยก็ตรงตามที่ต้องการนะคะออเดอร์เดทก็วันที่สั่งซื้อใช่ไหมคะลูกค้าสั่งซื้อก็จะหลากหลายมีทั้งเราตรวจสอบข้อมูลก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกทำนะคะดูว่าข้อมูลเนี่ยพร้อมหรือว่าสมบูรณ์สำหรับการฝึกทำของเราหรือยังนะคะข้อมูลเนี่ยก็จะมีทั้งปี2025แล้วมีปีเท่าไหร่อีก2024เนี่ยดูปีตั้งตัวแรกนะคะแสดงว่ามี2024และ2025โดยที่ตอนขอ Data เนี่ยเราไม่ได้ระบุปีใช่ไหมคะระบุช่วงที่ต้องการอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราจะได้ไว้ฝึกหาข้อมูลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปี2024เนี่ยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะถ้าจันกุ้งมองคร่าวๆนะตรงนี้ถ้าทุกท่านมองคร่าวๆพร้อมๆกันนะคะorder date วันที่สั่งซื้อเนาะ product นะคะก็คือรายการที่สั่งซื้อนะคะแล้วก็ category หมวดหมู่ตรงนี้หมวดหมู่เราขอไหมเดี๋ยวขอกลับไปดูนิดนึงนะวันที่ประเภทน่ะหมวดหมู่เราไม่ได้ขอเห็นไหมวันที่สั่งซื้อประเภทนะคะประเภทสินค้าบอกแถมหมวดหมู่มาให้เราด้วยนะคะตรงนี้ category หมวดหมู่ก็เป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้านะคะ unit price ราคาต่อหน่วยนะคะจำนวนที่ขายได้แล้วก็ยอดรวมคำนวณมาให้เลยเราลองมาเช็คก่อนถูกหรือเปล่ายอดรวมมาจากอะไรมาจาก unit price คูณจำนวนที่ขายได้ใช่ไหมคะถูกต้องเห็นไหมนี่เราตรวจสอบได้ด้วยนะคือ AI เนี่ยให้สิ่งที่เราต้องการมาใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็รีเช็คนิดนึงนะคะว่าต้นทางเนี่ยมาจากไหนแล้วถูกต้องหรือเปล่าอันนี้อาจารย์กุ้งก็สาธิตการตรวจสอบนะคะทีนี้ข้อมูลได้มาแล้วสำหรับฝึกทำนะคะตรงนี้ก็เป็นตั้งชื่อนะคะรายรับนะคะรายรับร้านเสื้อผ้าละกันเพราะว่ามีทั้งปี2024แล้วก็2025เลยนะคะก็จะเป็นรายรับร้านเสื้อผ้าเราตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะมี200แถวแต่ตรงนี้จะขึ้นมา201แถวเพราะว่ามีหัวคอลัมน์ด้วยหัวคอลัมน์ก็คือส่วนบริเวณนี้นะคะก็คือหัวตารางนั่นเองก็คืออยู่ในแถวที่1เนาะข้อมูลทั้งหมดถ้าไม่รวมหัวตารางเนี่ยก็จะอยู่ที่200แถวนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการกรองก็คือฟิลเตอร์การฟิลเตอร์เนี่ยมีหลายวิธีเลยนะคะหลายวิธีวิธีแรกมามองสัญลักษณ์ฟิลเตอร์ก่อนเนาะสัญลักษณ์ฟิลเตอร์จะเป็น
รูปเหมือนกรวยนะคะกรวยตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งเอามาชี้ไว้ภาษาไทยจะขึ้นว่าสร้างตัวกรองสร้างตัวกรองอ่ะสังเกตถ้าอาจารย์กุ้งคลิกที่ฟิลเตอร์ปุ๊บเซลไหนก็ตามที่เมาส์คลิกอยู่เนี่ยก็จะปรากฏสัญลักษณ์ฟิลเตอร์ขึ้นมาถามว่าตรงนี้ควรจะอยู่ตรงนี้ไหมไม่ควรนะคะฟิลเตอร์เนี่ยควรจะไปอยู่ในหัวตารางนะคะหัวตารางที่เป็นหัวข้อ order date product นะคะ scoring unit price ตรงเนี้ยแสดงว่าตรงนี้ไม่ควรจะมีฟิลเตอร์วิธีการเอาออกกรณีเราใส่ฟิลเตอร์ผิดที่นะคะเราก็คลิกเซลล์ที่ต้องการจะเอาฟิลเตอร์ออกแล้วว่าคลิกซ้ำที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ก็จะเป็นการยกเลิกแล้วเห็นไหมคะสัญลักษณ์ฟิลเตอร์หายไปแล้วนะคะเราก็ไปคลิกมองทันไหมคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูอีกทีนึงนะเราไปเลือกหัวตารางนะคะหัวตารางที่ด้านล่างเนี่ยมีข้อมูลเนาะจะกี่แถวก็ตามนะคะเราต้องมีหัวตารางก่อนนะเลือกได้หลายเซลล์เลยที่เป็นหัวตารางนะคะทำครั้งเดียวกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์นะคะหรือว่าสร้างตัวกรองกดปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์ฟิลเตอร์เนี่ยปรากฏขึ้นมาที่หัวตารางนะคะแล้วก็จะมีการไฮไลท์ข้อมูลนะคะไฮไลท์ข้อมูลมาจบอยู่ที่200แถวนะคะตรงนี้แปลว่าถูกต้องแล้วอันนี้คือวิธีที่1นะคะก็คือไฮไลท์หัวตารางแล้วกดสัญลักษณ์ฟิลเตอร์นะคะมาทวนวิธีการยกเลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะการยกเลิกนะการยกเลิกฟิลเตอร์เราก็เลือกหัวตารางที่ต้องการจะยกเลิกฟิลเตอร์นะคะสมมุติว่าจะยกเลิกแค่คอลัมน์เดียวเราก็เลือกแค่ส่วนที่จะยกเลิกแล้วเราก็ไปกดยกเลิกนะคะคลิกซ้ำได้ไหมออกไปหมดเลยนะคะออกไปทั้งแถวเลยนะคะทั้งหัวตารางทั้งหมดออกไปหมดเลยอันนี้คือการยกฟิลเตอร์ทีนี้วิธีที่2นะคะวิธีที่1ก็คือกดที่คลิกที่ไอคอนรูปฟิลเตอร์ได้เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะเลือกหัวตารางเสร็จแล้วกดเมาส์ขวานะคลิกเมาส์ขวานะคะเสร็จแล้วจะเห็นสัญลักษณ์ฟิลเตอร์เนี่ยเหมือนด้านบนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็คือสร้างตัวกรองเราก็สามารถคลิกได้เลยตรงนี้ได้เหมือนกันจริงๆแล้วมีประมาณ3วิธีนะคะทบทวนอีกทีนึงวิธีที่1อาจารย์กุ้งเลือกหัวตารางเสร็จแล้วก็มากดที่แท็บเมนูบาร์หรือว่าริบบอนนะคะแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ฟิลเตอร์เนาะวิธีที่2อาจารย์กุ้งทำยังไงอาจารย์กุ้งเลือกหัวตารางใช่ไหมคะเราต้องเลือกช่วงข้อมูลก่อนนะจะโปรแกรมจะได้รู้ว่าเราจะกำหนดตรงไหนนะคะให้เป็นส่วนที่จะฟิลเตอร์ข้อมูลใช่ไหมคะก็คือเลือกช่วงข้อมูลอันนี้วิธีที่2แล้วอาจารย์กุ้งคลิกเมาส์ขวาใช่ไหมคะแล้วก็มองหาสัญลักษณ์ที่เป็นฟิลเตอร์นะคะแล้วก็เลือกเดี๋ยวเลือกให้ดูอีกทีนึงเลือกสร้างตัวกรองนี่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์จะมี3ขีดนะคะ3ขีดแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ฟิลเตอร์ซึ่งใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะถ้าจะยกเลิกล่ะยกเลิกกดตรงไหนก็ได้ยกเลิกนะคะแค่คลิกซ้ำนะคลิกซ้ำที่ไอคอนฟิลเตอร์นะคะก็เป็นการยกเลิกแล้วทีนี้วิธีที่3ทุกคนแบบทำไมมีหลายวิธีมากเลยมีประมาณ3วิธีมั้งอยู่ตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือกหัวตารางนะคะเห็นไหมเราตั้งต้นเหมือนกันหมดเลยเสร็จแล้วไปที่ไหนข้อมูลแล้วก็เลือกอะไรสัญลักษณ์ฟิลเตอร์ทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะสร้างตัวกรองสัญลักษณ์เดียวกันเลยแสดงว่าการจะทำฟิลเตอร์สามารถทำได้กี่วิธี3วิธีนะคะวิธีไหนง่ายที่สุดถนัดที่สุดก็เลือกวิธีนั้นนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะทีนี้เราใส่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ที่หัวตารางเรียบร้อยแล้วนะคะฟิลเตอร์ก็คือการกรองแปลว่าเขาพร้อมที่จะเลือกข้อมูลขึ้นมาโชว์ตามที่ผู้ใช้งานต้องการเช่นอะไรเช่นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งบอกว่า order date หรือว่าวันที่สั่งซื้อเนี่ยมีทั้งปี2024และปี2025ใช่ไหมคะทีนี้สมมติข้อมูลมีเป็นพันแถวเลยถ้าเป็นพันแถวเนี่ยเรามาดูทีละอันเนี่ยไม่น่าจะไหวนะน่าจะใช้เวลาเยอะใช่ไหมคะฟิลเตอร์ช่วยให้ประหยัดข้อมูลแต่เราต้องตั้งค่าใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยก่อน
เราจะดูข้อมูลที่คอลัมน์ใดนะคะให้คลิกที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ก็คือสัญลักษณ์3ขีดเสร็จแล้วนะคะมาเลือกนะคะมาเลือกตรงนี้สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกหมายความว่าข้อมูลเนี่ยถูกเลือกอยู่ถูกเลือกให้โชว์ขึ้นมาใช่ไหมคะเราไม่ต้องการดูทั้งหมดเราก็กดล้างล้างก็คือไม่ให้โชว์ข้อมูลแล้วเราต้องการจะให้โชว์เฉพาะปีเท่าไหร่2024ใช่ไหมคะเราก็ติดตรงนี้ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะ

มีอีกวิธีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งไม่ได้เสิร์ชใช่ไหมอาจารย์กุ้งก็ไล่จะมีข้อมูลเยอะมากๆเลยเพราะว่าเราให้เขาสร้าง Data มาเท่าไหร่200แถวใช่ไหมคะ200แถวแล้วทีเนี้ยเราต้องการจะให้โชว์เฉพาะปี2024โดยที่เราเนี่ยไม่รู้เลยว่าปี2024เนี่ยมีข้อมูลเยอะไหมเราสามารถใส่ตัวเลขที่เราต้องการนะคะก็คือปี2024เนี่ยที่ช่องเซิร์ชนะคะแล้วก็กด Enter เขาก็จะโชว์มาเท่าไหร่18แถวเราจะเอาทั้งหมด18แถวเลยใช่ไหมเพราะ18แถวนี้เป็นปี2024คำตอบคือใช่เพราะเราต้องการใช้โชว์เฉพาะปี2024เราก็ติ๊กเลือกทั้งหมดเฉพาะปี2024เราฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลก็จะโชว์ในปี2024ตามที่ผู้ใช้ต้องการจะดูข้อมูลผู้ใช้เนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการนะคะหรือว่าแมเนเจอร์นะคะหรือว่าซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนงานในแผนกนั้นนะคะก็ได้ฟิลเตอร์คือการแล้วก็กดตกลงข้อมูลก็จะกลับมาแสดงเหมือนต้นฉบับที่ยังไม่มีการกรองนะคะต่อไปตัวอย่างนะคะการฟิลเตอร์โปรดักต์นะคะโปรดักต์ก็คือเรามากรองสินค้ากันสินค้าเนี่ยมีหลากหลายรายการนะคะทั้งเสื้อโค้ทเชิ้ตสเกิร์ตนะคะเสื้อจีนทีเชิ้ตมากมายทีนี้สมมุติเราต้องการจะดูเฉพาะบางรายการสินค้าใช่ไหมคะเราทำเหมือนเดิมเลยเราคลิกที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ใช่ไหมคะข้อมูลตรงนี้ก็จะโชว์มาเป็นประเภทหมวดหมู่เป็นประเภทนะคะประเภทสินค้านะคะไม่ซ้ำกันนะสังเกตมีบูธนะคะโค้ทแอดนะคะตรงนี้เห็นไหมรายการไม่ซ้ำกันเราต้องการจะดูอะไรเช่นเราต้องการจะดูเฉพาะเสื้อโค้ชใช่ไหมคะเราก็กดล้างก่อนแล้วเราก็ติ๊กเฉพาะโค้ชหรือเราจะเซิร์ชเอาก็ได้เซิร์ชถ้าเรารู้ชื่อสินค้าอยู่แล้วเราก็เซิร์ชและถ้าเราไม่เซิร์ชเราก็สามารถใช้วิธีที่อาจารย์กุ้งสาธิตได้แล้วเราก็กดตกลงข้อมูลก็จะโชว์เฉพาะโปรดักที่เราต้องการจะดูนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการฟิลเตอร์เนี่ยทำได้ทุกคอลัมน์เลยแต่ว่ามีเงื่อนไขคือ1ต้องมีชื่อหัวคอลัมน์นะคะก็คือหัวตารางนะมีชื่อมีการกำหนดตั้งชื่อเอาไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อที่เวลาจะทำการฟิลเตอร์หรือทำการกรองเนี่ยจะได้ตัว Google Sheet หรือว่า Excel เนี่ยจะได้รู้ว่าจะให้โปรแกรมกรองหรือว่าค้นข้อมูลเนี่ยจากคอลัมน์ใดนะคะยกเลิกก็คือคลิกซ้ำนะคะแล้วก็คลิกล้างนะคะแล้วก็เลือกทั้งหมดหรือจะกดเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแล้วก็กดตกลงข้อมูลก็จะกลับมาแสดงเหมือนเดิมนะคะอาจารย์กุ้งขอทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวลองทำไปพร้อมๆกันนะโจทย์ก็คือให้แสดงเฉพาะ

สินค้าที่ขายได้ขายได้น้อยกว่าขายได้น้อยกว่าแปลว่าขายได้ขายได้น้อยแปลว่าขายไม่ดีใช่ไหมคะแต่ก็ขายได้นะอ่ะให้แสดงเฉพาะสินค้าที่ได้ต่ำกว่า5ชิ้นนะคะต่ำกว่า5ชิ้นเราก็จะมาสนใจที่คอลัมน์จำนวนที่ขายได้แล้วนะคะคือคอลัมน์นี้เสร็จแล้วไปกดที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์นะคะกดล้างนะคะต่ำกว่า5ใช่ไหมคะสมมุติว่า5ด้วยละกัน1 2 3 4 5อ่ะ5ก็ยังขายดีนะ5ยังหลายหลายหลายชิ้นอยู่นะคะอ่ะต่ำกว่า3ละกันอ่ะ3 2 1เออคือทั้งปีเลยอ่ะถ้าขายได้แค่3ชิ้นนี่ก็น้อยอยู่นะเราสมมติว่าเราดูว่าอะไรที่ขายไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเราก็เลือก3 2 1ขายได้แค่หรือจะเอาแค่1ลอง1ก่อนอ่ะลอง1ก่อนคือปี2024ถึง2025ถ้าขายได้แค่ชิ้นเดียวเนี่ยแปลว่าสินค้าขายไม่ค่อยดีนะคะ1หรือ2 1หรือ2นะคะกดตกลงอ๋อก็เยอะเหมือนกันนะเราสมมติว่าอยากรู้แค่1โอเคถ้า1นะคะจำนวนที่ขายได้แค่1เนี่ยก็จะมีอย่างแบบนี้เลยนะคะรายการโชว์มาตามนี้เราก็จะรู้ข้อมูลแล้วแบบฝึกแรกที่อาจารย์กุ้งพาทำนะคะก็คือการฟิลเตอร์หรือว่าการกรองข้อมูลทีนี้เรายกเลิกเนาะเราก็ให้กลับมาเหมือนเดิมแบบนี้คือโชว์ข้อมูลกลับมาเหมือนเดิมแล้ววิธีสังเกตคือไม่มีสัญลักษณ์รูปกรวยถ้าไม่มีสัญลักษณ์รูปกรวยแปลว่าข้อมูลโชว์ตามปกติแล้วข้อมูลโชว์ตามปกติแล้วนะคะแต่ถ้าส่วนไหนก็ตามนะคะคอลัมน์ไหนก็ตามมีสัญลักษณ์รูปกรวยอยู่แปลว่าข้อมูลโชว์ไม่หมดนะคะข้อมูลโชว์ไม่หมดกดล้างก่อนปุ้งทวนให้ทีหนึ่ง

มีสัญลักษณ์รูปกรวยขึ้นแบบนี้แปลว่าข้อมูลถูกฟิลเตอร์อยู่นะคะจะโชว์ไม่หมดถ้าเราต้องการจะดูข้อมูลออริจินอลเราก็ไปยกเลิกก่อนนะแบบนี้นะคะอันนี้คือการฟิลเตอร์หรือว่าการกรองแบบพื้นฐานเลยซึ่งมีประโยชน์กับการใช้งานนะคะในส่วนที่มี Data จำนวนมากๆแล้วเราต้องการจะดูข้อมูลนะคะเพื่อประกอบการทำงานแล้วก็ประกอบการตัดสินใจแบบรวดเร็วนะคะก็ใช้วิธีที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูก็ได้นะคะอันนี้คือแบบฝึกแรกใช่ไหมคะคือฝึกใช้ฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองเนาะตะกี้อาจารย์กุ้งพูดว่าจะมีการพาใช้นะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนั่นเองอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันสไลเซอร์นะคะสไลเซอร์แต่สำหรับคนที่ใช้เมนูเป็นภาษาไทยนะคะก็จะมามองหาตรงนี้นะคะมาที่เมนูข้อมูลนะคะมาที่เมนูข้อมูลก่อนอื่นเราไปยกเลิกฟิลเตอร์ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ข้อมูลนะคะแล้วก็มองหาสัญลักษณ์เหมือนฟิลเตอร์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่ว่าเขียนว่าเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มตัวควบคุมฟิลเตอร์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเราคลิกเลยพอเราคลิกปุ๊บนะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเลือกช่วงข้อมูลก่อนเขาแนะนำว่าให้เลือกช่วงข้อมูลก่อนนะคะมีคำแนะนำก็คือช่วงนี้ถึงช่วงนี้ A1 ถึง F201 A1 คือตั้งแต่ order date ใช่ไหมคะแล้วก็ F201 ก็คือ column total amount จนถึงแถวล่างสุดเลยนะคะก็คือข้อมูลทั้งหมดนั่นเองถ้าเรามองแล้วโอเคถูกต้องนะคะเรา

หรือว่าข้อมูลนะคะสองเลือกเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองถ้าเราไม่ได้ทำการเลือกช่วงข้อมูลก่อนแล้วเราเอาฟังก์ชันนี้ออกมาเป็นตัวที่สองก็จะเจอปัญหาเหมือนที่เห็นที่หน้าจอนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขหนึ่งเรามาตั้งค่าเครื่องมือชิ้นแรกที่เราเอาออกมาก่อนนะคะตั้งค่า1คลิกที่เครื่องมือนะคะที่เอาออกมาแล้วนะ2นะคะมาตั้งค่าคอลัมน์ก่อนนะคะคอลัมน์ที่ต้องการจะให้แอคทีฟที่ปุ่มนี้นะคะปุ่มสไลเซอร์นะคะจะเป็นคอลัมน์ไหนที่เราต้องการจะสั่งงานนะคะมี order date product category unit price นะคะ quality แล้วก็ total มาจากหัวตารางหรือหัวคอลัมน์ตรงนี้นะคะปุ่มนี้เราต้องการให้ผู้ใช้งานคลิกแล้วไป active ที่คอลัมน์ใดนะคะสมมติอาจารย์กุ้งปุ่มนี้คลิกปุ๊บก็เลือกปีได้เลยนะคะเช่นปี2024หรือ2025นะสมมติว่าดีไซน์แบบนั้นเนาะเราแสดงว่าปุ่มนี้เราต้องเลือกอะไรเลือกคอลัมน์ order date เพราะว่าตะกี้ดีไซน์ไว้ว่าคลิกปุ๊บจะให้ฟิลเตอร์เลือกปี2024หรือ2025ใช่ไหมคะแสดงว่าต้องไปกำหนดที่ order date เนาะตั้งค่าแค่นี้เองเสร็จแล้วเราอยากใส่สีเราก็เลือกปรับแต่งนะคะปรับแต่งเลือกฟอนต์ได้ด้วยตรงนี้เลือกฟอนต์ตามที่ต้องการได้นะคะขนาดตัวอักษรเลือกได้ตัวหนาสีตัวอักษรเลือกได้นะคะสีพื้นถ้าคนใช้งานอายุเยอะแล้วเราก็ปรับฟอนต์ให้ใหญ่ๆหน่อยนะคะไม่แนะนำให้เลือกแบบอักษรที่อ่านลำบากนะคะงานใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเนี่ยควรจะเลือกแบบอักษรที่อ่านง่ายนะคะอ่านง่ายแล้วก็เห็นชัดสีพื้นกับสีตัวอักษรควรจะเป็นสีตรงกันข้ามนะคะถ้าสียกตัวอย่างเนี่ยอาจารย์กุ้งเลือกสีพื้นสีพื้นของปุ่มเป็นสีอะไรสีส้มใช่ไหมคะส้มๆเหลืองเนี่ยสมมติว่าเหลืองแล้วถ้าอาจารย์กุ้งเลือกสีข้อความเป็นสีอ่อนเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเห็นไหมคะก็จะกลืนกันไปเลยเพราะฉะนั้นสีพื้นนะคะกับสีตัวอักษรนะให้เป็นสีตรงกันข้ามนะคะ

ตรงนี้คือปุ่มที่หนึ่งนะคะปุ่มที่หนึ่งวิธีการใช้งานนะก็คือคลิกพอคลิกนะคะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยก็จะโชว์ข้อมูลมาเหมือนที่คอลัมน์ Order Date เลยเพราะว่าปุ่มเนี้ยเราสั่งให้ดึงข้อมูลจาก Order Date ตรงนี้ค่ะก็จะขึ้นชื่อหัวตารางหรือหัวคอลัมน์ขึ้นมานะคะพอเรากดทั้งหมดก็จะโชว์ Order Date วันที่สั่งซื้อเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเราต้องการจะฟิลเตอร์อะไรใช้งานอะไรเนี่ยเราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยกรณีที่มีจำนวนคอลัมน์มากๆนะคะจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปเลื่อนหาแบบนี้ไม่ต้องไปเลื่อนหาว่าอยู่คอลัมน์ไหนนะคะเราสามารถใช้ปุ่มควบคุมการฟิลเตอร์นะคะได้เลยอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะที่ฉันกุ้งสาธิตตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่หนึ่งก็คือเลือกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะดึงเฉพาะออเดอร์เดทตัวอย่างที่สองนะคะเราจะเลือกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าปุ่มจะerror นะคะเพราะว่าเกิดการซ้ำซ้อนของการเลือกช่วงข้อมูลนะคะปุ่มที่สองเนี่ยอาจารย์กุ้งต้องการจะเลือกเฉพาะ product นะคะ product เราก็ทำการเลือกทีนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเราไม่ได้เลือกทั้งหมดของคอลัมน์ product แต่เราเลือกเฉพาะหัวคอลัมน์นะคะหัวคอลัมน์เนี่ยเราจะสร้างปุ่มได้หรือไม่นะคะเราไปที่หนึ่งคือคลิกที่อาจารย์กุ้งทดลองก่อนนะหนึ่งคลิกที่หัวตารางนะคะก็คือ Product เนาะสองไปที่ไหนไปที่ข้อมูลสามไปเลือกเพิ่มตัวควบคุมข้อมูลนะคะได้ไหมได้มาแล้วนะคะปุ่มที่สองเขาก็จะถามว่าคอลัมน์ที่เลือกเนี่ยจะเลือกคอลัมน์อะไรสำหรับปุ่มนี้นะคะเราเล็งอะไรไว้เราเล็ง Product ไว้เราก็เลือก Productทีนี้มาตั้งค่าเหมือนเดิมเนี่ยปุ่มที่สองสำเร็จแล้วแสดงว่าปุ่มเนี้ยถ้าเราคลิกแสดงว่าข้อมูลที่โชว์มาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มาจากคอลัมน์ Product นะคะเราก็ไปตั้งค่าเหมือนเดิม

แล้วเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตการเปลี่ยนชื่อนะฟอนต์ให้เลือกเหมือนกันนะคะสีต่างกันได้สีจะเป็นสีปุ่มอาจจะต่างกันได้นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแบบนี้วิธีการแก้ไขนะคะก็ให้ดับเบิลคลิกนะที่ปุ่มที่จะแก้ไขนะคะคลิกที่ปรับแต่งนะคะปรับแต่งแต่แล้วเราจะเปลี่ยนชื่อเนาะเราก็มาที่ช่องชื่อนะคะชื่อเดิมเพราะว่าตอนนี้จันกุ้งคลิกที่ปุ่มorder date ใช่ไหมคะปุ่มสีส้มก็จะขึ้นชื่อเดิมชื่อเนี่ยโปรแกรมดึงมาจากหัวตารางนะคะหัวตารางหัวคอลัมน์บางคนเรียกหัวคอลัมน์นะคะบางคนเรียกหัวตารางคือได้เหมือนกันนะคะถ้าต้องการนะคะจะเปลี่ยนก็คือให้ดับเบิลคลิกตั้งชื่อใหม่ก็คือตรงช่องชื่อนะคะก็พิมพ์ชื่อใหม่ตามที่ต้องการได้เลย order date นี่คือวันที่สินค้าเนาะวันที่ขายสินค้านะคะพิมพ์เสร็จแล้วคลิกที่ว่างทีหนึ่งนะคะลองเปลี่ยนปุ่มที่สองนะคะ product ก็คือรายการสินค้าอีกที่ว่างทีหนึ่งนะคะเราสามารถโยกย้ายนะคะได้ตามที่ต้องการสังเกตว่าตอนนี้ข้อมูลเนี่ยถูกฟิลเตอร์อยู่ก็ถูกกรองนะคะให้โชว์เฉพาะรายการสินค้าที่ขายได้นะคะคือ hat นะ product เป็น hat ใช่ไหมคะถ้าเราจะให้ข้อมูลกลับมาโชว์เหมือนเดิมนะคะก็คือเหมือนเดิมนะคลิกซ้ำที่ปุ่มนะคะคลิกครั้งหนึ่งถ้าด้านขวาเนี่ยยังไม่โชว์หน้าตั้งค่าขึ้นมานะคะเราสามารถกดเลือกแก้ไขตัวควบคุมก็ได้นะคะหรือจะดับเบิลคลิกก็ได้นะถ้าดับเบิลคลิกก็จะมีหน้าควบคุมขึ้นมาให้เราตั้งค่านะคะตรงนี้ก็คือตั้งค่าจะมีในส่วนของข้อมูลนะแล้วก็ในส่วนของปรับแต่งนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ที่โชว์เนี่ยเป็นรูปฟิลเตอร์ถ้าเราต้องการจะยกเลิกฟิลเตอร์ใช่ไหมคะเราก็คลิกที่สัญลักษณ์รูปฟิลเตอร์รูปกรวยนะคะเสร็จเราก็กดเลือกทั้งหมดแล้วก็เลื่อนลงมากดตกลงข้อมูลก็จะโชว์นะคะทั้งหมดเลยทีนี้เราก็เลื่อนแล้วก็ทำการปรับแต่งนะคะให้สวยงามมีฟิลเตอร์อาจารย์กุ้งสรุปให้ทีนึงนะคะเวิร์กช็อปนี้อาจารย์กุ้งพาทำฟิลเตอร์ก็คือการกรองข้อมูลใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งพาสาธิตอะไรสาธิตวันที่ขายสินค้านะคะวันที่ขายสินค้าก็จะมีปี2025และปี2024เนี่ยปนกันอยู่ทีนี้เราต้องการจะดู data เฉพาะปี2024ใช่ไหมคะเราก็ทำการฟิลเตอร์ก่อนฟิลเตอร์ก็คือให้โปรแกรมกรองให้หน่อยนะคะการทำฟิลเตอร์มี3ขั้น3วิธีไม่ใช่3ขั้นตอนมี3วิธีด้วยกันก็คือเราต้องคลิกที่หัวคอลัมน์นะคะที่จะทำการฟิลเตอร์จะเลือกทั้งหมดก็ได้หรือจะเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่จะฟิลเตอร์ก็ได้นะคะเสร็จแล้วไปที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์นะคะหรือคลิกขวาเลือกสร้างตัวกรองแต่พอดีอาจารย์กุ้งสร้างตัวสไลเซอร์เอาไว้นะคะซึ่งเป็นการครอบฟิลเตอร์อีกทีนึงก็จะทำให้สัญลักษณ์ฟิลเตอร์เนี่ยไม่โชว์ขึ้นมาตรงนี้สัญลักษณ์ฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้เนาะอาจารย์กุ้งจะสาธิตตรงนี้ละกันนะคะวันที่ขายสินค้ากดปุ๊บมันเหมือนการฟิลเตอร์เลยนะคะก็คือครอบฟิลเตอร์ไว้ทีนึงแต่แล้วอาจารย์กุ้งอยากดูเฉพาะอะไรอยากดูเฉพาะ2024หรือจะโชว์เฉพาะ2025ก็แล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์ให้ถูกนะคะพิมพ์ไม่ถูกก็จะไม่มีข้อมูลถ้ายอดขายปี2025ก็จะโชว์134แถวอาจจะให้โชว์หมดเลยไหมต้องการหมดเลยแล้วก็เลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปกดตกลงด้วยอย่าลืมกดตกลงนะคะตรงนี้ในส่วนของใหม่อีกทีนึงนะคะจันกุ้ง

ทดลองให้ดูคิงเนาะกดเลือกทั้งหมดตรงนี้เสร็จแล้วกดตกลงเปลี่ยนแล้วนะคะตะกี้แอบไม่เปลี่ยนในแอบตกใจเล็กน้อยก็จะโชว์เฉพาะ Order Date ในปี2025นะคะตรงนี้โดยที่ปุ่มนะคะสไลเซอร์ที่ทำไว้เนี่ยสัญลักษณ์ที่เราเห็นว่ามีการฟิลเตอร์อยู่คือรูปกรองนะคะรูปกรวยตรงนี้ก็คือการกรองเนาะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by ซันกุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดสงขลาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่บริเวณทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งขึ้นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่13โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

0: ำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: สวัสดีครับคาบนี้เป็นคาบสุดท้ายของบทที่4นะครับเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันสำหรับในคาบนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการหาลิมิตที่อนันต์แล้วก็ความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับการหาลิมิตที่อนันต์นะครับเราจะพิจารณาการหาลิมิตขณะที่ x มีค่าเข้าใกล้อนันต์ก็คือ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้หรือ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้แล้ววิเคราะห์คำตอบว่าหาค่าได้หรือไม่แล้วก็หัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับการพิจารณาว่ากราฟของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับที่โจทย์กำหนดให้หรือไม่ก็ต้องอาศัยนิยามในการเช็คเพราะว่าถ้าเราสามารถเขียนกราฟได้นักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่ากราฟนี้ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราไม่สามารถเขียนกราฟได้เราจะมีวิธีเช็คนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มบทเรียนกันเลยนะครับ
1: สำหรับในคาบนี้นะครับเราก็จะพูดถึงหัวข้อที่6ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องลิมิตที่อนันต์ในการหาลิมิตของฟังก์ชันที่ผ่านมานะครับเราจะพิจารณาค่าของลิมิตของฟังก์ชันขณะที่ฟังก์ชันมีค่าเข้าใกล้ a ก็คือเป็นจำนวนจริงนะครับแต่ในหัวข้อนี้เราก็จะพูดถึงลิมิตของฟังก์ชันในขณะที่ x มีค่ามากขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตหรือ x มีค่าน้อยลงอย่างไม่มีขอบเขตนะครับถ้าเราจะแปลความก็คือ x มีค่ามากขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตตัวนี้หมายความว่า x มีค่าเข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ก็คือมากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดหรือ x น้อยลงอย่างไม่มีขอบเขตคำพูดนี้ก็จะตีความได้ว่า x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับก็คือลดลงอย่างไม่มีขอบเขตกรณีที่1 นะครับพิจารณากราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้เราจะเห็นว่าขณะที่ x เข้าใกล้อินฟินิตี้x เข้าใกล้อินฟินิตี้คือฝั่งไหนนะครับเนื่องจาก0คือตรงกลางอินฟินิตี้ที่เป็นบวกก็คือฝั่งที่ x เพิ่มขึ้นไปทางขวามือนะครับเราจะเห็นว่าขณะที่ค่าของ x เริ่มจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาก็คือเข้าใกล้บวกอินฟินิตี้กราฟของฟังก์ชันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีค่าไม่เกินค่า l ก็คือเบียดเส้นปะนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจะสรุปว่าลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้มีคำตอบเข้าใกล้ L ค่าผลลัพธ์ของลิมิตจะดูค่าที่อยู่บนแกน Y ก็คือสเกลตรงนี้นะครับมีค่าเป็น L สำหรับกราฟตัวนี้กรณีที่2 x ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้คือฝั่งไหนนะครับ0คือตรงกลางลบอินฟินิตี้ก็คือไปด้านซ้ายจนสุดนั่นหมายความว่าขณะที่ x มาจากขวาไปซ้ายฝั่งนี้เป็นลบอินฟินิตี้ค่าของฟังก์ชันจากขวาไปซ้ายก็ค่อยๆลดลง

ลดจนเกือบถึงเส้นปะแต่ไม่เลยนะครับก็จะมีค่าเข้าใกล้ L บนแกน Y ด้านล่างก็จะสรุปว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้มีค่าเท่ากับ L นะครับนี่คือกรณีที่2แต่ถ้าเป็นกรณีที่3นะครับ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ดูตัวแรกนะครับบวกอินฟินิตี้ก็คือกราฟไปทางจากซ้ายไปขวาไปฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ากราฟก็จะเริ่มจากซ้ายไปขวาก็ค่อยๆขึ้นขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆซึ่งแสดงว่าค่า y ข้างบนก็จะมีค่ามากไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยมองว่าเป็นลิมิตเข้าใกล้บวกอินฟินิตี้นะครับสำหรับอันแรกต่อไปอันที่2 x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ดูจากขวาไปซ้ายกราฟก็จะดูจากขวาไปซ้ายก็จะเห็นว่ากราฟค่อยๆลงนะครับจากขวาไปซ้ายลงมาข้างล่างแสดงว่าค่า y ของเราก็จะลดลงเรื่อยๆตามแกน y นะครับก็จะเห็นว่าคำตอบเนี่ยมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้เพราะค่า y ลงมาด้านล่างแบบไม่หยุดก็เลยสรุปว่าลิมิต fx x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้มีคำตอบเป็นลบอินฟินิตี้สำหรับกราฟข้อนี้แล้วก็กรณีที่4นะครับตัวแรก x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้นะครับดูตัวล่างก่อนทำไมคำตอบติดลบอินฟินิตี้บวกอินฟินิตี้ก็คือดูจากซ้ายไปขวาก ร, ราฟก็จะเริ่มจากบนลงมาล่างซ้ายไปขวาการที่กราฟลงด้านล่างไม่มีขอบเขตก็จะมองว่าตัวนี้เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ก็เลยได้คำตอบตัวนี้แต่ถ้า x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ดูกราฟดูจากขวาไปซ้ายกราฟก็จะดูจากขวาไปซ้ายก็จะเห็นว่ากราฟค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็คือค่า y ของเรามากขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายเป็นบวกอินฟินิตี้ก็ได้คำตอบแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นกรณีหาผลลัพธ์กรณีที่ x เข้าใกล้ค่าอนันต์ก็คือไม่ว่าจะเป็นบวกอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้นะครับใช้หลักการพิจารณาแบบนี้ทฤษฎีบทถ้าให้ f เป็นฟังก์ชันก็คือเศษ1ส่วน x อันนี้เราจะไม่พิจารณาจากกราฟแล้วนะครับถ้าฟังก์ชันเป็น1ส่วน x เรามีข้อสรุปดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้คำตอบเป็น0นั่นหมายความว่าถ้าเราจะเขียนให้เห็นภาพก็จะกลายเป็นลิมิตของเศษ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้คำตอบได้0นะครับทำนองเดียวกันเมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้คำตอบก็ได้0ก็จะกลายเป็น x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของเศษ1ส่วน xคำตอบก็ได้0ข้อที่3ลิมิตของ c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวก็จะตอบ c เหมือนเดิมไม่ว่า x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้หรือ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับเช่นถ้านักศึกษาเจอลิมิต x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ของ cก็ตอบ4เหมือนเดิม4คือค่าคงที่หรือลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของ10 10เป็นค่าคงที่ก็ตอบ10เหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือทฤษฎีบทที่เราจะเอาไปใช้ต่อสำหรับ4ข้อนี้ตัวอย่างนะครับข้อแรกลิมิต7เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้7คือค่าคงที่ก็ได้คำตอบเป็น7เหมือนเดิมนะครับตัวอย่างที่2ลิมิตเศษ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับเศษ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็จะตอบ0ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นเท่ากับ0
ต่อไปลิมิตของลบ6ส่วน x นะครับลบ6ตัวนี้เป็นค่าคงที่ตามสมบัติของลิมิตสามารถดึงค่าคงที่ออกได้ก็จะเขียนใหม่เป็นเท่ากับลบ6ดึงไปด้านนอกก็จะเหลือลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของเศษ1ส่วน x 1ส่วน x คำตอบได้0ผลลัพธ์ก็กลายเป็น0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีก1ทฤษฎีบทที่จะจับไปใช้งานต่อทฤษฎีบทบอกว่าลิมิตของเศษ1ส่วน x ยกกำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้จะคำตอบเป็น0นะครับหรือ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของ1ส่วน x กำลัง n คำตอบก็เป็น0เมื่อ n เป็นจำนวนจริงบวกนะครับเช่นลิมิตของ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ของเศษ1ส่วน x กำลัง4สามารถตอบ0ได้เลยนะครับเพราะว่า4ตัวนี้เป็นจำนวนจริงบวกหรือลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของเศษ1ส่วน x กำลัง8ตัวนี้ก็สามารถตอบ0ได้เลยนะครับแต่ถ้าโจทย์มีความซับซ้อนจนเกินไปนะครับเราจะใช้หลักการแบบนี้ในการจัดรูปเราจะนำ x ที่มีเลขยกกำลังหรือเลขชี้กำลังมากที่สุดที่ปรากฏในฟังก์ชันหารทั้งเศษทั้งส่วนนะครับเราจะใช้ x กำลังที่มากที่สุดของตัวส่วนด้านล่างเพื่อจะได้พิจารณาง่ายอย่างเช่นตัวอย่างข้อนี้จงหาค่าลิมิต 2x ยกกำลัง2บวก3ส่วนด้วย5x ยกกำลัง2ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับดังนั้นเมื่อ x เข้าใกล้อนันต์ตัวนี้เราจะพิจารณาเลขชี้กำลังของ x ที่มากที่สุดของตัวส่วนก็คือ x กำลัง2ตัวนี้ x ยกกำลัง2เป็น x ที่มีเลขชี้กำลังมากสุดของตัวส่วนหลักการก็คือจะนำ x กำลัง2หารทุกพจน์ทั้งเศษและส่วนก็เริ่มต้นเขียนโจทย์ก่อนนะครับสอง x กำลังสองบวก3หารด้วย 5x กำลังสองลบ1เท่ากับด้านบนก็เป็น 2x กำลัง2ส่วนด้วย x กำลัง2บวกกับ3ส่วนด้วย x กำลัง2หารด้วย 5x กำลัง2ส่วนด้วย x กำลัง2บวกกับลบกับเศษ1ส่วนด้วยx กำลัง2นะครับก็จะนำ x กำลัง2หารทุกพจน์ที่ปรากฏในโจทย์ต่อไปเราก็จัดรูปนะครับก็จะกลายเป็นเท่ากับx ยกกำลัง2ส่วน x กำลัง2ตัวนี้ตัดกันได้1เหลือคำตอบเป็น2ตัวนี้เขียนเหมือนเดิมนะครับ3ส่วน x กำลัง2ตัวด้านล่าง x กำลัง2หาร x กำลัง2ได้1คูณ5ได้5ลบกับเศษ1ส่วน x กำลัง2ต่อไปเราก็ใช้สมบัติของลิมิตนะครับก็จะแยกพิจารณาก็จะกลายเป็นลิมิต xเข้าใกล้อินฟินิตี้ของ2บวกกับลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของเศษ3ส่วน x กำลัง2ส่วนด้วย
ลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ5ลบกับลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของเศษ1ส่วน x กำลัง2นะครับเนื่องจากทฤษฎีที่เราผ่านมาลิมิตของค่าคงที่ก็ได้ค่าคงที่ตัวเดิมลิมิตของ3ส่วน x กำลัง2นะครับจริงๆตัวนี้ต้องเขียนใหม่เป็นดึง3ออกแล้วก็เป็นลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วตัวหลังจะเหลือ1ส่วน x กำลัง2ซึ่งเราจะพบว่าตัวนี้มีผลลัพธ์เป็น0ตามทฤษฎี0คูณ3ก็ได้0นะครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากไปเขียนให้เสียเวลาแบบนี้ก็สามารถจำทริคตัวนี้ไปนะครับว่าถ้าตัวเศษเป็นค่าคงที่แล้วตัวส่วนมี x ยกกำลังสามารถมองผลลัพธ์เป็น0ได้เลยนะครับไม่ต้องไปจัดรูปซ้ำซ้อนแบบนี้จะได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นดังนั้นลิมิต3ส่วนด้วย x กำลัง2ก็ตอบ0ลิมิต5ก็ได้5ลบลิมิต1ส่วน x กำลัง2ก็ได้0ผลลัพธ์สุดท้ายได้เศษ2ส่วน5นะครับสำหรับตัวอย่างที่ต้องใช้ x กำลัง2หารทั้งเศษทั้งส่วนนะครับตัวอย่างถัดมานะครับลิมิตของ 3x ยกกำลัง2ลบ 2x บวก1ส่วนด้วย 4x ยกกำลัง3บวก7เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับข้อนี้ x เข้าใกล้ลบอนันต์เราก็จะพิจารณา x ที่มีเลขชี้กำลังมากสุดของตัวส่วนเราพบว่าเป็น x ยกกำลัง3ก็เลยจะนำ x ยกกำลัง3หารทุกพจน์นะครับทั้งเศษและส่วนก็จะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ 3x กำลัง2ลบ 2x บวก1 4x ยกกำลัง3บวก7เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ก็จะหารด้วย x กำลัง3นะครับก็เป็นส่วน x กำลัง3ตัวนี้ก็ส่วน x กำลัง3ก็จะเท่ากับx ยกกำลัง2ส่วน x กำลัง3นะครับใช้สมบัติเลขยกกำลังตัวนี้นะครับ a กำลัง m หารด้วย a กำลัง n ก็จับเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะฉะนั้น x กำลัง2ส่วนด้วย x กำลัง3เท่ากับ x กำลัง2ลบ3ได้คำตอบเป็น x กำลังลบ1สมบัติเลขยกกำลังที่ใช้ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเลขยกกำลังติดลบ a กำลังลบ n ก็จะเปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน a ยกกำลังบวก nดังนั้น x กำลังลบ1ก็สามารถเขียนเป็น1ส่วน x กำลัง1ก็คือ1ส่วน x นั่นเองนั่นหมายความว่าตัวนี้นะครับจัดแล้วได้ออกมาเป็น1ส่วน x คูณ3ก็จะกลายเป็น3ส่วน x ลบ x ส่วน x กำลัง3ก็ทำเหมือนกันนะครับ x ส่วนด้วย x ยกกำลัง3x ยกกำลังเปล่าๆก็คือ x ยกกำลังเลข1ก็นำเลขชี้กำลังมาลบกันก็กลายเป็น1ลบ3
ได้ x กำลังลบ2หรือถ้าเขียนใหม่ก็กลายเป็นเศษ1ส่วน x ยกกำลัง2ดังนั้นตัวนี้ได้1ส่วน x กำลัง2คูณ2ก็กลายเป็นลบ2ส่วน x ยกกำลัง2พจน์สุดท้ายตัดไม่ได้ก็ได้เหมือนเดิมนะครับเป็น1ส่วน x กำลัง3ถัดไป x กำลัง3หาร x กำลัง3พอดีได้1นะครับก็กลายเป็น4แล้วก็บวกกับ7ส่วนด้วย x กำลัง3พอเราจัดรูปเสร็จใช้สมบัติลิมิตกระจายลิมิตนะครับเป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้เศษ3ส่วน x ลบลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้2ส่วน x กำลัง2บวกลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้เศษ1ส่วน x ยกกำลัง3ตัวส่วนก็กลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของ4บวกกับลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของเศษ7ส่วน x ยกกำลัง3ตามสมบัติของลิมิตนะครับตัวแรกมี x อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับ3ส่วน x อันนี้ก็มี x อยู่ด้านล่างจะได้ผลลัพธ์เป็น0ตามทฤษฎีนะครับถัดไปตัวส่วนลิมิตของ4ได้4แต่7ส่วน x กำลัง3มี x อยู่เป็นตัวส่วนได้0คำตอบก็จะกลายเป็นเศษ0ส่วน4ตอบ0นะครับนี่ก็คือเป็นการหาค่าลิมิตที่ใช้ x กำลัง3หารทั้งเศษทั้งส่วนนะครับถัดไปลิมิต x ใกล้อินฟินิตี้ 2x ยกกำลัง5ลบ 6x บวก3ส่วน 3x ยกกำลัง4บวก2นะครับตัวนี้เป็นค่าอนันต์แล้ว x ที่มีเลขชี้กำลังมากสุดของตัวส่วนก็จะมีค่าเป็น x กำลัง4เราก็จะนำ x ยกกำลัง4หารทุกพจน์ทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะเป็นลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ 2x ยกกำลัง5ลบ 6x บวก3หารด้วย 3x ยกกำลัง4บวก2นะครับก็จะเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะครับนำ x กำลัง4หารทุกพจน์ก็ส่วน x ยกกำลัง4ก็จะเท่ากับ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ x ยกกำลัง5ส่วน x ยกกำลัง4นำเลขชี้กำลังมาลบกันได้ x กำลัง1ก็เลขชี้กำลังไม่ติดลบก็จะเหลือคำตอบเป็น x กำลัง1นะครับสำหรับตัวนี้2คูณ x กำลัง1ก็ได้ 2x ลบ x ส่วนด้วย x กำลัง4เลขชี้กำลังมาลบกัน x เปล่าๆก็คือ x กำลัง1

กลายเป็น1ลบ4 x กำลังลบ3เลขชี้กำลังเป็นลบก็จะกลายเป็น1ส่วน x ยกกำลัง3คูณ6ก็ได้เป็น6ส่วน x ยกกำลัง3แล้วก็พจน์สุดท้ายนะครับไม่สามารถจัดรูปได้ก็เขียนไว้เหมือนเดิมตัวส่วนด้านล่าง x กำลัง4เท่ากันหารกันได้1ก็จะได้ออกมาเป็น3บวก2ส่วน x ยกกำลัง4ต่อไปก็ใช้สมบัติลิมิตนะครับหาค่าลิมิตตัวแรก 2x ลบกับลิมิตตัวที่2 6ส่วน x กำลัง3บวกกับลิมิตตัวที่3สามส่วน x กำลัง4แล้วก็ส่วนด้วยลิมิตของ3บวกกับลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของเศษ2ส่วน x กำลัง4ก็ใช้สมบัติลิมิตนะครับหาค่าแต่ตัวแรกลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ถ้าตัวนี้มันไม่ได้มีส่วนอยู่ข้างล่างเป็น x นะครับ x มันคูณกับ2อยู่ด้านบนให้เรามองว่าถ้า x เป็นอินฟินิตี้แทนเข้าไป2คูณอินฟินิตี้ก็ได้อินฟินิตี้นะครับเพราะอินฟินิตี้มีค่าเยอะมากลบตัวนี้6ส่วน x กำลัง3มี x อยู่ด้านล่างคำตอบเป็น0ถัดไป3ส่วน x กำลัง4ก็มี x อยู่ด้านล่างก็ตอบ0ตัวส่วนลิมิตของ3 3เป็นค่าคงที่ได้3เหมือนเดิมแล้วก็บวกกับลิมิต2ส่วน x มี x อยู่ด้านล่างตอบ0ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นอินฟินิตี้ส่วน3แต่อินฟินิตี้เนี่ยเป็นเลขที่เยอะมากจนประมาณไม่ได้การที่อินฟินิตี้ถูกหารด้วย3ผลลัพธ์ก็ยังเป็นอินฟินิตี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการหาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ค่าอนันต์นะครับก็จะใช้หลักการใช้ x ยกกำลังที่มากที่สุดของตัวส่วนหารทุกพจน์แล้วจัดรูปแล้วก็สรุปตามทฤษฎีนะครับได้ผลลัพธ์ข้อนี้เป็นอินฟินิตี้หาค่าไม่ได้นั่นเองต่อมาเราจะมาดูหัวข้อที่7นะครับเป็นเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชันฟังก์ชัน f จะมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a ก็ต่อเมื่อมีสมบัติ3ข้อต่อไปนี้นะครับข้อที่1 fa หาค่าได้หมายความว่านักศึกษาแทนค่า a เข้าไปในฟังก์ชันแล้วสามารถหาคำตอบได้ข้อที่2ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าได้และข้อที่3นะครับลิมิตของ fx กับ fa ต้องมีค่าเท่ากันถ้าฟังก์ชันมีเงื่อนไขไม่ครบทั้ง3ข้อเราจะสรุปว่าฟังก์ชัน f ไม่มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a นะครับแต่ถ้าฟังก์ชันมีเงื่อนไขครบทั้ง3ข้อจะสรุปว่ามีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a เพราะฉะนั้นคำว่าฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยถ้าตีความง่ายๆมันก็คือเป็นฟังก์ชันที่สามารถเขียนกราฟแบบไม่ขาดตอนไม่มีรูโหว่ตรงกลางระหว่างเส้นกราฟนะครับก็สามารถเขียนได้เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นลักษณะกราฟที่มีขาดตอนอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ต่อเนื่องดังนั้นถ้ามีกราฟมาให้เราสามารถพิจารณาได้ทันทีว่ากราฟต่อไปนี้ต่อเนื่องที่จุดนี้หรือไม่นะครับอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างข้างล่างนะครับเราจะดูว่ากราฟแต่ละข้อต่อเนื่องหรือไม่แล้วก็ถ้าไม่ต่อเนื่องเพราะเหตุผลก็คือขาดคุณสมบัติข้อไหนนะครับอย่างเช่นกราฟที่1ให้ a ค่าบนแกน x คือตรงนี้นะครับ

เราจะเห็นว่าถ้าหา FA ค่าของ FA เราไม่สามารถหาได้เพราะว่าตำแหน่งที่ X เป็น A นะครับกราฟเป็นจุดโปร่งแสดงว่าตรงตำแหน่งนี้ค่าฟังก์ชันหาค่าไม่ได้ก็คือไม่มีคำตอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติข้อ1เนี่ยหาค่าไม่ได้

ต่อไปกราฟที่2พิจารณาที่ x เป็น a a คือค่า x ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าข้อ1 fa ขณะที่ x เป็น a นะครับตรงตำแหน่ง a เนี่ยไม่ว่าจะกราฟด้านบนหรือกราฟด้านล่างเป็นจุดโปร่งดังนั้นตัวนี้หาค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าจุดโปร่งแสดงว่าตำแหน่งนั้นไม่มีค่าฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็หาค่าไม่ได้ก็จะได้ว่า FA หาค่าไม่ได้ขาดสมบัติข้อแรกต่อไปข้อ3 A คือค่าบนแกน X ตรงนี้นะครับข้อแรกก็จะเห็นว่า FA อันนี้หาค่าได้เพราะว่าตรงตำแหน่งของ A มีจุดทึบด้านบนแสดงว่าค่าฟังก์ชันเนี่ยหาได้ก็จะมีค่าตรงกับค่าแกน y ตรงตำแหน่งนี้นะครับแสดงว่าสมมติถ้า y ตัวนี้เป็น l fa ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น l ดังนั้นตัวนี้สมบัติข้อนี้ผ่านถ้าเป็นจุดทึบแสดงว่ามีค่าฟังก์ชันข้อที่2ดูลิมิตใช่ไหมครับตามนิยามต้องเช็คลิมิต fx x เข้าใกล้ a แต่เนื่องจาก a ของเราเนี่ยเป็นจุดบนแกน xเราต้องพิจารณาลิมิตทางขวาแล้วก็ลิมิตทางซ้ายถ้าเราพิจารณาลิมิตทางขวาก็คือบริเวณที่มากกว่า a ก็กราฟอยู่ฝั่งนี้นะครับตามเส้นกราฟสีแดงลากลงมากราฟอยู่ด้านล่างเข้าหาแกน y ได้คำตอบเป็นจุดสีแดงจุดนี้สมมุติว่าเป็น l 1แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเราหาลิมิตทางซ้ายลิมิตทางซ้ายก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับลิมิต x เข้าใกล้ a ทางซ้ายของ fx ซ้ายมือของ a ก็กราฟอยู่ด้านบนก็ลากขึ้นมาเจอกราฟแล้วเข้าแกน y ก็สมมุติว่าตรงนี้เป็น l 2เราจะเห็นว่าลิมิตซ้ายกับขวาเนี่ยไม่เท่ากันเพราะว่าคำตอบตัวแรกอยู่ด้านล่างตัวที่2อยู่ด้านบนถ้าลิมิตซ้ายขวาไม่เท่ากันเราจะสรุปว่าดังนั้นลิมิต fx x เข้าใกล้ a ตัวนี้หาค่าไม่ได้แสดงว่าสมบัติข้อที่2ไม่ผ่านเพราะว่าเงื่อนไขตามนิยามก็คือสมบัติข้อที่2เนี่ยลิมิตของ fx ต้องหาค่าได้ด้วยดังนั้นกราฟข้อนี้ไม่ต่อเนื่องเพราะขาดสมบัติข้อที่2นะครับทำนองเดียวกันข้อ4ก็จะเห็นว่า fa มีจุดทึบตรงตำแหน่ง a ตรงนี้นะครับแสดงว่าค่าฟังก์ชันหาได้ข้อแรกสมบัติข้อที่แรกข้อที่1นะครับผ่านอนุญาตเขียนง่ายๆเป็นติ๊กถูกแล้วกันนะครับหาได้ข้อที่2ดูลิมิตทางซ้ายลิมิตทางซ้ายของ fx ซ้ายก็คือสีแดงฝั่งนี้นะครับเข้าหาแกน y ได้ตรงนี้ลิมิตขวาคือสีน้ำเงินขวาของ a เข้าหาแกน y ก็เห็นว่าซ้ายกับขวาเนี่ยไม่เท่ากันเพราะอยู่ด้านบนกับด้านล่างคนละเลขแสดงว่าสมบัติข้อนี้ไม่ผ่านก็เลยไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเป็นกราฟที่5ข้อ1 FA หาค่าได้เพราะเป็นจุดทึบตรงตำแหน่ง A ข้อที่2ลิมิต X เข้าใกล้ A ทางซ้ายซ้ายก็คือฝั่งที่น้อยกว่า a มีค่าบนแกน y กับลิมิต x เข้าใกล้ a ทางขวาก็มีค่าเกือบเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราดูสเกลเนี่ยมันก็คือเส้นเดียวกันได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันเท่ากันนะครับ

ดังนั้นลิมิต x เข้าใกล้ a ของ fx หาค่าได้แต่สมบัติข้อที่3บอกว่าถ้า fa หาค่าได้แล้วก็ลิมิตหาค่าได้ต้องมีค่าเท่ากันแต่เราพบว่าค่า fa เป็นค่าที่อยู่ด้านบนเห็นไหมครับจุดสีดำอยู่ตรงนี้แต่ค่าลิมิตคือค่าที่อยู่ด้านล่างได้คำตอบคนละค่าก็เลยไม่เท่ากันดังนั้นฟังก์ชันข้อนี้สมบัติข้อที่3ไม่ผ่านก็คือไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเป็นข้อ6จะเห็นว่าถ้าเราดูจากลักษณะของกราฟเนี่ยลากเส้นถึงตรงนี้มันก็ยังเป็นจุดทึบก็ยังลากเส้นได้ต่อข้อนี้ต่อเนื่องนะครับจะมีสมบัติครบทุกข้อเลยนะครับเดี๋ยวไล่ดูทีละข้อนะข้อที่1 fa หาค่าได้ก็คืออยู่ตรงจุดนี้ค่าบนแกน y ข้อที่2ลิมิตเข้าใกล้ a ทางซ้ายซ้ายมือก็คือด้านซ้ายของเส้นปะเข้าหาแกน y ก็เป็นเส้นเดียวกันนะครับขวามือด้านขวาของเส้นปะเข้าหาแกน y ก็อยู่ที่เดียวกันก็จะเขียนว่าเท่ากับลิมิตของ fx x เข้าใกล้ a ทางขวาแล้วก็สมบัติข้อที่3เราจะพบว่า fa ซึ่งหาค่าได้ก็คือตำแหน่งนี้ค่าบนแกน y ก็จะเท่ากับค่าลิมิตด้วยก็จะได้ว่าสมบัติครบ3ข้อดังนั้นฟังก์ชันที่เป็นกราฟในข้อ6ก็จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเช็คว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a หรือไม่ก็ต้องเช็คให้สอดคล้องกับนิยามทั้ง3ข้อขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้แต่ถ้าสมมติมีกราฟมาให้เราก็ไม่จำเป็นต้องเช็คทีละข้อนะครับอย่างเช่นกราฟที่1ก็เห็นว่ามีจุดโปร่งระหว่างกราฟกราฟที่2ขาดตอนชัดเจนกราฟที่3 4ขาดตอนชัดเจนนะครับกราฟที่5พบว่ามีจุดโปร่งระหว่างกราฟแต่กราฟที่6ไม่มีจุดโปร่งระหว่างกราฟสามารถลากเส้นได้แบบสมูทราบเรียบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีกราฟมาให้ก็สามารถดูแล้วก็ตอบได้เลยแต่ถ้ามีที่ไม่มีกราฟมาให้ก็ต้องเช็คทีละข้อนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างกำหนดให้ฟังก์ชัน fx เมื่อ x เท่ากับ1มีค่าเป็น5เมื่อ x ไม่เท่ากับ1มีค่าเป็น 3x บวก2จงตรวจสอบว่าฟังก์ชัน fx ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้เขียนกราฟเราก็ต้องเช็คตามนิยามไล่ทีละข้อเนื่องจากถามหาต่อเนื่องที่1หรือไม่แสดงว่าเลข1ตัวนี้คือค่า a ก็ต้องเช็คทีละข้อว่าข้อ1 fa ก็คือ f1 ค่าฟังก์ชันที่ x เป็น1ก็ต้องไปดูว่าเท่ากับ1อยู่ตัวด้านบนฟังก์ชันก็ต้องเลือกเป็น5เนื่องจากไม่มี x ให้แทนเข้าไปนะครับดังนั้น f1 ก็เลยตอบ5แล้วบอกว่าหาค่าได้สมบัติข้อแรกผ่านสมบัติข้อที่2เช็คลิมิตลิมิตของ fxเมื่อ x เข้าใกล้ a แต่ a ของเราคือเลข1การหาลิมิตคือการพิจารณาค่า x ที่เข้าใกล้แสดงว่า x ตัวนั้นยังมีค่าไม่เท่ากับ1ก็เลยต้องเลือกฟังก์ชันที่เป็นตัวด้านล่างกรณี x ไม่เท่ากับ1นะครับก็จะกลายเป็นลิมิต 3x บวก2แต่เวลาหาคำตอบก็แทนค่า1เข้าไปก็จะกลายเป็น3คูณ1บวก2ได้5ตัวนี้ก็หาค่าได้
เราจะเห็นว่าข้อแรกก็หาค่าได้ข้อ2ก็หาค่าได้ข้อ3เราพบว่า f1 ข้อที่1ที่หาค่าได้เป็น5เท่ากับค่าของลิมิต fx x เข้าใกล้1แสดงว่าสมบัติเป็นจริงทั้ง3ข้อเหมือนกับนิยามก็เลยสรุปว่าดังนั้นฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเช็คโดยเราไม่เขียนกราฟแต่ถ้าเขียนกราฟกราฟข้อนี้ก็จะต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าไปนั่งเขียนกราฟทุกฟังก์ชันบางฟังก์ชันอาจจะเขียนกราฟได้ยากเราก็เลยใช้วิธีเช็คจากนิยามนะครับเพื่อไม่ต้องเขียนกราฟนั่นเองนะครับถัดไปกำหนดให้ fx เมื่อ x เท่ากับ2มีค่าเท่ากับ4เมื่อ x ไม่เท่ากับ2มีค่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ x ลบ2ส่วนด้วย x ลบ2นะครับคำถามคือจงตรวจสอบว่าฟังก์ชัน fxต่อเนื่องหรือไม่ที่ x เท่ากับ2แสดงว่า2ตัวนี้คือค่า a ก็เช็คทีละข้อนะครับตามนิยามข้อที่1 f a a คือ2ค่าฟังก์ชันที่ x เป็น2ก็ต้องดูที่มีเท่ากับก็คือตัวด้านบนด้านเป็น4นะครับไม่มี x ให้แทนก็จะได้เป็น4เหมือนเดิมแล้วก็ตอบว่าหาค่าได้ข้อที่2เช็คลิมิตลิมิต fx x เข้าใกล้ a a ของเราคือเลข2ลิมิตคือค่าที่เข้าใกล้2แต่ยังไม่เท่ากับใช้ตัวที่เป็นเงื่อนไขด้านล่างนะครับ x ยกกำลัง2ลบ x ลบ2หารด้วย x ลบ2ซึ่งถ้าเราแทนค่าลงไปเราจะพบว่า2กำลัง2ได้4ลบ2ลบ2ส่วนด้วย2ลบ2ผลลัพธ์เป็น0ส่วน0ก็เลยต้องใช้วิธีจัดรูปโดยการแยกตัวประกอบนะครับข้อนี้ตัวเศษด้านบนแยก2เล็บตัวส่วนด้านล่างก็เหมือนเดิมx กำลัง2แบ่งเป็น x กับ x หาเลขที่คูณกันได้ลบ2นะครับคูณกันได้ตัวนี้แล้วก็บวกกันได้ลบ1ก็ต้องเป็นลบ2บวก1นะครับก็จะเห็นว่า x ลบ2กับ x ลบ2ตัวนี้หารกันตัดกันได้ก็จะเหลือเท่ากับx บวก1แทน2เข้าไป2บวก1ได้3หาค่าได้ลิมิตก็หาค่าได้ข้อที่3เราพบว่า f2 ซึ่งได้คำตอบเป็น4แล้วก็ลิมิตได้คำตอบเป็น3มีค่าไม่เท่ากันกับค่าลิมิตนะครับแสดงว่าสมบัติข้อที่3ไม่จริงเพราะว่า f2 กับลิมิต x เข้าใกล้2ไม่เท่ากันก็เลยสรุปว่าดังนั้นฟังก์ชัน f ไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ2นะครับแต่ถ้าเป็นจุดอื่นก็ต้องเช็คเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นจ
จุดที่เป็น2ตัวนี้ก็จะตอบว่าไม่ต่อเนื่องนะครับถัดไปกำหนดให้ gx เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ฟังก์ชันเป็น √x บวก2เมื่อ x มากกว่า4ฟังก์ชันเป็น x ค่าสมบูรณ์4ลบ x หารด้วย x ลบ4นะครับคำถามคือพิจารณาว่าฟังก์ชัน gx ต่อเนื่องไหมที่ x เท่ากับ4นะครับแสดงว่า4นี้ก็คือค่า a ก็ไล่ทีละข้อนะครับข้อที่1 f a ใช้ g นะครับข้อนี้โทษที g a ก็ g 4ค่าฟังก์ชันที่ x เป็น4ก็ต้องดูตัวที่มันมีเท่ากับ4ก็คือใช้เงื่อนไขด้านบนก็เป็นสแควร์รูทแทน x ด้วยเลข4นะครับรูท4ได้2 2บวก2ได้4หาค่าได้ข้อที่2ต้องเช็คลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้4แต่เราพบว่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ4แล้วก็มากกว่า4การเช็คลิมิตก็ต้องพิจารณาลิมิตทางซ้ายแล้วก็ลิมิตทางขวานะครับก็เลยพิจารณาเอ็กซ์น้อยกว่าเท่ากับ4gx เราจะใช้ root x บวก2ก็จะเขียนเป็นลิมิต x เข้าใกล้4ทางซ้ายของ root x บวก2นะครับก็แทน4เข้าไป root 4บวก2ได้2บวก2ได้4นี่คือลิมิตทางซ้ายได้ผลลัพธ์เป็น4นะครับต่อไปลิมิตทางขวาพิจารณา x มากกว่า4 gx ใช้เป็น x ส่วนคูณกับค่าสมบูรณ์4ลบ x หารด้วย x ลบ4นะครับเราก็จะเขียนเป็นลิมิต x เข้าใกล้4ทางขวาของ x ค่าสมบูรณ์4ลบ x หารด้วย x ลบ4ถ้าเราลองแทนค่าแทน4เข้าไปสี่ลบสี่ก็ได้0ค่าสมบูรณ์0ก็ได้0ผลลัพธ์เป็น0 0 0นะครับดังนั้นก็เลยต้องใช้วิธีจัดรูปแล้วข้อนี้จะจัดรูปยังไงเป็นค่าสมบูรณ์นะครับก็ต้องมาทวนนิยามค่าสมบูรณ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวทวนตรงนี้เนาะจากนิยามค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริง x เขาจะใส่เงื่อนไขเป็นเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ใช้ x ตัวเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่ x น้อยกว่า0ตัวแปรนะครับใช้เป็นลบ x อย่างเช่นค่าสมบูรณ์4ของเราตัวเนี้ยเป็นเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็ได้4เหมือนเดิมหรือค่าสมบูรณ์ลบ3เราจะพบว่าลบ3ที่อยู่ในค่าสมบูรณ์น้อยกว่า0
ดังนั้นคำตอบเป็นลบของตัวด้านในค่าสมบูรณ์อีกทีนึงก็เป็นลบของลบ3ได้คำตอบเป็น3นะครับแต่ของเราตอนนี้ค่าสมบูรณ์เป็น4ลบ x นะครับแล้วเราจะจัดรูปยังไงค่าสมบูรณ์4ลบ x ในค่าสมบูรณ์นะครับสามารถสลับการลบได้จาก4ลบ x นักศึกษาสามารถเขียนเป็น x ลบ4แล้วทำไมมันเท่ากันนะครับเช่น4ลบ8กับ8ลบ4ตัวนี้เท่ากันเพราะว่าด้านซ้ายได้ลบ4แต่อยู่ในค่าสมบูรณ์ด้านขวาได้4ก็อยู่ในค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์4ก็ได้4ค่าสมบูรณ์ลบ4ก็ได้4ผลลัพธ์เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในค่าสมบูรณ์เราสามารถสลับได้แล้วพอสลับตัวนี้เสร็จก็จะมาแบ่งกรณีเป็นปีกาให้มอง x ลบ4ตัวนี้เหมือน x ก็จะแยกเป็น x ลบ4เมื่อ x ลบ4มากกว่าเท่ากับ0แล้วจะกลายเป็นลบx ลบ4เมื่อ x ลบ4น้อยกว่า0นะครับตัวนี้ก็เขียนอีกนิดนึงให้กลายเป็น x ลบ4เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ4ก็คือย้าย4มาฝั่งนี้อันนี้ก็ย้ายมาเหมือนกันนะครับให้กลายเป็นลบx ลบ4เมื่อ x น้อยกว่า4แล้วพอเราแยกค่าสมบูรณ์เสร็จเราจะพบว่าลิมิตของเราข้อนี้เป็น x เข้าใกล้4บวก4ทางบวกก็คือ4ทางขวาก็ต้องเลือกกรณีที่มันมากกว่า4ถ้ามากกว่า4ก็จะเป็นกรณีด้านบนดังนั้นค่าสมบูรณ์ x ลบ4 4ลบ x ตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นวงเล็บ x ลบ4ธรรมดาก็เลยเขียนใหม่เป็น x แล้วตรงนี้เขาเป็นวงเล็บ x ลบ4แล้วก็ส่วน x ลบ4ซึ่งตัวนี้ก็ตัดกันได้นะครับหารกันได้พอดีนะก็เลยขอขยับตัวนี้นิดนึงแทน4เข้าไปก็ได้ลิมิต x เข้าใกล้4ทางขวาของ x แทน4เข้าไปก็ได้ผลลัพธ์เป็น4ก็จะเห็นว่าลิมิตซ้ายก็ได้4ลิมิตขวาก็ได้4ดังนั้นนะครับดังนั้นลิมิต x เข้าใกล้4ของ gx ก็ได้4ก็บอกว่าหาค่าได้ข้อที่2เช็คแล้วหาค่าได้ข้อที่1ก็หาค่าได้สรุปข้อที่3เราพบว่า g4 ก็ได้คำตอบเป็น4ลิมิตก็ได้คำตอบเป็น4เท่ากันดังนั้นฟังก์ชัน g ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4นะครับก็สรุป gเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ4นี่ก็คือเป็นการตรวจสอบโดยการไม่ต้องเขียนกราฟนะครับแต่ข้อนี้อยากจะจัดรูปยากนิดนึงตรงที่มีเรื่องค่าสมบูรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราจะได้ทบทวนความรู้เรื่องค่าสมบูรณ์ไปด้วยนะครับสำหรับตัวอย่างนี้

อ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องลิมิตกันและอาจารย์ก็สนใจตัวอย่างที่ 1.3.3 เราจะอยู่ที่หน้า11กันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้คุณหาลิมิตของฟังก์ชันตัวเนี้ยเมื่อ x ค่ะเข้าใกล้ลบ2ส่วน3ค่ะอ่ะนะเริ่มต้นเลยลิมิตใช่ไหมอ่ะลิมิตเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ ROI MIT ลิมิตจะใช้แค่ LIM นี่คือลิมิตลิมิตของอะไรลิมิตของฟังก์ชันค่ะเมื่ออะไรเมื่อ x ฟังก์ชันนี้มันมีตัวแปร x x เข้าใกล้ก็เป็นลูกศรแบบนี้ค่ะลบ2ส่วน3อันนี้คุณแปลโจทย์ให้เป็นคณิตศาสตร์เรียบร้อยละหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ส่วน3อาจารย์อาจจะเลือกตัวเลขที่ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มเลือกเป็นเศษส่วนให้คุณก็แทนค่าลิมิตได้ fx fx คืออะไร fx ก็คือโจทย์ค่ะโจทย์นี้อาจารย์ก็เอามาแทนค่าค่ะแบบนี้แล้วก็บวกรูท5ค่ะนี้ซึ่งถ้าคุณดูในเอกสารอาจารย์จะเขียนวงเล็บไว้หน่อยใช่ไหมหลังจากนั้นปุ๊บคุณบอกอาจารย์แล้วผมจะต้องทำยังไงทฤษฎีข้างหน้าก็ไม่ได้ดูเลยง่ายนิดเดียวมองตัวมองนะมองนะคะอาจารย์เนี่ยจะกระจายลิมิตเข้ามาที่ก้อนแรกค่ะอาจารย์เขียนผิดค่ะโจทย์ต้องเป็น x กำลัง3นะคะเดี๋ยวหนุ่มข้างหน้าคนนี้อาจารย์จะให้คะแนนเพิ่มแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่บอกอาจารย์ x กำลัง3นะอาจารย์กระจายที่มาก้อนแรกและอาจารย์ก็จะดึงเลข3ออกมาเป็นตัวค่าคงที่เป็นตัวเลขแล้วอาจารย์ก็เขียนลิมิต x เข้าใกล้ลบ2ส่วน3ของ x กำลัง3เรียบร้อยต่อไปค่ะมันก็เข้าไปที่พจน์ต่อไปแล้วเราก็ดึงค่ะดึงลบดึงตัวเลขถึงแม้จะเป็นเศษส่วนเราก็ทำได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าลบ2ส่วน3ของ x ค่ะก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายเป็นเครื่องหมายอะไรคะเนี่ยบวกอาจารย์ก็จะได้ลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ลบ2ส่วน3ของรูท5ค่ะบรรทัดนี้ก็คือกระจายลิมิตเข้าไปพร้อมหรือยังพร้อมแทนค่าลิมิตหรือยังอาจารย์ก็ทำอย่างนี้ค่ะ3ก็3ตั้งใจนะอาจารย์ก็บอกว่าคุณจะแทนค่าลิมิตลิมิตหายตรงไหนมี x คุณจะแทนได้ตรงนี้ค่ะคุณก็เลยได้ลบ2ส่วน3แต่มันยกกำลังเลขอะไรอยู่คะเลข3จบแทนค่าลิมิตเสร็จละโอ๊ยเหมือนจะได้อาจารย์ต่อค่ะ2ส่วน3เหมือนเดิมนะมาช่วยกันคิดต่อเนาะจะแทนค่าลิมิตลิมิตทำไมก่อนเลยคะหายแต่ตรงไหนมี x เราจะแทนที่ x ด้วยอะไรนะคะลบ2ส่วน3แบบนี้เสร็จก้อนสุดท้ายค่ะก้อนสุดท้ายก็ตั้งใจฟังนะตั้งใจนะจะแทนค่าลิมิตลิมิตก็ทำไมนะคะหายแต่มันมีที่ให้แทน x ไหมคะไม่มีค่ะก็ไม่ต้องแทนค่ะก็เป็นรูท5จะมาบอกว่าไม่มีให้แทนเป็นสูตรไม่ได้เพราะมันมีค่าของมันอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะทฤษฎีข้างหน้านิยามอะไรเอามาใช้หมดแล้วค่ะได้เรียบร้อยปุ๊บสิ่งที่คุณจะต้องทำค่ะก็คือว่าลบ2เนี่ยส่วน3คุณมีอยู่3ตัวค่ะคุณก็เขียนไปแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้เหมือนในเอกสารนะไอ้ตรงนี้ค่ะลบสีดำกับลบสีเขียวก็เป็นบวกค่ะ
แล้วตัวเลขข้างบนก็ได้4ส่วน9เอามาคูณกันแล้วอาจารย์ก็บวกรูท5เหมือนเดิมกดเครื่องคิดเลขก็จะมีคำตอบนะคะหลังจากนั้นปุ๊บตอนนี้มันมี3ตัวค่ะ1 2 3มันเป็นเลขคี่แปลว่าคำตอบของเราเนี่ยมันจะติดลบแต่อาจารย์ก็ติดลบไว้ก่อนแต่อะไรอาจารย์จะเอา3ข้างบนกับ3ข้างล่างตัดกันค่ะอาจารย์ก็เลยได้ลบ8หารด้วย9อาจารย์ผิดก็บอกด้วยนะแล้วก็บวก4ส่วน9ค่ะแล้วก็บวกรูท5มีบางคนมองเห็นละเศษส่วนมันเป็นเลข9เหมือนกันอาจารย์ก็เลยได้อะไรคะก้อนนี้สรุปมันจะต้องเป็นอะไรนะคะเป็นลบใช่ไหมอาจารย์จะได้ลบ4ส่วน9ค่ะเพราะค่าของลบมันมากกว่าค่าของบวกอาจารย์ก็ลบเอามันไปไว้ข้างหลังแล้วอาจารย์ก็เลยเอา root 5เนี่ยมาไว้ข้างหน้าแทนเพราะมันเป็นบวกแล้วไม่พอค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขยับนิดหน่อยเนาะจะได้ดูสวยๆหน่อยแบบนี้นะแล้วไม่พอค่ะจริงๆคุณตอบแค่นี้ได้เลยแต่อาจารย์เห็นว่ามันเป็นเศษส่วนอาจารย์ก็จะแนะนำเพิ่มอาจารย์เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนได้9ส่วน9อาจารย์เอา9มาจากตรงนี้นะอาจารย์ก็จะได้คำตอบอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้เป็น9รูท5ลบ4ทั้งหมดส่วนด้วยเลข9ค่ะเรียบร้อยค่ะถ้าคุณอยากรู้รูท5เป็นอะไรใช่ไหมรูท5อยู่ตรงนี้รู้ว่ารูท4เป็น2รูท5อยู่ระหว่างรูท4กับรูท9รูท9เป็น3ก็แปลว่า2กว่าๆเนี่ยมันไปคูณกับ9ได้อะไรเอาไปลบ4เป็นอะไรก็เอามาหาร9ก็คืออันนั้นแต่คุณตอบแบบนี้ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเรียบร้อยแทนค่าลิมิตนะคะสงสัยถามได้นะตรงเนี้ยมีคำถามไหมอาจารย์เอา9สีแดงเนี่ยมาคูณทั้งเศษทั้งส่วนค่ะเพราะว่าอาจารย์อยากให้มันตอบอยู่ในรูปเศษส่วนตัวเดียวกันคือส่วนได้9จริงๆคุณจะตอบว่ารูท5ลบ4ส่วน9แบบนี้ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่อันนี้แนะนำเพิ่มแต่ทำไมต้องเป็นเลข9ส่วน9สีแดงเพราะอาจารย์มองเลข9ตัวข้างล่างของอันนี้ค่ะแล้วอาจารย์เอา9มาไว้ข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณเอามาไว้ข้างหลังกลัวคุณจะทำเป็นรูท45ซึ่งมันผิดค่าไปเลยนะคะอาจารย์ว่าน่าจะได้เนาะอ่ะใครที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปตัวอย่างที่ 1.3.6 ค่ะของอาจารย์หน้า19ของคุณก็อาจจะเพิ่มอีกนิดหรือลดอีกหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะไปพร้อมๆกันเนาะตัวอย่างอื่นก็ดู QR code นะคะในช่อง YouTube ได้ธัญรัตน์จิตพีระภาษาอังกฤษอ่ะอาจารย์สนใจตัวอย่างนี้ค่ะ 1.3.6 ค่ะอาจารย์อยู่หน้า19ค่ะอาจารย์จะหาลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าใกล้เลข5ของ square root x บวก4แล้วก็ลบ3แล้วก็หารด้วย x ลบ5ค่ะเจอไหมเอ่ยเจอแล้วเนาะโจทย์มีเนาะและในเอกสารเนี่ย ก็ชัดเจนเลยบางทีเราอาจจะเขียนแทรกอธิบายตามที่อาจารย์เขียนไปนิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะอ่ะพร้อมแล้วนะตอนนี้คุณจะต้องเขียนไว้ละเขียนไว้ทางขวามือละเพราะอาจารย์อ่ะไม่ได้เขียนแบบนี้ในเอกสารเขียนเพิ่มเลยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสมมุติเราจะทำอันนี้แล้วนะอาจารย์เริ่มต้นเลยอาจารย์จะแทนค่าลิมิตมันทำไมเลยครับลิมิตทำไมเลยลิมิตทำไมเลยคะลิมิตหายจริงอ๋อคุณอาจจะบอกว่ากระจายลิมิตเข้าไปในรูทอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่อาจารย์แทนเลยได้ไหมก็ได้นะได้ครับ
อ่าเพื่อนบอกว่าไม่ได้ใช่เขาไปข้างหน้าอาจารย์แล้วค่ะแทนอาจารย์บอกว่าแทนเลยเพื่อนเขามองเห็นแล้วค่ะว่าแทนปุ๊บเกิดปัญหาแต่อาจารย์กำลังจะแสดงปัญหาให้ดูค่ะอาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์จะแทนค่าลิมิตลิมิตหายรูทก็รูทค่ะแต่ตรงไหนมี x แทนที่ x ได้เลขอะไรคะ5แล้วบวกอะไรนะคะบวก4และลบอะไรคะลบ3แล้วก็หารแทนที่ x ด้วยอะไรคะ5ค่ะแล้วก็ลบอะไรนะคะลบ5ที่เพื่อนบอกค่ะปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะปัญหาอยู่ที่ข้างล่างค่ะวันหลังอาจารย์จะไม่แทนข้างบนแล้วนะอาจารย์จะไม่แทนข้างบนอาจารย์จะแทนเฉพาะข้างล่างซึ่ง5ลบ5อาจารย์ได้เท่าไหร่คะ0คุณเคยเรียนกับอาจารย์ไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมที่อาจารย์พูดถึงเค้กอะค่ะถ้าอาจารย์มีเค้กรูปดอกไม้ถ้าหารด้วย2แบบนะคะถ้าอาจารย์มีเค้กรูปดอกไม้หารด้วย2อาจารย์ก็จะได้กินเค้กครึ่งหนึ่งแต่ถ้าอาจารย์มีเค้กรูปดอกไม้หารด้วย4อาจารย์ก็จะได้กินเค้กน้อยลงมาถูกไหมแบ่งเค้กนะแต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์มีเค้กเนาะสมมุติคนกินทั้งห้องเลยคุณก็จะได้กินเค้กนิดเดียวใช่ไหมคะเรามีกันทั้งหมด30คนคุณก็จะได้กินเค้กชิ้นเล็กมากอาจารย์ยังไม่จบนะแล้วถ้าอาจารย์มีเค้กค่ะแล้วคนอยากกินทั้งโลกเลยค่ะเยอะไหมเยอะอันนี้คืออินฟินิตี้ค่ะอาจารย์จะเรียกตัวนี้ว่าเศษอันนี้เรียกว่าส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่ะค่าก้อนเนี้ยมันจะมีค่าเป็น0ค่ะเอาใหม่นะข้างบนเรียกว่าเศษข้างล่างเรียกว่าส่วนมันมากค่าอันเนี้ยจะเป็น0มีรุ่นพี่เคยบอกอาจารย์มันก็ไม่ได้กินนะสิมันได้ดมไอ้ตรงได้ดมนี่แหละค่ะเป็น0ค่ะแล้วยังไงอาจารย์ก็เลยพูดเรื่องของเราค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็มีเค้กข้างบนอาจารย์จะไม่คิดแล้วขอแค่มีเค้กมันจะเป็นรูท9เป็นลบ3เป็นคำตอบเท่าไหร่อาจารย์ไม่สนใจแต่อาจารย์รู้ว่าอาจารย์มีเค้กอยู่ข้างบนแล้วมันหารด้วยเลขอะไรคะตอนนี้หารด้วยเลข0ค่ะการหารด้วยเลข0เนี่ยหมายความว่าอาจารย์มีเค้กแล้วอาจารย์ลืมกินค่ะทิ้งไว้ในตู้เย็นค่ะมันก็เลยเรียกว่าหาค่าไม่ได้ค่ะอาจารย์ทำให้ค่ามันหายไปเสียเงินเปล่าไหนๆคุณก็ได้ละอาจารย์ถามต่ออาจารย์เนี่ยไม่มีเงินซื้อเค้กค่ะไม่ได้มีเงินนะเลข0เนี่ยไม่มีเค้กค่ะแต่อาจารย์กับลูกกำลังรอกินถามว่าจะได้กินเค้กไหมครับได้0ค่ะ0คนละแบบนะ0ข้างบนคือไม่มีเงินแต่0ข้างล่างเนี่ยอาจารย์ทำให้มันไม่มีค่าหาค่าไม่ได้0เปล่าแต่ตรงนี้คือคนกินหมดเยอะมากเลยส่วนมากเป็น0เพราะฉะนั้นเราอยู่กรณีนี้ค่ะอยู่กรณีนี้เรียกว่าหาค่าไม่ได้ค่ะเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้อาจารย์แทนค่าลิมิตมันหาไม่ได้อาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะแก้ปัญหาอาจารย์จะแก้ปัญหานะนั้นอาจารย์เอาใหม่อาจารย์หาวิธีมาแก้ปัญหาอาจารย์มีลิมิตเมื่อ x เข้าสูตรของ square root x บวก4แล้วก็ลบ3แล้วอาจารย์มีวิธีแก้ปัญหาค่ะไม่ใช่มาตอบอาจารย์ว่าหาค่าไม่ได้ก็จะได้แค่1คะแนนถ้ามันเต็ม5คะแนนคุณต้องหาวิธีใหม่ในการจะหาคำตอบ
อาจารย์ก็เลยหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่5ของสแควร์รูท x บวก4แล้วก็ลบ3แล้วก็หารด้วย x ลบ5ค่ะอาจารย์เศษทั้งส่วนด้วยบอกหน่อยสิว่าอาจารย์เอาตัวเนี้ยมาจากอะไรครับวิธีสังเกตสิอาจารย์คูณทั้งเศษทั้งส่วนตัวเนี้ยมันเหมือนอะไรครับสีแดงตัวเนี้ยมันคล้ายๆอะไรคะคล้ายๆตัวบนตัวเศษข้างบนยกเว้นอะไรเอ่ยเครื่องหมายสลับค่ะเขาจะเรียกว่าสั่งยุกเขาจะเรียกว่าคอนจูเกตยอมรับเนาะยอมรับนะนี่คือวิธีแก้ปัญหา1แบบอาจารย์แก้แล้วนะแล้วอาจารย์ได้อะไรอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยค่ะเป็นลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่5ค่ะนะเมื่อกี้ก็มีเพื่อนมาคุยกับอาจารย์ระหว่างเบรกก่อนเรียนค่ะอาจารย์จะสอนให้ท่องสูตรค่ะสมมุติอาจารย์มี x ลบ y ค่ะกำลัง2ค่ะนี่คือสูตรผลต่างกำลัง2เรียกชื่อไม่เป็นไม่เป็นไรนะสมมุติว่าไม่มีสูตรหน้าที่ของอาจารย์อาจารย์จะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยเอานิ้วปิดเลข2ข้างบนไว้คุณเอานิ้วปิดนะคุณจะเห็น x ลบ y ค่ะเขาเรียกว่าผลต่างกำลัง2คุณเอานิ้วปิดเลข2คุณเห็น x ลบ y อีกตัวหนึ่งมันแค่เปลี่ยนเป็นบวกค่ะผลมันต่างลบอันบวกอันอีกนิดนะตั้งใจนะอีกนิดนะตั้งใจนะคะคุณดูอย่างนี้ค่ะ x เนี่ยคือตัวหน้าของเราเป็นอะไรคะโอเคนะ y ของเราเป็นตัวหลังของเราคืออะไรคะอาจารย์ไม่เอาเครื่องหมายเนาะ3แล้วอาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณไปเอาหน้ามานะคุณไปเอาตัวหน้ามานะตัวหน้าชื่อว่าอะไรนะคะ root x บวก4แต่ต้องยกกำลังอะไรนะคะอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บละแล้วต่อไปขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนะคะลบตัวหลังคืออะไรเอ่ย3แต่กำลังอะไรนะคะกำลัง2ค่ะนี่คุณใช้สูตรผลต่างกำลัง2ค่ะแล้วข้างล่างคุณก็จะได้อาจารย์ขอใส่วงเล็บค่ะอาจารย์ขอใส่วงเล็บไว้นะข้างล่างได้เหมือนเดิมก่อนนะเข้าใจหรือไม่เข้าใจดีเนาะผมก็ยังงงตัวเองอยู่นะตอนนี้อาจารย์ก็จะเป็นลิมิต x เข้าสู่5ค่ะอ่ะแล้วอาจารย์ถามถ้าอาจารย์มีรูท3 2ตัวอาจารย์ได้3ใช่ไหมเข้าใจเนาะแล้วถ้าอาจารย์มีรูท x บวก4 2ตัวอาจารย์จะได้อะไรคะได้ x บวก4ค่ะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจอาจารย์มีรูท3คูณรูท3ค่ะอาจารย์ได้3ค่ะเขียนแบบนี้อาจจะช่วยได้แล้วอาจารย์มีไอ้อันเนี้ยบึ้มๆ2ตัวอาจารย์ก็ได้ไม่บึ้มอ่ะค่ะถอดรูทไปเลยค่ะสมมุติได้แล้วอาจารย์ก็ลบสิ่งที่คุณต้องระวัง3กำลัง2ไม่ใช่6นะมันได้เท่าไหร่คะ9เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ว่าอาจารย์ผมจะมั่นใจได้ไงถ้าวิธีนี้ดีหรือไม่ดีนะคุณจะต้องกำจัดตัวปัญหาออกไปได้ค่ะเฮ้ออาจารย์อะไรปัญหาของคุณคือตัวล่างคือเมื่อกี้5ลบ5ใช่ไหมมีปัญหาอาจารย์พูดเลยคุณต้องตัด x ลบ5ให้ได้ค่ะมันจะเท่ากับข้างบนค่ะ x บวก4ลบ9มันก็คือ x ลบ5ไหมคะ
ใช่ครับแต่ถ้าคุณไปเขียนลบ6มันจะไม่ใช่เท่า x ลบ5ค่ะมันก็เลยบอกว่าคุณผิดวิธีตรวจสอบเนาะแล้วใครที่ไม่ได้ก็แค่ไปคิดบวก4ลบ9มีเงินจริงๆแค่4บาทแต่คุณไปยืมเพื่อนมา9บาทอะค่ะคุณยังเป็นหนี้อยู่มันตัดเรียบร้อยแล้วนะนั้นหมายความว่าอาจารย์ตัดปัญหาทิ้งไปได้แล้วค่ะอาจารย์ก็เลยเหลือ1ส่วนสแควร์รูท x บวก4แล้วก็บวก3ค่ะแล้วมันก็กลับไปตัวอย่างแรกของเราจะแทนค่าลิมิตลิมิตทำไมลูกพี่หายตรงไหนมี x เราจะแทนที่ x ด้วยอะไรคะเก่งมากก็เป็น5อย่างเงี้ยค่ะแล้วบวกอะไรนะคะบวก4แล้วก็บวก3อาจารย์ไม่ต้องกระจายลิมิตเข้าไปในรูทละเราเก่งละเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้อยู่เนาะอาจารย์เขียนตรงนี้เลยนะคุณได้รูท9รูท9มีค่าเท่าไหร่3บวก3เป็นอะไร6จบเอาอะไรมาช่วยช่วยปุ๊บต้องดีต้องไปตัดปัญหานั้นทิ้งถึงจะถูกเราตรวจสอบได้นะคะในเอกสารก็จะระบอธิบายละเอียดเลยกระจายลิมิตเข้าไปในรูทดึงค่าคงที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆไปตามนั้นมีคนบอกไม่ไหวแล้วอาจารย์เหนื่อยมากเพลียมากเหนื่อยจริงๆไปทวนนะคะไปทบทวนนะคะด้วยตรงนี้เนาะสิ่งที่อาจารย์จะแนะนำคุณพอดีอาจารย์ก็เห็นเพื่อนยังไม่เรียบร้อยนะคะคุณต้องรู้ค่ะรูทยกกำลังสองหมายความว่าคุณมีรูท x บวก4เนี่ย2ตัวคุณก็จะได้ x บวก4ตัวเดียวนี่เนาะแล้ว3กำลังสองเนี่ยมันได้9มั่นใจเลยว่าตัวเองถูกเพราะตัวเองคิดตรงนี้แล้วมันจะเป็น x ลบ5ซึ่งมันจะไปกำจัดปัญหาได้ข้างบนกับข้างล่างหารกันปกติถ้าคุณมี6หาร6เนี่ยคุณยังตัดกันได้เลยคุณมี x ลบ5กับ x ลบ5เหมือนกันคุณก็ต้องตัดมันได้ตัดปัญหาได้ที่มีผลกับลิมิตของเราไปทวนอีกนิดหน่อยแล้วถ้าใครรู้ว่าตรงนี้มันเป็น6แปลว่ามันผิดเพราะมันไม่ได้เป็นลบ5ที่จะตัดปัญหาได้มันปัญหาเราไม่จบแปลว่าเราต้องมีอะไรผิดนะคะอาจารย์ไปต่อนะครับตอนนี้อีกกี่นาทีจะเที่ยงคะตอนนี้38เพื่อนบอกว่าเหลืออีก22นาทีใครที่แบบว่าโอ๊ยเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วก็อีกนิดเดียวเองใช่ไหมก็จะหมดเวลาเรียนของเราละนะก็ตั้งใจนะคะอ่ะทีนี้อาจจะสนใจตัวอย่างที่ 1.5.2 นะคะ

อาจารย์ไปหน้าที่24ค่ะไม่รู้ตรงกันไหมอาจารย์จะให้ fx ตัวเนี้ย o อาจารย์สแควร์รูทเจอหรือยังลบ x บวก10นะกรณีที่ x มากกว่า1โอโอมันเป็น 3x ส่วน5นะกรณีที่ x เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ1อาจารย์ไปหาค่าลิมิตเมื่อ x เข้าสู่1ของฟังก์ชัน fx นี่คือโจทย์ถามแต่ผมเห็นปีกกาผมว่ามันต้องมีรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นนะใช่ซึ่งหัวข้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อของลิมิตทางเดียวทฤษฎีก็จะอยู่ด้านหน้าว่าอะไรยังไงแต่เรามาทำเลยสิแล้วเราจะไหวไหมเราจะหาลิมิตทางเดียวได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้ไปพร้อมๆกันและมันก็จะมี QR code ใช่ไหมก็ส่องดูได้ข้อของข้อนี้แต่คนที่อยู่ทางบ้านเนาะไม่รู้ใช่ไหมก็เป็น YouTube ช่องอาจารย์นะชื่อภาษาอังกฤษเลยนะคะมีโจทย์คณิตศาสตร์เยอะแยะเลยนะคะเกือบ500ข้อเลย500คลิปวิดีโอเลยนะคะดูได้หลายวิชาเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะวิธีทำอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เขียนเส้นโอ้ไม่เส้นเลยอาจารย์เขียนเส้นจำนวนเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งนะเรามาดูค่ะอาจารย์จะเลือกตัวบนนี้ก่อนค่ะเอาให้เข้าใจก่อนนะ x มากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งนี่มันไปทางไหนคะขวาค่ะถ้าใครไม่เข้าใจตัวเลขที่มากกว่า1ก็คือ 1.1.1 1.7 2 3 4 5ถูกปะมากกว่า1ถ้าเมื่อไหร่มันมากกว่า1อาจารย์จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ค่ะที่ติดรูทอาจารย์ทำแล้วนะและอาจารย์ก็เรียกตรงนี้ว่าในเอกสารเขียนเนาะ x มีค่าเข้าใกล้1ทางขวาเอาแล้วนะอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะลิมิตของ f x x เข้าใกล้เลข1มองบนกระดานแล้วมองบนบอร์ดสิทางขวาสิ่งที่อยู่ทางขวามันมากกว่าเลข1ไหมคะบวกค่ะ1ทางบวกเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิมิตเมื่อ x เข้าสู่1ทางบวกปุ๊บฟังก์ชันชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้แล้วรูทลบ x บวก10มีคนบอกในอนาคตมันต้องเป็นไอทางลบแน่เลยต้องเลือกอีกฟังก์ชันหนึ่งใช่แล้วเอาทางขวาให้ได้ก่อนนะและหลังจากนั้นปุ๊บก็เหมือนเดิมเลยค่ะข้อเมื่อกี้มีรูทอาจารย์แทนเข้าไปในรูทเดี๋ยวแทนบ้างก็ได้เอาละนะอาจารย์ก็สามารถเอาลิมิตเนี่ยเข้าไปในรูทได้อาจารย์ก็ได้ลบลิมิต x เข้าสู่1ทางบวกของ x แล้วก็บวกลิมิต x เข้าสู่1ทางบวกของเลข10ค่ะมีคนแบบอาจารย์เมื่อกี้ผมไม่ได้อาจารย์ก็ไปนู่นนี่นั่นอะไรนะมันก็เหมือนเดิมอะค่ะจะแทนค่าลิมิตทำไมคะหายแล้วคุณก็ได้อะไรนะคะลบก่อนใช่ไหมแต่ตรงไหนมี x คุณแทนที่ x ด้วยอะไรคะ1ทางอะไรคะทางบวกเขียนให้อาจารย์หน่อยมันไม่ใช่1เหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะมันมีทางบวกแต่ว่ามันมาทางขวาเขียนหน่อยว่าเรารู้ลึกซึ้งขนาดไหนบวกก็บวกค่ะตั้งสตินะจะแทนค่าลิมิตหายสีเขียวเนี่ยผมจำได้หายไม่เขียวเลยอาจารย์สีเขียวเนี่ยหายได้อะไรคะ10ค่ะแล้วคุณก็เกิดคำถามอาจารย์แล้ว1ทางบวก

วกคืออะไร1ทางบวกก็คือ1นิดๆค่ะ 1.01 1.0001 ใกล้1อะค่ะใกล้1ก็คือเลขอะไรนั่นเองคะก็คือ1แต่พอดีว่าข้างหน้าสัญญาณอาจารย์หายกลับมาแล้วอ่ะแล้วอาจารย์ก็บวก10ค่ะสรุปอาจารย์อาจารย์เอาตรงนี้ดีกว่าเนาะที่อาจารย์คุณจะได้มองเห็นภาพรวมอาจารย์ได้รูท9คำตอบก็คืออะไรคะ

มีนะคะทางบวกกับทางบวกก็คือทางขวามีรายละเอียดเพิ่มคือความหมายของคุณหนึ่งทางบวกเนี่ยมันก็คือหนึ่งนั่นแหละเพราะมันคือหนึ่งนิดๆแล้วที่มันเป็นลบเพราะหน้าข้างหน้าของมันติดลบแค่นั้นเองเข้าใจตรงกันเนาะอาจารย์เข้าใจที่เขาอธิบายแหละนี่ไงเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกกำลังจะบอกอันนี้คือหนึ่งทางบวกแล้วขอบคุณเลยนะคำถามอ่ะต่อเลยนะคะต่อเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยหาลิมิตของ fx ค่ะเป็น x เข้าสู่1ค่ะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้เลยนะเข้าสู่1ค่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตรงนี้ค่ะอาจารย์สนใจฟังก์ชันนี้แล้วค่ะ x มันน้อยกว่า1น้อยกว่า1มันไปทางไหนคะอาจารย์เอาทางนี้นะมันน้อยกว่ามันไปทางนี้ค่ะและมันก็มีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทางซ้ายไอ้ค่าพวกนี้มันน้อยกว่าอาจารย์ก็เลยต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นลบค่ะหนึ่งทางลบหนึ่งทางซ้ายถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือคนเขียนมือซ้ายเนี่ยจะมีน้อยนะเป็นทางลบค่ะมันน้อยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณจะต้องเลือกฟังก์ชันนี้ค่ะสิ่งที่ผิดก็คือไปเลือกฟังก์ชันผิดเลือกสลับกันนะด้วยคุณรู้แล้วว่าอันนั้นอ่ะมันเลือกไปแล้วอันนี้ก็เลือกอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเลือกให้ผิดนะมันชื่อว่า 3x ส่วน5แบบนี้อันนี้อาจารย์เป็นคนกำหนดฟังก์ชันเองเหมือนเดิมเลยค่ะจะแทนค่าลิมิตแล้วไงคะหายตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยอะไรคะ1แต่เป็น1ทางอะไรคะทางลบนั้นอาจารย์ใส่วงเล็บไว้หน่อยดีกว่าจะได้เข้าใจแล้วมันก็เกิดคำถามค่ะ1ทางลบมันคืออะไรมันน้อยกว่า1มันก็คือ 0.9999 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็คือเลข1นั่นแหละค่ะแล้วตรงนี้คุณก็เลยได้เท่าไหร่คะ3ส่วน5แล้วมันมีผลอะไรรู้ปะพอดีอาจารย์มีคำตอบเลข3ข้างบนเนาะและอาจารย์จำได้ว่ามันคือเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ดีกว่านะจะได้เหมือนในเอกสารเลยนะคะลิมิต fx ค่ะเมื่อ x เข้าสู่1ทางขวาอาจารย์คิดแล้วอาจารย์ได้เท่าไหร่คะ3แล้วอาจารย์ก็มาดูลิมิต fx เมื่อ x เข้าสู่1ทางซ้ายอาจารย์คิดแล้วอาจารย์ได้เท่าไหร่คะ3ส่วน5 2ค่านี้มันทำไมกันคะไม่เท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันปุ๊บคุณต้องบอกเลยว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าสู่1เฉยๆไม่มีลิมิตค่ะที่ x เท่ากับ1ไม่ใช่เอามาบวกกันหาร2ไม่ได้แต่ถ้าคุณดูตัวอย่างก่อนหน้านี้คุณจะเห็นเลยว่าซ้ายก็เป็นขวาก็เป็นอันเดียวกันก็หาลิมิตได้ถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่เท่ากันอันนี้ก็คือไม่มีลิมิตสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่า

กับทางซ้ายอาจารย์อาจจะไม่ได้เน้นนะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถึงเวลาเอามาใช้อาจารย์ก็จะอธิบายให้หมดเลยนะคะไม่เข้าใจก็ไปอ่านทฤษฎีข้างหน้าตัวอย่างอาจารย์

ได้นะคะเหลือเวลาสักกี่นาทีเอ่ย10นาทีอาจารย์ตั้งใจอยากจะได้สักข้อ2ข้อเนาะอดทนอีกนิดนึงนะคะข้อเดียวได้ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะคะอาจารย์จะไปตัวอย่างที่ 1.6.2 ค่ะพอดีต้องส่งเทปค่ะเดี๋ยวเทปจะสั้นเกินไปนะคะนาที30ค่ะอาจารย์สนใจตัวอย่างที่ 1.6.2 ค่ะหน้า30อาจารย์ให้หาลิมิต OO x เข้าสู่อะไรคะเนี่ยหวานเจี๊ยบไปเลยลบอินฟินิตี้ค่ะตอนรู้เวลาว่าเหลืออีก10นาทีเห็นไหมความรู้สึกมันก็จะต่างนะมันก็จะมีความอีกนิดเดียวนะใช่ไหมเดี๋ยวจะได้กินข้าวแล้วนะอะไรอย่างนี้นะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นหัวข้อของว่าลิมิตอนันต์บอกอาจารย์หน่อยสิข้อนี้มันต่างกับสิ่งที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ตรงไหนคะที่บอกว่าเป็นอนันต์นะคะตรงนี้ไหมอินฟินิตี้ค่ะอินฟินิตี้ค่ะแปลว่ามันเป็นลิมิตอนันต์ค่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นสำคัญอะไรนะว่าเฮ้ยผมต้องเรียกชื่อเป็นนะอะไรอย่างนี้อย่างนั้นเริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่เมื่อกี้ละแทนค่าลิมิตอะไรเลยหายเลยแล้วตรงไหนอาจารย์ก็เป็น3หายก่อนอาจารย์หาย4อาจารย์ต้องเอาสีเขียวก่อน4ผมคุ้นเคยหายแล้วก็3เหมือนเดิมตรงไหนมี x เปลี่ยน x เป็นอะไรนะคะ infinity แต่กำลังอะไรนะคะ2บวก6ตรงไหนมี x เปลี่ยนเป็นอะไรนะคะ infinity แล้วก็ลบอะไรคะ1แล้วตัวนี้ค่ะลบ2เหมือนเดิมตรงไหนมี x เปลี่ยนเป็นอะไรนะคะแต่กำลังโอ้อาจารย์ลืมอะไรเนี่ยมันใช่ infinity เฉยๆหรอลบสิลบลบแน่นอนลบนะลบน้อยๆนะลบค่ะแล้วก็อะไรต่อนะอย่างนี้ใช่ไหมแย่ yeah, ใช่เลยทีนี้อาจารย์ก็ขี้เกียจค่ะคุณจะเห็นว่าลบอินฟินิตี้เนี่ยมันกำลัง2มันก็เป็นอินฟินิตี้ไหมแล้วคูณกับ3ก็เป็นอินฟินิตี้ไหมเป็นเก็บไว้นะแล้วลบอินฟินิตี้ไปบวกไปคูณกับ6เป็นอินฟินิตี้ไหมมีอินฟินิตี้2อินฟินิตี้ก็เป็นอินฟินิตี้เนาะแล้วมันลบอีกจึงเดียวยังเป็นอินฟินิตี้อยู่ไหมเป็นแล้วข้างล่างค่ะลบอินฟินิตี้กำลัง2มันก็เป็นอินฟินิตี้เนาะเอามาคูณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคงเป็นอินฟินิตี้อยู่ไหมเป็นมันเป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้แบบนี้ห้ามทำแบบนี้ให้อาจารย์อย่างนี้ก็เรียกว่าหาค่าไม่ได้ค่ะถ้าคิดมาให้อาจารย์แค่นี้ก็คงได้สัก1คะแนนหาไม่ได้อาจารย์จะแก้ปัญหาค่ะพร้อมอย่างแก้ปัญหาวิธีใหม่นะอาจารย์ก็จะหาลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้วิธีแบบนี้เขาเรียกว่าลิมิตอนันต์3 x กำลัง2บวก6 x ลบ1ค่ะฟังอาจารย์นะคุณดูที่ตัวเศษค่ะดูข้างบน x ยกกำลัง2เนี่ยเยอะที่สุดใช่ไหมคะดูที่ตัวแปรนะต่อไปค่ะมาดูข้างล่างค่ะมาดูข้างล่างค่ะที่มันมีตัวแปรค่ะอะไรเยอะที่สุดคะ x กำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้อาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ทำอะไรเนาะยากจังเลยอ่ะ

าจารย์เขียนเหมือนเดิมนะอาจารย์เขียนเหมือนเดิมเลยแต่อาจารย์จะหารตลอดด้วยอะไรคะ x กำลังสองค่ะโอเคไหมหารตลอดที่ตัวบนแล้วยังไงต่อคะหารตลอดที่ตัวล่างด้วยนะครับแบบนี้ค่ะโอเคนะทีนี้อาจารย์หารเรียบร้อยละนี่คือวิธีแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งของอาจารย์นะอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ x กำลังสองกับ x กำลังสองตัดกันมันทำไมเลยคะหายแล้วตอนนี้ตัดกันเหลือ x ข้างล่างหนึ่งตัวถูกไหมถูกนะแล้วก้อนนี้ค่ะมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมฮะต่อไปค่ะอะไรหายครับก็จะเหลือลบสองเนาะก้อนนี้ตัดไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะสรุปก็คือว่าข้างบนมี x 2ตัวกับข้างล่างมี x 2ตัวตัดกันไปเลยแต่ถ้าข้างบนมี x ตัวหนึ่งข้างล่าง2ตัวมันจะเหลือ x ข้างล่างตัวเดียวอันนี้ไม่มีให้ตัดก็เลยเหลือ2ตัวได้แล้วนะและหลังจากนั้นค่ะอาจารย์จะแทนค่าลิมิตหายเอาแล้วนะอาจารย์ทำแบบนี้นะครับอันนี้อาจารย์ก็ได้3เหมือนเดิมบวก6เหมือนเดิมแต่ตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนที่ x ด้วยอะไรเอ่ยลบอินฟินิตี้แล้วอาจารย์ก็ลบ1ตรงไหนมี x อาจารย์ก็แทนที่ x ด้วยลบอินฟินิตี้แต่ยกกำลังอะไรเอ่ยโอเคอาจารย์ก็ได้ลบ2เหมือนเดิมนะบวก8เหมือนเดิมนะแต่ตรงไหนมี x อาจารย์หารด้วยอะไรนะคะลบอินฟินิตี้อาจารย์ผมเหนื่อยแล้วนะผมเหนื่อยแล้วนะอาจารย์ใช่เพราะเราแทนค่าลิมิตโอเคนะครับทีนี้มาอยู่กับอาจารย์ตรงนี้ค่ะคิดถึงเรื่องของเรานะสรุปอาจารย์มีเค้ก6ก้อนถูกปะคนกินเยอะมากจำได้ไหมคุณต้องท่องว่าส่วนมันถึงแม้มันจะติดลบก็ไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นคุณนึกถึงอินฟินิตี้นะส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันเป็นอะไรคะมากแปลว่าก้อนเนี้ยมันจะมีค่าเป็นอะไร0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากติด f ล้อเล่นเพราะฉะนั้นก้อนนี้กลายเป็นอะไรไปเลยคะ0มีเคส1ก้อนอินฟินิตี้ส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากก้อนนี้ก็เป็นเนาะเนาะเนาะใช้ได้อยู่นะมีเค้กตั้ง8ก้อนส่วนมันมากเป็นเพราะฉะนั้นอาจารย์ตอบอะไรคะเนี่ยติดลบค่ะลบ2มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมก็ติดลบเลยลบ3ส่วน2ไม่ใช่ว่าหาปุ๊บต้องเป็นบวกเสมอหาปุ๊บต้องเป็นจำนวนใหม่จะเป็นเศษส่วนเป็นอะไรก็ได้นะคะเอ็กยกกำลังที่มากที่สุดค่ะแต่พอดีอันนี้ดันเป็นตัวที่เท่ากันพอดีโอเคก็อย่างนี้ก็ได้นะคะนั้นอาจารย์ก็จะหยุดอยู่แค่นี้เนาะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่ม

0: ไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงดำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองเราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคล

ให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในเวลา11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสเกตวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์

องค์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30 หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศ

ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็สบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านหรือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวล

วิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับ200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์

0: ระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4.กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพง

แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสถิติพื้นฐานกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่11นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประมาณค่าค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการแจกแจงของความน่าจะเป็นนะคะทั้งตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะคะซึ่งมีการแจกแจงที่น่าสนใจหลายการแจกแจงเลยสำหรับวันนี้เราจะนำการแจกแจงที่เราเรียนไปนะคะมาใช้ในการประมาณค่านะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสถิติค่ะจากคอนเซปต์นะคะของการหาข้อสรุปของสถิตินะคะส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยเราจะมีกรอบประชากรถูกไหมคะเรามีประชากรที่เราต้องการศึกษาและมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะคะที่เราสนใจค่าพารามิเตอร์ก็คือค่าที่กำหนดลักษณะของประชากรถูกไหมคะแต่บางครั้งในงานวิจัยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดของประชากรได้เราต้องมีการสุ่มตัวอย่างมาบางส่วนแสดงว่าเราจะมีก้อนนี้ค่ะมีกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากนั้นเราจะเอาสิ่งที่ได้จากตัวอย่างนี้เนาะกลับไปอธิบายประชากรซึ่งลักษณะการกระทำที่เอาค่าสถิตินะคะไปอธิบายค่าพารามิเตอร์ที่กำกับลักษณะของประชากรนี้เขาบอกว่าเราจะใช้สถิติเชิงอนุมานค่ะซึ่งสถิติเชิงอนุมานได้แก่การประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานแล้วก็รวมไปถึงการพยากรณ์ค่ะซึ่งสัปดาห์ที่11วันในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประมาณค่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถิติเชิงอนุมานนั่นเองค่ะนั่นก็แปลว่าเรามีประชากรเรามีพารามิเตอร์ต่างๆนะคะที่เราสนใจซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญมากๆเลยก็คือค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะดังนั้นในฝากของประชากรเรามีประชากรที่มีพารามิเตอร์เป็นตัวมิวเองแต่ในบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเก็บได้ถูกไหมประชากรเนี่ยมีจำนวนเยอะมากเลยค่ะประชากรมีเท่าไหร่อ่ะมีขนาด n ค่ะแต่เราเก็บมาแค่ตัวอย่างบางส่วนถูกไหมเราสุ่มตัวอย่างมาแค่บางส่วนค่ะเราไม่ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เราต้องการนะถ้าเราต้องการเนี่ยเราจะรู้อยากรู้ว่ามิวมีค่าประมาณเท่าไหร่แต่เราไม่สามารถทำได้ดังนั้นเราจะเก็บข้อมูลแค่บางส่วนข้อมูลบางส่วนที่ว่านี้มีจำนวนขนาด n เล็กแล้วเอามาคำนวณยังไงคะเราก็เก็บข้อมูลมา x 1เช่น x คนที่2 x คนที่3ค่าของข้อมูลจนถึง x คนที่ n เรานำมาหาค่าเฉลี่ยโดยการทำอะไรคะเขาบอกว่าสามารถเอาค่าต่างๆนี้มาบวกกันแล้วหาร n ซึ่งค่านี้เราก็เรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างซึ่งเรียกว่าเป็นค่า x บาร์นั่นเองค่ะดังนั้นณตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังจะเอา x บาร์ตัวนี้ค่ะย้อนกลับไปใช้เป็นสถิติเชิงอนุมานซึ่งย้อนกลับไปตอบคำถามที่ว่ามิวนั่นน่ะน่าจะมีค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งการประมาณค่าเฉลี่ยตรงนี้นะคะมีอยู่2แบบด้วยกันเป็นการประมาณค่าแบบจุดกับการประมาณค่าแบบช่วงค่ะแล้วการประมาณค่าแบบจุด

ว่าอะไรแปลว่าถ้าเราคำนวณ x บาร์ได้เท่าไหร่เราก็ไปบอกว่าค่ามิวมีค่าประมาณเท่านั้นนั่นเองค่ะเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์กำลังศึกษาอะไรดีศึกษาค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักศึกษาว่าเอ๊ะ1เดือนเนี่ยนักศึกษาเขาใช้เงิน1เดือนประมาณกี่บาทแสดงว่าอาจารย์อยากรู้อะไรคะอาจารย์อยากรู้ค่าเฉลี่ยของใครของนักศึกษาทั้งหมดเลยค่ะแต่สมมติอาจารย์ทำไม่ได้อาจารย์ก็เลยเก็บนักศึกษามาแค่บางส่วนนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เก็บนักศึกษามาสัก300คนนำค่าเฉลี่ยของนักศึกษา300คนนี้ไปบวกกันแล้วหารอะไรคะหาร300อาจารย์ก็จะได้ x บาร์มาสักค่าหนึ่งเช่นสมมติว่าอาจารย์ได้ x มาเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือนบาทต่อเดือนนั่นแสดงว่าคน300คนมีค่าเฉลี่ย 5,000 แล้วอาจารย์ก็เอา 5,000 นี้ไปเป็นไงคะอาจารย์ก็เอาไปประมาณค่ะประมาณค่าแบบจุดของ1ตัวมิวตัวนี้ค่ะว่ามิวนะน่าจะมีค่าประมาณ 5,000 บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันค่ะนี่คือลักษณะของการประมาณค่าแบบจุด x bar ได้เท่าไหร่ก็ไปบอกว่ามิวมีค่าประมาณเท่านั้นแต่ถามว่าการประมาณค่าแบบนี้มี error มั้ยคะต้องมี error แน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเป็นไงคะเราไม่ได้เก็บขนาดประชากรมาทั้งหมดแต่เราเก็บแค่ตัวอย่างแค่บางส่วนเช่น300คนแล้วเราไปบอกว่าประชากรทั้งหมดเนี้ยมีค่าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,000 บาทซึ่งมันต้องมี error แน่นอนดังนั้นการประมาณค่าแบบจุดจึงยังมีจุดอ่อนอยู่หรือยังไม่มีการนำไปใช้น้อยมากนะคะดังนั้นเราจะประมาณค่าแบบช่วงดีกว่านะคะดังนั้นจึงมีคอนเซปต์ของการประมาณค่าแบบช่วงขึ้นมาค่ะเอาใหม่นะอาจารย์กำลังบอกว่าการประมาณค่าคือการที่อาจารย์อยากรู้มิวแต่อาจารย์ทำไม่ได้อาจารย์กำลังประมาณด้วยตัว x บาร์แล้วเอา x บาร์ตัวเนี้ยย้อนกลับไปประมาณมิวแต่อาจารย์ไม่ได้ประมาณแบบจุดแล้วนะอาจารย์จะประมาณแบบช่วงความหมายของการประมาณค่าแบบช่วงแปลว่าอาจารย์กำลังมองว่ามิวตรงเนี้ยค่ะน่าจะอยู่ระหว่างค่าสักค่าหนึ่งเช่นอาจารย์คิดว่าค่าใช้จ่ายของนักศึกษานะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทจนถึง 5,500 บาทต่อเดือนสมมติอาจารย์ประมาณค่าละอาจารย์ออกมาบอกว่าค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อเดือนนึงนะน่าจะใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทจนถึง 5,500 บาทต่อเดือนลักษณะนี้ค่ะแปลว่าการเป็นการประมาณค่าแบบช่วงดังนั้นแปลว่าเรากำลังจะประมาณพารามิเตอร์มิวอยู่ระหว่างค่าคงที่สักค่าหนึ่งเช่นค่า A กับค่า B ในที่นี้ตัวอย่างที่อาจารย์บอกก็เช่นอาจารย์จะวิ่งตัว B อยู่ประมาณ 5,500 นะและค่า A อยู่ประมาณ 4,500 นั่นก็แปลว่าอาจารย์กำลังบอกว่าค่ามิวหรือค่าเฉลี่ยที่แท้จริงน่าจะอยู่ระหว่างเนี้ยค่ะระหว่างเลข A จนถึง B นี่แหละลักษณะของการประมาณค่าแบบช่วงไม่ได้บอกว่ามิวมีค่าเท่ากับค่าใดค่าหนึ่งนะแต่กำลังวิ่งอยู่ในระหว่าง A จนถึง B ถามว่าช่วงที่สร้างมานี้มีความคลาดเคลื่อนไหมคะใช่แล้วค่ะตามหลักการแล้วต้องมีความคลาดเคลื่อนแน่เลยเพราะ x bar ที่อาจารย์เอามาช่วยในการประมาณเก็บมาแค่ตัวอย่างบางส่วนแต่มิวนั่นน่ะที่แท้จริงต้องเก็บทั้งประชากรดังนั้นมันต้องเกิด error แน่นอนเลยค่ะ error นั้นแปลว่าอะไรแปลว่าค่ามิวที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ตกอยู่ในช่วง 4,500 ถึง 5,000 ก็ได้ถามว่ามีโอกาสที่มันจะอยู่ฟากนี้ไหมคะมากกว่า 5,500 เดียวกันไหมมีนั่นเองมีโอกาสที่มันจะน้อยกว่า 4,500 ไหมคะโอกาสก็มีนั่นเองค่ะดังนั้นการประมาณค่าทุกครั้งเราต้องบอกทุกครั้งนะคะว่าการประมาณค่านี้เราใช้ที่ระดับความเชื่อมั่นที่เท่าไหร่เช่นสมมติว่าอาจารย์ประมาณค่า 4,000 ถึง 5,000 เนี่ยที่ระดับความเชื่อมั่นนั่นแปลว่าช่วงที่อาจารย์สร้างนี้อาจารย์กำลังบอกว่าเลขที่อยู่ในช่วงนี้นะเชื่อถือได้ 95%

แล้วอีก5%ที่เหลือแปลว่าอะไร5%ที่เหลือนั่นก็คือเออร์เรอร์ค่ะเออร์เรอร์ในที่นี้เรียกว่าตัวอัลฟานะคะตัวอัลฟาหรือความคาดเคลื่อนของการประมาณค่าอาจารย์เรียกว่าตัวอัลฟาค่ะอัลฟาเกิดจากคือ1อัลฟาเกิดจากเออร์เรอร์ดังนั้นเออร์เรอร์ก็คืออีกกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ย100-95ก็อีก 5% นั่นเองตามตัวอย่างนี้แสดงว่าเออร์เรอร์มี 5% ความหมายก็คือความคาดเคลื่อน 5% นี้จะอยู่ตรงไหนจะอยู่ประมาณนี้ค่ะอาจจะตกเผื่อไว้ไงคะเผื่อไว้ว่ามิวอาจจะอยู่นอกช่วงด้านขวาหรือนอกช่วงด้านซ้ายก็ได้โอกาสมีด้านละเท่าไหร่คะในเมื่ออาจารย์บอกว่าเออร์เรอร์ทั้งหมดมีประมาณ 5% นั่นก็แปลว่าอาจารย์คิดว่าเขาเยอะน่าจะตกอยู่ตรงนี้ 2.5%และอยู่ประมาณช่วงนี้ 2.5% แต่เออร์เรอร์ตรงนี้ค่ะเขาไม่นิยมบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เขานิยมบอกเป็นทศนิยมดังนั้นมันก็คือความน่าจะเป็นทั้งหมดเต็ม1ถูกไหมคะดังนั้นความเชื่อมั่นจะมีค่าเท่ากับ 1 ลบอัลฟาส่วนอัลฟาก็จะเหลือเท่าไหร่เนี่ยในที่นี้สมมติอัลฟาอาจารย์กำหนดไว้ที่ 5% 5% ก็ 0.05 นั่นเองค่ะในทำนองเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์สร้างช่วงมาใหม่แล้วอาจารย์บอกว่าที่ระดับอาจารย์สร้างช่วงนี้ที่ระดับความเชื่อมั่นสมมติอาจารย์บอกว่าช่วงที่อาจารย์สร้างนี้นะที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% เมื่อไหร่ที่อาจารย์กำหนดที่ระดับความเชื่อมั่น 99%นั้นลองแปลงตัวอัลฟาดูสิคะว่าอัลฟาในข้อนี้อาจารย์จะเป็นเท่าไหร่คะก็แปลว่าอัลฟาของอาจารย์ก็เหลือแค่เออร์เรอร์แค่ 1% หรืออาจารย์ไม่นิยมเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็เขียน 0.01 นั่นเองค่ะอัลฟาข้อนี้ก็ 0.01 ตัวเรื่องน้อยๆ น่าจะดีเนาะแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีโอเคงั้นคอนเซปต์ก็คือเรากำลังจะทำการประมาณค่าพารามิเตอร์มิวด้วยการประมาณค่าแบบช่วงทุกครั้งที่เกิดการประมาณค่าแบบช่วงเราต้องระบุความเชื่อมั่นนะคะว่าช่วงที่เราสร้างนั้นมีความน่าเชื่อถืออยู่ที่เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะกำหนดไว้ที่ 95% หรือบางครั้งอาจจะ 99% หรือบางครั้งอาจจะ 90% ก็ได้นะคะที่เป็นที่นิยมในการทำวิจัยเมื่อเราได้ความเชื่อมั่นแล้วเราต้องมาหาอัลฟานั่นก็คือเออร์เรอร์ถ้าเราความเชื่อมั่น 95 เออร์เรอร์เราก็เป็น0.5 ถ้าความเชื่อว่าเราที่ 99% ดังนั้นอัลฟาของเราก็คือ 0.01 นั่นเองค่ะนี่คือคอนเซปต์ของการประมาณค่าแบบช่วงดังนั้นเราลองไปดูโจทย์และดูสูตรก่อนนะคะว่าสูตรในการคำนวณอ้าวแล้วเลขที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้ 4,500 กับ 5,500 เป็นค่า A กับค่า B เนี่ยอาจารย์คำนวณมาได้ยังไงดังนั้นก็จะต้องมีสูตรในการคำนวณถูกไหมคะแล้วเราค่อยมาตีความว่าเลขตรงนี้มีความเชื่อมั่นอยู่ที่เท่าไหร่ตามที่เรากำหนดนั่นเองค่ะสูตรในการประมาณค่าแบบช่วงนะคะมีหลายกรณีเลยกรณีที่1นะคะกรณีนี้บอกว่าเราจะใช้สูตรที่1นี้เมื่อเราทราบว่าข้อมูลเนี่ยมีการแจกแจงแบบปกติค่ะแล้วเราก็ทราบความแปรปรวนหรือซิกมาสแควร์ของประชากรด้วยนะคะโดยเราสุ่มตัวอย่างมา n นั่นเองค่ะเรารู้ว่ามันเป็น normal ใช่ไหมคะประชากรมีการแจกแจงแบบปกติทราบค่าซิกมาถามว่าค่ามิวเราจะประมาณจากสูตรไหนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะมิวอยู่ระหว่างค่าเลขช่วงใดช่วงหนึ่งดังนั้นเลขตรงนี้อาจารย์คำนวณมาได้ยังไงนะแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องมีสูตรอยู่ด้านซ้ายแล้วอาจารย์ก็มีสูตรอยู่ด้านขวาเพื่อจะคำนวณตัวเลขออกมาถูกไหมคะสูตรนี้เขาบอกว่าให้เราเริ่มการประมาณค่ามิวก็จะต้องเอาตัวสถิติที่ชื่อว่า xบาร์มาช่วยในการประมาณดังนั้นเราจะสตาร์ทด้วยตัว x บาร์ค่ะด้านซ้ายเขาบอกว่าให้เราเอา x บาร์ไปลบด้านขวาเราบอกว่าให้เอา x บาร์ไปเพิ่มแสดงว่ามันจะมีการเอา x บาร์ที่เป็นตัวสถิติเนี่ยไปลบออกนิดค่านิดนึงแล้วก็ไปบวกเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อให้เกิดช่วงในการประมาณค่ามิวลบไปเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเรารู้ว่ามีการแจกแจงแบบปกตินะเราจะลบไปตัว z ที่1ลบอัลฟาส่วน2ค่ะค่านี้คุ้นๆไหมคะ z ที่1ลบอัลฟาส่วน2เป็นค่า z standard normal ที่เราสามารถเปิดจากตารางนั่นเองค่ะ

ค่าแซดที่ห้อย1ลบอัลฟาส่วน2นี้ก็จะเป็นค่าคงที่ที่เปิดจากตัวจากตารางนะคะจากนั้นได้มาเท่าไหร่เขาบอกว่าให้เราทำการคูณกับซิกมาส่วนสแควร์รูท n ค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะเอาไปคูณกับค่าซิกมาหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะหารด้วยรูท n นั่นเองค่ะนี่คือสูตรการประมาณค่าแบบช่วงกรณีที่ข้อมูลเป็น normalนะคะเราก็ทราบด้วยว่าซิกมาเป็นเท่าไหร่นี่คือกรณีที่1นะกรณีที่2เราไม่รู้ค่ะสมมติเราไม่รู้ว่าข้อมูลเป็น normal หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็น normal หรือเปล่าแต่เรามั่นใจว่าเราเก็บมามากพอค่ะเก็บขนาดตัวอย่างมามากกว่าหรือเท่ากับ30นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ30เคสนี้เราจะแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีนั้นให้เราไปดูว่างานวิจัยหรือในโจทย์ที่เรากำลังทำอะค่ะทราบตัวซิกมาหรือเปล่าถ้าเราทราบค่าซิกมาสูตรยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยดังนั้นทำไงคะสูตรเดิมจำได้ไหมเมื่อกี้อาจารย์เขียนยังไงคะมิวน่าจะอยู่ระหว่าง x bar ข้างนี้ลบข้างนี้ x bar เราบวกเพิ่มโดยใช้ตัวอะไรคะ z ที่1ลบอัลฟาส่วน2ค่ะคูณกับอะไรนะซิกมาส่วนรูท n z ที่1ลบอัลฟาส่วน2คูณซิกมาส่วนรูท n แสดงว่าเราใช้สูตรเดียวกันนะถ้า n เก็บมาเยอะเราทราบค่าซิกมาหรือซิกมาสแควร์ของประชากรนั่นเองแต่ถ้าเราบอกว่าแล้วถ้าเราเก็บมาเยอะแต่ว่าเราไม่ทราบล่ะสมมติเป็นงานวิจัยชิ้นใหม่เลยค่ะไม่ทราบค่าซิกมาสแควร์หรือจะเรียกว่าไม่ทราบค่าส่วนเบี่ยงเบนก็ได้นะคะก็แปลว่าไม่ทราบซิกมาสแควร์กับซิกมาตัวเดียวกันนะคะถ้าไม่ทราบทำไงอ่ะแต่เก็บมาเยอะแล้วนะเก็บมาเยอะแล้วนะเก็บมาตั้ง30หรือเกิน30แน่แสดงว่าสูตรก็ยังคล้ายๆกันค่ะมิวอยู่ในช่วง x bar ลบข้างนี้ x bar บวกยังคงเป็นสแตนดาร์ดนอร์มอลนะ z ที่1ลบอัลฟาส่วน2เพราะคอนเซ็ปต์เมื่อเราเป็น z ก็คือเก็บข้อมูลมาเยอะๆใช่ไหมข้อมูลก็ยังโด่งอยู่ค่ะกลายเป็นแซดอยู่นะแต่แทนที่เราจะคูณตัวซิกมาจะคูณตัวซิกมาตรงนี้ในเมื่อเราไม่ทราบเราก็เลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเราเลี่ยงไปใช้ตัวแทนของตัวซิกมาก็คือตัว S ส่วนเบี่ยงเบนของตัวอย่างนั่นเองค่ะแล้วส่วนรูท n S ส่วนรูทn นั่นเองค่ะก็เลยกลายเป็นสูตรกรณีที่ 2.2 ไม่ทราบซิกมานั่นเองค่ะโอเคงั้นไปต่อแล้วถ้าเราเก็บข้อมูลมามีการแจกแจงแบบใกล้เคียงปกติแล้วเราไม่ทราบซิกมาแต่เป็นไงคะเก็บมาน้อยจังเลยไม่ถึง30ค่ะเก็บไม่ถึง30แล้วเราไม่ทราบซิกมาสูตรมิวจะมีหน้าตาเป็นไงเขาบอกว่ามิวเราจะอยู่ในช่วงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเลยค่ะด้านซ้ายสตาร์ทด้วย x ลบ x bar ลบข้างนี้ x bar บวกไม่ทราบซิกมาแล้ว n น้อย n น้อยเป็นไงคะก็แปลว่าเมื่อกี้สูตรก่อนหน้านี้เป็นไงคะถ้า n เยอะการแจกแจงนี้ก็ยังเป็น standard normal แต่ถ้า n น้อยเอาความรู้คาบที่แล้วมา n น้อยภูเขาก็เป็นไงคะไม่สามารถสูงได้อ่ะไม่สามารถสูงได้เลข0อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะแสดงว่ามีการแจกแจงแบบ t นั่นเองค่ะเก็บมาน้อยๆข้อมูลโด่งไม่พอเป็น t ดังนั้นสูตรก็เลยเป็น t ที่1ลบอัลฟาส่วน2ค่ะแล้วไม่ทราบซิกมาก็ใช้อะไรแทนเหมือนเดิมคะs ส่วน √n ค่ะฝั่งนี้ก็ t ที่1ลบอัลฟาส่วน2 s ส่วน √n นี่ไงกลายเป็นสูตรการประมาณค่าแบบช่วงของตัวมิวนั่นเองค่ะแสดงว่ามิวมีค่าประมาณคำนวณจากสูตรนี้ค่ะอันนี้คือสูตรด้านซ้ายและนี่คือสูตรด้านขวาโอเคนะพอจะเข้าใจคอนเซปต์นะมิวโดนประมาณด้วยตัว x bar จะเป็น z หรือ t ขึ้นอยู่กับข้อมูลถ้ารู้ว่าเป็น normal หรือว่ารู้ว่า n เก็บมาเยอะๆก็จะเป็น standard normal ณตำแหน่งนี้จะเป็นตัวอะไรนะเป็นตัว z แต่ถ้าเราเก็บมาน้อย n น้อยกว่า30ตรงนี้ก็จะเป็นตัว t นะคะนี่คือคอนเซ็ปต์แล้วตรงนี้ล่ะตำแหน่งที่เปลี่ยนไปอีกทีนึงก็คือตัวนี้ตัว s เราจะใช้ตัว s เมื่อเราไม่ทราบซิกมานะคะไม่ทราบความแปรปรวนไม่ทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเราก็เลยต้องใช้ s มาแทนแต่ถ้าเราทราบความแปรปรวนหรือซิกมามาแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรไปเลยคะก็นำซิกมามาวางได้เลย

ั่นเองนี่คือสูตรทั้งหมดของการประมาณค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญนั่นเองค่ะงั้นเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าเราจะสามารถคำนวณค่าการประมาณค่าได้หรือเปล่าสมมุติโจทย์ข้อนี้ค่ะโจทย์ข้อนี้บอกว่าอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้ามีการแจกแจงแบบ normal มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ50ชั่วโมงถ้าเป็นบรรทัด2บรรทัดนี้นะคะอาจารย์สามารถเขียนได้ว่าอ๋อข้อมูลมีการแจกแจงแบบ normal แสดงว่าเคอร์ฟของอายุการใช้งานของหลอดไฟมีลักษณะแบบนี้ค่ะแปลว่าอาจารย์จะเอาจำนวนของหลอดไฟทั้งหมดนะคะในโรงงานนี้มาพอดกราฟมันก็จะเป็นเคิร์ฟระหว่างความแบบนี้มีส่วนเบี่ยงเบนเขาบอกว่าเขารู้เบนแปลว่าอะไรคะตัวซิกมาเนาะเท่ากับ50ชั่วโมงนะคะ50ชั่วโมงทราบตัวซิกมามาละจากนั้นเขาทำการซูมหลังจากนี้เขาซูมแล้วนะอันนี้คือลักษณะของประชากรทีนี้เขาซูมมาเท่าไหร่นะซูมหลอดไฟบริษัทนี้มา49หลอดเราทราบละสุ่มแปลว่า49หลอดแปลว่าขนาดตัวอย่างค่ะจากนั้นเอาตัวอย่างทั้ง49หลอดเนี่ยไปหาอายุการใช้งานเฉลี่ยค่ะอายุการใช้งานเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง49หลอดแสดงว่าเราได้ตัวนี้มาค่ะ x bar เท่ากับ800ชั่วโมงนั่นเองค่ะเราต้องแปลงสิ่งที่เขาหรือเรามีในมือมาเป็นสัญลักษณ์ให้ได้นะจากนั้นเขาสั่งให้เราประมาณค่าแบบช่วงที่เราเรียนอยู่นี้นะของอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณค่าแบบช่วงของค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะเขาอยากรู้ว่ามิวมีค่าประมาณเท่าไหร่ที่เขากำหนดไว้ว่าเขาอยากได้ความเชื่อมั่นสัก 95%ความเชื่อมั่น 95% นี้เราต้องแปลงมาเป็นสัญลักษณ์ตัว error หรือ alpha ของเราค่ะ alpha ตอนนี้ก็เหลือ 5% 5% ก็ 0.05 นั่นเองค่ะเราได้สัญลักษณ์ทั้งหมดมาละแสดงว่าเราจะไปเริ่มการประมาณค่าได้แล้วค่ะการประมาณค่าจำสูตรได้ไหมคะเราอยากรู้ว่ามิวมีค่าประมาณเท่าไหร่เขียนสูตรทิ้งไว้ก่อนนะสตาร์ทด้วยตัว x bar ข้างนี้ x bar ลบข้างนี้ x bar ต้องบวกเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มไปเท่าไหร่ลบไปเท่าไหร่ตอนนี้มีการแจกแจงแบบ normal แอบดู n นิดนึงนะ n ตอนนี้เก็บมา49งั้นเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะ n standard normal นั่นเองค่ะ1ลบ alpha ส่วน2ค่ะ1ลบ alpha ส่วน2ค่ะคูณกับอะไรคะในเมื่อตอนนี้เป็นไงคะอาจารย์ทราบซิกมาแล้วแสดงว่าสูตรก็ต้องคูณซิกมาส่วนรูทเอ็นเห็นไหมถ้าอาจารย์อธิบายหรือจำแบบคอนเซปต์อาจารย์ก็จะจำสูตรได้อัตโนมัติเลยค่ะนี่คือสูตรของการประมาณค่าข้อนี้งั้นเรามาเริ่มแทนค่ากันเลยค่ะ x bar ใช่ไหมอาจารย์เขียนก่อนมิวอยู่ในช่วง x bar อาจารย์จะเริ่มแทน x bar แล้วนะ x bar เป็นเท่าไหร่นะ800ข้างนี้800ลบข้างนี้800บวกเราติดค่านี้ค่ะเราติดค่านี้ค่านี้ยังไม่ได้เลยงั้นก็รอไว้ก่อนนะสมมติอาจารย์รอไว้ก่อนz ที่1ลบ alpha ส่วน2อาจารย์จะลองแทนค่าอื่นไปก่อนค่ะซิกมาตอนนี้อาจารย์ได้50ดังนั้นเดี๋ยวได้ค่าเท่าไหร่ให้มาคูณ50นะแล้วส่วน square root 49ค่ะคูณ50เหมือนกันค่ะข้างนี้root 49งั้นเราติดอะไรอยู่เนี่ยเรากำลังติด z ที่1ลบ alpha ส่วน2ดังนั้นอาจารย์ไปแอบหามาก่อนดีกว่าว่าค่า z ที่1ลบ alpha ส่วน2โดยที่ค่า z ตรงนี้1ลบ alpha เราต้องเอา alpha ตรงนี้ไปใช้นะ alpha ตอนนี้ 0.05 ค่ะงั้นอาจารย์ลองแอบไปหาค่า z ดีกว่าค่ะโอเคงั้นขออนุญาตมาหน้านี้อาจารย์กำลังหาค่า z ที่1ลบ alpha ส่วน2นั่นก็แปลว่าข้อนี้อาจารย์เขาให้ 95% กำลังหา alpha 0.05 นั่นก็แปลว่า z ที่1ลบ 0.05 นะคะแทนตำแหน่ง alpha อย่าลืมเขาสั่งให้หาร2ด้วยนะคะตามสูตรค่อยๆทำนะ z เอาไหมนะขอโทษที่ z ที่1ลบ 0.05 หาร2เลยค่ะก็เหลือ 0.025 ค่ะ z ที่1 0.025 ก็เหลือ z ที่ 0.025
1ลบนะ9 7 5ถูกไหมความหมายของข้อนี้ก็แปลว่าให้คุณลองไปเปิดที่ standard normal ค่ะและเขาอยากหาพื้นที่ที่มีพื้นที่อยู่เท่ากับเท่านี้ค่ะอยากได้พื้นที่ 0.975 แปลว่าเขาอยากรู้ว่าค่า z เป็นเท่าไหร่ค่ะในความหมายก็คือถ้าตรงนี้เป็นค่า z เขาอยากรู้ค่า z ตรงนี้เป็นเท่าไหร่โดยมีพื้นที่ตั้งแต่ลบ infinityวิ่งมาจนถึงเลขตรงนี้มีพื้นที่เท่ากับ 0.975 พอดีเลยค่ะอยากรู้ว่าแซดตรงนี้คือเลขอะไรอ่ะงั้นเราก็ไปไล่หาเลยค่ะข้างในนี้คือความน่าจะเป็นถูกไหมคะความน่าจะเป็นที่อยู่ข้างในนี้อยากได้ 0.975 เราไปตามหากันค่ะอันนี้ 0.8 0.9 นี่ยังไงอาจารย์เจอแล้วค่ะ0.975 โอเคอาจารย์เห็นละ 0.975 อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเป็นเลขที่เราต้องการ 0.975 ตรงนี้ถูกไหมแสดงว่าค่า z ตรงกับเลขอะไรคะเนี่ยลองโยงไปดิว่าตึงขึ้นบนไปตรงกับ z ที่ 1.96 นั่นเองค่ะอาจารย์ได้แล้วค่ะค่า z ตรงนี้มีค่า 1.96 นั่นเองนะคะโดยใช้ตาราง Z มาช่วยในการเปิดหาค่าคงที่ค่านั้นค่ะ 1.96 หรือเขาบอกว่าเราสามารถแอบเปิดตาราง Z จากตาราง T ก็ได้ค่ะทำไมเปิดตาราง T ได้คราบที่แล้วอาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ T มีการแจกแจงแบบ T รูปของเขาจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าอาจารย์เก็บข้อมูล T เป็นไงคะเก็บเยอะขึ้นเยอะขึ้นเขาก็จะโด่งขึ้นโด่งขึ้นจากทีก็ค่อยขยับกลายเป็นแซดในที่สุดโดยการเพิ่มขนาดตัวอย่างใช่ไหมนั่นก็แปลว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์มองว่าค่าอาจารย์ n ขยับขึ้นเยอะๆขยับขึ้นเยอะๆเช่น degree of freedom คือ n ลบ1ถูกไหมถ้าอาจารย์ขยับเขาขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะจนมองอาจารย์มองว่าณตำแหน่งn เป็นอินฟินิตี้ตรงนี้ค่ะ degree เป็นอินฟินิตี้ตรงนี้แสดงว่าบรรทัดนี้ก็คือค่าอะไรคะเนี่ยมันก็คือค่า z นั่นเองค่ะมันก็คือค่า z นั่นเองอ๋อนั่นแสดงว่าอาจารย์สามารถเปิดตาราง z โดยแอบเปิดจากตาราง t เทสนี้ได้ค่ะการแจกแจงแบบ t นั่นก็แปลว่าอาจารย์แค่มองหาเลขที่อาจารย์สนใจเมื่อกี้ต้องการความน่าจะเป็นที่ข้อมูลเป็นไงนะตัวเลขตรงนี้ได้พื้นที่0จุดเท่าไหร่นะ 0.975 นั่นก็แปลว่าพื้นที่ความน่าจะเป็นของนี้ของตารางทีอยู่ตรงไหนอะอยู่ข้างบนค่ะอยู่ข้างบนโซนบนนี้ทั้งหมดเลยเราก็จะได้หาง่ายขึ้นไงเพราะตาราง Z มันอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างในมันหายากกว่าอาจารย์จะไล่เจอหาเมื่อกี้ถูกไหมหายากตารางทีเนี่ยค่าป๊อปมันอยู่ข้างบนนี้ค่ะ 0.975 อยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออาจารย์สแกนอย่างเร็วเลย 0.975 อ่ะเจอแล้วค่ะแล้วค่า z อยู่ตรงไหนอ่ะอาจารย์ก็ลงมาดูบรรทัดสุดท้ายตรงหน้าตำแหน่ง infinity นี้ได้เลยค่ะแสดงว่าอาจารย์เจอแล้วค่ะเลขที่อาจารย์ต้องการคือ 1.960นั่นเองซึ่งให้ค่าป๊อป 0.975 ได้ค่าเดียวกันเลยค่ะแต่ตาราง T ง่ายกว่าเนาะเพราะว่าอะไรคะมันมีค่าป๊อปอยู่ข้างบนนี้ค่ะเดียวเองเราก็ไล่แป๊บเดียวก็เจอได้เท่ากันเลยค่ะ 1.96 โอเคงั้นข้อนี้อาจารย์ขออนุญาตขึ้นไปแทนค่าข้างบนแล้วนะแทนค่าบนนี้อาจารย์ได้ค่ามาแล้วนี่เมื่อกี้ได้เลข 1.961.96 โอเคได้เลขชุดนี้มาแล้วคำนวณเลยค่ะกดเครื่องคิดเลขอย่างรวดเร็วเลยวิธีการกดนะเราต้องกดล็อตนี้ก่อนนะคะเพราะว่า 1.96 มันคูณอยู่กับเลข50แล้วหาร root 49ได้เท่าไหร่ค่อยไปเอา800มาลบออกมันจะง่ายขึ้นนะคะแสดงว่าควรจะเป็นไงคะไปคำนวณดูก่อนว่า800เขาจะลบอะไรกันแน่เพื่อข้างนี้ก็จะได้เลขชุดเดียวกันค่ะ800บวกเลขอะไรเพิ่มขึ้นมากันแน่นะคะเช่นข้อนี้อาจารย์กดละ 1.96 คูณ 50 หาร root 49ก็คือหาร7เนาะได้มา

14ค่ะครั้งนี้ก็14เห็นไหมคะเราก็จะได้ง่ายขึ้นดังนั้นมิลอยู่ในช่วง814ด้านขวาข้างซ้ายก็700เท่าไหร่786ค่ะความหมายของข้อนี้ก็คือแปลว่าตอนนี้สมมติบริษัทนี้เขาอยากจะประมาณอายุการใช้งานของหลอดไฟบริษัทนี้ค่ะว่าอายุการใช้งานของเขาอะโรงงานที่เขาผลิตมาบริษัทของเขาเนี่ยน่าจะใช้งานอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงเขาดังนั้นประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณ786ชั่วโมงไปจนถึง814ชั่วโมงนั่นเองค่ะหน่วยเป็นชั่วโมงที่ระดับความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นเท่าไหร่คะเชื่อมั่นข้อนี้กำหนดไว้ที่95%นั่นเองค่ะทุกครั้งที่มีการประมาณค่าแบบช่วงอย่าลืมระบุความเชื่อมั่นด้วยนะคะเพราะการประมาณค่าต้องมี error นะคะซ่อนอยู่ซึ่งในที่นี้ error ก็คือ 5% นั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างที่1ค่ะการประมาณค่าเมื่อทราบซิกมานะคะโอเคงั้นลองไปดูตัวอย่างเพิ่มค่ะเรามาดูตัวอย่างที่3ธนาคารแห่งหนึ่งตรงโจทย์ข้อนี้เขาไปศึกษาเวลาการให้บริการถอนเงินแก่ลูกค้าอยากรู้จังเลยว่าธนาคารแห่งนี้จะให้บริการกับลูกค้าเนี่ยใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการถอนเงินเนี่ยประมาณกี่นาทีนั่นเองค่ะข้อนี้เขาอยากทราบเขาก็เลยทำการสุ่มยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประชากรเลยนะเริ่มสุ่มตัวอย่างมา100คนค่ะแสดงว่าอาจารย์ได้สัญลักษณ์ N มาแล้วค่ะ100คนพบว่านั่นแปลว่าพบว่านี่ก็คือสิ่งที่คำนวณจาก100คนถูกไหมพบว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมี 3.5 นาทีอ๋อในคน100คนเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยไป 3.5 นาทีค่ะและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการให้บริการเวลาเฉลี่ยเหลีย 3.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัญลักษณ์ตัวอะไรนะ S นะคะเพราะเขาเป็นตัวอย่างไม่ใช่ประชากรนะไม่ใช่ซิกมานะเป็นตัวอย่าง100คนดังนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัว S นะคะ 2.1 นาทีนั่นเองค่ะเขาอยากให้เราประมาณค่าแบบช่วงของเวลาเฉลี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวประมาณค่าแบบช่วงของตัวมิวใช่ไหมคะของลูกค้าธนาคารแห่งนี้ที่ความเชื่อมั่น 99% แปลว่าอาจารย์รู้เออร์เรอร์แล้วค่ะแอลฟาของข้อนี้เหลือเชื่อมั่น99แอลฟาเป็น 0.01 หรือคือเออร์เรอร์ 1% นั่นเองโอเคเราตีโจทย์มาเป็นสัญลักษณ์หมดแล้วค่ะเราจะทำการเลือกสูตรกันค่ะมิวน่าจะวิ่งอยู่ระหว่างเท่าไหร่คอนเซปต์เหมือนเดิม x bar start ด้วยลบและข้างนี้เป็นบวกถามว่าอาจารย์จะใช้สูตร z หรือ t เนี่ยตอนนี้เก็บขนาดตัวอย่างมาตั้งเท่าไหร่นะ100คนเนี่ยจำไปเลยว่าจะต้องเป็น standard normal 1ลบ alpha ส่วน2แน่เลยค่ะเพราะเก็บข้อมูลมาเยอะเป็น t ไม่ได้แล้วตอนนี้ทราบซิกมาไหมของประชากรไม่ทราบค่ะงั้นเราก็ไปใช้อะไรแทนคะ S ค่ะ S ส่วน root N นั่นเองค่ะได้ละนี่คือสูตรของที่เหมาะสมกับโจทย์ข้อนี้ค่ะอ่ะงั้นอาจารย์เริ่มแทนค่าเลยค่ะ x bar 3.5 ลบค่า Z อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาค่า Z มานะ S 2.1 หาร root 100ใช่ไหมมิว 3.5 บวกค่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวเราไปเปิดตารางกัน S 2.1 ส่วน root 100โอเคงั้นเลขที่เราต้องการนี้เป็นอะไรเราไปตามหาตอนนี้เอาตัวนี้ไปด้วยนะ alpha 0.01ขอเปิดหน้านี้นะ z ที่1ลบ alpha ส่วน2ข้อนี้มันคือ z ที่1ลบ0จุดเมื่อกี้ 0.01 นะคะ error 1% ค่ะหาร2เสมอนะ z ที่1ลบ 0.01 หาร2ก็เหลือ 0.005 ทุก

ไหมดังนั้นมันคือ z ที่เอา1ลบออกนะความน่าจะเป็นของ z ณตำแหน่ง 0.995 ค่ะ995อยากรู้ว่า z ตรงเนี้ยคือเลขอะไรนะคะความหมายก็คืออาจารย์อยากรู้ว่า standard normal 0อยู่ตรงกลางตรงนี้ที่ให้ค่าความน่าจะเป็นของภูเขาลูกนี้จากการเรียนคาบที่แล้วอยากรู้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ย 0.995Z ตรงนี้คือเลขอะไรเราจะไปเปิดตาราง Z ก็ได้หรืออาจารย์บอกว่าเปิดตาราง T ง่ายกว่าถูกไหมเพราะ 0.995 ตรงนี้อาจารย์สามารถไล่จากบรรทัดบนนี้อย่างได้อย่างรวดเร็วเลยดังนั้นอาจารย์ไปหาเลข995มาดีกว่า995นะนั่นก็คือนี่ไงอาจารย์เจอแล้ว995เอาเลขตัวไหนอะนู่นลงไปเอาบรรทัดล่างสุดเลยค่ะที่ degree of freedom เป็น infinity ตรงนี้เลขตรงนั้นอาจารย์หาเจอแล้วค่ะ 2.576 นั่นเองค่ะ 2.576 อาจารย์ได้ละเลขตรงนี้คือเลข 2.576 ค่ะไม่งงนะ 2.576 นั้นเราขึ้นไปแทนค่าข้างบนกันดีกว่าที่เรารออยู่2.576 กลับมาแทนตำแหน่งนี้2.576ทั้งซ้ายและขวากดเครื่องคิดเลขออกมาค่ะเอาไปคูณ 2.1 หารรูท100ก็คือรูท10ได้เลขประมาณ 0.54 ค่ะจากนั้นเราก็แค่เอา 3.5 ไปบวกเพิ่มอีกข้างนึงก็เอา 3.5 ไปลบออกถูกไหมดังนั้นมิ้วของอาจารย์จะอยู่ประมาณ2จุดกดเครื่องคิดเลขนะ 3.5 ลบ 0.54 ได้ 2.96 ครั้งนี้ได้ 4.04 มันแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะก็แปลว่าธนาคารแห่งนี้ค่ะรู้แล้วค่ะว่าคนที่จะมารับบริการเรื่องการถอนเงินเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 2.96 นาทีจนถึง 4.04 นาทีที่ระดับความเชื่อมั่นทุกครั้งนะต้องระบุความเชื่อมั่นนะดูอีกแล้วขอโทษนะคะที่ระดับความเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 99% ค่ะข้อนี้ใช้ความเชื่อมั่น 99% error แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองนะคะอ่ะพอจะเข้าใจนะไหนขอดูตัวอย่างอีกสักข้อนึงนะคะเพื่อเห็นการประมาณค่าเฉลี่ยให้ชัดขึ้นข้อนี้เป็นข้อมูลจากผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งเขาอยากจะดูว่าการผลิตของผงซักฟอกเขาเนี่ยจะบรรจุน้ำหนักของผงซักฟอกอยู่ประมาณกี่กรัมใช่ไหมกี่กรัมอยากรู้ประมาณค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำหนักของผงซักฟอกที่ความเชื่อมั่น 99% ข้อนี้เขาก็เลยสุ่มตัวอย่างมาเริ่มสุ่มแล้วนะสุ่มมา10ซองค่ะแปลว่าอาจารย์รู้ n แล้วค่ะ10ซอง10ซองนี้โอ้ยให้เราคำนวณเองค่ะข้อมูลมี77 80 82 79โอ้เลขเต็มไปหมดเลย10ซองเขาให้เราคำนวณเองสิ่งที่เราต้องใช้คืออะไรคะสิ่งที่เราต้องใช้เมื่อกี้เจออะไรบ้างนะ x bar ก็เจอใช่ไหม s ก็เจอนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ซิกมาแน่เลยดังนั้นที่จริงแล้วข้อนี้เราต้องไปคำนวณ x bar มาเองค่ะข้อนี้ยากหน่อยไม่เป็นไรเราเรียนมาตั้งนานแล้วนะจำได้ไหม x bar คือเอาเลขทั้งหมด10ตัวนี้หมดนี้แล้วเอาไปหาร10ใช่ไหมคะสมมติว่าอาจารย์กดเครื่องคิดเลขเร็วๆเลยนะข้อนี้เอา77บวก80บวก82บวกไปเรื่อยๆจนถึง79หาร10อาจารย์กดให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาเป็น80กรัมแล้วกันค่ะสมมติอาจารย์ได้80กรัมแล้วก็คำนวณต่อต้องใช้อะไรอีกนะเมื่อกี้ x bar ใช้ s อีกค่ะจำ s ได้ไหม s หรือ s square ก็ได้อ่ะ s square คือความแปรปรวนของขนาดตัวอย่างนะคะสูตรว่าไงนะ sum
เอา x แต่ละตัวไปลบกับ x บาร์ค่ะได้เท่าไหร่กำลัง2แล้วหาร n ลบ1นั่นคือ s ความแปรปรวนนะคะแต่ถ้าอาจารย์อยากได้ s เดี๋ยวเราค่อยถอดรูทก็ได้เนาะอ่ะงั้นอาจารย์ลองแทนค่าให้ดูสักนิดนึงก็ต้องเอาแต่ละตัว

ั้นไปลุยคู่สุดท้ายเลยนะคะ79ค่ะตัวสุดท้าย79ลบกับ x มา80ค่ะยกกำลัง2หมดนี้อย่าลืมหาร n ลบ1นะเพราะเป็นขนาดตัวอย่าง8อ๋อไม่สิ9ลบ1 9ลบ1สมมุติอาจารย์ได้ความแปรปรวนมาละกดอย่างรวดเร็วได้มา 6.89 ค่ะตอนที่เราเอาไปใช้เรานิยมเอา s ไปใช้เนาะดังนั้นก็ถอดรูททิ้งไว้ให้เลยแล้วกัน 6.89 ถอดรูทก็ได้ถอดไหมหรือไม่ถอดก็ได้ค่ะทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเอาไปแทนทั้งหมดนี้เลยรูท 6.89 โอเคได้ครบแล้วค่ะอาจารย์ได้ n ได้ x bar แล้วก็ได้ s มาแล้วค่ะจากนั้นเราไปลองหาสูตรกันค่ะอาจารย์ขอข้ามไปตรงนี้เนาะโอเคจากข้อมูลเมื่อกี้อาจารย์โน้ตไว้ให้เราตรงกันนะ n เป็น10x bar เป็น80จากคำนวณเมื่อกี้ s เป็นรูท 6.89 ตอนนี้ความเชื่อมั่น99ความเชื่อมั่น99แสดงว่าอาจารย์ได้อัลฟา 0.10 ค่ะ 90% อัลฟา 10% 10% ก็ 0.1 งั้นอาจารย์ได้สูตรสร้างสูตรดีกว่ามิวอยู่ในช่วงสตาร์ทด้วย x bar ลบครั้งนี้เป็น x bar บวกตอนนี้เก็บข้อมูลมาแค่12เองค่ะ12ก็ต้องมีต้องใช้ทีละสูตรนี้ต้องใช้ทีละค่ะแซดไม่ไหวค่ะเก็บมันน้อย1ลบอัลฟาส่วน2ส่วน2คูณกับซิกมาก็ไม่มางั้นใช้ s ใช่ไหม s ส่วนรูท n ค่ะเริ่มแทนค่า μ อยู่ในช่วง x bar เป็น80ลบต้องไปหา t มาอีกละ s เป็นรูท 6.89 หารรูท10นะคะ x bar ข้างนี้ต้องบวกเพิ่ม t ต้องไปหามาก่อนคูณกับรูท 6.89 หารรูท10โอเคติดตัว t ค่ะติดตัว t เราต้องไปเปิด t โดย t ต้องใช้อัลฟาเป็น 0.1 นะโอเคอาจจะไปเปิด t มาก่อนt ที่1ลบอัลฟาส่วน2เหมือนเดิมค่ะ t ที่1ลบอัลฟา0จุดเมื่อกี้ 0.1 เนาะหาร2นะคะแสดงว่า t ที่1ลบ 0.05 ค่ะ 0.1 หาร2มือ t ที่ 0.95 นะตอนนี้อาจารย์อยากได้ t ที่ 0.95 แปลว่าภูเขา t เตี้ยๆตรงนี้0อยู่ตรงนี้อาจารย์อยากได้ t ณตำแหน่งใดๆตรงนี้ค่ะตำแหน่งที่เป็นบวกใดๆเนี่ยค่ะที่มีพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้มีอยู่ 0.95 ค่ะ 0.95 t ต้องมีอะไรไปด้วยนะอย่าลืมทีถ้าอาจารย์เอาบรรทัดสุดท้ายแสดงว่ามันจะกลายเป็น z ดังนั้นทีต้องมีบรรทัดของตัวเองค่ะบรรทัดที่ degree of freedom เท่ากับ n ลบ1ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นบรรทัดที่เท่าไหร่เก็บมา10 n ลบไป1 10ลบไป1ก็บรรทัดที่9ค่ะทีบรรทัดที่9บรรทัดที่9นะแล้วอยากได้คอลัมน์ที่เป็น pop 0.95 งั้น0.95 อาจารย์ไปเล็งก่อนนี่ค่ะ 0.95 ใช้ไม่ใช้บรรทัดสุดท้ายนะบรรทัดสุดท้ายเป็น z ดังนั้นอาจารย์ใช้บรรทัดที่9นี่ค่ะบรรทัดที่9ตึ๊ดๆๆอาจารย์ตรงกับช่องนี้พอดีค่ะได้ละค่ะ t คือเลข 1.833 นั่นเองค่ะอาจารย์ซูมนะนี่ไงคะเจอมั้ยเจอแล้วนะตึ้งเลขอยู่ตรงนี้ค่ะ 1.833หาเจอละ 1.833 งั้นขออนุญาตขึ้นไปแทนค่าตัวบนนะเมื่อกี้เราค้างไว้ t คือ 1.833 1.833 ค่ะกดเครื่องคิดเลขอย่างเร็วเลยค่ะมิวอยู่ในช่วงเอา80มาลบกับค่าคงที่3ตัวนั้นคูณกันหารกันเสร็จปุ๊บได้ 1.52 ค่ะแปลว่าด้านขวาก็ x บวก 1.52 ค่ะมิวก็เลยอยู่

ในช่วงกดเครื่องคิดเลขได้78.48ครั้งนี้ได้81.52แปลว่าผงซักฟอกยี่ห้อนี้นะจะบรรจุน้ำหนักอยู่ประมาณ78.48จนถึง81.52กรัมค่ะที่ระดับความเชื่อมั่นอย่าลืมนะทุกครั้งที่มีการประมาณค่าแบบช่วงต้องบอกที่ระดับความเชื่อมั่นข้อนี้ใช้ 90% ค่ะเชื่อถือได้ 90% นะคะช่วงที่เราสร้างขึ้นโอเคเราเห็นตัวอย่างนะนำไปใช้แล้วเนาะและเข้าใจคอนเซปต์ของการประมาณค่าแบบช่วงของอาจารย์เรียบร้อยแล้วค่ะประมาณค่าแบบช่วงของพารามิเตอร์ที่เราสำคัญที่สุดในสถิติเลยค่ะการประมาณค่าของพารามิเตอร์ที่ชื่อว่าค่าเฉลี่ยนะคะงั้นสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จบเนื้อหาการประมาณค่าเฉลี่ยไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเป็นสัปดาห์ที่12เราจะพูดถึงการประมาณค่าผลต่างบ้างค่ะเมื่อกี้ค่าเฉลี่ยตัวเดียวเนาะต่อไปอาจารย์จะประมาณค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยค่ะโอเคงั้นสำหรับสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่

แต่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นเอกพันธ์อันดับสูงกันนะคะ
1: อันนี้ก็คือสมการเชิงเส้นเอกพันธ์อันดับสูงนะคะที่เราจะเรียนกันมาดูหัวข้อที่4.1นะคะจะเป็นสมการเชิงเส้นอันดับสูงก่อนเราอยู่หน่วยที่4นะคะอ่ะเรามาดูรูปสมการก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเป็น a0x ตรงนี้อาจารย์ใส่วงเล็บนะหมายความว่า dip n ครั้งค่ะแล้วมันก็จะมีตัวแปรเนาะอันนี้ก็หมายความว่า dip ลดลงมา1 ครั้งค่ะอันนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น a2x เนาะอันนี้ก็ dip ลดมา2 ครั้งค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือสมมุติอันนี้ dip 3 ครั้งอันนี้ก็จะดิฟ2 ครั้งอันนี้ก็จะดิฟครั้งเดียวเนี่ยค่ะเนาะอาจารย์ก็ละไว้แล้วตัวอันสุดท้ายของอาจารย์เนี่ยก็คือจะไม่ดิฟนะคะแล้วก็จะเท่ากับอะไรสักค่าหนึ่งเป็นฟังก์ชันทางขวามือชื่อว่า fx นะคะเขาบอกว่าขอแค่ a0x เนี่ยจะต้องไม่เป็น0เพราะอาจารย์จะเอา a0หารตลอดทั้งสมการนะคะ a0x นะทำแล้วนะทำตรงนี้เลยนะในเอกสารของคุณอยู่ในบรรทัดถัดไปแล้วนะเอา a0x หารตลอดทั้งสมการตรงนี้ก็เป็น a0x เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตัดกันไปเลยค่ะเหลืออะไรคะ y ยิบกี่ครั้งเอ่ยมองตรงที่เขียนบอกว่าซึ่งสามารถอะค่ะมันมีแล้วนะซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการ y dip n ครั้งบวกอันนี้ค่ะอาจารย์จะให้มันมีค่าเป็น p1x ค่ะและ y dip ลดลงมา1 ครั้งอะเดาตัวนี้คืออะไรคะใช่ p2x แล้วก็ dip นะคะลดลงมา2 ครั้งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอาจารย์ให้เป็น pnx นะคะแล้วก็ y เฉยๆตรงนี้ก็จะเป็นค่าทางขวามือนะคะถ้าตอนนี้มันกำลังเป็นสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ตรงนี้เป็นคำว่าเอกพันธ์นะหมายความว่า rx ตอนนี้จะเป็น0ค่ะตรงนี้จะเป็น0จะง่ายกว่าแต่ถ้าครั้งหน้าค่ะ rx มันไม่เป็น0ค่ะอันนี้อาจารย์จะเรียกว่าสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์อันดับสูงแปลว่าดิฟตั้งแต่3 ครั้งขึ้นไปค่ะก็จะเป็นอันดับสูงมันก็จะใช้ความรู้ดิฟครั้งที่1ครั้งที่2มาด้วยนะคะใครได้ก็ดีเลยใครไม่ได้ก็ทบทวนทีนี้มันจะใช้ลอนสเกียนอาจารย์คร่าวๆให้เนาะอันนี้คือนิยามที่ 4.1.2 เนาะลอนสเกียนซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เนาะอาจารย์เอาตัว W ตัวเนี้ยลอนสเกียนและอาจารย์ก็จะคำตอบที่1คำตอบที่2ถ้ามันดิฟ3ครั้งก็จะมีคำตอบ3ตัวแต่ตอนนี้อาจารย์จะทำจนถึงดิฟ n ครั้งเลยแล้วเราจะหายังไงคะลองมาทบทวนกันนะลอนสเกียนอาจารย์ก็จะเอาคำตอบที่1คำตอบที่2คำตอบที่3ถ้ามันมี3ครั้งแต่อาจารย์พูดถึงถ้ามันมี8ครั้งเนี้ยอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยน n เนี่ยเป็นเลข8แต่อาจารย์ n ครั้ง n อาจจะเป็น100ก็ได้เงี้ยค่ะในชีวิตจริงตอนเอาไปใช้กับอะไรสักอย่างซึ่งบรรทัดต่อไปอ่ะ

คุณจะต้องดิฟหนึ่งครั้งค่ะเอาทุกตัวเลยเอามาดิฟหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วทีนี้อาจารย์ลองคิดเล่นๆนะลองคิดเล่นๆเมื่อคุณเรียนครั้งที่แล้วอ่ะคุณมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมแถวที่หนึ่งคือ y หนึ่ง y สองแถวที่สองคือดิฟหนึ่งครั้งแต่ถ้าสมมุติคุณมีสามตัวมันจะเป็นดิฟสองครั้งใช่ไหมถ้าคำตอบคุณมีสามก็คือมองแค่เนี้ยแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามมองแค่ตรงนี้นะสามแถวสามหลักใช่ไหมถ้ามันมีสามคำตอบคุณจะดิฟสองครั้งฟังอาจารย์นะแล้วถ้าคุณมี n คำตอบล่ะคุณต้องดิฟกี่ครั้งอาจารย์ถามผมไม่เข้าใจอ่ะเอาใหม่นะอาจารย์บอกว่าถ้าตอนอาจารย์มีสองคำตอบแปลว่าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองแถวที่หนึ่งอาจารย์ก็เขียนธรรมดาแถวที่สองอาจารย์ก็ดิฟสองครั้งถูกต้องไหมเออขอโทษดิฟหนึ่งครั้งใช่ไหมฟังนะต่อไปค่ะทีนี้อาจารย์เอาใหม่อาจารย์มีสามคำตอบเพราะมันเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงอันดับสามวันนี้แหละแถวที่หนึ่งก็เหมือนเดิมดิฟหนึ่งครั้งแถวที่สองก็ดิฟสองหนึ่งครับขอโทษแถวที่หนึ่งเขียนเฉยเฉยไม่ดิฟแถวที่สองดิฟหนึ่งครั้งแถวที่สามดิฟกี่ครั้งสองใครมองเห็นอะไรบ้างแถวสุดท้ายเนี่ยมันทำไมคะลบหนึ่งเนตทองกลับมาแล้วค่ะลบหนึ่งค่ะคุณมี n คำตอบคุณมีแปดคำตอบคุณจะดิฟเจ็ดครั้งค่ะบรรทัดสุดท้ายคือลบหนึ่งที่เนตทองพูดเฮ้ยจริงนะอาจารย์มีสองคำตอบบรรทัดสุดท้ายอาจารย์ลดเป็นหนึ่งคือดิฟแค่ครั้งเดียวอาจารย์มีสามคำตอบบรรทัดสุดท้ายดิฟลดไปหนึ่งก็คือดิฟสองครั้งที่เนตทองเขาพูดอะนะไม่เป็นไรใครไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวดูจากตัวอย่างจะชัดเจนขึ้นนะดิฟลดไปหนึ่งนะคะลดไปหนึ่งนี่ตัวที่สามลดไปหนึ่งอันนี้ตัวที่ n ลดไปหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้ถ้ามันผลของลอนสเกียนจำได้ไหมถ้าคุณคิดลอนสเกียนมาคำตอบของคุณเนี่ยมันไม่เป็นศูนย์ให้คุณรู้ไว้เลยตรงคำว่าถ้าค่ะขีดเส้นใต้ไว้เลยถ้าลอนสเกียนไม่เป็นศูนย์จะได้ผลเฉลยทั่วไปในรูปผลรวมเชิงเส้นผลรวมเชิงเส้นคืออะไรคือผลเฉลยทั่วไปใช้ yc จะเท่ากับc 1 y 1บวก c 2 y 2ถ้ามี2คำตอบถ้ามีอีกไปจนถึง n คำตอบสมมุติมี8คำตอบก็จะเป็น c 8 y 8อะค่ะแต่อาจารย์เขียนเป็น c n y n เมื่อ c 1 c 2 c 3ไปถึง c n เนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเลยนะคะจริงๆ QR code มีแล้วไปทวนได้เลยเนาะแต่ฟังในห้องอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะทรงสั่งว่าทุกๆผลเฉลยของสมการนี่ไงคะ y triple prime ดิฟสามครั้งเท่ากับศูนย์สามารถเขียนอยู่ในรูปผลรวมเชิงเส้นได้ไหมซึ่ง y 1ของอาจารย์เนี่ยมีค่าเป็น1 y 2ของอาจารย์คือ cos x แล้ว y 3ของอาจารย์เนี่ย sin x ค่ะถ้ามันได้ส่วนมากเลยมันจะได้ใช่ไหมถ้าได้เนี่ยก็พิสูจน์ว่าผลรวมเชิงเส้นเนี่ยเป็นผลเฉลยของโจทย์จริงไหมนะคะอ่ะเรามาเริ่มอาจารย์เริ่มเลยนะวิธีทำค่ะอาจารย์ก็เริ่มเลยว่าอาจารย์จะไปพิสูจน์เลยไปพิสูจน์ลอนสเกียนเลยนะลอนสเกียน y 1คืออะไรคะเก่งขึ้นละ1 y 2คืออะไรคะ cos x y 3คืออะไรนะ

y x เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันแรกอาจารย์ก็เขียนเลข1ตรงนี้ก็เป็น cos x ตรงนี้ก็เป็น sin x เนาะบรรทัดต่อไปดิฟ1ครั้งดิฟ1ได้ดิฟ cos ได้ลบ sin ดิฟ sin ได้ cos ต่อไปดิฟ0เป็นทีนี้อาจารย์จะดิฟ sin อาจารย์ก็ดึงลบออกมาก่อนดิฟ sin ได้อะไรคะcos ดิฟ cos ได้อะไรคะลบ sin เอาสูตรดูได้เลยในข้อสอบนะคะเปิดสูตรที่อาจารย์จะให้ไปเลยนะอ่ะทีนี้มันเป็นอย่างเงี้ย3แถวอันนี้เขาเรียก3แถว3หลักเป็นเดทแบบนี้จะหายังไงหายากบางคนก็บอกว่าเออผมคุ้นๆนะเพิ่มมาอีก2หลักคือเอา1 0เนี่ยมาวางตรงนี้แล้วก็เพิ่มไอ้ตรงเนี้ย cos แล้วก็ลบ sin แล้วก็ลบ cos มาวางตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนเดิมคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบแต่อาจารย์จะสอนแบบสมมุติมันเจอสิ่งที่ยากอ่ะมันเยอะกว่าเนี้ยมันจะใช้คูณลงเป็นบวกไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะอ่ะก็คือมันจะต้องไปตัดแถวตัดหลักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าการหา cofactor แล้วมันมี minor ด้วยแต่ถ้าเรียกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรฝึกทำพร้อมหรือยังสิ่งที่อาจารย์เลือกค่ะอาจารย์เลือกนะเขาบอกว่าวิธีการเลือกให้คุณไปเลือกถ้าคุณกลับไปบ้านนะอาจารย์บอกเลยนะคุณควรจะเลือกหลักที่หนึ่งค่ะซึ่งคุณควรจะเลือก100เพราะหลักเนี้ยมันมี0 2ตัวค่ะคุณจะหาคำตอบไม่เหนื่อยแต่อาจารย์อ่ะไปเลือกอีกอันหนึ่งให้คุณมากเลยอ่ะคุณต้องไปเลือกตัวนี้นะอันนี้ดีมากเลยมันจะสบายมากสำหรับคุณแต่อาจารย์เนี่ยมันเลือกอีกอันหนึ่งทำไมอาจารย์เลือกอีกอันหนึ่งเพราะอาจารย์อยากสอนให้คุณคิดตอนที่มันไม่เป็น0น่ะจะคิดยังไงอาจารย์พูดอะไรอ่ะผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะลองฟังอาจารย์ก่อนแล้วกันนะแต่สิ่งที่ดีต้องเลือกตัวนี้นะแต่อาจารย์เลือกอีกอันหนึ่งอาจารย์จะขยับมาทางนี้หน่อยค่ะสิ่งที่อาจารย์เลือกค่ะอาจารย์เลือกแถวที่หนึ่งค่ะอาจารย์เลือกตัวนี้นะอาจารย์เลือกแถวที่หนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกค่ะอาจารย์จะได้สิ่งแรกที่ได้ก็คือค่าประจำหลักค่ะอันเลขหนึ่งเนี่ยคือแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งและคุณกำลังเลือกเลขหนึ่งอยู่นะให้คุณตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งออกคุณเห็นอะไรเหลืออยู่คะบอกอาจารย์มาลบ sin x แล้วก็อะไรคะ cos x แล้วลบอะไรคะ cos x แล้วก็ลบอะไรคะ sin x สมมติคุณทำเหมือนอาจารย์แต่ทีนี้ตอนคุณสอบให้คุณเอาดินสอลบเลยที่อาจารย์วงที่อาจารย์ลากไปทางลากตามแถวซ้ายแล้วก็ลากตามหลักเนี่ยให้ลบออกคุณทำตัวต่อไปนะแต่อาจารย์จะไม่ลบนะอาจารย์ก็จะบวกค่ะอาจารย์จะมาที่ตัวนี้แล้วนะจะเป็นลบ1ยกกำลังแถวที่1หลักที่2หลักก็คือแนวตั้งคุณคิดค่ะตัวที่อาจารย์สนใจตัวถัดไปเมื่อกี้อาจารย์สนใจเลข1ตอนนี้อาจารย์สนใจอะไรคะไม่ใช่2ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ cos x ถูกไหม cos x ใช่ไหมเกียรติศักดิ์พยักหน้าแล้วนะทีนี้คุณก็ต้องตัดค่ะคุณต้องตัดแถวที่1กับหลักที่2มองซิเหลืออะไรเออ0 cos x แล้วก็อะไรคะ0แล้วก็ลบอะไรคะsin x เอายังลบเลยเอายังลบอันนี้ไปเลยลบไปเลยแล้วคุณก็ไปตัดแถวนี้กับตัดหลักนี้จริงๆจะเห็นเหลือ0 cos x กับ0ลบ sin x ใช่ไหมอาจารย์ผิดนะสิอย่างนั้นน่ะ cos dip sin ได้ cos dip cos หนังสือผิดต้องเติมลบให้หน่อยเนาะอาจารย์ไม่สบายมากเลยเนี่ยตึงใจมาก

อ่ะต่อไปค่ะตัวต่อไปลองทำเองซิอาจารย์มาตัวที่ทรายแล้วนะเริ่มค่าประจำหลักต้องเป็นลบหนึ่งยกกำลังเดี๋ยวหนึ่งบวกอะไรคะเก่งขึ้นเห็นไหมหนึ่งบวกสามแล้วเมื่อกี้เนี้ยเราสนใจเลขหนึ่งเราสนใจคอสตอนนี้เราจะสนใจตัวอะไรคะตัวไซน์ x ค่ะเนี่ยที่คุณทำเนี่ยคือการหาโคแฟกเตอร์หาไมเนอร์เรียกไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่คุณจะคิดละเพราะฉะนั้นคุณก็จะตัดแถวที่หนึ่งกับหลักที่สามค่ะคุณเหลืออะไรคะเหลือศูนย์เหลืออะไรคะลบไซน์ x แล้วก็อะไรคะและอะไรคะลบคอส x แบบนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องคิดค่ะลบเป็นเลขคู่เป็นบวกค่ะลบเป็นเลขคี่เป็นอะไรคะเป็นลบและลบเป็นเลขคู่เป็นอะไรอีกคะมันจะสลับกันค่ะมันจะเป็นบวกลบบวกถ้ามันมีเยอะกว่านี้มันก็จะสลับกันไปอ่ะฮะทีนี้อาจารย์ได้บวกแล้วนะอาจารย์ก็ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายอะไรเลขหนึ่งอาจารย์ก็ไม่เขียนนะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคูณลงเป็นอะไรนะคุณลงเป็นบวกคุณก็จะได้อะไรเอ่ยอาจารย์คูณแล้วนะนับคู่นับคี่ไอ้หนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรคะได้สองลบหนึ่งยกกำลังเลขคู่ก็เลยได้บวกอันนี้หนึ่งบวกสองเป็นสามลบหนึ่งกำลังเลขคี่ก็เป็นลบอันนี้เป็นคู่แล้วเนาะมันจะสลับกันไปเนาะสรุปไอ้ตัวนี้อาจารย์ได้บวกได้เลขหนึ่งอาจารย์ก็ไม่เขียนคูณลงเป็นบวกลบคูณกันลบก็เป็นบวกใช่ไหมตกลงอาจารย์ได้ทรายกี่ตัวคะสองตัวขึ้นเป็นอะไรคะเป็นลบแต่ลบกับลบเป็นอะไรคะเป็นบวกค่ะแล้วคุณมีคอสกี่ตัวคะสองตัวอันแรกเสร็จละต่อไปค่ะก้อนนี้สรุปเป็นบวกหรือเป็นลบคะก้อนนี้เป็นลบค่ะลบอะไรลบคอส x นะและทีนี้คุณก็ต้องใส่วงเล็บไว้พอดีก้อนหน้าเนี้ยมันคูณกับเลขหนึ่งอาจารย์ก็เลยไม่เขียนตอนนี้คูณกันได้อะไรคะเนี่ยได้ศูนย์คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นอะไรนะคะลบและลบก็เป็นอะไรอีกคะศูนย์ก้อนนี้เป็นอะไรหมดเลยเอ่ยศูนย์ต่อไปค่ะก้อนนี้มันเป็นบวกใช่ไหมบวกแล้วก็ไซน์ x ใครคงจะเห็นแล้วมั้งคูณลงก็เป็นอะไรอีกละบวกแต่เป็นเลขศูนย์คูณขึ้นเป็นอะไรอีกละแต่ก็เป็นเลขอะไรอีกละคะศูนย์ก็หมดไปกลับไปบ้านลองไปคิดว่าอันเนี้ยดีจริงไม่จริงใครบอกโอ้โหคิดก็เท่านั้นแหละอาจารย์อ่ะคิดมาสิเดี๋ยวจะให้คะแนนถ้าคิดได้อ่ะว่ามันจะเป็นศูนย์ได้ง่ายกว่าอาจารย์อีกยังไงอธิบายให้อาจารย์ฟังนะเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะมีคุณสมบัติของเอกลักษณ์ตรีโกณมิติค่าเนี้ยจะมีค่าเป็นหนึ่งอาจารย์พูดหลายรอบแล้วนะไอเอกลักษณ์ตรีโกณมิติผมลืมไปหมดละไอข้างหลังเนี้ยคือมุมคุณชอบมุมอะไรคะอาจารย์ให้โอกาสอยู่มุม0 30 45 60แล้วก็90คุณรู้จักมุมอะไรคุณพูดมาอาจารย์จะเช็คคุณสมบัติให้ดู45เหรอ45นี่ใจดีกับอาจารย์มากเลยได้45องศาแล้วตรงนี้ก็เป็นคอส45องศา45องศาเนี่ยคือกดนิ้วอะไรนะจำได้ไหมนิ้วกลางแล้วทีนี้ทรายเอาทางซ้ายมีนิ้วเหลือทางซ้ายกี่นิ้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอามาเติมเนาะมันจะได้รูทสองส่วนสองแต่ทั้งหมดต้องยกกำลังอะไรคะสองและทางขวาเหลือกี่นิ้วรูทสองเอามาใส่ตรงนี้นะส่วนสองนะแต่ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งรูทยกกำลังสองคุณจะได้สองแต่สองยกกำลังสองคุณได้สี่ทั้งหลังก็เหมือนกันแล้วมันจริงไหมมารวมกันมันไม่เห็นได้หนึ่งเลยอาจารย์ผิดหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่สี่ส่วนแปดนะมันต้องเป็นสี่ส่วนสี่และสี่ส่วนสี่มีค่าเป็นหนึ่งไหมหนึ่งถึงบอกว่าคุณใจดีกับอาจารย์ไงคุณเอามันมีค่าเท่ากันอะมุมได้เหมือนกันมีคนบอกอยากรู้90อันนี้ก็จะเป็นไซน์90องศาบวกคอส90องศา90องศากดนิ้วอะไรคะนิ้วก้อยไซน์

ีนิ้วเหลือทางซ้ายเท่าไหร่คุณจะได้รู้4ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2แต่ทางขวาคุณมีนิ้วเหลือไหมคุณก็จะได้0เนาะกำลัง2เลยซึ่งรู้4กำลัง2คุณจะได้เท่าไหร่คะ4ส่วน4ใช่ไหมแล้วมันก็ได้1ไหมข้างหลังมันเป็น0นะเป็น1นะ1บวก0ไง1บวก0ได้1ใช่ไหมสีแล้วได้ไหมใช่นะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของผลรวมเชิงเส้นได้นะอาจารย์แสดงให้ดูแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าไอลอนสเกียนของคำตอบที่1คือเลข1แล้วก็ cos x แล้วก็ sin x เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เช็คนะพอดีมันเป็นศูนย์ทั้งคู่ที่มันติดลบเมื่อกี้เนี้ยที่อาจารย์ในหนังสือมันผิดเนาะแต่พอดีมันไปคูณประสูนค่ามันก็เลยเหมือนเบิร์นนะคะเพราะฉะนั้นลอนสเตียนเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1แปลว่ามันสามารถเขียนอยู่ในรูปผลรวมเชิงเส้นได้นะอาจารย์ก็จะได้ yc เท่ากับ c1 คูณ1บวก c2 คูณ cos x บวก c3 คูณกับ sin x ทีนี้เราจะพิสูจน์จำได้ไหมเนี่ยเราจะพิสูจน์ว่ามันเป็นคำตอบของโจทย์นี้จริงไหมใช่ไหมแล้วเราจะต้องไปดิฟ3ครั้งเราต้องมีดิฟ1ครั้งแล้วจุดมุ่งหมายเราต้องการให้มันได้เท่าไหร่คะ0ถ้ามันได้จริงมันก็จะเป็นผลเฉลยจริงซึ่งของอาจารย์นะส่วนมากมันจริงแต่บางทีคุณไปแก้ปัญหาของคุณมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะคะก็แปลว่ามันไม่ใช่คำตอบคำตอบที่คุณคิดได้มันผิดนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยดิฟ1ครั้งอาจารย์จะดิฟแล้วนะไอตัวอาจารย์เขียนก่อนเนาะอาจารย์ดิฟ C1 อาจารย์ดึง C2 ออกมาแล้วอาจารย์ก็ดิฟ cos x ดึง C3 ออกมาและอาจารย์ก็ดิฟ sin x อ่ะดิฟ C1 เป็นเท่าไหร่คะดิฟตัวเลขดิฟค่าคงที่เป็น0แล้วตรงนี้ก็เป็น C2 ดิฟ cos ได้อะไรคะลบ sin x แล้วตรงนี้ก็เป็น C3 ดิฟ sin ได้อะไรคะcos x อาจารย์ก็จะได้ลบ c2 sin x บวก c3 cos x ทีนี้อาจารย์มาดิฟ2ครั้งอาจารย์ดึงอะไรออกมาคะลบ c2 และอาจารย์ก็ดิฟ sin x ดึงอะไรออกมาคะแป๊บนะปากกาอาจารย์อันนี้เป็น sin x นะคะแล้วก็ c3 และอาจารย์ก็ดิฟ cos x อาจารย์ก็จะได้ลบ c2 ดิฟ sin ได้อะไรเอ่ยดิฟ sin ได้ cos x แล้วก็ c3 เหมือนเดิมแต่ดิฟ cos อาจารย์ได้อะไรคะลบ sin x เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบ c2 cos x ลบ c3 sin x ค่ะและอาจารย์ก็ดิฟครั้งที่3อาจารย์ก็จะดึง c3 ออกมาแล้วอาจารย์ก็ดิฟอะไรคะดิฟ cos x แล้วก็ลบ c3 แล้วก็ดิฟ sin xซึ่งอาจารย์ดิฟคอสอาจารย์ได้อะไรลบไซน์อาจารย์เก่งขึ้นแล้วอาจารย์รู้มันลบลบลบเป็นอะไรคะก็เลยเป็น C3 ไซน์ X แล้วก็ลบ C3 ดิฟไซน์ได้อะไรคะคอส X แบบนี้อาจารย์ก็เอาอาจารย์เขียนเลขนี้เป็นเลขอะไรคะนี่เลข2นี่เลข2อาจารย์ก็เอาไปแทนนะ Y double time บวก Y time เท่ากับเอาตรงนี้มานะอาจารย์ก็จะได้ c2 sin x ลบ c3 cos x แล้วก็บวกตัวนี้ค่ะตัวนี้อยู่ไหนมีค่าเป็นอะไรอยู่ข้างบนลบใช่วงเล็บด้วยก็ได้เนาะอาจารย์ไม่เขียนวงเล็บก็ได้เพราะว่าข้างหน้ามันเป็นบวกเนาะ
ลบ c2 sin x บวก c3 cos x อ่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ยมันตัดกันและตัวนี้มันทำไมกันคะตัดกันแล้วมันได้เท่าไหร่คะได้ศูนย์ถ้าได้ศูนย์แบบนี้คุณก็สรุปเลยดังนั้น y เท่ากับ c1 บวก c2 cos x บวก c3 sin x เป็นผลเฉลยของสมการ y ทริปเปิลพรามบวก y พรามเท่ากับ0จริงเราเข้าใจเราต้องอธิบายให้ดูเรื่องจริงๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ได้อ่ะช่วยเขียนอธิบายให้ดีๆเพื่อนก็จะได้ด้วยเนาะคนที่เขาไม่ได้อ่ะ 4.2 ค่ะอาจารย์จะไปที่สมการเชิงเส้นเอกพันธ์เนาะอันดับสูงอันดับสูงก็คือดิฟ3ครั้งเป็นต้นไปโดย3ประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ก็คือจะเป็นเฉพาะตัวเลขเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นค่าคงตัวตัวคงค่ะเป็นตัวเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เนาะเป็นค่าคงตัวเป็นตัวคงค่าอะไรเงี้ยเป็นค่าคงที่เรียกอะไรก็ได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันลองหาหัวข้อนะมีคำถามไหมอาจารย์ไม่ให้ถามเลยมีอะไรสงสัยไหมอันเมื่อกี้ไม่สงสัยมั้งอ่ะอาจารย์ต่อเลยนะคะอาจารย์ก็จะมานิยามที่ 4.2.1 นะคะอาจารย์ก็ทำรูปย่อๆหน่อยเมื่อกี้เนี้ยถ้าสังเกตก็คือ a0x หมายความว่ามันมีตัวแปร x ได้แต่ตอนนี้มันจะเป็นแค่ตัวเลขค่ะอาจารย์ก็เลยใช้แค่ a0 เฉยๆ dip n ครั้ง a1 เฉยๆ dip n ลบ1ครั้งแล้วก็ a2 แล้วก็ dip n ลบ2ครั้งไปเรื่อยๆและอันสุดท้ายก็คือ any เฉยๆเท่ากับ0ที่มันเป็น0เพราะมันชื่อว่าเอกพันธ์ค่ะมันเลยเป็น0มันจะเป็นแบบง่ายก่อนนะคะทีนี้อาจารย์ก็เริ่มละนะคะอาจารย์จะเอาสมการช่วยค่ะเห็นไหมในเอกสารวิธีก็ง่ายมากเลย a0 เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตัว r r ก็กำลัง n ค่ะ a1 เหมือนเดิมเดาซิ r กำลังอะไรเอ่ยในเอกสารก็มีไม่ใช่กำลังหรอกอาจารย์พูดผิดมันก็คือที่ดิฟใช่ไหม n ลบ1ต่อไปอะไรคะ n ลบ2ไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายก็คืออะไรคะ a n เท่ากับ0อ่ะทีนี้มันแบ่งการหารากเป็น3กรณีและอาจารย์จะบอกให้ถ้าคุณทำไม่ได้มันก็จะผิดไปตั้งแต่แรกเลยจำได้หรือเปล่าเอ่ยนะจำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์ก็สอนเองนี่แหละนะไม่ได้ใครเลยนะอ่ะก็พยายามจงหาผลเฉลยทั่วไปของโจทย์ที่ชื่อว่า y triple พาอยู่กับอาจารย์ไม่นี่อ่ะช่วยบอกมาเร็วถ้าเราอยู่ด้วยกันเราจะไปด้วยกันโจทย์คือต่อค่ะy พาร์ เท่ากับ0ไม่ใช่อะไรอ่ะช่วยอาจารย์พูดทีนี้อาจารย์จะนี่ไง3ประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ก็คือเนี่ยข้างหน้าตรงเนี้ยอันนี้ก็มีเลขนะคือเลข1หน้าตรงเนี้ยก็เป็นเลขลบ2นะหน้าตรงนี้ก็เป็นเลขลบ5นะหน้าตรงนี้ก็เป็นเลข6นะไม่มีตัวแปรเลยเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นตัวแปรจะยากขึ้นครั้งนี้ที่เขาเรียกว่า3ประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวเป็นตัวคงค่าอะไรเงี้ยค่ะเริ่ม y dip 3ครั้งก็คือ r กำลังอะไรคะแล้วตัวลบ 2r กำลังอะไรคะแล้วก็ลบ 5r กำลังอะไรคะ1แล้วก็จำไว้ว่า y เฉยๆต้องมี r ไหมคะไม่มีเราจะให้ r เฉพาะการดิฟเนอร์ทีนี้ r กำลัง3แปลว่าคุณเนี่ยจะสามารถหา r ได้3ตัวได้3ค่านะคะอาจารย์ก็จะเริ่มในเอกสารเนี่ยไม่ได้เขียนนะแต่อาจารย์จะคิดให้ว่ามันได้3วงเล็บมาได้ยังไงเขาเรียกว่าการหารสังเคราะห์เขียนเพิ่มข้างๆกระดาษตัวเองเลยนะอาจารย์ก็จะเอาเลข1แล้วก็ลบ2แล้วก็ลบ5แล้วก็6มาวางเพื่อการหารสังเคราะ
เรียกวิธีไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องทำให้เป็นเพื่อว่า

ถ้ามัน3 ครั้งเราจะคิดยังไงคุณให้มาดูให้คุณดูตัวสุดท้ายค่ะสิ่งที่สามารถอาจารย์เนี่ยจะถามคุณว่าอะไรหาร6ได้บ้างคุณตอบมาสิ2 3ใช่ไหมอาจารย์จะถามอย่างนี้นะ1เนี่ยมันหาร6ได้ไหมได้เท่าไหร่คะได้6แล้วเมื่อกี้คุณก็บอกว่าอาจารย์ก็เลยเพิ่มจาก1ไปมันก็เลยเป็นเลข2แล้วคุณก็รู้ว่า2 หาร 6ได้เท่าไหร่คะได้3เพราะฉะนั้นคำตอบจะอยู่ใน8คำ8ตัวเนี้ยค่ะทีนี้ตอนคุณคิดได้หมดเลยจริงๆคุณจะเอาเลข3ยังได้เลยลบ2ก็ได้เลยแต่อาจารย์จะบอกคุณว่าคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าอาจารย์เริ่มอาจารย์จะเริ่มที่เลข1ก่อนอาจารย์จะเริ่มที่1นะในอนาคตอาจารย์จะเอาลบ2ลบ1ทำไมอ่ะก็มันง่ายดีพร้อมยังอาจารย์จะเอา1เป็นคำตอบก่อนนะอาจารย์เอาเลข1เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณตัวเนี้ยคุณจะดึงมันลงมาเฉยๆคิดค่ะ1 คูณ 1คุณได้เท่าไหร่คะได้1แล้วคุณก็เอา2 ตัวเนี้ยมารวมกันค่ะลบ2 บวก 1ได้เท่าไหร่คะลบ1แล้วคุณก็เอา1มาคูณกับลบ1ได้อะไรคะลบ1แล้วคุณก็เอาตัวเนี้ยมารวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยลบ6นะเอาใหม่1คูณกับลบ6ได้อะไรคะลบ6แล้วคุณก็เอา2ตัวเนี้ยมารวมกันเป็นอะไรคะ0ถ้ามันเป็น0เมื่อไหร่แปลว่าเลข1ใช้ได้เอาใหม่ถูกใจมากเลยมีคนยิ้มเลยถูกใจเอาใหม่อาจารย์เลือกเลข1เป็นคำตอบก่อนนะคุณพยายามเลือกเลขน้อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มอาจารย์เอาเลข1เป็นคำตอบนะสิ่งแรกที่คุณทำดึงเลข1ตรงนี้ลงมาค่ะดึงมาเฉยๆเลยเอา1คูณ1ได้1แล้วก็เอา2ตัวเนี้ยรวมกันได้เท่าไหร่คะลบ1ต่อนะ1คูณลบ1ได้เท่าไหร่คะลบ1เอาลบ5รวมกับลบ1เป็นลบอะไรคะลบ6เอาอีก1คูณลบ6ได้เท่าไหร่คะลบ6เอามันรวมกัน6รวมกับลบ6กลายเป็นเท่าไหร่คะ0แปลว่าคำตอบของคุณใช้ได้เพราะฉะนั้นคุณมาต่อคุณจะได้คำตอบตอนคุณเขียนคำตอบคุณจะต้องบอกว่าอาลบค่ะลบเลขที่เป็นคำตอบเลขที่เป็นคำตอบของคุณคือเลข1แล้วตอนนี้ค่ะคุณก็จะเหลือดูนะ1เลข1นี่นะ1 r กำลัง2ลบ1 r แล้วก็ลบ6เท่ากับ0อันนี้คือเป็นกำลัง2นะการเขียนอย่างนี้นะมันไม่ค่อยเข้าใจนั้นก็ไม่เขียนเลข1ละเป็น r กำลัง2ลบ r แล้วก็ลบ6และเท่ากับ0แล้วอันนี้มันก็กลับไปของก่อนนะคะจำได้ไหม r กำลัง2แปลว่าแยก r ได้2วงเล็บนี่นะเท่ากับ0 6เกิดจากอะไรคูณกันได้6คะ1คูณ2ไม่ใช่2คูณ3ต้อง1คูณ6แต่สิ่งที่เป็นคำตอบคือ2คูณ3ค่ะได้6อาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นคำตอบตรงนี้ค่ะเครื่องหมายลบแปลว่าตรงนี้ต้องต่างกันยังไงบางคนบอกผมจะเอาลบแล้วบวกอันนั้นผิดอาจารย์รู้มันต้องเป็นบวกแล้วค่อยลบนี่คือต่างแล้วนะบวกลบอาจารย์รู้ได้ไงว่าของอาจารย์ถูกตัวใกล้คูณตัวใกล้อาจารย์ได้กี่ r ตัวไกลคูณตัวไกลอาจารย์ได้กี่ r แล้วรวมกันได้เท่าไหร่คะลบ1 r นี่ไงถูกต้องจริงๆด้วยเอาใหม่นะวิธีการตอบตรงนี้นะเป็นการรอได้นะ r ลบเลข1ได้มา1ตัวแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็น1 r กำลัง2ลบ1 r แล้วก็ลบเลข6ไอ้ r กำลัง2อ่ะคุณสามารถแยกตัวประกอบใช่ไหมได้2วงเล็บอยู่แล้ว r กำลัง

สองก็คือ r อย่างละตัวแล้ว6เนี่ยอาจารย์เลือก2คูณกับ3บางคนอาจจะเขียน3แล้วก็2ก็ได้นะเครื่องหมายมันก็จะต่างกับอาจารย์แต่คำตอบอะมันเท่ากันแล้วตรงนี้เป็นลบหมายความว่ามันต้องไม่เหมือนกันอาจารย์ก็เลยบวกและลบอาจารย์มั่นใจเหรอถูกอาจารย์ก็เช็ค2คูณ r ได้2 r 3คูณลบ3 r คูณลบ3ได้ลบ3 r อาจารย์ก็รวมกันได้ลบ1 r ถูกเนาะทีนี้อาจารย์จะตอบละ r ลบ1เท่ากับ0เอาอีก r บวก2เท่ากับ0แล้วก็ r ลบ3เท่ากับ0 r เท่ากับ1ค่ะจากลบเนาะย้ายมาทางขวาได้1เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ y 1เท่ากับ e กำลัง 1x เกียรติศักดิ์ r บวก2ย้ายมาทางขวาผมจะได้อะไรคะลบ2เพราะฉะนั้น y 2ของผมจะเป็น e กำลังเก่งมาก e กำลังลบ 2x เนตรทองลบ3ย้ายมาทางขวาได้บวก3 y 3ของผมจะเป็นแค่นี้จบอาจารย์ก็จะได้ y ข้างๆเนตรทองแบบถามแต่เนตรทองไม่ถามผม y 1คือข้างเนตรทองผมไม่นั่งข้างละ e กำลังอะไร y 1อาจารย์เริ่มก่อนc 1 y 1 e กำลัง 1x อาจารย์เขียน x เฉยๆก็ได้อันนี้ทองต่อ c 2 y 2คือลบ 2x อ่ะข้างเนตรทองจริงๆละ c 3 y 3คือ e กำลัง e กำลังที่ 3x คำตอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะครับผมจะทำไมนะคะผมจะเอากำลังสองไปทำจะหารสังเคราะห์ใช่ไหมได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องไปทำหรอกเพราะไปใช้อย่างนี้เหมือนกันเลยใช่สแกนได้ค่ะสีระดานัยคือถ้ามันเป็น r กำลัง3อ่ะมันจะมาแยก3วงเล็บเหมือนที่เราแยก2วงเล็บอ่ะเราทำไม่ได้มันยากเพราะฉะนั้นคุณต้องมาหารสังเคราะห์อาจารย์พูดถึง r กำลัง4ด้วยนะผมก็ต้องใช้วิธีนี้ตั้งแต่3ขึ้นไปใช้วิธีแต่ r กำลัง2ผมจะใช้ด้วยก็ได้สมมุติผมทำไม่ได้ผมก็ใช้อันนี้ก็ได้ตัวเลขมันก็จะเหมือนกันเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พูดอะโอกาสในการเกิดคำตอบของตัวสุดท้ายได้อะไรบ้างคำตอบไม่มีทางเกินตัวตรงนี้นะคะจริงไหมเนี่ยเห็นไหมอาจารย์คิดมาเนี่ย r ของอาจารย์ได้ลบ2ก็อยู่ตรงนี้นะลบ2เนี่ย r ของอาจารย์ได้3 3ก็อยู่ตรงนี้คำตอบอาจารย์ไม่ใช่ว่าได้5หรอกถ้าได้5ก็คือผิดไม่ได้อยู่ในชุดที่จะเป็นคำตอบนะแต่อันนี้เราแค่รู้วิธีการคิดถึงเวลาจริงๆอ่ะคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันช่วยเราได้เยอะแยะแล้วเดี๋ยวนี้แต่ให้เรารู้พื้นฐานก่อนดีๆก่อนเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเราไปมีโปรแกรมสำเร็จรูปแล้วเราจะมาประยุกต์ใช้กับพื้นฐานที่เราเข้าใจได้นะคะอาจารย์ก็ได้คำตอบแบบนี้QR code ก็ดูได้นะตัวอย่างที่ 4.2.2 ค่ะตรงหาซึ่งกรณีเนี้ยเขาบอกว่ามันมีบางคำตอบที่มันซ้ำกันกรณีที่2ก่อนที่จะขึ้นตัวอย่างใหม่อ่ะซึ่งถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับของก่อนหน้านี้อาจารย์ก็จะสอนทำนองอย่างเงี้ยนะคะบอกโจทย์มาซิคืออะไรเอาซื้อมือละซื้อมือข้างโจทย์อันนี้ว่าไงคะY triple primeดับเบิลพาร์มแล้วก็เท่ากับศูนย์อย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้เหมือนกันเป็นสมการเชิงเส้นนะเป็นเอกพันธ์เพราะตัวนี้เป็นศูนย์มันเป็นอันดับสูงเพราะมันดิฟตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่เนี่ยตรงนี้เป็นตัวเลขหมดเลย
แต่จริงๆคุณยังไม่ต้องมารู้รายละเอียดอย่างนี้หรอกอาจารย์จะบังคับให้คุณทําไปแบบนี้ก่อนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยค่ะให้ใครมาช่วยคะตรงนี้ก็จะเป็น R กําลังอะไรคะลบ

18ขยับยังไม่6ครับเนี่ยทอง2ใช่ไหม2หาร18ได้เท่าไหร่คะ9แล้วเราจะไม่พลาดแล้วเมื่อกี้อาจารย์ได้ยินเนี่ยทองพูด3ใช่ไหม3อะไร3 6 18 4ได้ไหม4ไม่ได้มีแค่4กับ5ได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบเราก็จะอยู่ตรงนี้มันจะขัดลูกหูลูกตาหน่อยที่อาจารย์เว้นที่มากเกินไปก็ไม่ได้สำคัญอะไรแต่มันคำตอบมันจะครบและถูกด้วยอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะหารสังเคราะห์นะเหมือนเดิมนะอ่ะอาจารย์เอาอะไรมาก่อนนะลองแปลงตรงนี้มาเตรียมหารสังเคราะห์ซิช่วยกันเลขอ่ะกำลัง3เลขอะไรคะเลข1เปบอกมารออีกลบได้สิเนทองลบ4ลบ3นี่เลขทองตัวจริงมาแล้วนะอาจารย์ก็จะเริ่มที่ R เป็นเลข1ก่อนถึงแม้เลข1จะไม่ใช่คำตอบอาจารย์ก็จะทำก่อนเริ่มเต็มที่ก็คือไม่ใช่ก็ขยับทำไปก่อนนะชื่ออาจารย์ทำเลข1เนาะอาจารย์ตัวนี้อาจารย์ก็ดึงลงมาเอาละนะมองไปด้วยเนาะ1คูณ1ได้1ลบ4กับ1รวมกันได้ลบ3 1คูณลบ3ได้ลบ3ลบ3รวมกับลบ3กลายเป็นลบ6 1คูณลบ6ได้ลบ6 18รวมกับลบ6ได้12อันนี้ผิดไม่ใช่คำตอบเดี๋ยวใช่มีคนแอบดูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ผิดเต็มที่อาจารย์ก็ทำลบ1อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะคิดอีกอาจารย์เอามาแล้วนะ1ลบ4ลบ3แล้วก็18อาจารย์จะเอาลบ1มาคิดค่ะแล้วคำอันนี้ก็ไม่ใช่คำตอบผิดอีกอะนะแต่อาจารย์จะคิดอ่ะดึงอะไรมาก่อนคะดึง1ลบ1คูณ1ได้ลบ1ลบ1กับลบ4รวมกันได้ลบ5ลบ1คูณลบ5ได้5ลบ3รวมกับ5ได้ลบ1คูณ2ได้ลบ2 18รวมกับลบ2ได้เป็นคำตอบไหมคะไม่เป็นอาจารย์ก็จะเอาเลข2เลข2ก็ยังไม่ใช่คำตอบอีกนะก็อยากจะผิดเป็นครูเต็มที่ก็แค่ผิดอ่ะเดี๋ยวมันก็จะถูกเองอะค่ะมันไม่เกินไปจากนี้หรอกนะ1ลบ4ลบ3แล้วก็18แต่ข้อดีก็คือคุณจะรู้ว่ามันคิดยังไงอะค่ะดึงอะไรมาก่อนคะอาจารย์ก็จะได้2คูณ1ได้2รวมกันลบ4กับ2ได้ลบ2 2คูณลบ2ได้ลบ4ลบ3รวมกับลบ4เป็นลบ7 2คูณลบ7ได้ลบ14 18รวมกับลบ14เป็น4ก็ยังไม่ใช่เดี๋ยวจะใช่แล้วนะมันต้อง0มันต้องเป็นลบ18ใช่อาจารย์ก็จะเป็น1ลบ4มีคนกลัวอาจารย์เหนื่อยบอก3เลยมั้ยไม่ลบ2ก็เป็นคำตอบแล้วค่ะอาจารย์ก็ได้อะไรเอ่ยดึงอะไรลงมาคะดึง1ลบ2คูณ1ได้ลบ2ลบ4กับลบ2รวมกันได้ลบ6ลบ2คูณลบ6ได้12ลบ3รวมกับ12ได้ลบ2คูณ9ได้รวมกันเป็นเท่าไหร่คะ0เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะคุณต้องจำไว้ว่าคำตอบของคุณจะเป็น R ลบแล้วก็ลบอีกทีหนึ่งค่ะเพราะเมื่อกี้เราเป็น1มันจะเป็น R ลบ1เฉยๆอันนี้ที่จะผิดแล้วตรงนี้อาจารย์เก่งขึ้นนะอาจารย์ก็จะได้ R กำลัง2 6 R แล้วก็บวก9แล้วก็เท่ากับ0ซึ่งตรงนี้ก็คือ R บวก2อ่ะ R 2วงเล็บกี้ไหมกี้กับเพื่อนกี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ย

สาวๆเนี่ยแยกเป็นสองตัวดูเลขเก้าเก้าเกิดจากอะไรคูณกันได้เก้าคะสามสามเก้าสิ่งที่เพื่อนเลือกถูกด้วยนะเครื่องหมายตรงนี้บวกหมายความว่าต้องเหมือนกันโชคดีมากเลยการเป็นบวกเนี่ยเหมือนกันชนิดไหนเหมือนกันชนิดลบคำตอบจะเป๊ะจะถูกเลยถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเขาจะคิดไปเลยไม่มีทางผิดด้วยจริงนะลบสามคูณ r คุณก็จะได้ลบสาม r r คูณกับลบสามคุณก็ได้ลบสาม r รวมกันได้เท่าไหร่คะลบหก r คำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นผมเนาะสุดหล่อนะ r บวกสองเท่ากับศูนย์ไม่ต้องแย่งกันตอบนะคะอาจารย์มองหน้าเขาแล้วว่าใครหล่อไม่หล่อนะอีกอันนึงคืออ่ะเดี๋ยวคิดว่าตัวเองหล่อทั้งห้องนะจะแย่งกันตอบไม่ได้นะอ่ะเพราะฉะนั้น r ของคุณจะบวกสองย้ายมาทางขวาได้อะไรคะลบสอง y หนึ่งของคุณคือ e กำลังลบสอง x กลสุดก็หล่ออ่ะ r เท่ากับเขิมเขิมตัดผมใหม่ r ได้อะไรสามเพราะฉะนั้น y สองของผมก็จะเป็น e กำลังสาม x ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ไงคะคำตอบมันจะได้สามเหมือนกันมันจะซ้ำใครพอจำได้ไหมถ้าคำตอบซ้ำเราจะเติมอะไรแล้วมันจะไม่ซ้ำ x ศิระดานัยหล่อสุดๆถามกวางได้อ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์ก็จะเป็น y cx ก็จะเป็น c หนึ่งตอบกันทั้งห้องแล้วเนี่ย c หนึ่ง y หนึ่งคืออะไรคะ e กำลังลบสอง x c สอง y สองคือ e กำลังสาม x c สาม y สามคือ x e กำลังสาม x จบนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะมีคำถามไหมพอดีเลยมาเลยถามอาจารย์หน่อยสิอันนี้ชื่ออะไรอ่ะตรงเนี้ยปลื้มปลื้มนี่เรียนว่าเทอมนู้นกับอาจารย์ไหมไม่เรียนโชคดีแต่ข้างปลื้มนั้นใครน่ะอ๋อธนารัตน์ไม่เห็นเลยนะตัวอย่างถัดไปเลยเนาะติดอะไรไหมงงอะไรไหมไม่งงเกียรติศักดิ์คนเดิมของอาจารย์กลับมาละกลับไปบ้านที่ไหนมาพยายามน้ำท่วมไหมตรงหาผลเฉลยของสมการทั่วไปนะคะก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ดิฟสามครั้งนี่แล้วตรงนี้ก็เป็น dy by dx ก็ต้องอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยตอนไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มเนาะถ้าดิฟยกกำลังสามแล้วก็ by dx กำลังสามอย่างเงี้ยก็คือมันก็ดิฟสามครั้งแล้วไอ้ตัวนี้ดิฟกี่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็นสมการช่วย r กำลังสามบวกอะไรคะเท่ากับศูนย์แล้วไงคะดึงตัวร่วมค่ะดึง r ไปยังไงคะเหมือนกันกี่ตัวเหมือนกันกี่ตัวหนึ่งตัวมี r สามตัวดึง r ไปแล้วตัวหนึ่งเหลือ r กี่ตัวสองตัวอันนี้ดึง r ไปแล้วเหลือเลขอะไรเท่ากับอะไรคะเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยจะได้ r เท่ากับศูนย์ไอ้ตัวแรกเนี่ยอันเนี้ย r กำลังสองบวกสี่เท่ากับศูนย์พยายามไปแยกสองวงเล็บยังไงมันก็ไม่ได้แล้วมันจะต้องไปใช้สูตรอะจำได้ไหม
r เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a จำไม่ได้แล้วอันไหน a อันไหน b ตัวแรกค่ะตัวแรกคือ a เลขหนึ่งเนาะกรณีนี้มี b ไหม b เป็นอะไรคะไม่มีนะมีแต่ตัวอะไรคะมีแต่ c เพราะ b อาจารย์เขียนให้เนาะมันจะเป็น ar กำลังสองบวก br แล้วก็บวก c เท่ากับศูนย์นะคะมันก็ต้องไล่ตั้งแต่กำลังสองกำลังหนึ่ง r นะแล้วก็ไม่มี r ตัวอักษรตัวเลขนะก็จะเป็น a b c จำได้ปะเพราะฉะนั้น b เป็นอะไรนะ b เป็นศูนย์บวกลบสแควร์รูทศูนย์กำลังสองลบ4 a เป็น1 c เป็น4หารด้วย2 a เป็นอะไร a เป็น1เพราะฉะนั้นได้ศูนย์บวกลบสแควร์รูทอันนี้ได้ศูนย์เนาะแต่4คูณ1คูณ4ได้อะไรคะลบ16และหารด้วยเลขอะไรหารได้สองจำได้ไหมในรูทติดลบกดเครื่องคิดเลขแต่ไม่ได้มันจะได้จำนวนเชิงซ้อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะรู้คุณก็จะทำอย่างนี้ค่ะว่าคุณจะมีรูท16ที่คุณรู้แล้วก็รูทลบหนึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นศูนย์บวกลบรูท16มีค่าเป็นอะไรคะ4และรูทลบหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะให้เป็น i ซึ่งมันจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้วก็หารด้วยเลขสองอาจารย์ก็จะได้ศูนย์หารสองบวกลบ 4i หารสองอาจารย์ก็จะได้ศูนย์บวก 2i เมื่อกี้เดี๋ยวอาจารย์ลากคำตอบตรงนี้มานะอาจารย์จะมี r เท่ากับศูนย์ตัวแรกนะอันนี้สองตัวหลังจำได้ไหมช่วยกันคิดสิ y หนึ่งมันเท่ากับในหนังสืออ่ะจริงไหมมันคือ e กำลังอะไรคะ e กำลัง 0x ซึ่ง e กำลัง0มีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็น1ต่อไปไอตัวนี้ค่ะ y ตัวที่2ก็คือหนังสืออาจจะไม่ได้เขียนนะแต่อาจารย์จะทำให้นะมันคือ e กำลัง0ต่อเดี๋ยวอันนี้คือ r เท่ากับ0บวกลบนะบวก 2i r เท่ากับ0ลบ 2i อาจารย์จะได้ y 3คือ e กำลัง 0x ถ้ามันเป็นบวก 2i คุณจะได้อะไรนะ cos 2x ถ้าเป็นลบ 2i คุณจะได้ sin 2x และ e กำลัง0ก็มีค่าเป็นอะไร1คุณก็เลยได้คอส 2x เฉยๆกับ sin 3x sin 2x ค่ะอ่ะจบตอบแล้วใครที่ธนารัตน์ปื้มแล้วก็ข้างเลขทองขอ3คนจะตอบไม่งั้นไม่จบละอ่ะ c 1 y 1คือ y 1คือหนึ่งครับ c สอง y สองคือ cos สอง x c สาม y สามคือหล่อมากๆครับจบเรียบร้อยนะคะ

การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุม

0: ื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในรายการการจัดการน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืนค่ะและสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่การจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนซึ่งต่อจากตอนที่แล้วนะคะแต่เราจะเปลี่ยนตำบล นะคะตำบลที่เราเชิญวิทยากรหรือว่าผู้นำชุมชนมาในสัปดาห์นี้ก็คือตำบลจระเข้ใหญ่และตำบลองครักษ์ค่ะและเราก็มีผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการคนเดิมนะคะคุณกิตติค่ะขอให้คุณกิตติแนะนำตัวอีกสักครั้งนะคะ
1: ครับผมกิตติจารุอรยนันท์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค
0: นะคะก็เป็นวิทยากรคนเดิมของเรานั่นเองค่ะและสำหรับในตอนนี้นะคะอยากให้คุณกิตตินะคะช่วยเกริ่นให้น้องๆทางบ้านฟังนิดนึงว่าตำบลจระเข้ใหญ่กับตำบลองครักษ์เนี่ยค่ะมีความพิเศษแตกต่างจากตำบลอื่นๆอย่างไรในเรื่องของการจัดการหรือการบริหารน้ำชุมชนค่ะ
1: ครับ2ตำบลนี้นะครับเป็นตำบลที่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่เกษตรเหมือนกันนะครับมีทั้งการทำนาข้าวมีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วก็พืชผลเกษตรอื่นๆเช่นเดียวกันแต่ลักษณะของน้ำที่มาเนี่ยมาจากทางอยุธยาครับอาจารย
0: ์คร
1: ับครับก็มาน้ำที่มาเหล่านั้นนะครับมาใช้เนี่ยต้องรู้จักการบริหารจัดการน้ำถ้าไม่อย่างนั้นน้ำมันอาจจะไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งนะครับที่ทำนาข้าวมันจะขาดน้ำเป็นประจำครับ
0: สองตำบลนี้ต้องมีการสูบน้ำขึ้นที่สูงด้วยใช่ไหม
1: ครับอาจารย์ครับครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี่อยู่สูงกว่าพื้นที่นาเนี่ยอยู่สูงนะครับเพราะฉะนั้นแต่แหล่งน้ำนี่อยู่ระดับที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นการใช้น้ำทั้งหมดเนี่ยจะต้องสูบไปยังคลองซอยหรือลำน้ำย่อยนะครับสูบสองต่อนะครับจากแหล่งน้ำหลักไปยังคลองที่เป็นคลองกลางแล้วจากคลองกลางไปสู่นาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความร่วมมือหรือพลังชุมชนจำนวนมากที่จะต้องอาศัยในเรื่องของการค่าใช้จ่ายหรือต่างๆเนี้ยซึ่งชุมชนออกเองนะครับเรื่องนี้ครับครับ
0: นี่นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยชุมชนแล้วก็เพื่อชุมชนอย่างที่คุณกิตติได้พูดถึงในหลายๆตอนของเรามาแล้วนะคะแล้วก็สำหรับ2ตำบลนี้จะมีความพิเศษในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะซึ่งหวังว่าเด็กๆจะสนใจนะคะแล้วก็ติดตามว่าเทคโนโลยีที่คนไทยได้คิดนี้จนทำให้ประเทศเรานะคะสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีระดับโลกได้เนี่ยองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอาจารย์กิ๊กขอมอบเวทีนี้นะคะให้กับคุณกิตตินะคะพูดคุยกับผู้นำชุมชนเลยค่ะ
2: สวัสดีครับครับสืบเนื่องจากการวิจัยสภาองค์กรชุมชนต้นแบบด้านสื่อสารสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้นะวิทยากรจากตำบลจระเข้ใหญ่และตำบลองครักษ์จะมาพูดนะครับในประเด็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนนะครับผมกิตติจารุอารยนันท์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาคมูลนิธิเครือข่ายองค์กรบริการธุรกิจภูมิภาคครับ
3: ครับผมสุเทพธนมชาตินะครับสมาชิกสภาองค์กรผู้ใช้น้ำตำบลจระเข้ใหญ่ครับ
4: ครับผมสายันดุ้งประสิทธิ์ครับสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำตำบลองครักษ์ครับ
2: ครับจากโครงการการจัดการน้ำชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีพื้นที่เป้าหมายที่อำเภอบางปะม้าซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมด6ตำบลตำบลแรกตำบลจระเข้ใหญ่ตำบลที่2ตำบลองครักษ์ตำบลที่3ตะค่า4ตำบลสาลี5ตำบลกฤษณาและ6ตำบลบางใหญ่พื้นที่ทั้ง6ตำบลนั้นเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงติดต่อกันอยู่ในอำเภอบางปะม้าครับสิ่งที่ได้ดำเนินการในเรื่องของการดำเนินการโครงการโดยเฉพาะการวิจัยนั้นเป็นการศึกษาข้อมูลการสื่อสารสิทธิชุมชนและอบรมการจัดทำแผนผังน้ำตำบลกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อเข้าพบผู้ใช้น้ำกลุ่มเกษตรกรโดยตรงในกิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการผลักดันด้านการสื่อสารสิทธิชุมชนการจัดการทรัพยากรน้ำและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำณสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือที่เรียกว่าสสน.กิจกรรมเหล่านี้ได้ถูกลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่ทั้ง6ตำบล

0: นะครับวันนี้พอดีครับได้มีโอกาสที่ได้เรียนเชิญนะครับทั้ง2ตำบลมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นการขับเคลื่อนและการพัฒนาต่อไปนะครับหลักการของการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนในบริบทของพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีนั้นเป็นพื้นที่ที่ทำนาข้าวเป็นส่วนใหญ่มีแนวความคิดใน5ประเด็นนะครับในเรื่องแรกเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอนในการจัดการน้ำเรื่องที่2เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและความยั่งยืนเรื่องที่3เป็นเรื่องของการใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องที่4เป็นเรื่องของการจัดสรรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมและเรื่องที่5ครับเป็นเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับผมจะขอไปที่ท่านสุเทพนะครับอยากให้ท่านพูดถึงประเด็นแนวคิดเหล่านี้กับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ครับขอเรียนเชิญครับ
1: ครับผมในส่วนของพื้นที่ของตำบลจระเข้ใหญ่นะครับก็สภาพพื้นที่ทั่วไปก็ทิศเหนือนะครับติดกับตำบลโคกขุเท่านะครับเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณนะครับเขตทิศตะวันตกนะครับติดกับตำบลองคลักนะครับอำเภอบางมะม้าจังหวัดสุพรรณนะครับเขตทิศตะวันออกติดกับตำบลดอลานนะครับพระนครศรีอยุธยาอำเภอผักไห่นะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับตำบลโคกขลามนะครับสภาพพื้นที่นะครับก็มีพื้นที่ประมาณนะครับ 43.65 ตารางกิโลเมตรนะครับอาชีพทั่วไปของในตำบลจระเข้ใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรรมนะครับปลูกนาข้าวนะครับแล้วก็มีประมงน้ำจืดนะครับก็คือการทำบ่อกุ้งนะครับกุ้งกล้ามกรามแล้วก็กุ้งขาวแวนามายนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็สภาพพื้นที่ทั่วไปนะคืออย่างเงี้ยในส่วนของตำบลจระเข้ใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของทุ่งผักไห่นะครับทุ่งผักไห่เนี่ยก็จะมีนาไร่กับประมงน้ำจืดเนี่ยประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับในส่วนของอำเภอบางม้าบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นคลิกทุ่งเจ้า7นะครับ2ทุ่งรวมกันเนี่ยนะครับประมาณ 200,000 กว่าไร
0: ่
1: นะซึ่งในการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงคืออะไรฮะเวลาน้ำท่วมฤดูน้ำหลากเนี่ยนะตั้งแต่เดือน15กันยายนเนี่ยพวกเราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องเก็บพืชผลทางการเกษตรให้เสร็จภายใน15กันยาเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ตัวเองว่า15กันยาคุณต้องเสร็จนะพื้นที่น้ำมาคันบ่อกุ้งที่ต่ำเนี่ยคุณก็ต้องรีบลงมุ้งเขียวเพราะอะไรฮะเพราะ15กันยาน้ำมาพวกเราจะรู้ตัวกันเองนะครับไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมก็จะเป็นฤดูน้ำเริ่มลดลงพอน้ำเริ่มลดลงนี่เราก็จะทำนารอบแรกนะครับรอบแรกก็คือเดือนปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมเมษายนท่านทราบไหมฮะพอเวลาเดือนแรกที่เราทำนากันน้ำก็จะแล้งมันเป็นเช่นนี้ทุกๆปีพวกเราก็เลยมีแนวคิดนะครับหลายหน่วยงานนะครับที่ได้เข้ามาพยายามช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอนุสักคงมาไลนะครับท่านก็ได้มาทำโครงการต่างๆนะครับร่วมกับสสน.มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องกราบขอขอบพระคุณนะครับคณะผู้จัดทำรายการนะครับที่เห็นความสำคัญของปัญหานะฮะปัญหาทุ่งรับน้ำต้องยอมรับว่าทุ่งรับน้ำเนี่ยเขาเป็นพื้นที่เสียสละนะครับพื้นที่เสียสละให้รับน้ำท่วมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรายอมรับโดยดีว่าเราพื้นที่รับน้ำแต่ว่าเมื่อปี64-65ที่ผ่านมานะครับก็จะมีบทเรียนคือน้ำท่วมมากเกินนะครับการรับน้ำเนี่ยซึ่งผมเองก็คือได้ไปพูดที่หลายๆเวทีว่าการรับน้ำเนี่ยขอเราท่วมพื้นนามาสัก1เมตรนะฮะไม่ใช่ให้ท่วม2เมตร3เมตรอย่างที่ปี64-65ที่ผ่านมานะครับแต่ในช่วงฤดูปี66-67ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเหมือนมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีนะครับเพราะว่าในตำบลทั้งจระเข้ใหญ่องคลักไผ่กองดินแล้วก็พื้นที่กลุ่มเป้าหมายตำบลต่างๆเนี่ยก็ไม่ท่วมนะปีที่ผ่านมานี่ก็ไม่ท่วมนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับเพราะการถอดบทเรียนจากครั้งก่อนเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเรารับน้ำเนี่ยเรายอมรับนะครับว่าอย่าให้ท่วมพื้นที่หลักคือในแปลว่าถนนสายหลักกับสายรองเนี่ยเราขอไม่ให้ท่วมเรายินดีรับน้ำให้พวกท่านนะครับแต่ขอให้เราอยู่อย่างมีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าให้เราอยู่อย่างมีความทุกข์นะครับก็คือในส่วนของตำบลที่อะไรจระเข้ใหญ่ก็มีประมาณนี้ครับ
0: ครับก็เราจะเห็นว่าท่านสุเทพนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของพื้นที่รับน้ำนะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นว่าถ้ารับ

0: น้ำไม่เกิน1เมตรนะครับยอมรับได้แต่ปัญหาที่ผ่านมาในอดีตคือมันมากกว่านั้นก็เป็นปัญหานะครับในเรื่องของการจัดการแล้วก็ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับผมขอไปฟังความเห็นจากท่านสายันบ้างครับท่านสายันซึ่งอยู่ตำบลองคารักษ์ครับความคิดเห็นที่ผ่านมาหรือเล่าประสบการณ์ที่ฟังว่าในเรื่องของการจัดการน้ำหรือการสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตำบลองคารักษ์ครับ
1: ครับตำบลองคารักษ์ก็มีประชากรประมาณ 5,000 คนนะครับ5คน 5,000 คนเศษๆจำนวนครัวเรือนก็ประมาณ 1,380 ครัวเรือนนะครับพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มติดกับจระเข้ใหญ่อะคือระบบปัญหาอะไรจะไม่ต่างกับจระเข้ใหญ่เท่าไหร่นักนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มเหมือนกันเวลาหน้าน้ำท่วมมาก็ท่วมเหมือนจระเข้ใหญ่นะครับคือถ้าพูดตรงๆก็คือครึ่งบ้านอะบางบ้านครึ่งบ้านเลยนะครับอย่างบ้านผมเมื่อปี54เนี่ยจากพื้นบ้านนะฮะครึ่งหน้าแข้ง
0: ครับ
1: นะครับนะครับเพราะว่าเราก็ทราบดีว่าหมู่บ้านอย่างจระเข้ใหญ่องลักษ์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดลำคลองนะวิถีชีวิตก็อยู่กับสายน้ำนะครับการสร้างบ้านเรือนก็จะสร้างเป็นบ้านยกพื้นสูงเพื่อหนีน้ำนะฮะปกติทุกปีน้ำก็ประมาณถ้านั่นก็ประมาณเมตรกว่าๆนะครับแต่บางปีที่น้ำลากน้ำท่วมหรือน้ำหลากมาเนี่ยมัน3เมตรนะครับมันก็ทำวิถีชีวิตของประชาชนเนี่ยมันก็จะลำบากมากขึ้นนะครับอย่างที่ในยกพูดก็คือว่าก็แบ่งเบาน้ำไปบ้างนะครับอย่างตำบลพวกเราเนี่ยพอรับได้แต่ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็คือเฉลี่ยน้ำกันไปนะครับเราก็พร้อมที่จะเป็นทุ่งรับน้ำนะครับเพราะว่าทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หนเนี่ยมันไม่มีประตูมาปิดกั้นเลยครับถ้าน้ำหลากมาก็คือโดนเต็มๆนะครับก็จะท่วมก่อนตำบลอื่นนะครับแต่เวลาหน้าแล้งเนี่ยก็จะแล้งก่อนตำบลอื่นเหมือนกันครับเพราะว่าน้ำมันไม่มีมานะครับเราก็จะพึ่งอย่างสองตำบลเนี่ยก็จะพึ่งประตูผักไห่เป็นหลักนะครับถ้าปีไหนน้ำมามากประตูผักไห่ระบายมามากเราก็จะท่วมมากนะครับถ้าปีอย่างเมื่อต้นปีนี้น้ำไม่มีก็ประตูผักไห่ก็ไม่ระบายน้ำมาให้เรานะครับก็จะทำนาก็เดือดร้อนนะครับช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาเนี่ยครับต้องทอยน้ำกันครับน้ำในลำคลองลำห้วยบางทีแค่เรียกง่ายๆคือแค่ฝ่าเท้าหรือเกี่ยวฝ่าเท้าเองเนี่ยนะครับเพราะไม่มีน้ำนะครับก็พื้นที่ทั้งสองตำบลเนี่ยก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับครับกับผมก็มีแค่นี้ครับ
0: ครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ทั้งสองตำบลนะครับทั้งตำบลองคารักษ์และจระเข้ใหญ่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันแล้วก็ประสบปัญหานะครับในเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องมีระบบการจัดการในเรื่องของน้ำนะครับที่จะขยายผลต่อไปในถึงเรื่องพูดต่อไปนะครับสิ่งที่ผมได้ฟังนะครับผมชอบอยู่คำหนึ่งคำว่าน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่เดียวกันนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านหรือว่านักเรียนนักศึกษานะครับคงคุ้นเคยเรื่องเหล่านี้ว่าไม่เคยคิดว่าพื้นที่เดียวกันมีทั้งสองภาวะอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่อยู่ในช่วงระยะเวลาเดือนที่ต่างกันเท่านั้นเองนะแต่ปัญหาที่มักจะพูดกันมากก็คือเรื่องของน้ำที่มันจาก1เมตรเศษเป็น3เมตรแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรหรือแม้กระทั่งช่วงที่จะทำนาน้ำไม่มีน้ำแค่นักแข้งนะครับนะฮะน้อยกว่านักแข้งคือครึ่งเข่าอะครับครึ่งขาไปเนี่ยมันทำนาไม่พอหรือแค่ประมาณสัก5นิ้วหรือประมาณไม่เกินฟุตอะครับน้ำเหล่านี้ครับมันไม่พอกับเกษตรกรในพื้นที่ครับอันนี้เป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่พูดถึงวันแนวคิดการจัดการน้ำที่ผมได้พูดไปว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมและการรักฟื้นฟูเหล่านี้มันเป็นแนวคิดที่ต้องเชื่อมโยงกันทุกเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันในการบริหารจัดการน้ำนะครับหลักการที่ดีนะครับเชื่อได้ว่าชุมชนนั้นมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งในพื้นที่ทุกๆภาคส่วนนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของความโปร่งใสและความรับผิดชอบอันนี้ถ้าชุมชนหรือผู้ที่ใช้น้ําทุกคนนั้นเข้าใจเรื่องของกฎกติกาเข้าใจร่วมกันร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าน้ําพอไม่พอจะแบ่งกันใช้อย่างไรนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําการสื่อสารและการสร้างความตระหนักรู้อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นนึงที่พบนะครับในเรื่องของการที่จะต้องมีการพัฒนามากขึ้นโดยเฉพาะการสื่อสารการพูดคุยกันการพูดถึงปัญหาการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ นะครับกลไกในการพัฒนาจะทำอย่างไรการเคารพสิทธิและความหลากหลายซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของทุกคนมีสิทธิแต่สิทธิเรื่องของการใช้น้ำเพราะเป็นน้ำสาธารณะหรือน้ำที่มาจากชลประทานแต่เรื่องของหน้าที่ที่เราทำนั้นทำอย่างไรให้หน้าที่เหมาะสมกับการอยู่ร่วมกันในชุมชนภายใต้ความหลากหลายของการประกอบอาชีพนะครับการทำนาการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเหล่านั้นก็มีผลอย่างยิ่งแล้วก็การแบ่งปันผลประโยชน์อันนี้ถ้าเรามีกลไกหรือมีวิธีการในการเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเป้าหมายเดียวกันหารือกันได้เชื่อได้ว่ากระบวนการในการพัฒนาและการเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องได้ครับนะเรามาพูดนะครับในเรื่องของแนวคิดของการจัดการนะครับอันนี้ผมก็อยากให้ท่านสุเทพนะครับขยายความหนึ่งว่าการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำการมีส่วนร่วมของภาครัฐหรือแม้กระทั่งการทำผังน้ำแผนที่น้ำโครงสร้างพื้นฐานและข้อตกลงร่วมกันเหล่านี้มันเป็นประโยชน์จริงไหมครับในเรื่องของการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับท่านสุเทพครับ
2: ครับผมก็ในส่วนของที่ผมได้เสนอไปนะครับคือในการน้ำท่วมเนี่ยคืออย่างไงที่ผ่านมานะครับก็คือหน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาดูแลหลังน้ำท่วมนะครับก็คือในส่วนของเวลาน้ำท่วมแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่หน่วยงานเยียวยามานั่นคือถุงยางชีพ
0: ครับ
2: ถุงยางชีพแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเคลียร์งบฟื้นฟูงบยับยั้งต่างๆในกรณีที่ถนนสายรองนะครับคือถนนสายหินคุกลูกรังเนี่ยน้ำท่วมปุ๊บจะมีการเสียหายก็จะมีงบประมาณมาช่วยฮะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นถุงยางชีพอย่างเดียวนะครับส่วนงบประมาณต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามีน้ำท่วมปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีถนนหนทางที่เสียหายฮะพูดง่ายๆว่าทุกทุ่งรับน้ำนะครับผมอยากเสนอภาครัฐที่มีส่วนร่วมนะครับพื้นที่ไหนที่เป็นทุ่งรับน้ำท่านต้องไปดูแลเขาไม่ใช่แต่ที่ทุ่งบ้านผมนะฮะไม่เฉพาะทุ่งผักไห่หรือว่าทุ่งเจ้าเจ็ดเท่านั้นทุกทุ่งในประเทศไทยที่เป็นพื้นที่รับน้ำท่านต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ให้งบประมาณในการที่จะไปฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำรดเพราะอะไรฮะเพราะพื้นที่ทุกพื้นที่เสียหายแน่นอนนะครับที่เป็นรากยางหินคุกหรือคอนกรีตต่างๆเนี่ยนะครับอยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกันว่าต้องเข้าไปดูแลเขาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาเป็นถือว่าเขาเป็นพื้นที่ที่เสียสละให้คนส่วนใหญ่นะครับเขารับน้ำไปเขาเดือดร้อนท่านต้องช่วยเขานะครับอันนี้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ช่วยเหลือทุกทุ่งรับน้ำนะครับไม่เฉพาะแถวบ้านผมเท่านั้นครับ
0: ครับมาฟังเรื่องราวของทางองครักษ์บ้างนะครับว่าในเรื่องของการจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรกรความช่วยเหลือของภาครัฐนะครับการทำผังน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานหรือกลไกในการที่จะตกลงร่วมกันของชุมชนเป็นยังไงบ้างครับครับขอเชิญท่านสายันครับ
1: ตำบลองครักษ์ครับมันมีแม่น้ําคลองหลักอยู่คลองเดียวคือคลองเจ้า7บางยี่หนนอกนั้นจะเป็นลํารางนะครับคือลํารางพื้นที่เกษตรเนี่ยมันก็จะสูงกว่าคลองเวลาหน้าจะใช้น้ําเนี่ยต้องทําเขื่อนกั้นนะครับเพื่อที่จะสูบน้ําขึ้นไปตามลํารางต่างๆให้เกษตรกรได้สูบน้ําใช้นะครับก็มันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขื่อนที่จะทําสร้างเนี่ยบางทีงบไม่มีบ้างอะไรบ้างไงครับนะแต่บางเขื่อนก็สร้างได้ก็ของบจากอบต.สนับสนุนบ้างอบจ.บ้างนะครับหรือไม่งั้นบางทีก็หางบไม่ได้ก็คือชาวบ้านรวมตัวกันสร้างเขื่อนขึ้นมาก็เป็นเขื่อนดินแบบเอาดินมาถมกั้นนะครับแล้วก็เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำขึ้นไปเพื่อที่จะถอยน้ำขึ้นไปครับ
0: แต่ว่าเขื่อนดินนี่ใช้ได้นานไหมครับหรือว่ามีอายุการใช้งาน
1: มันมีอายุการใช้นานเช่นถ้าน้ำท่วมทีมันก็สลาย
0: ตามดินไปครับ
1: ฤดูใหม่ก็ต้องมาซ่อมแซมเขื่อนครับมันไม่ใช่เขื่อนถาวรแบบคอนกรีตนะครับ
0: ครับ
1: ครับมันก็จะมีอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รวมตัวกันประชุมกันว่ามีเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยก็จะเก็บค่าดูแลนะครับอย่างเช่นบางเขื่อนที่เราใช้มอเตอร์สูบน้ำนะฮะเราก็จะเรียกเก็บเกษตรกรที่ใช้น้ำว่าไร่ละ5 บาทนะครับ
0: ครับ
1: นะครับส่วนถ้าเป็นเครื่องที่ใช้น้ำมันก็อาจจะสูงหน่อยอาจจะ10 บาทต่อไร่ครับก็คำนวณเอาว่าสมมุติเกษตรกรทำนา50 ไร่ก็จะเสีย200 บาทอะไรเงี้ย
0: อันนี้ต่อรอบการผลิตใช่ไหมครับครับ
1: แต่ว่าถ้าใช้ไฟฟ้ามันก็จะมีต่อเดือนก็หารกันคำนวณกันครับก็ไปเก็บกับเกษตรกรครับ
0: ครับก็แสดงว่าแนวคิดในเรื่องของการจัดการน้ำนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเรามีเรื่องของการปรับปรุงเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน นะครับโดยเฉพาะเรื่องของคูคลองต่างๆหรือลำรางต่างๆเหล่านี้นะครับร่วมกันแล้วก็ถ้าเกษตรกรหรือผู้ใช้น้ำเหล่านั้นมีข้อตกลงร่วมกันมีระเบียบวิธีการในการปฏิบัติเป็นในทางเดียวกันก็จะช่วยทำให้เกิดความยั่งยืนได้นะครับอันนี้นะครับทีนี้เรามาดูในภาพรวมนะครับของการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนของตำบลจระเข้ใหญ่ตามโครงการที่ดำเนินมาในการวิจัยที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่เกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านสุเทพครับ
2: ครับตั้งแต่เราเข้าร่วมโครงการนะครับทั้ง6ตำบลนะครับผมตั้งข้อสังเกตว่าช่วงปีหลังๆนะน้ำไม่ท่วม
0: ครับ
2: น้ำไม่ท่วมผมจะดูปีนี้อะไรเพราะว่าปีนี้พายุค่อนข้างเยอะนะครับการสื่อสารต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยผมว่าทันสมัยขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับเพราะอะไรฮะการสื่อสารประสานงานกันผมว่าน่าจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาผมหลังจากที่เราได้มีการเข้าร่วมโครงการต่างๆเนี่ยเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าอากาศนะที่เราไม่ได้ไปอบรมมาที่สสน.นะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีลงพื้นที่หลายๆตำบลนะครับหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนครนายกรังสิตต่างๆนะครับเราก็ไปดูจุดแข็งจุดด้อยของเขาแล้วเราก็มานำมาประยุกต์ใช้ในเรานะครับซึ่งก็มีประโยชน์นะครับที่ได้ไปอบรมมานะครับเรานำสิ่งต่างๆนะครับเข้าไปเสริมในสิ่งที่ของเรามีจุดแข็งอยู่แล้วในตำบลจระเข้ใหญ่นะครับจะมีท่านประธานสภาองค์กรผู้ใช้น้ำคือท่านณรงค์ชัยโถแพนะครับท่านมีความเข้มแข็งนะครับในการดูแลเกี่ยวกับพื้นที่ของผมเพราะอะไรฮะพื้นที่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่งบประมาณในการดูแลเรื่องทรัพยากรน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับท่านประธานครับท่านก็มีแนวคิดคือเชื่อเหลือตัวเองนะครับซึ่งผมเองก็ชื่นชมนะท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถท่านไม่เคยมารบกวนนะครับหรือของงบประมาณของท้องถิ่นเลยนะท่านดูแลบริหารจัดการกันนะครับเก็บไร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับไม่มีปัญหาเรื่องความทะเลาะเบาแว้งกันเพราะส่วนใหญ่ในพื้นที่ของผมเนี่ยต้องยอมรับว่ามีต้นทุนในการผลิตทำนาข้าวเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าตำบลอื่นเพราะอะไรฮะเพราะว่าทุกพื้นที่จะต้องสูบน้ำจากคลองหลักนะครับไปให้คลองซอยนะครับพอคลองซอยแล้วก็วิทย์เข้านาอีกทีนึงซึ่งเท่ากับว่า1แปลงเนี่ยต้องวิทย์น้ํา2ทอดนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตค่อนข้างมากนะครับและถ้าจะใหทางท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปดูแลทุกแปลงมันก็คงไม่มีงบประมาณเพียงพอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับไงที่ผมบอกว่ายอมรับท่านประธานผู้ใช้น้ำท่านมีความรู้ความสามารถและก็เก่งนะครับแล้วก็ในการที่จะไม่ให้คนจำนวนร้อยคนหลายร้อยคนเนี่ยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้ต้องชื่นชมท่านนะคร
0: ับ ครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 60% นะครับ
2: ใช่ครับ
0: เป็นพื้นที่เกษตรและพื้นที่ประมงนะครับอันนี้จากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้นะครับเรามาดูแนวทางในการจัดการบ้างครับหลังจากที่ไปเรียนรู้เรื่องของผังน้ําแล้วนะครับท่านสุเทพคิดว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับที่นําไปใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ครับมันช่วยประโยชน์หรือสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรหรือผู้ใช้น้ํายังไงบ้างครับ
2: ครับก็จากการที่เราได้ไปเรียนรู้มานะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำผังน้ำเมื่อก่อนเราก็จะไม่รู้นะผังน้ำเป็นแบบไหนอะไรยังไงฝ่ายเป็นยังไงอะไรยังไงพอเราได้ไปเรียนรู้และที่สำคัญนะครับหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจนะครับให้ความสนใจที่จะลงพื้นที่แบบเขาเรียกนะครับแบบจริงใจไม่ได้สร้างภาพนะครับก็คือลงไปแล้วก็ลงไปติดกล้องวงจรปิดลงไปดูแลหน่วยทุกฝ่ายทุกประตูตรงไหนที่มันทำรุ่นเสียหายเนี่ยจะช่วยกันไปดูซ่อมแซมแล้วก็ประตูไหนที่อยู่ในหน่วยงานของชลประทานก็แจ้งปัจจุบันนี้เรามีการซ่อมแซมนะครับดูแลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในตำบลของเราให้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่านะครับนั่นคือขั้นแรกฮะก็คือประโยชน์จากการที่เราได้ร่วมโครงการนี้ครับ
0: ครับผมถามนิดหนึ่งว่ามีหมู่บ้านไหนครับที่เป็นประเด็นที่มีการขับเคลื่อนหรือพัฒนาเป็นลำดับแรกๆครับ
2: ก็น่าจะเป็นหมู่8บ้านสายทรายนะฮะที่ท่านประธานอยู่นะครับก็คือท่านดูแลดีอยู่แล้วนะครับหมู่ต่อไปก็มีฮะก็คือในส่วนของหมู่3บ้านลำบัวนะครับที่ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโคกโกเท่าและโคกครามนะครับก็คือท่านผู้นำชุมชนก็ได้มานั่งคุยกันว่าอยากจะสร้างเป็นเขาเรียกฮะอ่างเก็บน้ำ
0: อ่างเก็บน้ำนะครับ
2: พื้นที่ประมาณ100กว่าไร่นะครับ เพื่อต่อยอดโครงการนี้ฮะที่เราอยากจะมีพื้นที่ไปเก็บน้ำเป็นของตำบลของเราเองประมาณนี้ครับ
0: ครับแสดงว่าในแง่ของการพัฒนาเองนะครับถ้าใช้เครื่องมือที่ว่าผังน้ำตำบลจระเข้ใหญ่เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นก การไหลของน้ำการระบายน้ำนะครับความจำเป็นในการใช้น้ำได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะมีแผนงานหรือโครงการพัฒนาอะไรบ้างที่มองจากประเด็นของผังน้ำระยะแรกที่จะดำเนินงานโครงการนี้ต่อไปครับ
2: ก็มีการสร้างประตูระบายน้ำนะครับที่บริเวณหมู่8นะครับคลองสุพรรณศรีนะครับหรือคลองขุดพญาลักษณ์นะครับเพื่ออะไรฮะเราไม่ต้องการเก็บกักน้ำนะครับไว้ตำบลเราตำบลเดียวนะครับแต่ที่เขื่อนที่เราจะทำเนี่ยเราอยากเป็นเขื่อนน้ำล้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยมีน้ำสองต
0: ่อ
2: เราอยากจะกั้นน้ำไว้เพื่อให้น้ำเนี่ยนะครับได้ไหลเข้าไปในคลองซอย
0: ไม่ต้องวิด
2: ใช่ครับ
0: ไม่ต้อง
2: วิด
0: ครับ
2: เราอยากวิดรอบเดียว
0: ครับ
2: เพราะที่ผ่านมาเหมือนเราต้นทุนเราสูงนะคือเราวิดสองรอบตลอดวันนี้เราอยากจะมีเขื่อนอยู่ท้ายน้ำเพื่ออะไรฮะเพื่อชะลอสร้างระดับน้ำให้สูงขึ้นแล้วไหลเข้าไปในคลองโดยที่เราสูบรอบเดียวครับประมาณนี้นะครับ
0: ครับในส่วนที่สองจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมามีเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณหมู่สาม
2: ที่หมู่สามนะ
0: ครับเป็นไงบ้างครับท่านครับ
2: ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงดำเนินการนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับทางอบต.จอยระใหญ่เราก็ได้ส่งขอเงินอุดมเฉพาะกิจนะไปที่กรมปกครองท้องถิ่นนะครับเพื่อจะมาสร้างอ่างนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์ทั้ง3ตำบลนะครับไม่ว่าจะเป็นโคกเท่าโคกคลามแล้วก็จอระเข้ใหญ่ครับ
0: แสดงว่าทำบ่ออ่างเก็บน้ำแห่งเดียวเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับตำบลอื่นด้วยที่อยู่ข้างเคียง
2: ใช่ครับมันเป็นพื้นที่สาธารณะที่มันอยู่3ตำบลติดต่อกันคร
0: ับ ครับก็จะช่วยทำยกระดับทำให้เกษตรกรมีรายได้นะ
2: ครับ
0: หรือว่าผู้ที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งมีรายได้เพิ่มขึ้นชัดเจนมากครับตรงนี้นะครับในกิจกรรมเหล่านี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าทางตำบลจระเข้ใหญ่ก็ใช้เครื่องมือเรื่องผังน้ำที่เป็นบูรณาการในการจัดการเพื่อทำให้เกิดน้ำอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนหรือทุกภาคส่วนได้มองเห็นแล้วว่าจุดต่างๆของพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องทำอะไรก่อนหลังระดับเหตุการณ์ดีมากเรามาดูในแง่ของการจัดการทรัพยากรน้ำของตำบลองคลักบ้างครับครับผมจะขอให้ท่านสายยันนะครับช่วยเล่าให้ฟังหนึ่งว่าในตำบลนะครับองคลักเองมีประชากรมีลักษณะพื้นที่หรือมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นอะไรบ้างครับ
1: ครับคือตำบลองคลักนะครับอาชีพส่วนใหญ่ก็คือทำนาประมาณ 80%ก็มีเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็เป็นอาชีพค้าขายนะครับเลี้ยงกุ้งทำนาเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันต้องอาศัยน้ำเป็นหลักนะครับถ้าช่วงไหนน้ำไม่ดีหรือว่าน้ำไม่พอเนี่ย เลี้ยงกุ้งก็ไปไม่รอดนะครับนาก็ไปไม่รอดนะครับ เพราะว่าไม่มีน้ำที่จะขึ้นอย่างช่วงไหนที่ข้าวต้องการน้ำในช่วงที่จะออกรวงอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีน้ำให้ข้าวก็หมดครับข้าวรีบข้าวไม่ออกรวงนะครับดังนั้นตำบลองคลักก็เลยต้องให้ทำฝายก็คือทำเขื่อนแต่ละซอยรางน้ำนะครับก็จะมีลำรางตะนะลำรางตะอินลำรางหน้าโคกนะครับแล้วก็ขุดลอกคูคลองที่มันตื้นเขินอย่างหมู่6เนี่ยเลี้ยงกุ้งกันเยอะครับหมู่6
0: ครับ
1: 100กว่าบ่อ
0: ครับ
1: นะครับลำรางมันตื้นเขินอย่างเช่นเมื่อหน้าแล้งเมื่อมีนาเมษาเนี่ยน้ำไม่มีครับน้ำเหลือครึ่งนักแข้งก็สูบน้ำเข้าบ่อไม่ได
0: ้
1: ก็ทำให้กุ้งต้องตายหรือว่านั่นไปนะครับรู้สึกว่าปีนี้จะขาดทุนนะแถวองค์หมู่6องคลักนะครับนะครับตอนนี้เราก็มีแผนที่จะลอกคลองนะครับให้มันน้ำได้ไหลได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ไปลอกที่หมู่4หมู่5บ้านหลังขโมยนะครับแล้วก็มีแผนที่จะกำจัดผักตบชวานะครับเพื่อลอกคลองให้สิ่งเวลาน้ำมามันได้สะดวกนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับ
0: ครับก็จะเห็นว่าเรามีโครงการที่จะพัฒนาเป็นการสร้างประตูน้ำนะครับกั้นน้ำอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับกระบวนการหรือกลไกในการทำเนี่ยมีหน่วยงานมาสนับสนุนหรือส่งเสริมอะไรบ้างครับหรือว่าเกษตรกรดำเนินการเองครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรการเองนะครับแต่บางส่วนก็ทำเรื่องขอไปที่อบต.อบต.ก็จะมีงบจัดสรรมาให้นะครับแต่ว่าบางทีมันช้านะครับเพราะงบที่จะมาเนี่ยบางทีมันไม่ทันกับเหตุการณ
0: ์
1: ก็เกษตรกรก็จะรวมกลุ่มกันสร้างเขื่อนชั่วคราวไปก่อนนะคร
0: ับ อ๋อเขื่อนชั่วคราวเมื่อสักครู่ที่เล่าถึงเขื่อนดินใช่ไหมครับเขื่อนดินแบบนั้นแล้วตอนนี้มีเขื่อนดินกี่แห่งแล้วครับในพื้นที่ครับ
1: ส่วนใหญ่สามแห่ง
0: สามแห่งแล้วครับหมู่ไหนบ้างครับท่านครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นหมู่หนึ่งครับ หมู่1แล้วก็ที่จะสร้างใหม่ก็คือหมู่7หมู่7นะครับ
0: ครับครับแสดงว่าทุกหมู่เนี่ยถ้าเรามีผู้นำตามธรรมชาติหรือผู้นำชุมชน

0: ชนนะครับบอกประเด็นปัญหาและมีแนวคิดในการจัดการน้ำนะครับเชื่อได้ว่าการบริหารการจัดการน้ำนะครับอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะเป็นระบบมากยิ่งขึ้นในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงที่เห็นนะครับในแง่ของข้อมูลนะครับที่มามีสร้างประตูน้ำหลายพื้นที่นะครับอันนี้ครับใช่ไหมครับก็มีเชื่อมโยงกับบ่อยืมเจ้าเจ็ดบางยี่หนด้วย
1: มีครับช่วงยืนมีตรงนั้นมันจะประมาณ500ไร่คร
0: ับ 500ไร่ของหมู่1ใช่ไหมครับ
1: ของหมู่1
0: หมู่1แล้วหมู่1หมู่3ก็เชื่อมโยงอีกใช่ไหมครับมีลำคลองลำรางตะนะนี่เป็นลำรางที่มีในอดีตมาหรือว่าลำรางที่เราขุดลอกมาใหม่ครับ
1: อดีต
0: ขุดขึ้นมาใหม่ครับอ๋อตั้งนานแล้วใช่ไหมครับ
1: มานานแล้วครับ
0: ครับ
1: มันจะเชื่อมลำรางตะนะกับลำรางไอ้ง่อยนะครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ส่งไปถึงหมู่2ขององค์คลักษ์ด้วยของบ้านของโมงนะครับ
0: อ๋อแสดงว่าการที่เราดูจากผังน้ำชุมชนนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของเชื่อมโยงเฉพาะในพื้นที่เราเองแล้วเนี่ยมันยังไปเชื่อมโยงกับหมู่บ้านข้างเคียงของตำบลข้างเคียงอีกด้วยนะครับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นกลไกในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่ได้จัดการในตำบลเราอย่างเดียวเนาะเราต้องดูตำบลอื่นด้วยว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรครับนี่เป็นภาพรวมนะครับให้เห็นว่าการบริหารจัดการน้ำที่ดีเนี่ยมันต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกระบวนการใช้เทคโนโลยีมามีส่วนร่วมในเรื่องของการดำเนินการแล้วกิจกรรมที่เรียกว่าการขุดลอกกับกําจัดผักตบชวานี่เป็นงบที่มาจากไหนไหมครับมีงบประมาณมาช่วยเหลือไหมครับ
1: มีงบของอบจมาช่วยนะครับแล้วก็งบของอบต
0: ครับ
1: อบตก็อบตจะมีรถไปโคเองไงครับก็จะลอกคลองนะแล้วก็ผักตบชวาได้นะครับ ก็คือตอนนี้ก็คือขององค์การบริหารส่วนตำบลองคลักษ์อ่ะก็จะไล่เรื่องผักตบชวาไล่เป็นหมู่ๆไปนะครับว่าทำหมู่4หมู่5ไล่แบบ
0: วนรอบใช่ไหมครับ
1: จนครบทั้งตำบลนะครับ
0: ครับก็เป็นระบบการจัดการนะอย่างน้อยก็ทำให้น้ำนั้นมีเพียงพอหรือน้ำมันสามารถที่ไหลเวียนได้จากการใช้จากการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพรวมของทั้ง2ตำบล นะครับทั้งตำบลจระเข้ใหญ่และตำบลองคลักษ์ที่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้มาแล้วนะครับสิ่งที่ได้ค้นพบจากกระบวนการที่เรียกว่าการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนนั้นด้านดีก็เป็นเรื่องของการจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมความเท่าเทียมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารลดความสูญเสียน้ำและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำลดความขัดแย้งหรือความตึงเครียดที่เกี่ยวกับน้ำระหว่างชุมชนภายในชุมชนตัวเองและชุมชนข้างเคียงรวมไปถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนกับความเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำในพื้นที่ส่วนประเด็นที่เป็นภาพเชิงลบที่ผมเชื่อได้ว่าประเด็นเหล่านี้จะลดน้อยลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความท้าทายจากการประสานงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานที่เป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ำโดยตรงหน่วยงานในท้องถิ่นอย่างเช่นอบต.หรือหน่วยงานทางด้านชลประทานถ้ามีการประสานงานเชื่อมโยงกันก็จะทำให้กลไกในการจัดการน้ำสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงเรื่องไปนำไปสู่ความสูญเสียในเชิงระบบนิเวศอันนี้เป็นปัญหาระยะยาวอยากให้มองประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับของการทำการเกษตรเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะไปเสียอาจจะมีการใช้สารเคมีบางอย่างในระหว่างนั้นแต่ว่าทำอย่างไรให้สารเคมีเหล่านั้นไม่ไหลไปหรือลงไปสู่ลำรางนะครับข้างเคียงซึ่งมีผลในระยะยาวมากขึ้นรวมถึงความไม่เท่าเทียมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการจัดการน้ำที่ไม่เป็นธรรมรวมและการขาดแคลนเรื่ององค์ความรู้เทคโนโลยีนะครับผมว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้คงได้องค์ความรู้นะทุกคนใช้ไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเคยเห็นแอปชีทไหมครับเคยเห็นไหมครับเคยเห็นข้อมูลนะครับดูได้ที่ไหนครับ
1: ในโทรศัพท์นะคร
0: ับในโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นข้อมูลที่แสดงว่าเกษตรกรหรือผู้ใช้น้ำทุกคนในพื้นที่สามารถที่จะดูข้อมูลเหล่านั้นนะครับในโทรศัพท์มือถือได้นะครับนะครับในประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะให้ทั้งสองท่านมาแลกเปลี่ยนหรือเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปอนาคตนะครับมีแผนงานขั้นตอนคิดอย่างไรบ้างนะครับขอเริ่มที่ท่านสุเทพก่อนครับสำหรับตำบลจระเข้ใหญ่ครับ
2: ครับก็อย่างที่กล่าวไว้นะก็คือเราต้องพึ่งชลประทานเป็นหลักนะครับให้ความเป็นธรรมในการบริหารจัดการน้ำนะครับเรายินดีเป็นทุ่งรับน้ำนะครับแต่น้ำที่รับต้องมีความเหมาะสมนะครับเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันนะครับไม่ใช่ให้ทุ่งรับน้ํารับแต่เพียงทุ่งเดียวเป็นฝ่ายเดียวนะครับพื้นที่ข้างเคียงนะครับถ้ามันเกินศักยภาพนะครับที่มันไปท่วมบ้านเรือนที่สําคัญห้องน้ําห้องนอนแล้วต้องขอให้ทางชลประทานเนี่ยช่วยบริหารจัดการน้ํานะครับไปพื้นที่ข้างๆบ้างนะครับไม่ใช่ว่าให้ฉันรับแต่เพียงฝ่ายเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะอะไรฮะ เราเป็นทุ่งรับน้ำนะครับไม่ใช่ทุ่ง

0: กรรมนะครับ
1: ครับ
0: ก็ที่บอกฮะเฉลี่ยกันไปบ้างนะในกรณีที่น้ำเยอะนะเวลาน้ำน้อยเช่นเดียวกันครับคุณต้องจัดสรรมาให้เราบ้างไม่ใช่ให้เราวิทย์ส่องทอดสำทอดนะครับอันนี้ภาพรวมนะครับทุกทุ่งรับน้ำเช่นเดียวกันก็คืออยากให้เฉลี่ยความสุขและก็เฉลี่ยความทุกข์ไปเท่าๆเทียมกันครับ
1: ครับก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่อยากมีความต้องการอยากเห็นภาพนั้นแต่ผมเชื่อได้ว่าถ้าเรามีข้อมูลนะครับเพียงพอโดยเฉพาะการเอาผังน้ำและปริมาณน้ำใช้หรือปริมาณน้ำที่มากเกินในแต่ลำรางเหล่านั้นมาพูดคุยกันนะครับเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับมันจะนำไปสู่กลไกในการพัฒนาหรือขับเคลื่อนร่วมกันได้อย่างดีมากขึ้นนะครับขอนะครับผมขอให้คุณสายันนะครับจากตำบลองคลักษ์ได้พูดถึงข้อเสนอแนะหรือแผนงานในระยะยาวบ้างครับว่าน่าจะมีอะไรบ้างสำหรับตำบลองคลักษ์เองครับ
2: ก็คืออยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆเนี่ยอย่างกรมชลประทานอะไรเนี่ยก็เห็นใจประชาชนชาวตำบลองคลักษ์บ้างส่วนใหญ่ที่นั่นเวลาน้ำหลากมาเนี่ยชลประทานก็จะปิดประตูระบายน้ำอย่างพญาบึลือเงี้ยช่วงปลายน้ำนะครับท่านก็น่าจะระบายน้ำไปให้ตำบลเหนือประตูบ้างนะครับพอน้ำมาท่านก็จะปิดประตูแล้วนะครับไม่ให้ระบายน้ำไปช่วงล่างกลัวจะไปท่วมทางนครปฐมอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยกลายปัญหาว่าน้ำเนี่ยจะวนไปไหนมันก็วนไปวนมาก็มาอยู่แถวเนี้ยแถวลุ่มอำเภอบางปะม้าอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ไปน้ำไปไหนเลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วผมก็อยากจะฝากว่าถ้ามันมีภาพเหตุการณ์เนี้ยก็เฉลี่ยน้ำไปบ้างนะครับก็คือเราไม่ได้หวังว่าคาดหวังว่าคุณต้องปล่อยให้ระบายให้น้ำมันมากเลยไปให้ชาวบ้านทางฝั่งเนี้ยเขาได้อยู่สุขสบายบ้างนะครับนะที่หลับที่นอนถ่ายหรืออะไรเนี้ยมันปัญหามันเยอะครับนะครับความเดือดร้อนของประชาชนเนี้ยถ้าท่านไม่ประสบเองท่านจะไม่เข้าใจเลยครับครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ
1: ครับก็โดยรวมนะครับในเรื่องของการจัดการน้ำนะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับของทั้งสองตำบลนะครับก็ยังคงยึดหลักในเรื่องของเรื่องแรกคือเรื่องของการรวมตัวของคนเกษตรกรหรือผู้ใช้น้ำที่ร่วมนะครับโดยผ่านองค์กรที่ชื่อว่าสภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นตัวแทนในการพูดถึงประเด็นปัญหาประเด็นในเรื่องของแนวทางความช่วยเหลือประเด็นที่จะสื่อสารนะครับความต้องการเหล่านั้นไปยังหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือภาคเอกชนที่สามารถร่วมกันในการพัฒนาได้นะครับเท่าที่ทราบมาว่าตำบลจระเข้ใหญ่เนี่ยในเรื่องของการพัฒนาอย่างเรื่องของกระแสไฟฟ้าได้รับสนับสนุนมาใช่ไหมครับท่านสุเทพครับจากหน่วยงานไหนครับที่รับสนับสนุนมาเรื่องของเฉพาะโซลาร์เซลล์ครับ
0: ก็มีในส่วนของโซลาร์เซลล์ก็มีหน่วยงานของกลุ่มนายทุนฮะที่ประสิทธิ์กระแสไฟเนี่ยเขาจะขอให้งบประมาณมาในการทำโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับบางส่วนนะครับซึ่งตัวท้องถิ่นเองนะครับก็มีแผนนะครับในอนาคตว่าในกรณีที่เราพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครบแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูแลในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็คือในกลุ่มต่างๆนะครับบางตำบล นะครับยกอย่างเช่นตำบลสาลีนะครับที่ได้ทำทุกคลองนะครับช่วยเหลือชาวบ้านลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับตรงนั้นเองนะครับในอนาคตต่อไปในส่วนของจระเข้เองนะครับก็มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าเกษตรกรของตำบลจระเข้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็เราฝึกแบบให้ช่วยเหลือตัวเองประมาณนี้นะครับ
1: ครับพึ่งพาตนเอง
0: ใช่ครับ
1: นะครับแสดงว่ากระบวนการในการคิดหรือการพัฒนานั้นการมีส่วนร่วมนั้นนะครับเราไม่ได้นะครับใช้ช่องทางเดียวในการพัฒนาในพื้นที่นะครับเรายังมีหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งเขามีเรียกว่าโครงการรับความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยเรื่องนึงในเรื่องของงบประมาณที่ไม่ใช่งบประมาณที่มาจากภาครัฐแต่สามารถส่งเสริมพัฒนาทำให้เกิดกระบวนการในการจัดการน้ำได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการทำผังน้ำนะครับการทำแผนที่น้ำตัวนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักรู้เรื่องของการใช้น้ำพื้นที่มากขึ้นนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ำคลองซอยบ่อเก็บน้ำและการควบคุมจัดสรรน้ำและหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งเฉพาะในชุมชนเองและชุมชนข้างเคียงคือการจัดทำข้อตกลงร่วมกันกำหนดวิธีปฏิบัตินะครับร่วมกันเพื่อการใช้น้ำอย่างยืนหรือที่เรียกว่าธรรมนูญชุมชนครับวันนี้นะครับผมกิติจารุอารยนันท์นะครับท่านสุเทพแล้วก็ท่านสายยันนะครับสามคนนะครับก็มาพูดในเรื่องของการจัดการน้ำนะครับโดยชุมชนของตำบลจระเข้ใหญ่และตำบลองคลักษ์ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะน้องๆก็ได้รับฟังนะคะผู้นำชุมชนนะคะในตำบลจระเข้ใหญ่และตำบลองครักษ์นะคะได้พูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำชุมชนซึ่งมีการใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะ
4: ใช่ครับ
3: ตรงนี้เนี่ยโอ้โห

0: งบประมาณของภาคเอกชนเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณกิติขยายความนะคะและให้กำลังใจน้องๆในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยเลยค่ะ
1: ครับน้องๆครับในชุมชนที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลจระเข้ใหญ่และตำบลขวารักก็จะมีแผนงานโครงการนะครับที่โดยการใช้โซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำขึ้นมาเพราะว่าต้นทุนส่วนใหญ่ในการทำนานะครับมาจากการต้องการน้ำวิธีการได้มาซึ่งน้ำคือการสูบน้ำเข้าไปยังนาของตัวเองหรือคลองซอยที่จะขยายผลไปทุกพื้นที่นะครับแต่ผลปรากฏว่าเดิมเนี่ยเราใช้ระบบแบบน้ำมันในการสูบเนี่ยต้นทุนสูงมากครับอาจารย
0: ์
1: หลังจาก
0: ใ
1: ช้แพงมากครับแล้วบางจุดเนี่ยต้องใช้น้ำปริมาณเยอะและสูบอย่างต่อเนื่องนะครับทางหน่วยงานในพื้นที่เองเพราะทางองค์อบต.ในพื้นที่ชุมชนนะครับก็เห็นว่าในเรื่องของการที่เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้น้ำมาใช้ต่อเนื่องและลดค่าใช้จ่ายด้วยก็พอดีในช่วงนั้นนะครับก็มีหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นภาคเอกชนนะครับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ยินดีที่สนับสนุนในเรื่องของพลังงานสะอาดในพื้นที่ทางการเกษตรก็ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ได้โซลาร์เซลล์มาช่วยในเรื่องของการสูบน้ำขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้น้ำมันน้อยลงครับแบบนี้ครับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งครับ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังชุมชนภาคเอกชนภาครัฐนะคะที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนของตำบลจระเข้ใหญ่แล้วก็ตำบลองครักษ์นะคะเข้มแข็งนะคะแล้วก็สามารถเป็นต้นแบบได้เลยนะคะว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างไรค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กแล้วคุณกิตินะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะจะเป็นตำบลอะไรนั้นนะคะน้องๆต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผามากกลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่น

0: ชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่

0: นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบี ก็ต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทปเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูขวัญไทยมาสวัสดิ์นะคะในรายวิชา English Listening and Speaking 1วิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1รหัสวิชา20001203นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพบกับบทเรียน Do you know ASEAN? Do you know ASEAN นะคะเป็นบทเรียนที่ทบทวนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียนนะคะไปจนถึงคำศัพท์สำนวนที่ใช้ในการพูดคุยเกี่ยวกับอาเซียนจุดประสงค์หลักของบทเรียนนี้ Do you know ASEAN เนี่ยคือต้องการให้นักเรียนทราบถึงคำศัพท์นะคะทราบถึงคำศัพท์เพื่ออะไรเพื่อที่ให้เรียนรู้ไปถึงสำนวนที่ใช้ในการพูดคุยเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อจะใช้ไปพูดในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งในบทเรียนนี้นะคะครูจะเสนอทั้งคำศัพท์อย่างที่เราต้องการให้นักเรียนรู้ถูกไหมและก็รวมไปถึงสำนวนนะคะและก็คำหรือหลักในการใช้ในการพูดต่างๆที่เกี่ยวกับสำนวนที่ใช้เกี่ยวพูดคุยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเริ่มต้นเราจะเรียนรู้ไปถึงสำนวนยาวๆรวมไปถึงบทความที่เกี่ยวกับอาเซียนนะคะและลำดับแรกในการเรียนรู้ของบทเรียนนี้เรามาเริ่มต้นที่คำศัพท์กันเลยนะคะคำศัพท์ของเราจะมีดังต่อไปนี้ค่ะคำศัพท์ในบทเรียนนี้จะมีค่อนข้างเยอะเพราะเรื่องอาเซียนเป็นเรื่องที่กว้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเรามาไล่ไปทีละเพจกันนะคะเริ่มที่เพจแรกเลยนะคะครูจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนว่ามันอ่านว่าอย่างไรและหมายความว่าอย่างไรและหลังจากที่ครูอ่านจบในเพจนี้ให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่านคำศัพท์แล้วก็บอกความหมายของคำศัพท์นะคะพร้อมๆกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำแรกเลยนะคะAdvantage หมายความว่าข้อดีหรือประโยชน์นะคะ Anthem คือเพลง ASEAN Charter ก็คือกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกฎหลักในการดำเนินกิจการของอาเซียนของเรานะคะต่อไป Capital City คือเมืองหลวงนะคะ Compliance คือเกี่ยวกับการแข่งCountry ก็คือชุมชน Creative การยอมทำตาม Curriculum คือหลักสูตรนะคะ Curriculum หลักสูตรเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันอ่านตั้งแต่คำแรกนะคะอ่านคำศัพท์แล้วก็อ่านคำแปลนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ1 2 3ค่ะ
1: Advantage
0: คำศัพท์นิดนึงเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างที่จะยาวนะคะต่อไปค่ะเพจที่2เริ่มต้นด้วยคำว่า Emblem คือสัญลักษณ์นะคะ Encourage คือส่งเสริมและสนับสนุน Enhance คือปรับปรุงทำให้ดีขึ้น Establish คือสร้างหรือก่อตั้งนะคะ Gain คือได้รับGovernment คือรัฐบาล Integration คือการรวมกลุ่ม Knowledge ความรู้ Locate คือที่ตั้งเช่นเดียวกันค่ะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์แล้วก็ความหมายนะคะเริ่มจากคำแรกได้เลยค่ะ
1: Government
2: รัฐบาล
0: ต่สุดท้ายนะคะเริ่มต้นด้วยคำว่า manner คือกริยามารยาท member สมาชิก objective วัตถุประสงค์ organization คือองค์กร please สันติสุข population คือประชาชน recognition การยอมรับ

0: Religious belief คือความเชื่อทางศาสนาสุดท้ายนะคะ stability คือความมั่นคงนะเอาอย่างนี้คำศัพท์เนี้ยในเพจเนี้ยค่อนข้างที่จะยากเดี๋ยวครูจะออกเสียงให้พวกเราอ่านตามโอเคไหมพอครูออกเสียงคำศัพท์แล้วแต่ให้พวกเราบอกความหมายกับครูด้วยนะคะให้ครูอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนครูจะบอกเฉพาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะแต่พวกเราคืออ่านตามครูแล้วก็บอกความหมายโอเคไหมคะเดี๋ยวเริ่มจากคำแรกเลยนะคะ manner
1: กิริยามารยาท
0: member
1: member สมาชิก
0: objective
1: objective วัตถุประสงค
0: ์ organization
1: organization องค์กร
0: please
1: สาธารณสุข
0: population
1: ประชากร
0: recognition
1: การยอมรับ
0: religious belief
1: stability ความมั่นคง
0: โอเคค่ะคำศัพท์ในบทนี้ค่อนข้างที่จะยากอย่างที่ครูได้บอกไปนะคะเพราะว่ามันเป็นสังคมกว้างเกินไปและเป็นสังคมอาเซียนเขาถึงใช้คำศัพท์ที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนและก็ยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะนักเรียนสามารถไปทบทวนได้นะคะหลังจากที่เราเรียนแล้วนะคะต่อไปนะคะเข้าสู่คำที่เราจะใช้ถามนะคะเป็นบทเรียนทางวิชาการนิดนึงเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงนี้นิดนึงนะคะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่างที่ครูได้บอกว่าเมื่อเป็นสังคมประชาคมอาเซียนมันย่อมมีการถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรใครทำอะไรอย่างไรกับใครที่ไหนก็คือแวร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นที่ whatเขาทำอะไรกันอาเซียนถูกไหมคะคำที่จะใช้จะถามคำว่า what เนี่ยใช้ประกอบคำนามคำนามก็คือสัตว์คนและสิ่งของถูกไหมคะในประโยคเนี้ยเขาจะบอกว่า what เนี่ยใช้ประกอบคำนามทำหน้าที่เป็น adjective ก็คือส่วนขยายนะคะเมื่อใช้ตามลำพังจะมีหน้าที่เป็น pronoun ใช้ถามเรื่องทั่วๆไปที่เกี่ยวกับอาเซียน what แปลว่าอะไรก็หมายความว่าคำถามที่ขึ้นต้นด้วย whatมันต้องถามว่าทำอะไรถูกไหมเกี่ยวกับอะไรทำอะไรกันบ้างนะคะตัวอย่างนะคะ What does ASEAN stand for What does ASEAN stand for ว่าคำถามนี้หมายความว่าอาเซียนเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเขาบอกว่า It stand for Association of Southeast Asian Nationalคำถามนี้ก็คือเขาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อสังคมและประชาคมในประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะต่อไป What is the capital city of Union of Myanmar What is the capital city capital city เราจำได้ไหมคำศัพท์หมายความว่าไง capital city หมายความว่าเมืองหลวงใช่ไหมคะของ of Union of Myanmarสหภาพเมียนมาก็คือประเทศพม่าคืออะไร is Naypyidaw นะคะเมืองหลวงของประเทศพม่าคือ Naypyidaw ใช่ไหมคะอันนี้คำถามจะขึ้นต้นด้วยคำว่า what มันก็จะแปลว่าอะไรใช่ไหมคะคำถามนั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำว่าอะไรต่อไปมาดู wh ตัวที่สองก็คือ when คือเมื่อไหร่นี่ก็ใช้ถามถึงเวลานะคะใช้ถามถึงเวลาไม่เจาะจงเวลาใช่ไหมคะเขาบอกว่าไม่เจาะจงเวลาแต่พูดตอบแบบเจาะจงเวลาหรือไม่เจาะจงก็ได้ใช่ไหมคะ when คือเมื่อไรเพราะฉะนั้นมันก็คำว่าเมื่อไรมันต้องถามเกี่ยวกับเวลาแน่นอนตัวอย่าง when did ASEAN start when did ASEAN start อาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็เลยตอบว่า it start in July 1961ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในปีคศ1961ใช่ไหมคะเขาถามถามถึงเวลาเราก็ตอบเวลาเหมือนกันเวลาก็คือในเดือนกรกฎาคมในปี1961นะคะข้อ2คือ when did you visit Singapore when did you visit Singapore คุณไปสิงคโปร์เมื่อไหร่คุณไปสิงคโปร์เมื่อไหร่นะคะ I visit there last year เขาไปตั้งแต่ last year คือปีที่แล้วใช่ไหมคะ when ก็คือเมื่อไหร่

0: ไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อถามเวนเขาก็ต้องตอบเวลาใช่ไหมคะต่อไปค่ะต่อไป WH ตัวที่3ก็คือ where นะคะ where หมายความว่าที่ไหนใช่ไหมคะ where หมายความว่าที่ไหนแปลว่าที่เป็น adverb ใช้ถามถึงสถานที่ใช่ไหมคะตัวอย่าง where was ASEAN located where was ASEAN located คือเขาถามหมายความว่าขอบเขตของอาเซียนเนี่ยมีที่ไหนบ้างถึงที่ไหนเขาก็เลยตอบว่า in located in southeast asia region ก็คืออยู่ในพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะต่อไป where is hanoi city where is hanoi city เมืองฮานอยเนี่ยอยู่ที่ประเทศอะไรคำตอบก็คือ is inเวียดนามใช่ไหมคะ where ก็คือที่ไหนเพราะถามที่ไหนเราก็ต้องตอบได้ว่ามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมเขาต้องเป็นคำตอบต้องเป็นสถานที่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกว้างๆหรือว่าเจาะจงเข้าไปก็ได้นะคะต่อไปค่ะ wh ตัวต่อไปคือ why หมายความว่าทำไม why หมายความว่าทำไมคือใช้เมื่อต้องการทราบเหตุผลใช่ไหมคะเราเมื่อเราสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนแล้วเราก็ต้องถามว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นใช่ไหมคะเมื่อถามว่าทำไมเราต้องใช้ขึ้นต้นคำถามว่า why ตัวอย่างค่ะ why was ASEAN formed in July 1960เพราะอะไรอาเซียนถึงก่อตั้งในเดือนกรกฎาคมปี1961เขาเลยบอกว่าIt formed with political reason for fighting against communism at the time. เพราะอะไรใช่ไหมคะเขาถึงก่อตั้งอาเซียนในช่วงเดือนนี้เพราะเป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุดในการก่อตั้งอาเซียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพสร้างความแข็งแรงทางสังคมขึ้นมามันเป็นปีและวันที่เหมาะสมที่สุดนะคะต่อไปค่ะ Who?ใคร WH ตัวนี้คือ who คือถามว่าใครใช้กับคนใช่ไหมคะเพราะเขาถามว่าใครถูกไหมใครก็คือต้องตอบเกี่ยวกับคนถูกไหม who ใช้กับคนและใช้เป็นประธานทำหน้าที่เป็น pronoun อย่างเดียวตัวอย่างประโยคเช่น who is the prime minister of Thailand who is the prime minister of Thailand ใครเป็นผู้นำประเทศไทยแลนด์ในตัวอย่างเนี้ยในตัวอย่างของบทตัวอย่างที่ครูนำเสนอมาเนี่ยคือมิสยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขาเคยเป็น Prime Minister of Thailand ถูกไหมแล้วถ้าเป็นปัจจุบันใครเป็น Prime Minister of Thailand ใช่นั่นก็คือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมคะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ต่อเกี่ยวกับ WH ตัวต่อไปคือ wish เนี่ยหมายความว่าคนไหนตัวไหนอันไหนหรือสิ่งไหนนะคะ wish ถามเพื่อเลือกจำนวนก็ได้นะคะทำหน้าที่เป็นอ้าง adjective เป็นส่วนขยายแล้วก็ pronoun เช่น which country in ASEAN do you like the most which country ASEAN do you like the most คือประเทศไหนอะในอาเซียนในประชาคมอาเซียนที่คุณชอบที่สุด like the most ชอบที่สุดนะคะแล้วก็ตอบ I likeThailand ก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะ Which one is not the objective of ASEAN Which one is not the objective of ASEAN ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนนะคะก็คือ Cooperation in religious belief ก็คือไม่ใช่เกี่ยวกับการไม่ใช่ความเชื่อที่เกี่ยวกับทางศาสนาใช่ไหมคะ Religion belief คือความเชื่อทางศาสนาเราไม่ได้ก่อตั้งมาเพื่อความเชื่อทางศาสนาเราก่อตั้งมาเพื่อความแข็งแรงทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนมันถึงก่อตั้งเป็นอาเซียนขึ้นมานะคะต่อไปเราเรียนรู้เกี่ยวกับ WH question แล้วเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ how คำว่า how เริ่มต้นที่ how many นะคะHow many มากเท่าไหร่ใช้ถามจำนวนของคำนามที่นับได้เพราะฉะนั้น How many เนี่ยจะถามเกี่ยวกับจำนวนมีจำนวนเท่าไหร่คนมีกี่คนแก้วมีกี่ใบสิ่งที่มันนับได้อะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันนับได้โต๊ะมีกี่ตัวเราจะใช้คำว่า how many นะคะตัวอย่างคือ how many country in ASEAN how many country in ASEAN ประโยคนี้หมายความว่าประเทศในสมาคมอาเซียนเนี่ยมีกี่ประเทศก็ตอบได้ว่า there are 10 country มีกี่ประเทศคะ10ประเทศ how many objective of ASEAN จุดประสงค์ที่ก่อตั้งอาเซียนนี่มีกี่จุดประสงค์เขาก็บอกว่า there are 6 objective คือมี6จุดหรือ6หลักในการก่อตั้งอาเซียนนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่exercise กันนะคะ exercise นี้นะคะเราจะ complete the sentence ก็คือทำประโยคให้สมบูรณ์โดยอะไรคะโดย devise the word in the box ก็คือเลือกคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในคำศัพท์เนี่ยมีคำอะไรบ้างและมันมีความหมายว่าอย่างไรเพื่อที่เราจะเข้าใจแล้วก็นำไปตอบในข้อแบบฝึกหัดได้นะคะข้อ1 นะคะต่อไปเริ่มที่คำว่า emblem คือหมายความว่าไงคะEmblem จำได้ไหม Emblem หมายความว่าไงคะ Emblem หมายความว่าสัญลักษณ์ใช่ไหมคะ Emblem หมายความว่าสัญลักษณ์ต่อไป Objective ค่ะ Objective หมายความว่าไงคะ Objective จุดประสงค์ใช่ไหมคะจุดประสงค์ Stability คือ Stability คือความมั่นคงต่อไปค่ะข้อนี้คืออะไรคะ anti ใช่ไหมคะ anti ต่อไปก็ anthem สัญลักษณ์ religion belief คือความเชื่อทางศาสนา capital city คือเมืองหลวง capital city คือเมืองหลวงต่อไปค่ะ country คือ country คือเมืองหรืออะไรเอ่ยเมืองนะคะ country คือเมืองแต่ capital city คือเมืองหลวงนะคะต่อไป population population คืออะไรคะ population คือ population คือประชากร community คือสังคม locate คือขอบเขตนะคะ organization คือองค์กร advantage advantage คือข้อดีหรือประโยชน์นะคะ member คือสมาชิกEstablish คือก่อตั้งใช่ไหมคะ Relation คืออะไรคะ Relation Relation คืออะไร Relation คือที่เกี่ยวกับศาสนานะคะต่อไปเรามาดูประโยคกันนะคะข้อแรก ASEAN and of country which located in Southeast ASEAN ASEAN is on ASEAN เนี่ยอยู่ที่ไหนเขาถามว่าอาเซียนเนี่ย อยู่ที่ไหนคะ of country which located in southeast asean regions อาเซียนเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยอาเซียนเนี่ยเป็นอะไรที่รวม10ประเทศเนี่ยที่อยู่ใน southeast asia เนี่ยเข้าด้วยกันอาเซียนเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นในรูปแบบของอะไรอาเซียนเนี่ยเขารวม10ประเทศไว้ด้วยกันเนี่ยรวม10ประเทศไว้ด้วยกันเนี่ยก่อตั้งขึ้นเป็นอะไรคะเป็นองค์กรไม่ใช่องค์กรภาษาอังกฤษคือ organization ใช่ไหมคะตอบคือ organization นะคะข้อนี้ตอบว่าองค์กรเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่รวม10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเข้าด้วยกันนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ The of ASEAN is 10 yellow paddy store Thai altogether ประโยคนี้หมายความว่าอะไรสักอย่างนี่แหละของอาเซียนที่รวมไว้เส้นที่รวมเส้นสีเหลือง10เส้นที่เกี่ยวกับที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของอาเซียนอ่ะเป็นรวงข้าว10รวงใช่ไหมคะมัดรวมเข้าด้วยกันนั่นแหละเขาเรียกอันนั้นว่าอะไรสัญลักษณ์สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษคือ emblem นะคะต่อไปค่ะ coterie ในปัจจุบันนะคะ ASEAN consists ประชาคมอาเซียนประชาชนของอาเซียนเนี่ยค่ะ of 10อะไรคะ10อะไร10ครูให้เลือกระหว่าง capital city กับ country 10ได้เลยเมืองหลวงหรือเมือง capital city คือเมืองหลวงมารวม10เมืองหลวงหรือ10เมือง10ประเทศ10ประเทศเพราะฉะนั้นต้องเป็น country นะคะต้องเป็น country นะคะต่อไปค่ะข้อ4นะคะ Can you sign on ASEAN? Can you sign on ASEAN? Can you sign on ASEAN? พวกเรารู้จักสัญลักษณ์ของอาเซียนไหมคะ Can you sign ASEAN? เรารู้สัญลักษณ์แล้วทีนี้เขาก็ถามว่า Can you sing an ASEAN? Can you sing? Sing คือร้องเพลงเพราะฉะนั้นพวกเราสามารถร้องเพลงอาเซียนได้ไหมเพลงในที่นี้คืออะไรคะไม่ใช่มิวสิกเพลงที่เราเรียนรู้ในคำศัพท์ Anthem ใช่ไหมคะ Anthem คือเพลงสัญลักษณ์ของอาเซียนเราจะเรียกว่า Anthem คำศัพท์ในบทเรียนนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะข้อ5 One of theข้อ5นะคะ One of the of ASEAN is offering economy cooperation among member countries ก็คือ1ในการเสนอความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศคืออันไหนเพราะฉะนั้นข้อ5เราจะตอบอะไรคะ1ในอะไร1ในอะไรที่เขาก่อตั้งไว้เพื่อเขาสร้างไว้เพื่อคัดเลือกสมาชิก1อะไรให้เราเลือกระหว่าง1จุดประสงค์กับ1การก่อตั้งต้องเป็นจุดประสงค์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกสมาชิกสมาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่า objective ซึ่งแปลว่าจุดประสงค์1ในจุดประสงค์ของการเสนอความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนนะคะต่อไปค่ะ There are different
1: in ASEAN, for example, Buddhism, Islam, and Christian.
0: อะไรมีความแตกต่างในอาเซียนเขายกตัวอย่างมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นเขาพูดถึงเรื่องศาสนาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาคืออะไรเอ่ย religion belief ถูกไหมคะหมายความว่าความเชื่อทางศาสนาต่อไปค่ะข้อ7นะคะ in 2011 Thailand has a ofจำนวนนี้คือจำนวนประชากรเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่าไงในปี2011เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีประชากรทั้งหมด67ล้านคนคำไหนที่แปลว่าประชากร population ใช่ไหมคะแปลว่าประชากรหรือประชาชน ข้อ8ค่ะ theOf Union Myanmar is Naypyidaw เป็นอะไรของเมียนมาเปลือกเมืองหลวงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่หายไปคือ Capital City ซึ่งหมายความว่าเมืองหลวงต่อไปนะคะThe full name of AEC is ASEAN Economic. The full name of AEC is ASEAN Economic. ชื่อเต็มของ AEC นี่คืออะไรคะ ASEAN Economic. ประชาคมอาเซียน สังคมอาเซียนสังคำความหมายที่หมายความว่าสังคมคือคำว่าอะไรระหว่าง population กับ community community เพราะอะไรเพราะว่ามันต้องย่อด้วยขึ้นต้นด้วยตัว C เพราะฉะนั้นมันมี A แล้วก็คืออาเซียนมี E คือ economic เพราะฉะนั้น C ก็ต้องเป็น community นะคะต่อไปนะคะข้อสุดท้าย I think the as a member of ASEAN is more opportunity for Thai labor ฉันคิดว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเหมาะสมที่สำหรับสมาชิกของอาเซียนที่จะสร้างโอกาสสำหรับแรงงานไทยอะไรเอ่ยที่มีมันแรงงานไทยเนี่ยต้องมีอะไรถึงจะสามารถเป็นแรงงานที่สามารถเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนได้ทุกประเทศต้องมีอะไรคะเขาต้องมีอะไรแรงงานไทยต้องมีประสิทธิภาพถูกไหมคะต้องมีประโยชน์ถูกไหมต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานที่มั่นคงถึงจะสามารถเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนได้ทุกๆประเทศในสมาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นคำนี้จะต้องตอบว่าadvantage ที่ว่ามีข้อดีและประโยชน์นะคะโอเคเราเสร็จไปแล้ว1 exercise นะคะ exercise นี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแล้วก็มีคำศัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่บทสนทนานะคะเกี่ยวกับอาเซียนกันนะคะบทสนทนานี้นะคะจะเป็นบทสนทนาระหว่าง two students นักเรียน2คนตะวันแอนพงศักดิ์นะคะ are talking about their teacher assignment assignment ก็หมายความว่าการก่อตั้งนะคะการก่อตั้ง about ASEAN เกี่ยวกับการก่อตั้ง ASEAN วันนี้เป็นบทสนทนาของ2คนใช่ไหมนักเรียน2คนที่เขากำลังพูดคุยเกี่ยวกับการก่อตั้ง ASEANเรามาดูทีละประโยคกันเลยนะคะเริ่มที่ตะวันนะคะตะวันก็ Hello พงศักดิ์ How are you today อันนี้เป็นธรรมเนียมในการพูดคุยนะคะเมื่อเราพบกับเพื่อนเราก็ต้องถามสารทุกข์สุขดิบก่อนนะพงศักดิ์ก็ตอบ Fine thanks and you by D แล้วคุณไหมวันบอกว่า not too bad ก็คือไม่เลวก็คือหมายความว่าก็ดีอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้เร็วกันไปอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตอบนอกเหนือจากคำว่า fine ได้ถูกไหมเราไม่ต้องจำเป็นต้องตอบว่า I'm fine thank you แล้วเรามีคำให้เลือกอีกตัวอย่างในบทสนทนานี้เขาใช้คำว่า not too bad ซึ่งแปลว่าก็ไม่เร็วนะก็ดีอะไรประมาณนี้ค่ะเราสามารถใช้คำนี้ได้นะนอกเหนือจากคำว่า I'm fine thank you นะคะต่อไปเขาบอกว่า not too bad thank youHow about your work? แล้วเขาเหมือนเขาสงสัยว่าแล้วเกี่ยวกับงานที่คุณทำเป็นอย่างไรถูกไหมเขาบอก Can find the information about ASEAN งานที่คุณทำนี่เกี่ยวกับอาจจะเป็นการบ้านก็ได้ใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาจะบอกว่า Yes, I want to ask some question about ASEANเขาก็เลยอยากจะถามมา1คำถาม question about ASEAN คำถามเกี่ยวกับอาเซียนมา1คำถามนะคะ Do you know what does ASEAN stand for Do you know what does ASEAN stand for เขาถามว่าอาเซียนเนี่ยก่อตั้งมาเพื่ออะไรใช่ไหมคะตะวันจะบอก very easy ง่ายๆเลยIt stands for Association of Southeast Asian Nationals ก็คือก่อตั้งมาที่สมาคมของประชาชนของ Southeast Asian National ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะใน10ประเทศของเรา And how many ASEAN members? What are they? แล้วคุณรู้ไหมว่าสมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศเขาบอก There are 10 countriesมี10ประเทศเริ่มต้นที่อิสคอนซินมีสมาชิกคือเวียดนามอินโดนีเซียบรูไนดารุสลามมาเลเซียลาวฟิลิปปินส์ยูเนียนออฟเมียนมาสิงคโปร์แคมบูเดียแอนด์ไทยแลนด์ any question มีคำถามอื่นอีกไหมนะคะ เขาบอกว่า excellent excellent ก็ชมเพื่อนก่อนเพื่อนตอบคำถามเขาได้ใช่ไหมคะเขาก็ชมเพื่อนก่อนว่าเยี่ยมเลยเก่งมาก

know the objective of ASEAN? คุณรู้จุดประสงค์ในการที่เขาก่อตั้งอาเซียนไหมนะคะเขาก็เลยบอกว่า I can find three objective เขาค้นพบเจออยู่3 objective คือ3จุดประสงค์ใช่ไหมคะ3จุดประสงค์นั้นคือ offering economic cooperation among member country คือสร้างสังคมที่เกี่ยวกับความร่วมมือเกี่ยวกับ economic ก็คือเศรษฐกิจใช่ไหมคะเศรษฐกิจและต่อด้วย joint development of society ก็คือร่วมกันพัฒนาสังคม culture วัฒนธรรม technology technology science and service among member country and promoting the Southeast Asia education curriculum ก็คือเราจะร่วมกันพัฒนาสังคมศาสนาเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเกี่ยวกับสมาคมประชาคมอาเซียนทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงการโปรโมทสินค้าตลาดเสรีเนี่ยเกี่ยวกับของอาเซียนและรวมไปถึงการปรับหลักสูตรในการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะสุดท้ายเขาเลยบอกว่า we should find more information about ASEAN let's go to the library ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับอาเซียนอีกให้ไปที่ library คือห้องสมุดนะคะโอเค that's a good idea เป็นความคิดที่ดีมากเรารู้แล้วนะว่าบทสนทนาเนี่ยเขาสนทนาเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะเรามาดูคำถามกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่ What are they talking about เขาคุยกันเรื่องอะไรเขาคุยกันเรื่องอะไรคะเขาคุยกันเรื่องอะไรระหว่างตะวันกับพงศักดิ์เขาคุยกันเรื่องเขาคุยกันเรื่องอาเซียนใช่ไหมคะเขาคุยกันเรื่องอาเซียนคือเขา talking about ASEAN ใช่ไหมคะ about ASEAN assignment ASEAN ก็คือการก่อตั้งอาเซียนเขาคุยกันเรื่องการก่อตั้งอาเซียนนะคะต่อไปค่ะข้อ2 What is the abbreviation of Association of ASEAN Member ชื่อย่อของอาเซียนเนี่ยคืออะไรชื่อย่อของอาเซียนคือชื่อย่ออะไรคะ A เริ่มต้นคือ A แล้วมีตัวอะไรอีก S แล้วก็ตามด้วย E A N ใช่ไหมคะถูกไหมต่อไปนะคะ is Brunei Darussalam an ASEAN member Brunei Darussalam เนี่ยเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนไหมคำถามนี้ yes no question นักเรียนตอบได้ yes or no ตอบ yes ใช่ไหมคะ yes it is เขาเป็นนะเขาเป็นสมาชิก ASEAN memberข้อ4ค่ะ How many objectives of ASEAN พงศักดิ์ found พงศักดิ์เนี่ยเขาค้นพบจุดประสงค์ของอาเซียนเนี่ยกี่จุดประสงค์3ก็คือ3 objectives ใช่ไหมคะ3 objectives ก็นี่ไงคือจุดประสงค์ที่พงศักดิ์เนี่ยเขาหาได้เขาบอกว่า I can find 3 objectives ใช่ไหมคะต่อไปค่ะWhat is the joint development of ASEAN objective? จุดประสงค์ในการพัฒนาของอาเซียนในประชาคมอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาต้องการพัฒนามีอะไรบ้างคะเขาต้องการที่จะร่วมกันพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับ society คือสังคมใช่ไหมคะ society สังคมต่อไปคือ culture ก็คือศาสนาใช่ไหมเทคโนโลยีคือนวัตกรรมต่างๆและวิทยาศาสตร์และรวมถึงการบริการทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับสมาคมประชาคมอาเซียนและรวมไปถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการที่จะพัฒนาก็คือ education curriculum ก็คือหลักสูตรในการศึกษาที่เอาภาษาอังกฤษมาใช้เป็นภาษาหลักนั่นคือจุดประสงค์ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนนะคะต่อไปนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดต่อไปนะคะต่อไปนี้เราจะอ่านบทความก่อนบทความนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะมีคำศัพท์

เยอะเยอะมากๆเลยและเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยากเราจะมาดูไปทีละประโยคนะเราจะมาดูไปทีละประโยคว่าเขามีเขาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะหัวข้อคือ Thailand and ASEAN Community Thailand and ASEAN Community ก็คือประเทศไทยแล้วก็สมาคมอาเซียนนะคะเรามาดูเริ่มต้นเลย in 2015ในปี2015เนี่ย Thailand will be a member of ASEAN Community ประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนใช่ไหมคะก็ตอนนี้ปี2000เท่าไหร่ปี2019ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนมาแล้วกี่ปี4ปีใช่ไหมคะพอเริ่มที่ปี2015นะคะ Thai government รัฐบาลไทยเนี่ย has to operate in compliance with the ASEAN charter to create peace in ASEAN Thai government ก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยนะคะร่วมทำสัญญาตกลงในความร่วมมือในกฎบัตรอาเซียนใช่ไหมคะอาเซียนคาราเทอร์คือกฎบัตรอาเซียนเพื่ออะไรเพื่อสร้างอะไรคะ to create peace ก็คือสร้างสันติภาพนะคะในอาเซียน one of consider ก็คือหนึ่งในการพิจารณาที่จะ an ASEAN member in the root of Thailand and ASEAN characterหนึ่งในการพิจารณาที่เราจะเข้าร่วมเป็นอาเซียนเนี่ยก็คือ is consist of three pillars มีข้อมูลที่เป็นหลักอยู่3หลักเลย3หลักนะคะหลักแรกคืออาเซียน Security Community คือเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยต่อไปคืออาเซียน Economic Community เป็นสังคมแห่งเศรษฐกิจและสังคมใช่ไหมคะ and ASEANSocial and Cultural Community แล้วก็เป็นสังคมของอะไรบ้างคะวัฒนธรรมใช่ไหมคะ Culture คือวัฒนธรรมแต่ตัวย่อของ3อันนี้ก็คือ ASCC For ASEAN Security Community สำหรับประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ย Thai Government through its Ministry of Foreign Affairsได้รัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายให้กับ Ministry of Foreign Affairs ก็คืออะไรคะกลาโหมMinistry of Foreign Affairs นี่คือกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมคะกระทรวงต่างประเทศนะคะ to has established the Department of ASEAN ได้สร้างหน่วยงานใช่ไหมคะหน่วยงานหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเนี่ยขึ้นมา to อะไรคะ to ASEAN the operate and promote relation between ASEAN member country เพื่อที่จะสนับสนุนนะคะและก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสมาชิกในอาเซียน for ASEAN economic สำหรับ ASEAN economic ก็คือสังคมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ there are four scope for work มีอยู่4หลักในการทำงานนะคะคือ there are to be single market and productsproduction base คือเป็นฐานการผลิตและเป็นตลาดประเด็นตลาดเดียวรวม10ประเทศเป็น1ตลาดและรวมเป็นฐานการผลิตก็คือ production base ฐานการผลิตนะคะ enchant the competition enchant นะคะ enchant the competitive advance ก็คือส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างเศรษฐกิจ economic equip development ก็คือผู้นำทางเศรษฐกิจ and integration into the global economy เพื่อบูรณาการสู่สังคมประชาคมโลก economic global economy ก็คือเศรษฐกิจโลกนะคะจากเศรษฐกิจของอาเซียนเราก็ integration บูรณาการนะคะ to the global economy ก็คือโลกแห่งเศรษฐกิจ and ASEAN Social Culture Community ในส่วนของสังคมวัฒนธรรมบ้างนะคะเราส่งเสริมให้ understanding of study นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ curriculum about ASEAN หลักสูตรที่เกี่ยวกับอาเซียนประเทศอาเซียนนะคะพร้อมทั้ง promote the understanding of race and human rights พร้อมทั้งสนับสนุน human rights ก็คือสิทธิมนุษยชนนะคะencourage

and people to communicate to English และส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษในสมาใช้ภาษาอังกฤษในสมาคมอาเซียนนะคะ creative manner ก็คือสร้างบุคคลที่เป็นผู้นำ and develop the education performance คือ develop

มีคุณภาพทางการศึกษาและสุดท้ายคือเขาบอกว่า the gate international recognized คือได้รับประโยชน์ได้รับการรับรองนะคะได้รับการยอมรับ gain international recognition ก็คือได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเป็นที่สากลใช่ไหมคะ national are you ready to be the ASEAN member in 2015 เขาก็ถามว่าคุณพร้อมไหมที่จะเป็นสมาคมอาเซียนเรามาดูคำถามนี้นะคะมีอยู่5คำถามข้อ1เขาถามว่า when will Thailand be a member country of ASEAN ประเทศไทยเป็นประชาคมอาเซียนปีไหนคะ2015ใช่ไหมคะ2015นะเข้าเป็นสมาชิกนะคะก็คือ2015ต่อไปค่ะถามว่า how many pillar does the ASEAN character have เขามีหลักในการดำเนินงานในอาเซียนเนี่ยกี่หลักแต่ไหมมีกี่หลักคะคำหลัก3 pillars ก็คือหลักในการดำเนินงานอาเซียนมีอยู่3หลักนะคะ What the abbreviation of ASEAN economy community ตัวย่อที่ใช้ในการบอกว่าเป็นสังคมประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจคืออะไร A อะไรคะ A อะไรเอ่ย economic community คืออันนี้ใช่ไหมคะ AEC คือตัวย่อของ ASEAN Economic Community ต่อไปค่ะ Who is responsible when promote relation between ASEAN member country in Thailand ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาสมาชิกอาเซียนในประเทศไทยไทย Government ก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยมอบหมายให้ใครคะมอบหมายให้ Ministry of Foreign Affairs ก็คือกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานต่างๆนะคะต่อไปค่ะข้อ5นะคะ What are the instructions for student become an ASEAN citizen หลักที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ไปในสมาคมอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีเยอะเลยถูกไหมสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้ไปที่เกี่ยวกับการเป็นนักเรียนของในประชาคมอาเซียนก็คือ study knowledge of information technology ใช่ไหมคะ encourage students and people to communicate to English ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแล้วก็เพื่อสร้างผู้นำใช่ไหมให้นักเรียนเนี่ยพัฒนานักเรียนเพื่อให้เป็นผู้นำในอนาคตและสุดท้ายคือเพื่อให้gain international recognition ก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้รับความยอมรับไปทั่วโลกให้ได้รับความยอมรับเป็นสากลนะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นข้อสอบทดสอบ post test เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะ post test นี้นะคะเรา choose the best answer คือเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะเริ่มข้อ1 ASEAN 10 countryข้อ A คือ consist of have has and divides อาเซียนเนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิก10ประเทศเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำไหนข้อตอบข้อ A หมายความว่าประชากรอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศใช่ไหมคะข้อ2 can you sing อาเซียนเพลงที่เป็นสัญลักษณ์อาเซียนเราจะตอบคำว่าอะไรคะ Emblem Anthem Country หรือ Member Anthem เขา B ถูกไหมเพราะว่า Anthem คือเพลงอาเซียนแต่ถ้า Emblem คือสัญลักษณ์ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ3 There are different in ASEAN for example Buddhism Islam and Christian สิ่งที่แตกต่างในอาเซียนเนี่ยมีดังตัวอย่างต่อไปนี้คือบุนดิสคือศาสนาพุทธใช่ไหมคะศาสนาอิสลามแล้วก็คริสเตียนทุกอย่างนี้มันรวมกันมันพูดถึงเกี่ยวกับศาสนาเพราะฉะนั้นช้อยมันก็จะมีข้อ A religious belief คือความเชื่อทางศาสนาข้อ B culture คือวัฒนธรรมข้อ C objective ก็คือจุดประสงค์ข้อ D manner คือผู้นำข้อ A religions

0: ะคะต่อไปข้อ4 The of Malaysia is Kuala Lumpur The อะไรคะ The city หรือเปล่าเมือง The country ประเทศ The location คือขอบเขตข้อดีคือ capital city หมายความว่าเมืองหลวงเก่งมากค่ะคือเมืองหลวง The capital city of Malaysia is Kuala Lumpur ใช่ไหมคะเมืองหลวงของประเทศมาเลย์คือ Kuala Lumpur ข้อ5 The full name of AEC ชื่อเต็มของ AEC is ASEAN Economic แล้วที่หายไปตัว C คืออะไรคือ country ไหมหรือ community หรือ corporation หรือ city ข้อ B คือ community ใช่ไหมคะ AEC ย่อมาจาก ASEAN Economic Community นะคะโอเคนักเรียนเก่งมากเลยค่ะสามารถทำแบบฝึกหัดคุณได้ต่อไปค่ะข้อ6 Does ASEAN stand for Association of Southeast ASEAN Nationalอันนี้จะอยู่ในพาร์ทของ WH question เห็นไหมข้อ A what B where what คืออะไร where คือที่ไหน when เมื่อไหร่ why ทำไมเราตอบอะไรคะเขาถามว่าอาเซียนเนี่ยก่อตั้งเพื่ออะไรอะไรอะไรภาษาอังกฤษคือ whatคราวนี้ what นะคะอะไรก็คือ what ต่อไปข้อ7 Didn't ASEAN start it start in July in 1961 อันนี้เขาถามอะไรเขาถึงตอบเวลาต้องถามว่าเมื่อไหร่ถูกไหมเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษคืออะไร who ไหมคะ why ไหม when ก็คือเมื่อไหร่ใช่ไหมคะโอเค When did ASEAN start นะคะเขาเคยถามเลยตอบเป็นเวลา It started in July 1961ข้อ8 Was ASEAN established อาเซียนเนี่ยก่อตั้งอะไร It was established in the Southeast Asia Religious เขาถามหาอะไรเขาถามหาที่ไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะตอบว่าA คือ where คือที่ไหน B คือ when เมื่อไหร่ C เนี่ย why ทำไม who เขาขับใครเพราะฉะนั้นตอบข้อ A เขาถามว่าอาเซียนเนี่ยก่อตั้งที่ไหนใช่ไหมที่ไหนมันก็ต้องเป็น where ข้อ9 is the prime minister of Cambodia prime minister ก็คือนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาเนี่ย The Prime Minister is Hun Sen เขาชื่อ Hun Sen เพราะฉะนั้นเขาถามเกี่ยวกับบุคคลถูกไหมต้องถามด้วยขึ้นต้นด้วยว่าอะไรคะ Where when why who เพราะเขาถามว่าใครข้อสุดท้ายค่ะ Countries are there in ASEAN There are 10 countries ถามจำนวนถูกไหมตอบจำนวนเพราะฉะนั้นจะถามว่าwhich how many what why ถามหาจำนวนต้องถามว่า how many โอเคเก่งมากค่ะ นักเรียนสามารถที่จะทำแบบฝึกหัดท้ายบทได้นะคะบทเรียนนี้ที่เกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคำศัพท์ยากค่อนข้างที่จะมีคำศัพท์ที่ยาวและเป็นคำศัพท์ที่เป็นทางการเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะสามารถนำไปพัฒนาได้เราต้องทบทวนนะคะทบทวนในบทเรียนทบทวนในสิ่งที่เรียนมาเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการเรียนความคุ้นเคยในการออกเสียงอย่างที่จุดประสงค์ของบทนี้บอกว่าอยากให้พวกเราเนี่ยออกเสียงในสำนวนคำศัพท์ได้ใช่ไหมคะและสามารถนำไปใช้พูดคุยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับเพื่อนที่อยู่ในประเทศเดียวกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในประชาคมอาเซียนต่างประเทศก็ได้ใช่ไหมคะและครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถจำคำศัพท์จำสำนวนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะและครูขอจบบทเรียนเกี่ยวกับบอลอาเซียนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: Thank you, teacher.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%

0: ได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวกไดเรคเคอร์เรนต์อิเล็กโทรดโพซิทีฟลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติตอนนี้นะคะเป็นตอนสุดท้ายของในรายวิชานะคะก็คือเป็นตอนที่18นะคะก็คงจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะได้มาพูดมาคุยแล้วก็มาเรียนรู้กันสำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะสำหรับตัวโปรแกรมครูว่าคงไม่ยากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ยากก็คือการอ่านค่าอ่านผลจากตัวโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการอภิปรายผลจะเป็นสิ่งที่ยากกว่านะคะซึ่งในตอนนี้นะคะครูก็จะนำในส่วนของการอภิปรายผลที่ได้นำค่าจากโปรแกรม SPSS มาสอนให้กับนักเรียนได้รู้กันด้วยได้ทราบกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเราคงจะมารู้กันก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับตอนนี้นะคะจะเป็นชื่อตอนว่าการวิเคราะห์และแปลผลสถิติเชิงปริมาณนะคะก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็จะเป็นต่อจากเมื่อตอนที่แล้วนะคะซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยครูได้สอนไปถึงเรื่องการรีโค้ดนะคะการคำนวณค่านะคะการแปลงค่าต่างๆที่อยู่ในโปรแกรม SPSS นะคะในส่วนของวันนี้ก็คือจะมีการในส่วนของการคำ

นผลบ้างเช่นกันนะคะแต่คงไม่เยอะเท่าไหร่ครูจะเน้นไปที่ในส่วนของการใช้นะคะการอภิปรายผลนะคะทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสามารถคำนวณหาค่าเฉลี่ยจำแนกตามกลุ่มได้นะคะสามารถใช้คำสั่ง compare mean ได้สามารถเขียนรายงานการอภิปรายผลได้วันนี้นะคะจะมีอยู่แค่3หัวข้อใหญ่ๆนะคะสำหรับการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนความหมายของค่าสถิตินะคะซึ่งเวลาเราประมวลผลแล้วเราจะเห็นค่าต่างๆมันอยู่ในส่วนของ data ในส่วนของ output ไม่ใช่ data นะคะในส่วนของ output นักเรียนจะได้ทราบว่าค่าเหล่านั้นคืออะไรนะคะทีนี้นะคะ means ก็คือค่าเฉลี่ยนะคะ median ก็คือค่ามัธยฐาน mode คือค่าฐานนิยมนะคะ sum ก็คือค่าผลรวม standard deviation ก็คือค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะ variance ก็คือค่าความแปรปรวนนะคะก็คือค่าความแปรปรวน range ก็คือค่าพิสัยนะคะ minimum ก็คือค่าต่ำสุดนะคะ maximum ก็คือค่าสูงสุด SE means ก็คือค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนะคะทีนี้เราเข้าสู่บทเรียนกันนะคะการคำนวณหาค่าเฉลี่ย means บางครั้งนะคะการวิเคราะห์อาจต้องการทราบผลความพึงพอใจเฉลี่ยนะคะเพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคือถ้าเราหากลุ่มเดียวเนี่ยอย่างเช่นการหาว่าค่าเฉลี่ยของคนทั้งกลุ่มเนี้ยเป็นเท่าไหร่ครูเชื่อว่านักเรียนหาเป็นแล้วเพราะว่าครูได้สอนไปแล้วในเทปเก่าๆนะคะนักเรียนสามารถลองไปเปิดดูได้แต่สำหรับเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอย่างเช่นเอาเฉพาะในส่วนของผู้ชายหรือว่าจะเอาเฉพาะของผู้หญิงนะคะค่าเฉลี่ยระหว่างความพึงพอใจหรืออาจจะเป็นชั้นปีนะคะค่าความพึงพอใจของชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3หรือความพึงพอใจในด้านต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องแยกกลุ่มคือเราไม่เอารวมทั้งหมดเราก็จะต้องมาหาได้เช่นกันนะคะโดยใช้คำสั่ง compare mean นะคะanalyze compare mean แล้วก็ mean ทุกครั้งเราคือจะใช้ analyze frequency แล้วก็ descriptive แล้วหาค่ารวมค่าความพึงพอใจทั้งรวมทั้งหมดแต่เราไม่ได้หาว่าแยกเป็นชายแยกเป็นหญิงหรือว่าแยกเป็นชั้นปีอะไรขึ้นมานะคะทีนี้ตัวอย่างแบบสอบถามครูขออนุญาตไปดูแบบสอบถามที่ครูจะนำมาใช้ในวันนี้กันก่อนครูขออนุญาตปิดโฟลเดอร์ที่ไม่ใช้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการงงงวยระหว่างที่ทำการเรียนการสอนนะคะครูขออนุญาตมาดูแบบสอบถามแบบสอบถามนะคะความพึงพอใจในการรับบริการจากห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลคำชี้แจงนะคะขอให้ท่านที่ทำเครื่องหมายนะคะหน้าตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดตอนที่1ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะก็คือเพศชายเป็น1เพศหญิงเป็น2ตรงกับข้อไหนก็ติ๊กมานะคะอายุนะคะต่ำกว่า20ให้ตอบ1 20ถึง29ให้ตอบ2 30ถึง39ให้ตอบ3 40ปีขึ้นไปให้ตอบ4นะคะคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์การจัดการครุศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรตรงกับข้อไหนนักเรียนก็ใส่เข้าไปในที่นี้ครูขออนุญาตแก้นิดนึงนะคะเป็นแผนกวิชาดีกว่านะคะแผนกวิชาช่างยนต์นะคะแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนะคะแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนกวิชาการบัญชีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผนกวิชาการตลาดจากคณะครูขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแผนกนะคะได้แล้วต่อไป
ตอนที่2ข้อมูลการใช้งานโดยทั่วไปของท่านที่มีต่อห้องสมุดใช้บริการบ่อยที่สุดชั้น1ชั้น2ชั้น3ช่วงเวลาที่ท่านใช้งานมากที่สุดจะเป็นช่วงไหน 7:30 น.ถึง 8:30 น. 8:30 น. ถึงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะโทษค่ะ 4:30 น. หรือ 16:30 น. ถึง 17:30 น. นะคะความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุดนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือถ้าคุณมีความคิดเห็นระดับมากก็ตรงมากก็คือให้มากที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนถ้าระดับความคิดเห็นของท่านมีมากก็ใส่มากปานกลางน้อยตามที่เราเคยได้ทำแบบสอบถามกันถ้าเป็นเรตติ้งสเกลตัวนี้ก็5 4 3 2 1นะคะข้อเสนอแนะอื่นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนานะคะตัวนี้จะเป็นแบบสอบถามที่เราจะใช้เรียนกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะซึ่งบางทีครูอยากทราบว่าความพึงพอใจตรงเนี้ยเพศหญิงกับเพศชายแตกต่างกันไหมโทษค่ะเพศหญิงเป็นเท่าไหร่เพศชายกันเป็นเพศเท่าไหร่ส่วนถึงเรื่องของความแตกต่างหรือไม่แตกต่างครูจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันจะเป็นสถิติในขั้นสูงต่อไปนะคะนักเรียนจะไปเรียนกันในระดับปวส.ก็คือโปรแกรมสำเร็จรูปทางสติเพื่อการวิจัยสำหรับเราในระดับปวช.นะคะเราก็จะหาแค่ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มชายกับกลุ่มหญิงเป็นเท่าไหร่นะคะเพื่อมาเขียนอภิปรายผลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามของเรานักเรียนคงจะพอทราบแบบสอบถามของเราแล้วนะคะเรากลับไปที่สไลด์ของเราต่อนะคะตัวอย่างแบบสอบถามครูขอข้ามนะคะทีนี้เข้าสู่โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีข้อสังเกตดังนี้แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปใช้วิธีการหาค่าความถี่โดยสรุปออกเป็นร้อยละนะคะอันนี้ก็คือใช้คำสั่ง analyze descriptive โทษค่ะ analyze แล้วก็ frequency นะคะต่อไปแบบสอบถามที่การสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับความพึงพอใจให้ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย x bar และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็คือต้องมีการ compute มีการแปลงค่าอะไรนิดหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูมาตรการวัดนะคะเอางี้ดีกว่าครูขออนุญาตไปที่ในส่วนของตัวโปรแกรมก่อนนะคะเรามาดูตัวแปร variable view เพศอายุคณะชั้นเวลาอันนี้ใช้ความถี่ได้นะคะถ้าเราต้องการรู้ความถี่ว่ามีเพศชายกี่คนอายุช่วงอายุเท่าไหร่กี่คนนะคะคณะก็คือไปที่ analyze descriptive แล้วก็ frequency นะคะใส่ตัวแปรเพศเข้าไปอายุชั้นปีเวลานะคะเสร็จแล้วตอบโอเคเราก็จะได้ออกมาซึ่งเราเอาค่าเหล่านี้เนี่ยไปเขียนในการอภิปรายผลซึ่งการเขียนแบบเบื้องต้นเนี่ยครูได้สอนไปแล้วนะคะก็คือเรียงกันออกมาว่าเพศชายเท่าไหร่เพศหญิงเท่าไหร่นะคะแล้วก็อายุช่วงอายุต่ำกว่า20ปีมีทั้งหมดกี่คน40ปีขึ้นไปมีทั้งหมดกี่คนเราสามารถนำค่าไปเขียนอภิปรายผลได้นะคะนำค่าไปเขียนอภิปรายผลได้หรือว่าชั้นปีนะคะชั้นปีนะคะชั้นปีปีที่1 11คนปีที่2 24คนปีที่35คนเราก็ไปเขียนอภิปรายผลได้เช่นกันให้นักเรียนกลับไปย้อนไปดูเทปเก่าๆนะคะซึ่งตรงนี้ครูเขียนไว้หมดแล้วครูได้สอนไปหมดแล้วนะคะว่าจะเขียนอภิปรายผลอย่างไรนะคะแต่ในส่วนที่ครูยังไม่ได้สอนก็คืออย่างเช่นความพึงพอใจนะคะของเพศชายของเพศหญิงนะคะทีนี้เรื่องความถี่ไม่มีอะไรยากนะคะทีนี้เรามาดูความพึงพอใจโดยรวมความพึงพอใจโดยรวมวิธีการคิดครูขออนุญาตทบทวนของเก่าก่อนวิธีการคิดค่าความพึงพอใจนะคะก็คือไปที่นะคะไปที่ transform compute variable ก็คือเราต้องการเอานะคะความพึงพอใจนะคะความพึงพอใจ6 7 8 9 10ตามแบบสอบถามของเรา6 7 8 9 10ตามแบบสอบถามของเรานะคะมาดูว่าเขามีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจความพึงพอใจของเขาอยู่ในระดับไหนซึ่งแต่ละคนเขาก็จะตอบมาคนแรกตอบ1คนที่2ตอบ2คนที่2ตอบ3คนที่3ตอบ4อะไรแบบเนี้ยแล้วเอามารวมกันทั้งหมดนะคะวิธีการหาก็คือหาจากค่าเฉลี่ยวิธีการก็คือไปที่ analyze โทษค่ะ transform compute นะคะเราตั้งค่าตัวแปรใหม่ว่ารวม
รวมวิธีการคิดก็คือเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อทั้งหมดซึ่งเมื่อกี้เราดูแล้วมันจะมี6 7 8 6 7 8 9 10มีทั้งหมด5ข้อนะคะ5ข้อข้ออะไรบ้างเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเราต้องใส่วงเล็บก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ยืมคืนค้นหาใส่ตัวแปรเข้าไปแล้วก็บวกด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนบวกด้วยใส่บวกครูใส่จากตรงนี้ก็ได้นะคะความเป็นระเบียบแล้วก็บวกด้วยความสะอาดแล้วก็บวกด้วยความเงียบและบรรยากาศนักเรียนห้ามใส่ตัวโอเปอเรเตอร์นะคะค้างไว้นะคะจะต้องสิ้นที่ตัวที่เครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วหารด้วยอะไรคะหารด้วยจำนวนทั้งหมดก็คือเท่าไหร่คะกี่ตัวแปร1 2 3 4 5 5ตัวแปรหาร5หาร5บางครั้งพิมพ์เข้าไปแล้วไม่สะดวกนักเรียนก็คลิกเข้าไปหาร5นะคะเสร็จแล้วตอบโอเคค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคอมพิวแค่ในส่วนของ output ฟ้องว่าคอมพิวเราก็ไปดูค่ะในส่วนของ data view มาแล้วคอมพิวตัวนี้เห็นไหมคะรวมมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือหมายความว่าคนที่1ตอบ4ตอบค้นหาตอบ4ยืมคืนตอบให้ค่าคะแนนเป็น4ความมีระเบียบให้ค่าคะแนนเป็น3ความสะอาดมีค่าคะแนนให้เป็น4บรรยากาศมีค่าคะแนนให้เป็น4รวมออกมาแล้วได้ 3.8 รวมออกมาแล้วหาร5นะคะได้ 3.8 คือค่าเฉลี่ยคนที่2ตอบนะคะการค้นหาการให้บริการค้นหาตอบ3ให้ค่าคะแนนเป็น3ยืมคืนให้เป็น4ระเบียบให้เป็นความมีระเบียบให้เป็น3ให้ค่าคะแนนเป็น3ความสะอาดให้ค่าคะแนนเป็น5บรรยากาศให้ค่าคะแนนเป็น3รวมออกมาแล้วหาร5ได้เท่ากับ 3.6 ของแต่ละข้อนะคะอันนี้แต่เรายังไม่รู้เลยว่าทั้งชุดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาให้ความพึงพอใจอยู่ระดับไหนวิธีการก็คือไปที่ analyze ค่ะแล้วไปที่ descriptive เลือก descriptive นะคะแล้วเลือกที่ตัวแปรรวมโยนเข้าไปนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคออกมาแล้วว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับนะคะอ่ะโทษเดี๋ยวครูเอาใหม่นะเอาใหม่ดีกว่าครูลืมใส่ตัวแปรอื่น analyze descriptive frequency descriptive เราก็เอาตัวแปรเจ้าหน้าที่ให้ยืมคืนนะคะความเป็นสะอาดความเป็นระเบียบใส่เข้าไปด้วยนะคะแล้วให้รวมอยู่ท้ายสุดเสร็จแล้วตอบโอเคค่ะมาแล้วมองไม่ชัดนะคะครูขออนุญาตขยายเป็น18ละกันเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือนะคะคนที่ตอบต่ำสุดคือ2สูงสุดคือ5ค่าเฉลี่ยคือ 4.1 standard deviation ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ 0.8864หนึ่งอาจารย์คะเยอะจังเลยค่ะทศนิยมนะคะเอา2ตำแหน่งได้ไหมได้นะคะวิธีการปรับก็คือคุมดำแล้วไปที่ Edit ใช่ไหมเอ่ยนะคะ

อ๋อโทษค่ะคลิกขวาแล้วไปที่คำว่าเซลล์เซลล์ property นะคะเสร็จแล้วไปเลือกค่ะเลือกตรง format value นะคะปรับให้เป็น2โอเคได้แล้วทริยม2ตำแหน่งเราก็สามารถเอาค่านี้ไปเขียนอภิปรายผลได้นะคะก็คือเป็นค่าอภิปรายผล

เรียนกลับไปดูเทปเก่าๆได้ครูได้สอนไปแล้วนะคะว่าอภิปรายผลอย่างไรตัวนี้นะคะโดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจคือ 4.12 ตอนนี้คำถามของเรียนครูคะจำเกณฑ์ไม่ได้ค่ะว่า 4.12 อยู่ในช่วงความพึงพอใจที่เท่าไหร่อ่ะครูได้เตรียมมาให้แล้วเพราะครูคิดว่าหลายคนคงลืมไปแล้วนะคะมาตรการวัดนะคะของ Likert Scale นะคะค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุดหรือเห็นด้วยมากที่สุดนะคะค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากนะคะค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจปานกลางค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจน้อยนะคะค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจน้อยที่สุดอันนี้เป็นเกณฑ์ของเป็นมาตรการวัดของ Likert Scale เรากลับไปดูค่าที่เราหาได้ค่ะอ้าวเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือ 4.10 อยู่ในเกณฑ์อะไรคะ 4.10 ก็คืออยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากก็คือช่วงคะแนนอยู่ในช่วงนี้นะคะพึงพอใจมากเอาต่อไปค่ะให้บริการยืมคืน 4.14 ก็อยู่พึงพอใจมากเช่นกันโดยดูทุกข้อแล้วเนี่ยพึงพอ 4.22 ค่ะอ้าว 4.22 ก็อยู่ในพึงพอใจมากเช่นกันนะคะทีนี้โดยรวมล่ะโดยรวมก็คือรวมคือ 4.12 ก็อยู่ในพึงพอใจมากเช่นกันอันนี้คือภาพรวมของข้อมูลทุกคนแต่ทีนี้สิ่งที่ครูต้องการหาก็คือเพศชายเพศหญิงมีความพึงพอใจเป็นเท่าไหร่อันนี้อย่าลืมนะคะว่ารวมทั้ง50คนนะคะแต่ในแบบสอบถามชุดนี้จะมีเพศชายอยู่25เพศชายอยู่25ครูอยากทราบว่าเพศชาย25เนี่ยมีความพึงพอใจเป็นเท่าไหร่เพศหญิง25มีความพึงพอใจเป็นเท่าไหร่นะคะวิธีการนะคะก็คือไปที่คำสั่ง analyze เราจะไม่ไปตัวที่ descriptive และเราจะไปที่ตัว compare means แล้วก็เลือก mean นะคะเสร็จแล้วค่ะ dependent ก็คือตัวแปรนะคะตัวแปรเขาเรียกว่าตัวแปรตามนะคะ independent list ก็คือตัวแปรอิสระนะคะตัวแปรอิสระของเรานะคะตัวแปรอิสระของเราก็คือเพศตัวแปรตามของเราก็คือรวมก็คืออะไรมีผลทำให้ค่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพศเนี่ยเขาตอบมาอยู่แล้วหญิงชายแต่ตัวแปรตามเนี่ยก็คือเราอยากรู้จังเลยว่าค่าที่ได้ออกมาจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือเอาคำว่ารวมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวแปรในส่วนของตัวแปร ตามนั่นเองนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคค่ะค่าออกมาแล้วปรับให้ใหญ่นิดนึงเซลล์ property ค่ามาแล้วนะคะดูค่ะเพศชายมีค่าเฉลี่ย 4.10 นะคะเอาครูปรับอีกเมื่อกี้ครูลืมปรับทศนิยมต้องเป็นกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งนะคะอันนี้สังเกตว่าความพึงพอใจของเพศชายมีค่าเท่ากับ 4.10 ความพึงพอใจของเพศหญิงมีเท่ากับ 4.13 แต่เวลาเราเขียนอภิปรายผลเอาแค่นี้ได้ไหมคะส่วนข้อย่อยเรายังไม่ได้พูดถึงเลยแน่นอนค่ะเราต้องทำการประมวลผลใหม่นะคะเอาใหม่ค่ะanalyze descriptive แล้วก็descript โทษค่ะ mean analyze compare mean

แล้วก็ mean นะคะเราเอารวมกับคืนไปก่อนครูต้องการเอาเจ้าหน้าที่ทุกด้านแล้วก็รวมด้วยใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคค่ะได้ออกมาแล้วนะคะได้ออกมาแล้ว report ขออนุญาตปรับตัวหนังสือนะคะเป็น16 แล้วก็ decimal เป็น2นะคะ decimal เป็น2

ดีซิมอลเป็น2นะคะเมื่อกี้เสร็จแล้วค่ะเรามาดูค่ะผลที่ออกมาชายเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือความพึงพอใจเป็น 4.12 เจ้าหน้าที่ในการให้บริการยืมคืนมีค่าเท่ากับ 4.16 ความเป็นระเบียบนะครับเพศชายมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.12 ความสะอาดนะคะเพศชายมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.21 ความเงียบและบรรยากาศ 3.88 รวมแล้วได้ 4.10 นะคะก็จะเท่ากับอันบนเห็นไหมคะเท่ากันจริงๆนักเรียนไม่ต้องพิสูจน์แบบนี้ก็ได้ครูทำให้ดูเฉยๆว่าเราจะติ๊กยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกค่ามันถูกยังไงคำตอบมันก็ออกมาเหมือนกันนะคะเพศหญิงค่ะตรงนี้ค่ะ standard deviation คืออะไรนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะคือการกระจายของข้อมูลว่าเขามีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่ต่อไปเพศหญิงค่ะเพศหญิงนะคะด้านเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือก็จะเป็น 4.08 นะคะค่าความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืน 4.12 ความเป็นระเบียบ 4.32 ความสะอาด 3.96 นะคะแล้วก็ความเงียบสงบเท่ากับ 4.16 รวมแล้วได้ 4.13 โอเคไหมคะตัวนี้ซึ่งเราจะต้องเอาค่าตัวนี้นี่แหละไปเขียนอภิปรายผลนะคะไปเขียนอภิปรายผลซึ่งครูก็ทำมาให้บางส่วนแล้วเช่นกันนะคะตัวนี้ตัวอย่างการรายงานผลการวิจัยนะคะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักหอสมุดในด้านต่างๆและภาพรวมจำแนกตามสถานภาพด้านเพศปรากฏผลเป็นดั่งตารางที่5โทษค่ะนักเรียนจะไปก๊อปมาใส่เลยเนี่ยครูว่ามันค่อนข้างลำบากนะคะทางที่ดีให้นักเรียนสร้างมาใหม่นะคะสร้างมาใหม่แล้วก็เอาค่ามาใส่นะคะซึ่งตรงนี้ครูขออนุญาตนะคะ

มองเห็นชัดไหมคะอ่ะคุณจะขยายใหญ่นะคะเจ้าหน้าที่ในการค้นหาหนังสือนะคะอันนี้คือด้านรวม

อันนี้จะเป็นด้านรวมนะคะจำแนกด้านเพศนะคะ x bar x bar นะคะเราก็ไปเอาค่านะคะด้านเพศอันนี้ก็บอกนิดนึงว่าเป็นเพศอะไรคะเพศชายนะคะเพศชายอันนี้ก็จะเป็นของเพศชายนะคะเราก็ไปดูตารางเพศชายมาใส่นะคะ 4.12 4.12 นะคะ SD SD เท่ากับเท่าไหร่คะ 1.01 1.01 นะคะเราใส่ค่าไปให้หมดก่อนบริการยืมคืนนะคะ 4.16 กับ 0.75 4.16 กับ0.75 นะคะต่อไปความเป็นระเบียบนะคะของโต๊ะวาง 4.12 กับ 0.73 4.12 กับ 0.73 นะคะถ้าที่ครูยังไม่กรอกมาให้เพราะว่าถ้าครูกรอกมาให้ก่อนนักเรียนจะไม่เข้าใจว่าครูจะเอาค่ามาจากไหนใส่ให้นักเรียนนะคะต่อไปความสะอาดค่ะ 4.24 กับ 0.72 4.24 กับ0.72 ค่ะต่อไปค่ะความสะอาดของโต๊ะชั้นบรรยากาศ 3.88 กับ 0.53 3.88 3.88 กับโทษค่ะ 0.53 นะคะทีนี้เรามาใส่เกณฑ์ความพึงพอใจกันค่ะนะคะนักเรียนก็กลับไปดูเกณฑ์ความพึงพอใจนะคะ 4.5 ถึง 5.0 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากรู้สึกว่าจะไม่มีเลย 3.50 ถึง 4.49 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากนะคะถ้า 4.50 ถึง 5.00 อยู่ในความพึงพอใจมากที่สุดนะคะเราก็เอามาใส่ 4.12 ระดับความพึงพอใจมากนะคะ 4.16 มากมากนะคะสิ่งที่ครูไม่มั่นใจก็คือ 3.88 นะคะ 3.88 ก็ยังอยู่ในช่วงความพึงพอใจมากอยู่นั่นเองนะคะความพึงพอใจมากนะคะนักเรียนครูลืมใส่อะไรไปคะความพึงพอใจรวมเราต้องไปดูความพึงพอใจรวมมาใส่ด้วยเพศชายเป็นเท่าไหร่คะ 4.10 กับ 0.23 4.10 กับ 0.23 ก็อยู่ในระดับมากนะคะทีนี้เรามาใส่เรียงลำดับค่าที่มากที่สุดก็จะเป็นอันนี้ไม่ต้องใส่นะคะตัวนี้ไม่ต้องใส่เราจะใส่เฉพาะ5ตัวเพราะรวมเราไม่ต้องมาเรียงลำดับนะคะรวมเราไม่ต้องมาเรียงลำดับอันนี้ก็จะเป็นลำดับที่1นะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะค่า SD 0.12 ตัวแรกอ่ะ 1.01 ครูใส่ผิด 1.01 เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันที่2ทราบไหมคะว่าทำไมถึงเป็นอันที่2 x bar เท่ากันเรามาดูที่ค่า SD ค่ะถ้าค่า SD มากแสดงว่ามีการกระจายมากเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาอยู่ลำดับที่ต่ำกว่านะคะเป็น3 4.16 เป็น4แล้วก็โทษค่ะเอาใหม่นะอันนี้จะเป็นถูกแล้ว 4.12 เอาใหม่ครูเลี้ยงผิดนะคะ 0.1 ต่ำสุดคือ 0.12 ต้องเป็นตัวนี้มี2ตัวต่อค่า SD ทำไมคะค่า SD ตัวความเป็นระเบียบของชั้นหนังสือน้อยกว่านะคะก็เลยให้เป็น1ตัวนี้เป็น2นะคะต่อไปค่ะ 4.16 เป็น3 ครูผิดนะคะ 4.24 ค่ามากที่สุดให้เป็น1นะคะ 4.16 ให้เป็น2เรียงค่าจากค่ามากที่สุดมา 4.12 เท่ากัน2ตัวให้เป็นลำดับ3แต่ใครจะเป็นลำดับ3ดูค่า SD ค่ะตัวค่า SD น้อยจะได้เปรียบนะคะก็คือเป็น3อันนี้จะเป็น4ตัวสุดท้ายจะเป็น5นะคะค่า x bar น้อยสุดนะคะ
เราเรียงตัวเลขได้แล้วรวมเราไม่คิดนะคะรวมเราไม่คิดนะคะ เรามาดูค่ะเพศชายนะคะวิธีการเขียนเพศชายมีความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวมนะคะกูขออนุญาตก๊อปตารางนี้มาก่อนนะคะเพศชายมีความพึงพอใจในการบริการโดยด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับอะไรคะ

ลองกลับไปดูตารางเราสิอยู่ในระดับมากหรือว่าดีนะคะเราก็ต้องกลับไปดูที่แบบสอบถามค่ะแสดงว่าอยู่ในระดับความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นที่เขาเห็นด้วยมากก็คืออยู่ในระดับดียังไม่ถึงดีมากนะคะอยู่ในระดับดีคือมีคนเห็นด้วยเยอะนะคะระดับดีมากแต่ยังไม่ถึงมากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะจำได้ไหมคะแนนเฉลี่ยของเราเท่ากับ 4.10 นะคะ 4.10 สำหรับการพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างเท่าไหร่คะ 4.24 ก็คือตั้งแต่ 3.88 ถึง 4.24 นะคะถึง 4.24 นะคะซึ่งสามารถเรียงลำดับค่าคะแนนจากน้อยไปหามากได้ดังนี้นะคะลำดับที่1มั่นใจไหมว่าให้บริการพอใจยืมคืน1คืออะไรคะความสะอาดของโต๊ะเก้าอี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้โทษค่ะ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเอาตัวนี้ขึ้นมาแทนนะคะต่อไปโต๊ะเก้าอี้มีค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่คะดูซิโต๊ะเก้าอี้เป็นลำดับที่1 4.24 นะคะ 4.24 ความพอลำดับที่2นะคะเราไปเอาตรงนี้ตามที่ครูพิมพ์มาไม่ได้นะนะคะลำดับที่2ก็จะเป็นอะไรคะเจ้าหน้าที่บริการยืมคืนนะคะเจ้าหน้าที่บริการยืมคืนจะเป็น2นะคะเราพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะพอใจในเจ้าหน้าที่บริการยืมคืนยืมคืนนะคะมีค่าเฉลี่ยคือมีค่าเฉลี่ยคือยืมคืน 4.16 นั่นเองนะคะ 4.16 ต่อไปค่ะลำดับที่3ไปดูสิคะว่าเป็นอะไรลำดับที่3นะคะลำดับที่3คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือนะคะพอดีเลยตรงมีค่าคะแนนเท่าไหร่คะ 4.12 4.12 นะคะต่อไปลำดับที่4ค่ะลำดับที่4คือข้อ4คือเจ้าหน้าที่หาหนังสือนะคะเจ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือนะคะมีค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่คะค่าเฉลี่ยเป็น 4.12 นะคะ 4.12 4.12 เท่ากันไม่ต้องไปตกใจนะคะว่า 4.12 พออภิปรายผลออกมาเนี่ยแล้วทำไมมันเท่ากันถึงได้น้อยกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปอธิบายตัวเขาเองในส่วนของวิทย์ตอนอภิปรายผลนะคะหรือเราจะบอกไปก็ได้นะคะว่าค่า SD นะคะต่อไปค่ะลำดับที่5 ลำดับที่5นะคะความเงียบสงบและบรรยากาศ
นะคะ

ความเงียบสงบและบรรยากาศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับถ้าคุณจำไม่ผิด 3.88 3.88 อ้าวเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือการอภิปรายผลนะคะที่ทำแบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าตามหลักการวิจัยเราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นการอภิปรายผลแบบง่ายๆซึ่งนักเรียนสามารถจะไปประยุกต์ใช้ได้นะคะต่อไปค่ะ การเขียนรายงานอันนี้ตามสถานภาพด้านเพศอะไรคะเมื่อกี้เพศชายไปแล้วต่อไปเพศหญิงเพศหญิงนะคะครูขอลบค่าตรงนี้ออกหมดเลยนะคะรวมถึงลำดับตัวนี้ด้วยเราทำมาหรือยังคะกลับไปดูที่ SPSS ของเราเราทำมาแล้วนี่ไงคะเพศหญิงนะคะเพศหญิงเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือ 4.08 0.76 นะคะ 4.08 4.08 นะคะศูนย์จุดเจ็ดหกอันนี้ลบไปก่อนนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่บริการยืมคืนเจ้าที่บริการยืมคืน 4.14 เอาโทษค่ะ 4.12 0.83 4.12 0.83 นะคะต่อไปความเป็นระเบียบ 4.32 0.75 4.32 0.75 ความสะอาดนะคะ 3.96 นะคะอันนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเห็นแย้งกันแล้วนะคะแล้วก็ 0.98 3.96 0.98นะคะอีกตัวหนึ่งความเงียบสงบ 4.16 0.80 4.16 0.80 ตัวสุดท้ายค่ะรวม 4.13 0.28 4.13 0.28 นะคะระดับความพึงพอใจค่ะเท่าที่ครูดูรู้สึกว่าจะอยู่ในระดับพึงพอใจมากยังไม่ถึงมากที่สุดนะคะถ้าอยู่ก็คือดีย ังไม่ถึงขนาดดีมากที่สุดนะคะมากมากเรามาเรียงลำดับกันดีกว่าค่ะลำดับนะคะลำดับที่1ตรง ตัวนี้ไม่ต้องไปจัดลำดับกับเขานะคะรวม เพราะว่าตัวนี้นะคะเราไม่สามารถไปเรียงลำดับได้เพราะว่าของเขาเป็นตัวรวมอยู่แล้วนะคะครูขออนุญาตใส่สีไฮไลท์ไว้ที่เข้มกว่าสีอื่นนะคะจะได้รู้ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะรวมนะคะเอาทีนี้เรามาจัดลำดับอะไรมากที่สุดคะ 4.32 เป็น1ถัดมาค่ะ 4.16 เป็น2แล้วก็ 4.12 เป็น3 4.08 เป็น4แล้วก็ 3.96 เป็น5นะคะเหมือนเดิมค่ะเอาไปเขียนอภิปรายผลเหมือนเดิมครูมีช่องไว้ให้เติมแล้วก็จะสะดวกหน่อยแต่ถ้านักเรียนเขียนเองก็คือจะต้องเพศหญิงมีความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากนะคะอยู่ในระดับมากเอ๊ะใช่มากจริงไหมกลับไปดูสไลด์ก่อนหน้านี้มากนะคะ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 นะคะก็ใส่ลงไป 4.13 สำหรับผลการพิจารณาบรรยายด้านปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างนะคะก็คือระหว่าง 3.96 ถึง 4.16

3.96 ถึง 4.16 นะคะซึ่งสามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเรามาดูลำดับที่

นะคะ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นวางหนังสือนะคะสูงไปนิดนึงเอาลงมาหน่อยนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย มีค่าเท่ากับ 4.32 นะคะเราก็ใส่ลงไปสี่จุดสามสองอ่า 4.32 นะคะ ต่อไปค่ะข้อ2ค่าที่อยู่ในลำดับที่2คือความเงียบสงบและบรรยากาศนะคะความเงียบสงบและบรรยากาศด้านนี้นะคะความเงียบสงบและบรรยากาศมีค่าเป็น 4.164.16 ลำดับที่3ค่ะลำดับที่3คือเจ้าหน้าที่บริการยืมคืนตรงอยู่แล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 4.12 นะคะ 4.12 ความนะคะต่อไปค่ะลำดับที่4เจ้าหน้าที่ค้นหา 4.08 ตรงอยู่แล้วนะคะก็ 4.08 ต่อไปลำดับสุดท้ายค่ะ ตรงความสะอาดของโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือ 3.96นะคะ 3.96 นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการอภิปรายผลนะคะจากแบบสอบถามเป็นยังไงยากไหมคะนักเรียนไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนโปรแกรม SPSS หรือว่าเราไม่ได้เรียนในส่วนของงานวิทย์เราไม่ได้เรียนในส่วนของการคำนวณมาก่อนเนี่ยค่อนข้างจะไม่รู้เลยว่าจะเอาค่าอะไรมาใส่นะคะสำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในรายวิชาถัดไปแล้วถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอย่างไรนะคะมาสอบถามได้ที่คุณครูจุไรวรรณนะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องสำหรับโปรแกรมวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติกันวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในรายวิชาหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการ

0: ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้า

0: ทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็

0: ช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20404-2002นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับซึ่งที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่ตรงหน้าของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฮะครูมอสเนี่ยจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์บ่มเพาะครัวยอดเพชรนะครับเป็นซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้ลูกมือมา1ท่านนะครับด้านขวามือของครูมอสนะครับน้องแอร์นะครับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับจะมาช่วยครูมอสนะครับในการทําสื่อการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเคล็ดไม่ลับนะครับวันนี้เมนูง่ายๆได้ความรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับเอาไปประกอบอาชีพได้จริงให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจฟังครูมอสนะครับแล้วก็เอากลับไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันนะครับครับเน้นย้ำนะครับอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกินแล้วท้องไม่เสียง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายครับซึ่งวันนี้นะครับอาหารไทยประเภทที่ครูมอสจะนำเสนอนะครับก็คือประเภทยำผ้าแต่เราจะมาในรูปแบบของอาหารสตรีทฟู้ดซึ่งกำลังได้เป็นที่ยอมรับของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเลยเมนูนี้นะครับก็คือยำวุ้นเส้นโบราณครับซึ่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเราก็เห็นกันทั่วๆไปนะฮะในร้านยำหรือว่าร้านส้มตำหรือร้านขายอาหารตามสั่งเวลาเราไปสั่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะได้แล้วครูมอสก็มาสอนยำวุ้นเส้นเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ยำวุ้นเส้นที่ครูมอสสอนเนี่ยมันแตกต่างกับยำวุ้นเส้นที่นักเรียนนักศึกษาเคยคุ้นชินอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำครับ1หัวใจสำคัญเลยครับคือน้ำยำครับน้ำยำจะต้องประกอบไปด้วย3รสนะครับมีเปรี้ยวมี

ค็มมีหวานนะครับกลมกล่อมเข้ากันนะครับจะไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งนำโดดขึ้นไปไม่ใช่จะเป็นเปรี้ยวก็เปรี้ยวอย่างเดียวเลยจะไม่ใช่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับส่วนผักที่ใส่ลงไปในยำจะต้องมีความสดของผักอยู่นะครับจะไม่ช้ำไม่คนจนผักมันเซ็งหรือผักมันช้ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับแล้วก็ระดับความเผ็ดควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เผ็ดจนเกินไปหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปซึ่งอาหารประเภทยำเนี่ยจะจัดอยู่ในอาหารประเภทยำผ้าของถ้าแยกจำพวกของอาหารไทยซึ่งถ้าเป็นตามหลักสากลพวกอาหารยำผ้าเนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะซึ่งอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าทำไมเวลาเราไปกินเซตคอร์สในโรงแรมจะต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยเพราะอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยพอเรามันมีความเปรี้ยวความเผ็ดพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไปกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยอยากรับประทานอาหารในจานต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นเมนคอร์สหรือว่าเป็นดีเซอร์ต่อจากแอปเปไทเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ครูมอสก็บอกแล้วครูมอสจะมาทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube ต่างๆก็เริ่มมีการเผยแพร่จากยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำสร้างช่องอะนะฮะเป็นพวกเกี่ยวกับรายการทำอาหารนะก็จะนิยมทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จางหายไปแล้วแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งครูมอสก็เน้นย้ำอีกว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าการเลือกใช้วัตถุดิบวัตถุดิบต้องมีความสดความใหม่ซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้หลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนผสมของน้ำยำน้ำยำก่อนเนาะก็จะประกอบไปด้วย1น้ำปลานะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ2น้ำมะนาวน้ำมะนาวครูมอสใช้น้ำมะนาวสดๆเลยได้มะนาวมาล้างทำความสะอาดก่อนใช้มีดนะครับหรือว่าใช้มือคึงลูกมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยเกิดน้ำนะครับแล้วก็คั้นนะครับนำเม็ดออกนะครับเราไม่ควรคั้นมะนาวแบบเข็นหนักๆมือนะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำผิวมะนาวเนี่ยลงไปทำให้ตัวมะนาวขมนะครับต่อไปตัวที่3ครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความหวานครับของตัวน้ำตาลทรายขาวถามว่าสำหรับคนรักสุขภาพสามารถใช้น้ำตาลยะหวานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปจำหน่ายได้จริงเป็นสตรีทฟู้ดที่เขาใช้กันจริงในร้านบางคนใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวน้ำตาลทรายขาวครับจะช่วยในเรื่องความหวานและตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมดองนะครับเราจะใช้ทั้งน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตัวกระเทียมดองด้วยนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนผสมของน้ำยำนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับก็จะประกอบไปด้วย1หมูบดนะครับ2พริกขี้หนูสวนนะครับกันทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวน EP ที่ผ่านมาเห็นครูมอสใช้เป็นพริกจินดาแดงใช่ไหมคะนักเรียนแต่ในการทำยำเนี่ยตัวพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีความเผ็ดที่เฉพาะแล้วก็มีความหอมเฉพาะของพริกขี้หนูสวนเราจึงจำเป็นในยำเนี่ยเราต้องการกลิ่นหรือว่าเท็กเจอร์ที่มันให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจึงใช้พริกขี้หนูสวนและครูมอสจะไม่ตำนะวันนี้ครูมอสจะซอยใส่ลงไปสำหรับพริกขี้หนูสวนตัวนี้ครับต่อไปหมึกกระดองครับครูมอสใช้เป็นหมึกกระดองเพราะอะไรครับ1หมึกกระดองมีราคาที่ถูกกว่าหมึกกล้วยเนื้อเยอะกว่าแล้วก็ให้ความเนื้อสัมผัสที่มันมีความเด้งฟูนะฮะก็เลยใช้ตัวของเป็นหมึกกระดองครับกุ้งทะเลครับหรือว่ากุ้งขาวนะฮะครูมอสก็แกะเรียบร้อยเหลือห่างไว้นำขี้ที่หลังออกหรือว่าเส้นดำออกเรียบร้อยครับต่อไปมะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับครูมอสใช้เป็นมะเขือเทศกินเนื้อได้กินสดหรือว่ามะเขือเทศทอนะครับผ่าเอาเม็ดด้านในออกแล้วหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ฮะทำไมครูมอสต้องเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของตัวมะเขือเทศเนี่ยมีน้ำเป็นจำนวนมากถ้าเรานำไปยำเลยโดยไม่นำออกก็จะทำให้ยำเราเซ็งได้ง่ายแล้วก็เสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาไส้ด้านในของมะเขือเทศออกครับต่อไปหอมเจียวครับหอมเจียวเนี่ยครูมอสเจียวไว้แล้วเจียวไว้เมื่อเช้าเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะในการเจียวหอมเพราะฉะนั้นหอมเจียวก็ง่ายๆเลยให้หนูนำหอมแดงมาซอยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเจียวในน้ำมันที่มีปริมาณมากอาจจะโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อดึงความชื้นออกต้องให้ได้สีเหลืองทองลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งต้องเลือกกุ้งแห้งที่เหมาะสำหรับการยำนะฮะมีรสชาติที่

จืดนะครับไม่เค็มจนเกินไปเราต้องชิมวัตถุดิบทุกอย่างก่อนถ้ากุ้งแห้งมีความเค็มเราต้องลดปริมาณน้ำปลาลงเพื่อไม่ให้รสชาติของน้ำยำเค็มจนเกินไปครับต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยำวุ้นเส้นโบราณอีกหนึ่งตัวครับก็คือถั่วลิสงคั่วนะครับหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินเนี่ยฮะคั่วให้หอมกระเทาะเปลือกออกหรือบางที่ก็จะใช้ถั่วนำไปทอดแต่คุณมอสนำไปอบหรือว่านำไปคั่วก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำมันที่มันเยอะไปในยำเราก็เลยเลือกวิธีการอบหรือการคั่วเพื่อลดปริมาณน้ำมันนะฮะโดยไม่นำการไปทอดถั่วไปทอดครับไปเป็นต้นหอมหั่นท่อนครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับตัวนี้นะครับหั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนนะครับแล้วก็หอมแดงครับยำบุญเส้นโบราณนะครับจะไม่ใช้หอมใหญ่หรือหอมแขกจะต้องเป็นหอมแดงเท่านั้นนะครับปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับสำหรับผักนะครับก็จะเป็นผักชีไทยนะครับไม่ใช้ขึ้นช่ายหรือว่าบางพื้นที่จะเรียกว่าผักชีล้อมแต่ถ้าเป็นยำบุญเส้นโบราณของเราจะเรียกว่าจะใช้ผักชีไทยครับและตัวสุดท้ายวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นอบแห้งนะครับที่อบตัดแห้งหรืออบแห้งมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เวลาเรามาใช้ยำเนี่ยจะไม่อืดนะครับไม่พองเหมือนวุ้นเส้นสดรับประทานอร่อยด้วยครับครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราครับจะให้น้องแอร์นะครับเปิดแก๊สนะครับทางด้านขวามือของครูมอสส่วนตัวนี้เตาลวกนะครับครูมอสก็วอร์มไว้ให้ร้อนแล้วฮะขอตัวนี้นะครับหม้อใครสะดวกกระทะก็กระทะนะครับสะดวกหม้อก็ใช้หม้อนะครับจับได้เลยใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลวนหมูสับไว้ก่อนสำหรับทำยำบุญเส้นโบราณของเราหมูสับที่วันนี้ครูมอสเลือกใช้ครูมอสนำหมูมาบดเองนะครับมาสับเองครูมอสจะใช้ส่วนสะโพกหมูนะฮะสะโพกหมูในที่นี้ก็จะมันน้อยด้วยแล้วก็มีความนุ่มนะฮะจะใช้เป็นตัวสะโพกนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปสุดลวนให้สุก 100% ครับเพราะว่ายำเนี่ยเราจะเสิร์ฟแล้วพร้อมทานเลยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างต้องสุก 100% นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับในระหว่างที่น้ำเดือดนะครับก็ขออธิบายในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับในส่วนของหมูหลักการเลือกซื้อก็ง่ายๆเลยหมูต้องเป็นสีชมพูนะครับไม่เป็นสีแดงนะถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นเนื้อวัวไม่มีเลือดออกตามสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นสะโพกเป็นสันคอสันนอกสันในสีจะต้องเป็นสีชมพูนะคะพังผืดจะต้องไม่มีมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกดไปแล้วไม่บุ๋มถึงบุ๋มก็ต้องเด้งคืนกลับมานะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นสาบหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันหรือว่าสิ่งอื่นเจือปนนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะคนให้สุกครับแล้วเราก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยของครูมอสเนี่ยอยากให้มีรสชาตินิดนึงเราจะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชาครับลงไปลวนกับเนื้อหมู100กรัมนะครับหรือว่า1ขีดนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ลวนหมูไปเรื่อยๆการลวนแตกต่างกับการผัดการทอดการเจียวอย่างไรการลวนเนี่ยจะใช้ไม่ใช้น้ำมันนะฮะนักเรียนการลวนเนี่ยในการคำบัญญัติของเทคนิคการประกอบอาหารเนี่ยการลวนหมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยใส่น้ำปริมาณเล็กน้อยนะคะหรือว่าทำให้เนื้อสัตว์สุกอย่างที่เราเคยไปหรือว่าไม่ใส่น้ำมันหรือไม่ใส่น้ำเลยนะฮะก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าไก่หลังจากการไหว้ตุ๊กจีนมีเป็ดมีไก่เหลือคนไทยก็นิยมนำมาลวนทำให้เค็มเพื่อว่าเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ใช้ได้นานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะสุกและหมูสับของเราก็เป็นในส่วนที่เรามาสับเองมันก็จะน้อยกว่าที่เราไปซื้อหมูสับที่เขาสับมาแล้วอันนั้นเขาจะผสมมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครูบกครูมอสเตือนอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมของเราเนี่ยต้องละเอียดนะฮะพอจะได้อาหารจานที่ดีออกมาแน่นอนครับตอนนี้สุกแล้วนะคะขออนุญาตปิดไฟแล้วก็พักหมูไว้ให้เย็นก่อนต่อไปจะอยู่ในขอสลับหม้อนิดนึงวันนี้เลยลูกเดี๋ยวเราจะมาลวกอาหารทะเลแล้วก็มาลวกวุ้นเส้นกันนะครับเดี๋ยวรอนะ

น้ำเดือดนะฮะอาหารทะเลอ่ะมาย้ำกันอีกครั้งเมื่อ EP ก่อนครูมอสก็สอนหลักการเลือกซื้อกุ้งไปแล้วย้ำกันอีกครั้งกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลกุ้งเราอาจจะแบ่งได้2สายพันธุ์เป็นกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งแม่น้ำที่เราเคยได้ยินที่จังหวัดอยุธยาดังๆมากกุ้งเผาต่างๆจะเป็นในกุ้งหรือว่าที่เราได้ยินว่ากุ้งแม่น้ำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า River Prawn นะฮะอันนั้นจะเป็นกุ้งน้ำจืดนะฮะเหมาะสำหรับการไปเผามากๆเลยนะมีกลิ่นหอมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีมันที่มีมันมากส่วนมันที่อยู่ในหัวของกุ้งนะฮะตัวนั้นก็เหมาะจะสำหรับการเผาส่วนวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งทะเลเพราะวิทยาลัยของเราอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็จะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะกุ้งครูมอสวันนี้ก็ใช้ประมาณ30ตัว1กิโลฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะประมาณ300บาทขึ้นนะคะแล้วแต่พื้นที่ที่นักเรียนอยู่เดี๋ยวเราหลักการเลือกซื้อก็คือ 1. ลำตัวต้องแน่นมีเปลือกหุ้มเรียบร้อยนะครับหัวไม่ดำไม่มีกลิ่นเหม็นคาวไม่มีกลิ่นฟอร์มาลีนหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมนะฮะสีเปลือกกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลนะฮะเดี๋ยวเราจะลวกให้สุกนะครับแต่กุ้งเนี่ยสุกไวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลวกให้สุกแล้วเราเหมือนเราเอาไปสะดุ้งถ้าสับเทคนิคทางการประกอบอาหารเขาเรียกว่าสะดุ้งอ่ะเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็พักไว้ให้เย็นเหมือนกันได้ยังครับอีกหน่อยนึงนะครับส่วนหมูสับเราก็ให้เย็นทำไมถามว่ายำทำไมขึ้นชื่อว่ายำยำหมายถึงการเอาทุกอย่างมามิกหรือว่ามาผสมรวมกันนะคะอันนี้กุ้งของเราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะครับสำหรับกุ้งเราก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ถ้าเราเลือกเป็นเลือกซื้อของสดใหม่ก็จะมีรสชาติที่มันหวานต่อไปปลาหมึกครับปลาหมึกหลักการเลือกซื้อก็เหมือนกันเม็ดสีของปลาหมึกเนี่ยจะต้องอยู่มีหนังห่อหุ้มนะฮะอย่าไปเลือกปลาหมึกที่มันค่อนข้างขาวๆเลยครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครูมอสบอกว่าให้เลือกที่ยังมีหนังอยู่ตัวไม่ขุ่นนะฮะตัวจะต้องใสนะฮะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็องค์ประกอบนัวตาของปลาหมึกปากปลาหมึกอะไรเงี้ยฮะก็จังต้องอยู่ครบในตัวของปลาหมึกนะครับซึ่งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องชำแหละก่อนเอากระดองออกซึ่งปลาหมึกเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยถ้าเราลวกนานมันก็จะเหนียวตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้เวลาประมาณลวกประมาณ 2-3 นาทีไม่เกินนั้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คออฟเอาน้ำออกก่อนครับแล้วก็พักไว้นะครับสำหรับอันนี้ครับก็จะได้หมึกที่มันเด้งสุกกำลังดีนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายที่เราจะลวกครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือวุ้นเส้นทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเนี่ยให้วุ้นเส้นเนี่ยไม่อืดทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเวลายำแล้วไม่อืดนะฮะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับก่อนจะนำมาใช้นะฮะให้เรานะครับตัดวุ้นเส้นสักนิดนึงก่อนเพื่อที่มันจะไม่เข้าไปพันในลำคอเรานะบางคนก็1ห่อนะครับก็ไม่หั่นไม่ตัดเลยนะครับก็ใช้ทั้งยาวๆอะไรเงี้ยครับมันก็คือเวลาลูกค้าทานหรือว่าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเวลาเราดูยังไงว่าวุ้นเส้นเนี่ยสุกแล้วก็คือวุ้นเส้นจากที่ขุ่นอยู่จะใส่ขึ้นนะครับเราก็ใช้ที่คีบหรือว่าทัพพีนะคนเพื่อกระจายให้เส้นนะครับกระจายความร้อนให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งก็ฟังครูมอสไปด้วยแล้วก็อาจจะกลืนน้ำลายไปด้วยนะครับก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะฮะหรือที่ฟังครูมอสอยู่นะก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้ซึ่งวันนี้ลูกมือครูมอสเนี่ยน้องแอร์เนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นนะครับตอนนี้ยังขุ่นอยู่เดี๋ยวเราใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะคะในการลวกวุ้นเส้นก่อนที่จะนำไปยำนะสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะนำวุ้นเส้นเนี่ยไปล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนก็ดีฮะหรือว่าไปน็อกในน้ำเย็นเพื่อว่าให้มันดับความร้อนลงหรือว่าลดความร้อนในเส้นลงนะฮะยิ่งเราทิ้งไว้นานวุ้นเส้นมันก็ยิ่งทำความร้อนมันอยู่มันก็จะทำให้วุ้นเส้นเนี่ยโอเวอร์คุกมากขึ้นนะครับพอแล้วค่ะตอนนี้วุ้นเส้นของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวเราพักวุ้นเส้นไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับ
่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอย่างนี้เพื่อความสะดวกนะเอาน้ำเปล่านะฮะล้างไปในวุ้นเส้นอันนี้เป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับเราล้างลงไปในวุ้นเส้นสักนิดนึงแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนครับครับอันนี้เราระหว่างรอเราก็จะพักวุ้นเส้นไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวหม้อเก็บครับก็ต่อไปนะครับทำไมครูมอสไม่หั่นพริกไว้เลยทำไมไม่หั่นหอมไว้เลยอันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเราไม่ควรหั่นหอมทิ้งไว้หรือว่าหั่นพริกทิ้งหั่นพริกทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อของพวกนี้โดนอากาศอากาศจะไปทำปฏิกิริยากับพริกกับหอมซึ่งจะทำให้พริกกับหอมดำถ้าเราไม่ยุ่งมากหรือว่าเป็นไปได้เราควรหั่นใหม่ๆสดๆจานต่อจานจะดีกว่าแต่ทำอย่างไรล่ะถ้าเรามีลูกค้าเยอะลูกร้านเราขายดีมากมีเทคนิคครับ 1. บีบมะนาวก่อนคลุกไปกับพริกกับหอมที่เราซอยเสร็จแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชู่นำเข้าตู้เย็นอันนี้ก็ช่วยลดความดำของพริกลงได้ครับอ่ะต่อไปครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวนใช้พริกอื่นไม่ได้หรอพริกกะเหรี่ยงได้ไหมพริกกะเหรี่ยงก็ใช้ได้แต่พริกกะเหรี่ยงจะเผ็ดเกินไปถ้าพริกแล้วก็กินหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงได้ไหมได้พริกจินดาหรือว่าพริกจินดาเขียวได้ไหมได้แต่ความหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ยำของเราเนี่ยมีความหอมเราจะเลือกใช้พริกขี้หนูสวนนะครับซึ่งวันนี้เราทำปริมาณ1โพชั่นก็คือวุ้นเส้นประมาณ180กรัมนะฮะเราก็จะซอยพริกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวให้น้องแอร์เป็นคนซอยฮะยิ่งซอยบอกเคล็ดลับก่อนถ้าต้องการความเผ็ดมากเราก็ต้องซอยให้ละเอียดมากแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเผ็ดมากเราก็ซอยให้มันใหญ่ขึ้นแต่เวลารับประทานหนูก็ต้องสังเกตนะลูกเคลียร์ออกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องแอร์ซอยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครับไอ้เหลืออ่างผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ2ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะใช้ปริมาณพริก2ช้อนโต๊ะเป็นสีเขียวกับสีแดงปนกันเป็นพริกขี้หนูส่วนครับในระหว่างรอพริกซอยเราเพื่อแล้วเราก็จะลดความร้อนในหมูรวนในกุ้งลวกในหมึกแล้วก็ในวุ้นเส้นไปในตัวด้วยถ้าวุ้นเส้นยังร้อนอยู่หรือว่าหมึกกุ้งหมูเรายังร้อนอยู่เวลาเรานำไปยำผักที่มันมีความสดมากๆมันก็จะทำให้ผักสุกแล้วน้ำอ่ะตัวน้ำก็จะออกมาจากผักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำไปยำเราต้องคูลดาวน์หรือว่าลดความร้อนของวัตถุดิบลงก่อนตอนทำไมพริกตำได้ไหมตำได้แต่ว่าเวลาเราไปจัดจานหรือว่าเราไปเสิร์ฟเงี้ยครับมันจะไม่สวยแล้วสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อว่ายำบุญเส้นโบราณเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้พริกตำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกซอยบางๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้รสชาติของพริกเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่ครับอันนี้ได้แล้วฮะปริมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยฮะอันนี้เป็นตัวของพริกขี้หนูสวนนะครับต่อไปนะครับหอมแดงเราจะใช้หอมแดงไทยหอมแดงไทยลักษณะของลูกเนี่ยครับจะเป็นกลมๆเราจะไม่หั่นถ้าขวางของลูกแบบนี้นะครับเราจะหั่นเป็นถ้าตรงหรือว่าตามลูกนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะก็ประมาณ6ลูกครับทำไมเราหั่นตามขวางไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ครับเราต้องหั่นตามยามของลูกเพื่อความสวยงามครูบอกแล้วรสชาติดีความสะอาดดีความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราจัดจานได้สวยงามมีรสชาติที่ดีความสะอาดความถูกต้องสุขานะสมัยที่ดีอาหารของเราเนี่ยเข้าไปคือเวลาทานยำเนี่ยเขาบอกเลยเวลาทานยำคือเน้นให้ทานทุกอย่างให้เข้ากันให้อยู่ในคำเดียวอย่างเงี้ยฮะ

มันก็จะได้ครบรสชาติด้วยแล้วหอมแดงก็เป็นสมุนไพรมีความเผ็ดร้อนช่วยในเรื่องการขับลมการปวดท้องได้ดีด้วยครับยำเนี่ยส่วนใหญ่พวกยำเนี่ยขึ้นชื่อเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอาหารเปรียบเสมือนยารักษาโรคนะฮะทานไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยหอมใกล้ได้แหละครับอันนี้ก็6ลูกหรือว่าปริมาณประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับครับใส่ไปในอ่างผสมได้เลยครับครับต่อไปเราจะพอเราซอยพวกนี้เสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงน้ำยำก่อนวิธีปรุงน้ำยำง่ายมากครับนักเรียนเราต้องใช้อัตราที่เท่ากันทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำยำเนี่ยมีรสชาติเป็นกลางสมมุติใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็ต้อง2ช้อนนะครับใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็จะต้อง2ช้อนน้ำตาลก็จะต้อง2ช้อนเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็คงที่ครับเดี๋ยวให้แอร์คนเลยนะครับอันนี้ครับเริ่มจากนะครับน้ำปลานะครับวันนี้เราใส่เรายำค่อนข้างเยอะเราจะใส่3ช้อนนะครับน้ำมะนาวนะครับเราคั้นสดๆเมื่อกี้นะครับก่อนจะใช้ให้คนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่เท่ากันนะครับถ้าเป็นบางที่ตามร้านอาหารหรือตามในโรงแรมครับเขาก็จะใส่ซอสพริกลงไปด้วยแต่ในที่นี้เรามีความส้มของกุ้งแล้วมีกุ้งแล้วมีมะเขือเทศแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวซอสพริกลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายครับและสุดท้ายครับจะแตกต่างจากยำอื่นๆก็คือน้ำกระเทียมดองตัวนี้ครับหาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ของครูมอสเนี่ยที่แผนกเนี่ยเรามีวิชาแปรรูปอาหารมีวิชาถนอมอาหารซึ่งนักเรียนนักศึกษาครับในแผนกวิชาก็ช่วยกันแปรรูปเพื่อเก็บไว้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของน้ำกระเทียมดองใส่เท่ากันนะครับ3ช้อนโต๊ะซึ่งในตัวน้ำกระเทียมดองเนี่ยก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานของตัวกระเทียมอยู่แล้วเราจะคนให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนนะครับถ้านักเรียนทำที่บ้านยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่ชัวร์ว่าสูตรครูมอสเนี่ยมันอร่อยแล้วหรือเปล่าให้นักเรียนสามารถมีช้อนชิมต่างหากชิมได้ก่อนที่จะใส่วัตถุดิบลงไปเพราะยำวุ้นเส้นจำไว้เลยนะครับต้องน้ำยำต้องมีรสชาติที่จัดเพราะว่าถ้าเราใส่วุ้นเส้นลงไปปุ๊บถ้าน้ำยำรสชาติไม่จัดตัวของน้ำยำเนี่ยจะอ่อนลงพอเราใส่วัตถุดิบลงไปเนี่ยฮะจะอ่อนลงนะฮะตอนนี้น้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะใส่ตัวของหมูสับลงไปพร้อมกับน้ำที่เราเอาไปลวนนะฮะที่อยู่ในหมูนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอูมามิหรือว่าของตัวหมูเองนะฮะน้ำที่อยู่ในหมูตรงนี้นะฮะที่เราเอาไปลวนนะครับเราจะใส่ลงไปได้เลยนะฮะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันครับหมูวันนี้เราใช้นะครับประมาณหมูที่เราใช้เนี่ยครับประมาณ100กรัมครับหรือว่า1ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยถ้ากะไม่ถูกก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนเนื้อหมูให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราจะใส่กุ้งนะครับสดลงไปนะครับกุ้งสดนะครับที่เราลวกเอาไว้แล้วตอนนี้ของทุกอย่างนะครับที่เราลวกไว้เนี่ยมันเย็นแล้วเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เลยฮะแล้วก็คนให้เข้ากันแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นเนี่ยเราจะให้แอร์นะฮะขออนุญาตนะฮะใช้มือเพราะว่าน้องอ่ะใส่ถุงมือยิ่งเราทำไมถึงใช้มือคนเพราะน้ำยำเนี่ยจะแทรกซึมไปในเส้นได้ดีแต่ขอนะฮะอาหารที่เราจะพร้อมเสิร์ฟสลัดบางตัวก็ต้องใช้ถุงมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขออภัยนะฮะแต่น้องเนี่ยใส่ถุงมือและถุงมือตัวนี้สีฟ้าใช้สำหรับทำอาหารไม่มีแป้งไม่มีความมันนะฮะไม่มีวัตสารเคมีเจือปนเหมาะสำหรับ

การทำอาหารทำไมต้องเป็นถุงมือสีฟ้าถุงมือเพื่ออาหารส่วนใหญ่อะที่เราเห็นกันนะครับจะไม่ค่อยมีสีน้ำเงินไม่มีสีฟ้าไม่มีสีดำสีดำก็มีเยอะอาหารแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีเขาจึงคิดค้นเป็นถุงมือสีฟ้าถ้าเศษถุงมือสีฟ้าเนี่ยตกลงไปในอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้แหละเป็นเศษถุงมือที่หล่นลงไปห้ามใช้มือเปล่าๆนะฮะให้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในมือเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำยำเนี่ยเข้าไปในเส้นได้ดีนะครับตัวนี้เราก็เช็คน้ำเรียบร้อยอุณหภูมิลดเรียบร้อยนะครับวุ้นเส้นของเราแล้วก็ใช้มือคนนะครับเพื่อให้น้ำยำนะครับเข้าถึงเส้นนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับในนี้นะครับมีความเผ็ดของพริกนะครับความเผ็ดนะครับบางคนคิดว่าความเผ็ดเป็นรสชาตินะแต่บอกตรงนี้เลยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยความเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่ความเผ็ดคือความรู้สึกเนาะรสชาติจะมีแค่เปรี้ยวเค็มหวานขมก็คือความรู้สึกนะฮะเผ็ดเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกตอนนี้นะครับน้องนะครับก็ให้คุกส่วนผสมให้น้ำยำนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยหมูสับเนี่ยหรือว่าพริกหอมแดงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปได้ดีนะครับในแล้วก็ให้เส้นเนี่ยคลายออกจากกันนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะฮะตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีแล้วครับตัวต่อไปนะครับมะเขือเทศนะครับย้ำนะครับมะเขือเทศที่ครูมอสใช้นะครับมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศกินสดได้เป็นมะเขือเทศท้อเหมาะสำหรับการเอาไปยำแต่ส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมใช้มะเขือเทศราชินีเพราะว่ามะเขือเทศราชินีมีความหวานมีความกรอบนะฮะแต่ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้แต่มะเขือเทศสีดาเนี่ยจะเหมาะกับส้มตำมากกว่าเราก็ใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้ประมาณ1ลูกนะครับเอาไส้ออกนะครับอย่างที่ครูมอสบอกอะครับคนให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะครับถั่วดินนะครับลงไปนิดหน่อยนะฮะที่เหลือเราจะใช้เป็นตกแต่งหน้านะฮะแต่ว่าเราอยากให้มีลงไปบ้างนะครับในตัวของตัวยำบุญเส้นนะครับแล้วอันนี้แพงนะฮะกว่าจะได้กุ้งแห้งที่มีความแห้งนี้กิโลละประมาณ 7-800 บาทนะครับเพราะใช้เวลานานในการแปรรูปนะฮะใส่ลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ใส่ถุงมือได้ในการคนนะครับหรือว่าจะใช้ทัพพีก็ได้ในการคนนะครับสุดท้ายพอทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะครับเราจะใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะครับประมาณ1เซนลงไปครับครับเราจะเหลือไว้นะฮะเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ไว้สำหรับตกแต่งด้วยแล้วก็เอาไว้โรยหน้าด้วยครับแล้วก็ผักชีไทยครับซึ่งตอนนี้นะครับผักชีต้นหอมหรือว่าของทุกอย่างก็ราคาต้นทุนก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนำไปจัดจำหน่ายเราต้องคำนึงถึงกันคิดคำนวณต้นทุนให้เป็นนะฮะเราซื้อมาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นอย่างไรค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะฮะเราต้องคิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปประกอบอาชีพเรารู้จากการประกอบแล้วรู้จากวัตถุดิบแล้วเราต้องมีการตลาดให้เป็นนะฮะตอนนี้เข้ากันได้ดีนะฮะเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตหยิบจานที่จะใช้เสิร์ฟก่อนนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับยำของเราถอดถุงมือได้ลูกยำของเรานี่ก็เสร็จแล้วคลุกเคล้าแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับน่ารับประทานไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับเลือกคาร์โบไฮเดรตของเราลงไปก่อนก็คือวุ้นเส้นนะครับในตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะมีหมูมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงเนี่ยปนอยู่แล้วอยู่ในนี้นะครับเราก็จัดปริมาณให้เหมาะสมนะครับต่อ1จานนะฮะดูความสวยงามกุ้งนะครับไว้ด้านบน

จำไว้อะไรที่มีราคาแพงนะส่วนใหญ่ร้านอาหารเขาจะเซตไว้โชว์ด้านบนนะฮะแล้วก็ปลาหมึกนะฮะให้มีความหลากหลายของไม่ว่าจะเป็นปีกปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะครับจัดลงไปให้สวยงามเนี่ยตอนนี้ครูมอสคนหาอยู่ว่าปลาหมึกเราใส่ไปเยอะมากอยู่ตรงไหนหมดนะฮะวันนี้เราใช้ประมาณ3ตัวนะครับก็ประมาณ2ครีดนะฮะหรือว่า200กรัมนะฮะปริมาณที่ครูมอสทำวันนี้สามารถเสิร์ฟได้2จานนะฮะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นตัวมะเขือเทศนะครับแต่งสีสันด้านบนครับแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยกุ้งแห้งนะครับเราใส่ไปอีกครับโรยด้านหน้าครับถั่วลิสงครับต้นหอมครับที่ครูมอสบอกว่าเราต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งฮะเราอย่าไปใส่ทุกอย่างมิกไปจนหมดแล้วไม่เพราะว่าส่วนสำคัญของอาหารก็คือ1ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา2รสชาติ3ความถูกลักษณะอนามัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะฮะของการทำยำวุ้นเส้นโบราณก็คือหอมเจียวนะคะโรยลงไปเลยนะครับหอมเจียวเนี่ยก็จะให้รสชาติที่กรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่กรุบกรอบแล้วก็มีความหวานหอมจากตัวหอมเจียวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ให้หลากหลายในการทานยำมากขึ้นนะฮะการคำว่ายำเนี่ยฮะไม่มีอันนี้นะฮะก็จะได้ยำนะครับวุ้นเส้นโบราณนะครับซึ่งปกตินะครับบางสูตรเนี่ยก็จะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหมึกแต่วันนี้ด้วยที่วิทยาลัยของเราเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยติดทะเลเราจึงใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดค่าสรุปง่ายๆคำว่ายำนะครับไม่มีอะไรตายตัวสามารถเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเช็ดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ครูบอกครูมอสบอกแล้วว่าความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะคำว่ายำเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการนำส่วนผสมทุกอย่างลงไปมิกรวมกันนะคะอยู่ในอ่างผสมอันนั้นแหละฮะขึ้นชื่อว่าอาหารประเภทยำแต่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำก็ต้องมีรสชาติที่มันมี3รสใช่ไหมครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานความเผ็ดเผ็ดคือความรู้สึกก็แล้วแต่ลูกค้าเลยบางร้านก็จะให้ติ๊กเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดนรกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนผักที่ใช้จะต้องมีความสดความใหม่ความกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้เป็นจัดจานให้สวยงามเลือกซื้อให้เป็นรู้จักวัตถุดิบนะฮะรู้จักเทคนิคในการประกอบและจะทำให้อาหารของเราเนี่ยออกมารสชาติดีน่ารับประทานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแน่นอนครับสุดท้ายนะครับครูมอสก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาตินะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับตรีมอาหารสตรีทฟู้ดในวันนี้โดยภายใต้วิชาอาหารไทยเบื้องต้นรหัสวิชา 20404-2002 นะครับขอฝากยำวุ้นเส้นโบราณแล้วก็ที่เราเจอกันใน EP ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา2สไตล์นะน้ำซอสสำเร็จรูปแล้วก็อีกมากมายที่เราจะเจอกันใน EP ถัดๆไปนะฮะวันนี้ครูมอสก็ขอจบการนำเสนอยำวุ้นเส้นโบราณไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างอาชีพได้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งด้วยวันนี้ตั้งใจฟังกันมากๆก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณมากครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับ

ในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

ลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

และทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออก

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะ EP 19นะคะการตั้งค่าการพอร์ตแบบเข้าสเกลนะคะเราได้เรียนรู้วิธีการพอร์ตหน้าโมเดลแล้วก็หน้าเลย์เอาท์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการพอร์ตแบบเข้าสเกลกันนะคะเพราะว่าในการทำงานของเราเนี่ยการพอร์ตแบบเข้าสเกลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะค่ะความหมายของมาตราส่วนนะคะอย่างเช่นมาตราส่วนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะก็คือมาตราส่วน1ต่อ1นะคะมาตราส่วน1ต่อ1เนี่ยก็เปรียบเสมือนนะคะการวัดขนาดจริงได้เท่าไหร่นะคะในแบบก็จะมีขนาดเท่านั้นนะคะส่วนในมาตราส่วนต่อไปเนี่ยที่เราจะใช้กันบ่อยมากๆเลยนะคะในการเขียนแบบออกมาหรือในการพอตแบบออกมาเนี่ยก็คือมาตราส่วน1ต่อ100นะคะในส่วนของมาตราส่วน1ต่อ100เนี่ยก็หมายถึงว่าวัดจริงในกระดาษเนี่ยได้1มมนะคะแต่ว่าระยะหน้างานจริงเนี่ยจะเท่ากับ100มมนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นมาตราส่วนที่ย่อยลงมานะคะที่จะได้ใช้ในส่วนของแบบขยายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นมาตราส่วน1ต่อ50 1ต่อ25นะคะหรือ1ต่อ10ตามแต่นะคะก็คือมาตราส่วนพวกนี้ก็จะเปรียบเหมือนกันเลยก็คือในส่วนของ1ต่อ50เนี่ยก็หมายถึงมาตราส่วนนะคะในการย่อวัดในกระดาษเนี่ยได้จริง1มมในระยะหน้างานนะคะจะเท่ากับ50มมนะคะส่วนมาตราส่วนที่เลขข้างหน้าเนี่ยเยอะกว่าเลขข้างหลังนะคะจะเป็นมาตราส่วนที่เป็นการขยายนะคะซึ่งมักจะไม่ใช้ในการเขียนแบบนะคะเพราะว่ากระดาษของเราเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าขนาดจริงอยู่แล้วนะคะดังนั้นการเขียนเนี่ยก็จะเป็นการย่อขนาดลงมานะคะค่ะอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างของการพอตแบบออกมาในมาตราส่วนต่างๆนะคะอย่างมาตราส่วนเบื้องต้นเนี่ยในการเขียนแบบขยายนะคะอย่างเช่นในภาพตรงกลางนะคะจะเป็นมาตราส่วน1ต่อ100นะเมื่อเวลาพอตแบบออกมาเนี่ยแบบเขาก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กไม่สมส่วนกับหน้ากระดาษใช่ไหมคะดังนั้นเราอาจจะต้องพอตออกมาในส่วนสเกลที่ขยายขึ้นมาจาก1ต่อ100ก็จะเป็นในมาตราส่วน1ต่อ50แบบนี้นะคะสังเกตว่าเมื่อเราพอตออกมาในมาตราส่วน1ต่อ50ค่ะองค์ประกอบของหน้ากระดาษเนี่ยก็จะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ขนาดของทุกอย่างเนี่ยขยายขึ้นมาจากมาตราส่วน1ต่อ100นะคะส่วนมาตราส่วน1ต่อ200นะคะก็จะมีขนาดที่เล็กลงจากมาตราส่วน1ต่อ100เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งนะคะก็จะมีลักษณะในการพอตออกมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเวลาตั้งค่าในการพอตที่เข้าสเกลอะค่ะก็ค่อนข้างสำคัญมากในสัดส่วนพวกนี้ค่ะเวลาเราพอตหรือเราปริ้นออกมาเนี่ยเมื่อเราใช้ไม้บรรทัดหรือไม้สเกลวัดอะค่ะเขาก็จะต้องใช้ไม้บรรทัดที่เป็นระยะของมาตราส่วนนั้นๆในการวัดนะคะต่อไปนะคะที่จะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของกรอบแบบตัวนี้นะคะกรอบตัวไตเติ้ลในการสเปคงานตรงนี้นะคะถ้าเวลาเราใส่ไว้ในหน้าของ

ตัวหน้าโมเดลอะค่ะเวลาเราพอร์ตแบบเนี่ยเขาก็จะย่อหรือจะถูกย่อหรือถูกขยายเนี่ยไปพร้อมๆกับตัวแบบนะคะมันจึงเกิดการพอร์ตแบบในหน้าของเลย์เอาท์นะคะในส่วนของหน้าเลย์เอาท์เนี่ยเขามักจะใช้พวกตัวหนังสือหรือการใส่พวกไดเมนชันการทำสเปคซิฟายอะค่ะในหน้าตัวเลย์เอาท์นะคะเพราะว่าจะได้กำหนดขนาดของตัวหนังสืออะค่ะในทุกๆสเกลเนี่ยที่เท่ากันนะคะสังเกตว่าเมื่อเราวางตัวหน้ากรอบไตเติลบล็อกตัวเนี้ยค่ะหรือตัวกรอบแบบตัวเนี้ยนะคะวางในหน้าเลย์เอาท์นะคะแล้วพอร์ตออกมาเนี่ยในสัดส่วนของโมเดลที่เราทำอย่างเช่นตัวแปนตัวแบบขยายต่างๆของเราค่ะเขาก็จะถูกย่อขยายแต่ในสัดส่วนของตัวเทคตัวกล่องข้อความตัวเนี้ยค่ะเขาก็จะมีขนาดที่เท่ากันเปรียบเสมือนเวลาเราทำแบบก่อสร้างการเขียนแบบภายในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมก็แล้วแต่ค่ะคือเราจะใช้ในการทำงาน1ชุดเนี่ยค่อนข้างหลายสเกลนะคะดังนั้นเวลาที่เราพอร์ตแบบออกมานะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงเลยคือขนาดของตัวอักษรในทุกๆแผ่นนะคะควรที่จะต้องเท่ากันนะคะมีลักษณะฟอนต์เดียวกันขนาดเท่ากันดังนั้นการสเปคซิฟายเนี่ยก็เลยจะมาใส่ในหน้าเลย์เอาท์ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการย่อขยายในส่วนของตัวโมเดลนะคะหรือตัวอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยแทนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในโปรแกรมนะคะว่าการใส่เทคแยกกันระหว่างหน้าโมเดลและหน้าเลย์เอาท์เนี่ยแตกต่างยังไงนะคะส่วนวิธีการพอตงานนะคะก็จะเหมือนกับการที่เราพอตปกติเลยที่เราเรียนไปแล้วในหน้าเลย์เอาท์หน้าโมเดลนะคะแต่แตกต่างกันก็คือในส่วนของพอตสเกลตรงนี้นะคะที่เราจะต้องมาปรับให้มีความสอดคล้องกับแบบที่เราต้องการจะพอตออกไปหรือปริ้นออกไปนะคะส่วนขั้นตอนการพอตงานนะคะก็จะมีวิธีการเหมือนที่เราเรียนไปแล้วเลยก็คือ1นะคะเราเลือกขนาดกระดาษก่อนนะคะในการทำงาน2นะคะก็คือการเลือกแอเรียนะคะหรือเลือกพื้นที่ในการพอตนะคะ3นะคะก็คือการพอตสเกลนะคะก็คือการกำหนดสเกลโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องสเกลอะค่ะเขาก็จะใช้วิธีการกด fit to paper นะคะซึ่งจะไม่เหมาะกับการกำหนดสเกลนะคะเนื่องจากโปรแกรมเนี่ยเขาจะคำนวณมาให้นะคะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเมื่ออยู่เต็มหน้ากระดาษอะค่ะจะอยู่ในสเกลที่เท่าไหร่นะคะเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นสเกลที่ไกด์เราได้ในการคำนวณของสเกลที่เราต้องการจะพอตออกไปนะคะค่ะเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกปุ่ม preview เพื่อดูการพอตได้เลยนะคะแล้วก็รีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าแบบของเราเนี่ยสมบูรณ์หรือยังในการที่จะเซฟออกไปเป็นไฟล์หรือปริ้นออกมาเป็นแบบของเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหน้าโปรแกรมนะคะว่าวิธีการใส่เทคใส่ตัวสเปคซิฟายแบบเนี่ยในหน้าเลย์เอาท์แล้วก็ในหน้าโมเดลให้เข้าสเกลเนี่ยใช้วิธีไหนกันบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเราเปิดไฟล์งานของเราก่อนขึ้นมานะคะเราก็จะมีสังเกตว่าอย่างอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างงานของอาจารย์ที่จะมีขนาดกระดาษต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยก็จะมีขนาด A3 นะคะที่เป็นสเกล1:100อาจารย์ก็จะเขียนมาร์กไว้ว่าในหน้าปกเนี่ยของอาจารย์เนี่ยจะเป็นขนาด1:100เวลาพอตออกไปนะคะพวกนี้ก็เหมือนกันส่วนที่เห็นว่ากระดาษเนี่ยเขาถูกย่อลงมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยขนาดตัวเนี้ยเขาเป็นขนาดกระดาษ A3 เท่ากันหมดเลยแต่เป็นการย่อสเกลลงมาเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตในการทำงานของเราขึ้นมาก่อนหรือเป็นการคำนวณคร่าวๆนะคะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยจะต้องพอตออกไปในสเกลที่ประมาณเท่าไหร่นะคะบางขั้นตอนของบางคนนะคะก็จะเขียนชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาเลือกขนาดกระดาษนะคะว่าเราจะพอตออกไปในสเกลไหนวิธีการย่อขยายขนาดกระดาษให้เข้าสเกลเนี่ยก็จะมีวิธีการโดยเราขึ้นขนาดกระดาษที่เป็นสเกล1:100เนี่ยขึ้นมาก่อนนะคะอย่างในชิ้นงานตัวนี้นะคะเป็นขนาด A3 ที่สเกล1:100เนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่42นะคะสูงที่ 29.7 ใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียนแบบขยายตัวนี้ค่ะสังเกตว่าตัวนี้ของอาจารย์เนี่ยจะพอตออกไปเป็นสเกล50วิธีการที่เราจะทำก็คือเราจะย่อขนาดกระดาษที่เป็นสเกล1:100ค่ะลงมาที่สเกล1:50ก่อนสเกล1:50ต่อ1:100อะค่ะเขาก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาครึ่งหนึ่งของขนาด1:100นะคะวิธีการก็คือให้กด FC นะคะแล้วก็เลือกจุดอ้างอิง1จุดก่อนนะคะแล้วก็กำหนดตัวเลขได้เลยอย่างถ้าในกรณีที่เราต้องการจะย่อลงมาค่ะเราก็จะกำหนดตัวเลขที่เราต้องการจะย่อหรือกำหนดสเกลก่อนอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์ต้องการที่จะย่อขนาดกระดาษลงมาในสเกล50ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะใส่ตัวเลข50นะคะแล้วก็ใส่สเกลขนาดจริงของกระดาษตัวที่เราเลือกเนี่ยค่ะก็คือสเกล100อันนี้ก็จะเป็นการย่อขนาดลงมานะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะ

้าเราใส่ตัวเทคเข้าไป1ตัวในหน้ากระดาษของเรานะคะและเดี๋ยวเราจะลองพล็อตในขนาดสเกล100กับ50ให้ดูนะคะอย่างในที่นี้นะคะอันนี้จะเป็นสเกล50ใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยถ้าจะเป็นสเกล100วิธีการจะขยายจากสเกล50ไปสเกล100นะคะทำเหมือนกันเลยก็คือกด SC นะคะแล้วขยายเขาขึ้นไปวิธีการขยายก็คือเลขตัวหน้าจะมากกว่านะคะเลขตัวหน้าก็คือสเกลที่เราต้องการจะขยายขึ้นไป100นะคะหารตัวเลขของขนาดกระดาษที่เป็นอยู่เดิมก่อนจะขยายค่ะก็คือ50 Enter นะคะเขาก็จะกลับไปที่ขนาดสเกล1ต่อ100สังเกตว่าเวลาเราทำงานนะคะเราจะใช้ตัวเทคเดียวกันในหน้าโมเดลใช่ไหมคะแบบนี้แต่ว่าหน้ากระดาษของเราอะค่ะเขาจะเป็นขนาดที่ต่างกันเวลาเราพล็อตแบบออกไปนะคะที่คนละสเกลกันเนี่ยตัวหนังสือเขาก็จะย่อขยายไปตามด้วยนะคะ อย่างในตัวโปรแกรมเนี่ยตอนนี้เขาพล็อตสเกลอยู่ที่จุด0.5นะคะก็เปรียบคือตอนนี้เป็นสเกล50แล้วนะคะสมมุติถ้าเรากด Fit to Paper นะคะโปรแกรมเขาก็จะคำนวณเลยว่าหน้ากระดาษที่เราสร้างขอบเขตเมื่อกี้ค่ะที่เราเลือกเนี่ยถ้าฟิตกับกระดาษแล้วค่ะเขาจะอยู่ที่50เลยแต่ถ้าเราไม่มีขอบเขตหน้ากระดาษที่เราย่อขยายเมื่อกี้ค่ะตัวโปรแกรมเขาก็จะไม่คำนวณตรงนี้ให้เรานะคะสมมุติเนี่ยค่ะถ้าเราเลือกที่ไม่ได้เลือกจากกระดาษนะคะตัวนี้โปรแกรมเขาก็จะคำนวณแล้วเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยว่าขนาดที่เราเลือกพื้นที่เมื่อกี้นะคะถ้า fit to paper ล่ะเนี่ยก็จะเป็นสเกล0.046นะคะหรือสเกล46ซึ่งเป็นสเกลที่เราไม่ได้ใช้งานจริงนะคะดังนั้นเวลาเราเปลี่ยนนะคะก็ให้เรากดเปลี่ยนตรงนี้นะคะแล้วก็คีย์ตัวเลข0.05เข้าไปนะคะแบบนี้นะคะหรือถ้าเราเปลี่ยนเป็น0.1นะคะ0.1ก็คือสเกล1ต่อ100หรือวิธีการนะคะถ้าเรางงเรื่องของจุดทศนิยมต่างๆให้เราปรับตัวหน่วย mm ข้างบนนะคะให้เป็น 1,000 นะคะตั้งสแตนดาร์ดไว้นะคะแล้วตรงนี้ปรับตามสเกลจริงก็ได้นะคะอย่างถ้าตอนนี้เราจะใช้50ตัวเลข2ตัวนี้เขาจะต้องสอดคล้องกันนะคะก็จะเป็นสเกล50อย่างถ้าเราเป็นสเกล100นะคะในพล็อตกระดาษที่50เนี่ยเห็นไหมคะว่าตัว A ของเราเนี่ยก็จะย่อลงไปในขนาดที่เป็นสเกล100เดี๋ยวเราลองดูในส่วนที่เป็นสเกล100กันนะคะตัว A เนี่ยก็จะมีขนาดที่เป็นสเกล1ต่อ100เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเส้นหน้ากระดาษนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้เป็นเส้นสีม่วงหรือเป็นเส้นเดบพอยต์นะคะเลยไม่เห็นในตอนพล็อตนะคะเดี๋ยวเราจะพล็อตดูอีกทีนึงแล้วอย่างตัวนี้นะคะเราปรับเป็นสเกล50เดี๋ยวเราจะปรับให้เขาเป็น100เพื่อดูนะคะว่าขอบหน้ากระดาษเนี่ยเขาแตกต่างยังไงนะคะเนี่ยหน้ากระดาษเขาก็จะถูกเป็นสเกล100จะไม่เต็มสเกล1ต่อ50นะคะเพราะว่าถ้าเป็นสเกล50เนี่ยขอบเขตกระดาษที่เราตั้งไว้อะค่ะเขาก็จะเต็มหน้ากระดาษเลยแบบนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะย่อขยายตามขนาดสเกลที่เราตั้งเลยดังนั้นเวลาที่เราเขียนงานนะคะก็ให้เราสร้างหน้ากระดาษที่เป็นขอบเขตหรือสเกลในการทำงานเนี่ยของเราขึ้นมาอย่างในกรณีนี้เป็นสเกล50เราก็จะย่อกระดาษลงมาที่เป็นสเกล50นะคะแต่เราจะต้องตั้งต้นที่สเกล100ก่อนนะคะอย่างในแบบขยายตรงนี้นะคะอาจารย์ทำในสเกล1ต่อ25นะคะขนาดสังเกตว่าขนาดกระดาษเนี่ยก็จะเล็กกว่าขนาด1ต่อ50ตรงนี้ลงไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันอย่างในส่วนตรงนี้นะคะเป็นสเกล1ต่อ10ขนาดกระดาษเนี่ยเขาก็จะเล็กลงไปอีกเวลาเราพล็อตอะค่ะถ้าเราสร้างหน้ากระดาษในหน้าโมเดลขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์อะค่ะเวลาการพล็อตเนี่ยมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นสังเกตว่าตัวนี้ขนาดกระดาษมันถูกย่อลงมาที่1ต่อ10ใช่ไหมคะโปรแกรมเนี่ยถ้าเรากด Fit to Paper เนี่ยเขาก็จะคำนวณมาให้คร่าวๆก่อนแบบนี้นะคะจุด14จุด014นะคะเราก็สามารถปรับให้เป็นจุด01ก็คือสเกล1ต่อ10นะคะหรือปรับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสเกลจริงที่เราเข้าใจนะคะอันนี้เป็นหน้าแนวตั้งนะคะเราก็จะได้ตัวไฟล์โมเดลที่เราเขียนเนี่ยพอดีกับหน้ากระดาษที่เราทำไกด์ไลน์ไว้ในหน้าโมเดลของเราเลยสังเกตว่าตัว preview ตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีขอบแดงๆเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องตามที่เราตั้งไว้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีขอบแดงๆขึ้นมาอย่างเช่นแบบนี้นะคะถ้าเป็นสเกลที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะหรือสเกล5สังเกตว่าเขาจะมีขอบแดงๆเท่ากับว่าอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยมันเลยหน้ากระดาษออกไปก็จะไม่พอ

ดีนะคะดังนั้นเวลาทำงานในหน้าโมเดลอะค่ะแนะนำว่าให้ตั้งขนาดกระดาษที่เข้าสเกลขึ้นมาก่อนนะคะในการทำงานเราจะได้มีขอบเขตในการทำงานนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการจะขยายเขาขึ้นไปนะคะก็วิธีเดียวกันเลยค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะทำงานในหน้าสเกลที่เป็น200เราก็จะขยายตัวตั้งต้นเริ่มต้นนะคะที่สเกล100ตัวนี้ก่อนหน้ากระดาษตามจริงตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็ขยายตัวนี้ขึ้นไปนะคะที่200กด SC นะคะเลือกจุดนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการขยายขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ slash สเกลจริง100หรือสเกลก่อนขยายนะคะ Enter ค่ะขนาดกระดาษเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นสเกล200เมื่อเราเอาตัว A เข้าไปนะคะนี่นะคะในกรณีที่บอกว่าตัวหนังสือเวลาเราใส่ในหน้าของโมเดลอะค่ะกับตัวเลเยอร์ว่ามันจะแตกต่างกันก็คือเวลาการพอตนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าการพอตตัว A ที่เราใส่ในหน้าโมเดลเนี่ยเท่ากันเลยเวลาพอตออกมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันปรับตัวนี้ให้เป็น200นะคะเห็นไหมคะตัวหนังสือเขาก็จะเล็กลงดังนั้นเวลาที่เราพอตออกไปครบทั้ง3แผ่นอะค่ะตัวหนังสือเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันเลยในกรณีที่เราทำงานชุดเดียวกันนะคะแล้วก็มีการพอตแบบไปหลายสเกลอย่างเช่นในตัวแปนที่เป็นสเกล1ต่อ100แบบขยายที่เป็น1ต่อ50นะคะแบบขยายเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น1ต่อ10เนี่ยเวลาเราใส่สเปคซิฟายแบบพวกดิเมนชันตัวเทคต่างๆเนี่ยเวลาพอตออกไปนะคะแบบเราก็จะไม่เรียบร้อยแล้วก็ตัวเทคอาจจะไม่เท่ากันดูอีกทีนะคะก็คือในสเกล100นะคะปรับตรงนี้ให้เป็น100ตามนะคะพรีวิวดูตัวเทคเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาจำได้ไหมคะว่าเมื่อกี้ที่เราพอตในหน้าสเกล1ต่อ200ค่ะตัวเทคเขาก็จะเล็กกว่านี้นะคะอย่างถ้าเราพอตในหน้าสเกล50ในขณะที่ในหน้าโมเดลเราใช้ตัวเทคเนี่ยเท่ากันเลยตัว A เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมคะเวลาเราพอตออกไปทั้ง3สเกลเนี่ยทำให้ตัวเทคทั้งหมดเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะคะดังนั้นก็เลยเกิดวิธีการที่มีการใส่ specify เนี่ยที่หน้าของ layout นะคะอย่างในตัวอย่างเนี้ยค่ะเขาจะเป็นการใส่ text ในหน้าของโมเดลทั้งหมดใช่ไหมคะเนื่องจากว่า อยู่ที่การที่ว่าเราส่งแบบตัวเนี้ยให้ผู้ทำงานต่อค่ะเขาถนัดการทำงานหน้าไหนนะคะแต่ถ้า เราจะใส่ตัว text ในหน้าของโมเดลเนี่ยมันก็จะต้องมีการย่อขยายตัว dimension สังเกตว่าตัว dimension ในหน้าของสเกล1ต่อ50นะคะหน้านี้นะคะกับสเกล1ต่อ10ในหน้าของแบบขยายเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะคะตัวไดเมนชันเขาเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต่างกันเราจะต้องคอยปรับตัวไดเมนชันเนี่ยให้มีขนาดต่างกันแบบนี้ทุกๆสเกลในการทำงานนะคะแต่ถ้าเราทำในหน้าเลเยอร์นะคะเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างไฟล์เวลาทำงานหน้าเลเยอร์ให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการสเปคแบบในหน้าเลเยอร์นะคะเราจะทำงานตัวอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยในหน้าโมเดลนะคะแต่การสเปคแบบในหน้าเลเยอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเขาจะแยกตัวเทคทั้งหมดเนี่ยออกมาก่อนแบบนี้นะคะเราจะไปเอาตัวชิ้นงานจากหน้าโมเดลเนี่ยเข้ามาในหน้าของเลเยอร์แล้วก็ใส่ตัวดิเมนชันต่างๆเนี่ยเข้าไปนะคะซึ่งดิเมนชันพวกนี้จะเป็นสเกล1ต่อ100หมดเลยแล้วก็เราสามารถใช้งานได้กับทุกๆส่วนเลยอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นหน้ากระดาษที่เป็นน้อยส่วนในแบบขยายเนี่ยจะเป็นหน้ากระดาษที่เป็นสเกล1ต่อ50แต่ว่าเวลาเราใช้เทคหรือใช้ dimension นะคะเขาจะมีขนาดที่เท่ากันได้เลยเราโดยที่เราไม่ต้องไปปรับแก้ตัว dimension หรือปรับแก้ตัวเทคให้เข้าสเกลนะคะอ่ะเดี๋ยวจะ copy ตัว dimension ไปให้ดูนะคะกับหน้านี้ที่เป็นแบบขยายนะคะอ่ะอันนี้จะเป็น dimension ของหน้าแบบขยายเห็นไหมคะว่าตัวเทคแล้วก็ตัวดิเมนชันเนี่ยเราจะสามารถใช้ขนาดเดียวได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่เราทำงานในหน้าของหน้าโมเดลอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะต้องปรับทั้งหมดนะคะตัวเทคทั้งหมดเนี่ยให้ย่อหรือขยายตามหน้ากระดาษของเราจะลองพอตให้ดูนะคะว่าถ้าในส่วนของดิเมนชันนะคะเขาเป็นสเกล100วิธีการสังเกตนะคะว่าตัวเนี้ยเป็นสเกลเท่าไหร่เนี่ยให้เราลองดูตรงนี้นะคะว่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่แล้วก็ไอ้ส่วนของตัวหน้าฟิตอะค่ะ property หน้าตรงคำว่าฟิตนะคะเขาก็จะปรับเห็นไหมคะว่าตรงดิมสเกล overall เนี่ยเขาก็จะเป็น 0.25 ไม่ใช่สเกล1ต่อ100นะคะแต่ถ้าเป็น dimension ที่เป็นสเกลหน้าสเกล50อะค่ะอย่างตัวนี้ตัว text

ก็จะในหน้าฟิตก็จะเป็น 0.5 คือเราจะต้องปรับตัวดิเมนชันต่างๆเนี่ยที่ตรงคำว่าฟิตเนี่ยทุกๆครั้งในการทำงานแต่ละหน้ากระดาษนะคะเพื่อเวลาพอร์ตออกไปเนี่ยเทคจะได้เท่ากันนะคะแต่ในกรณีที่เราทำในหน้าเลเยอร์แบบนี้นะคะเราจะใช้สเกลเดียวเลยของดิเมนชันทั้งหมดนะคะฟิตนี่ก็จะเป็น 1.0 นะคะก็คือสเกล1ต่อ100นั่นเองในหน้านี้ที่เป็นแบบขยายนะคะตรงฟิตเนี่ยก็จะเป็น1เหมือนกันเลยข้อแตกต่างก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อดีของการทำแบบในหน้าเลเยอร์หน้าโมเดลก็อย่างที่เคยได้ศึกษาไปแล้วนะคะก็คือแบบของเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยก็จะได้ไม่สับสนส่วนของดิเมนชันส่วนของเทคต่างๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างทั้ง2ชิ้นงานที่เราทำงานแตกต่างกันแบบนี้อะค่ะเห็นไหมว่าเวลาที่เรามาใส่ดิเมนชันในหน้าของเลเยอร์อะค่ะก็จะสะดวกมากกว่าเพราะว่าตัวนี้ค่ะเราจะไม่ไปโดนในตัวชิ้นงานของเราเวลาเราเลือกชิ้นงานที่เราเขียนในหน้าโมเดลอะค่ะเขาก็จะไม่มาแสดงชิ้นงานในหน้าของเลเยอร์เวลาเราใส่ดิเมนชันเราก็จะสามารถใส่ได้เลยเลือกจุดต่างๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ดิเมนชันขนาดเดียวได้เลยในทุกๆสัดส่วนในการทำงานนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำในหน้าเลเยอร์นะคะเราจะสร้างกระดาษตัวชิ้นเนี้ยขึ้นมาเป็นไทเทนบล็อกขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะซึ่งขนาดตัวเนี้ยจะเป็นขนาด100อยู่แล้วนะคะแล้วเราปรับสเกลโดยวิธีการเข้าไปหน้า MV ของเราถ้าจำได้นะคะอาจารย์เคยสอนไปแล้วว่าวิธีการที่เราจะเอาชิ้นงานจากหน้าโมเดลเข้ามาเนี่ยก็คือการกด MV ใช่ไหมคะแล้วก็การสร้างขอบเขตขึ้นมาเราจะกำหนดสเกลตั้งแต่ตรงนี้แล้วว่าชิ้นงานของเราจะอยู่สเกลที่เท่าไหร่นะคะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นสเกล50เราก็จะกดซูม Z นะคะแล้วก็กดออบเจกต์ตัว O แล้วก็เลือกขอบหน้ากระดาษข้างในแบบนี้นะคะก็คือวิธีการเลือกขอบหน้ากระดาษข้างในก็คือเปรียบเสมือน MV เส้น MV ที่เราสร้างเมื่อกี้ค่ะเขาจะมีขนาดที่เท่ากันเมื่อเรากด Space Bar เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดแล้วว่าแบบขยายของเราเนี่ยสเกลเท่าไหร่เราขยายจากหน้าเลเยอร์เนี่ยเข้ามาเท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้นะคะเราก็สร้างขึ้นมาได้ว่าสมมุติถ้าเราต้องการที่จะทำหน้านี้นะคะให้เป็นสเกล50เราก็กด Edit ตรงนี้นะคะแต่ต้องดูชื่อด้วยนะคะว่าชื่อต้องห้ามซ้ำกันอ่ะถ้าในนี้มีแล้วสเกล50เราลองเข้าไปดูก่อนนะคะว่าสเกลนี้เป็นสเกล50จริงไหมนะคะเวลาสร้างนะคะแล้วให้เราใส่ตัวเลข100ก่อนนะตัวนี้50นะคะกดโอเคแล้วก็กดโอเคตรงนี้ด้วยนะคะแล้วลองกด1ต่อ50ดูนะคะตัวนี้น่าจะเป็นกระดาษที่สเกล25นะคะเดี๋ยวเราลองดูสเกลที่25วิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะคะกดคัสตอมนะคะในสเกลที่1ต่อ25นะคะถ้าในนี้ยังไม่มีเราก็สร้างขึ้นมานะคะแอดเข้าไปนะคะ1เราก็ตั้งชื่อได้เลย1ต่อ25นะคะแล้วก็100นะคะใส่ตัวนี้25นะคะกดโอเคนะกดโอเคพอขึ้นอันนี้เข้ามาแล้วนะคะเราก็กดโอเคตรงนี้นะคะแล้วลองซูมดูอีกครั้งนะคะ Z O ในที่นี้ค่ะเขาก็จะกำหนดสเกลคร่าวๆมาให้เราแล้วแหละก็คือขยายขึ้นมานะคะ 3.8 เท่าเราก็จะไปกดอันเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้หน้ากระดาษเขาก็จะฟิตพอดีกับตัวที่เราสร้างขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์ในกรอบของหน้าเลเยอร์เลยหลังจากเรากำหนดสเกลตรงนี้เสร็จแล้วค่ะให้เรากดล็อก1ทีนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ดิเมนชันเข้าไปได้แล้วค่ะก็ใส่ดิเมนชันที่เป็นสเกล100ตามที่เราตั้งไว้ได้เลยตัวดิเมนชันของเราเนี่ยก็จะใช้ดิเมนชันแบบเดียวกันทั้งงานเลยแล้วทำให้ตัวเทคอะค่ะเขาจะมีขนาดเท่ากันในหน้าสเกล50สเกล25สเกล100นะคะเทคพวกนี้เหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องมาปรับขนาดของเทคนะคะแต่ว่าเราจะปรับแค่ขนาดของสเกลและเดี๋ยวเราลองไปดูในหน้าโมเดลนะคะสังเกตว่าจะไม่มีพวกตัวเทคเลยเพราะว่าเราจะไปสเปคแบบในหน้าเลเยอร์แทนแล้วก็การทำงานที่ทำงานในหน้าโมเดลทั้งหมดนะคะสังเกตว่าในส่วนตัวนี้ค่ะที่ทำงานในหน้าโมเดลทั้งหมดอาจารย์ก็จะทำหน้าเลเยอร์ขึ้นมาถ้าจำได้อาจารย์เคยสอนไปใน EP ที่เป็นการพอตแล้วก็การปรินท์นะคะว่าการทำหน้าเลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยเพื่ อการปริ้นพร้อมๆกันหลายๆหน้านะคะอย่างในที่เนี้ยเราก็ทำตัวหน้าเลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อการปริ้นหลายๆหน้าดังนั้นในการใช้เทคก็เลยมาใส่ในหน้าโมเดลแทนในส่วนของตัวการ

การเรียนรู้วิธีการพอดเข้าสเกลอาจจะงงๆนะคะมันต้องเกิดจากการทดลองทำแล้วก็ลองสังเกตหลายๆครั้งนะคะว่าความแตกต่างของเขาเนี่ยมันแตกต่างยังไงแล้วก็มีวิธีการเข้าสเกลยังไงแต่ว่าเบื้องต้นนะคะเราต้องเข้าใจความหมายแล้วก็วิธีการของสเกลต่างๆก่อนนะคะว่าเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนระหว่างสเกล1ต่อ100 1ต่อ50หรือ1ต่อ25นะคะเวลาเรามาทำในตัวโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเราก็จะได้พอประมาณได้อะค่ะว่าในส่วนของสเกล100เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวขนาดหนังสือกับสเกล25หรือสเกล50เนี่ยยังไงนะคะหรือขนาดที่เท่าไหร่แล้วเราก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์เช่นสเกล100สเกล50เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันในโปรแกรม AutoCAD เนี่ยที่ย่อหรือขยายลงขนาดไหนนะคะหรือเป็นกี่เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนวิธีการที่เราจะเข้าใจสัดส่วนของเขาได้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราเขียนมือมาก่อนเนี่ยแหละค่ะเวลาเปรียบเสมือนเวลาการเขียนมือคือเราก็จะเขียนขนาดตัวหนังสือเท่ากันทุกแผ่นใช่ไหมคะแต่ว่าในการทำของโปรแกรม AutoCAD อะค่ะตัวเทคของเขาจะไม่เหมือนกับการเขียนมือก็คือเขาจะมีสัดส่วนกับหน้ากระดาษที่การพอดออกไปอะค่ะที่มันแตกต่างกันไปเพราะว่าเวลาในการที่ซูมอะค่ะเขาจะเลือกซูมทุกอย่างออกไปเลยเพราะว่าส่วนของหน้าเลเยอร์อะค่ะเราสร้างหน้ากระดาษตัวนี้ขึ้นมาที่มาตรฐาน100ไว้ก่อนในทุกๆแผ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบขยายหรือจะเป็นแบบปกติที่เป็นสเกล100เนี่ยเราจะขนาดกระดาษตัวกรอบเนี่ยจะเท่ากันหมดทุกแผ่นแต่เมนชั่นจะเท่ากันหมดทุกแผ่นแตกต่างกันแค่เฉพาะการย่อขยายในตัวของอ็อบเจกต์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าของโมเดลเราจะต้องย่อขยายสัดส่วนทั้งหมดในชิ้นงานของเราหมดเลยทั้งตัวอ็อบเจกต์ตัวดิเมนชันตัวเทคยกตัวอย่างตัวนี้ถ้าสมมติเราจะทำงานในหน้าโมเดลนะคะตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ50เวลาเราย่อขยายในหน้าโมเดลเราจะต้องเลือกทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วก็กด F4แล้วก็เปลี่ยนเป็นสเกล100สมมุติถ้าเราเปลี่ยนเป็น100แล้วก็กด100นะคะเลือก50สังเกตว่าตัวเลขพวกเนี้ยค่ะของไดเมนชันเนี่ยมันจะตามไปด้วยซึ่งขนาดจริงที่เราต้องการเนี่ยคือสเกล100แต่เมื่อเราขยายทั้งหมดขึ้นไปอะค่ะไดเมนชันพวกเนี้ยมันจะตามไปด้วยเลยเพราะว่าเมื่อกี้เกิดจากการที่เราขยายตัวโมเดลของเราใช่มั้ยคะดังนั้นไดเมนชันเนี่ยมันก็จะวัดตามจริงแบบนี้เห็นไหมคะเราต้องการชิ้นงานของเราค่ะมันได้สัดส่วนกับหน้ากระดาษอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติชิ้นงานตัวนี้เป็นสเกลจริงนะคะสเกลจริงก็คือเราเขียนขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบนี้แค่เฉพาะตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่มีขอบกระดาษเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องพอดออกไปขนาดสเกลเท่าไหร่นะคะแล้วก็สมมติถ้าเราใช้ไดเมนชันที่100เนี่ยเหมือนที่เคยบอกไปเลยว่าตัวเทคเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปสำหรับแบบของเรานะคะอย่างเช่นเราใช้เทคใช้ dimension ในขนาดที่มันเป็น100เนี่ยเห็นไหมคะว่าตัว dimension เนี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปสำหรับแบบของมันนะคะดังนั้นเวลาที่เราเอาตัวชิ้นงานเนี่ยค่ะไปไว้ในหน้าสเกล100ปกติชิ้นงานของเรามันจะเล็กก็จะไม่ได้สัดส่วนแล้วก็จะไม่ได้เป็นแบบขยายที่ตามที่เราต้องการดังนั้นเราก็จะย่อกระดาษให้เป็นสเกล50แล้วก็ต้องย่อตัวเทคตามลงไปด้วยไม่งั้นเทคต่างๆเนี่ยก็จะขนาดไม่เท่ากันกับหน้าสเกล100เดี๋ยวเราลองดูวิธีการสร้างหน้ากระดาษที่เข้าสเกลในหน้าเลเยอร์กันดูนะคะเพื่อเราจะได้ลองใช้หน้าเลเยอร์ในการทำงานดูบ้างนะคะวิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการโดยการสมมติถ้าเรามีหน้าเลเยอร์ขึ้นมา1หน้านะคะเราสร้างหน้าเลเยอร์นะคะก็โดยการกดบวกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลเยอร์1ขึ้นมานะคะเบื้องต้นเนี่ยในหน้าเลเยอร์เขาจะขึ้นมาหน้ากระดาษแบบนี้เลยเส้นปะหมายถึงขอบเขตในการพอดนะคะตัวหน้ากระดาษเนี่ยจะเป็นคำสั่ง MV หรือหมายถึงว่าตัวที่เราจะดึงตัวโมเดลเข้ามานะคะวิธีการใช้งานหน้าเลเยอร์เนี่ยให้เรากดหน้ากระดาษขนาดจริงขึ้นมาก่อนก็คือ1ต่อ100นะคะก็คือ42นะคะคอมมา 29.7 นะคะในกรณีนี้นะคะแล้วก็offset เข้ามานะคะเปรียบเสมือนกระดาษงานจริงเราเลยเวลาเราปริ้นออกมาเราต้องการ offset ขอบเข้ามานะคะอย่างเช่น1เซนก็ใส่เลข1เข้าไปนะคะกด MV 1ครั้งนะคะแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยตัว MV กับตัวหน้ากระดาษตัวเนี้ยเวลา offset เข้ามาค่ะต้องสัมพันธ์กับในหน้าของโมเดลด้วยนะคะอย่าง
ในที่นี้ในหน้าโมเดล

จานสร้างขอบเขตของหน้ากระดาษไว้เป็นแบบนี้นะคะเราก็ควรใช้ตัว MV อะค่ะที่มีขนาดเท่ากับอันนี้วิธีการก็คือ copy ออกมาได้เลยแต่ถ้าในชิ้นงานตัวนี้ของอาจารย์นะคะไม่ได้ใช้ขนาดกระดาษ A3 นะคะตัวนี้จะเป็นขนาดกระดาษ A2 เวลาเรามาเขียนในหน้าของตัว layout เนี่ยมันต้องเป็นขนาดที่เท่ากันกับสเกล100ข้างในงานด้วยเราก๊อปตัวนี้ออกมาก็ได้ค่ะออกมาก่อนวางในหน้า layout ของเราได้เลยนะคะกด MV นะคะเป็นการเลือกชิ้นงานโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราลบทิ้งไปก่อนเมื่อเรากด MV เสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ยก็จะให้เราไปเลือกว่าเราต้องการจะใช้หน้ากระดาษตัวไหนนะคะในที่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองทำในหน้ากระดาษที่เป็นสเกล1:50อันนี้ให้ดู Z นะคะกด O เลือกเส้นในนะคะเพราะว่าขอบ MV ของเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นในเราก็เลือกเส้นในเลยค่ะเขาก็จะคำนวณมาให้ว่าตัวนี้เป็นสเกล50ก็คือจะเป็น2เท่าของ1:100ใช่ไหมคะตัวเลขตรงนี้ก็เลยจะเป็น 1.975 ก็คือใกล้เคียงกับ2เท่านั่นเองวิธีการก็คือคัสตอมเขาขึ้นมานะคะเมื่อกี้เราสร้าง1:50ไว้แล้วนะคะกดโอเคไปได้เลยแล้วก็เลือกสเกล1:50สังเกตว่าตัว MV ค่ะเขาก็จะดึงตัวโมเดลเนี่ยเข้ามาที่ฟิตกับตัวหน้ากระดาษที่เราสร้างเป็นไกด์ไลน์ขึ้นมาเลยหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ไดเมนชั่นปกติของเราที่เราสร้างขึ้นไว้อะค่ะได้เลยสมมุติเราอยากจะวัดขอบเขตตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ dimension ตรงนี้เราก็จะใส่ dimension นะคะอันนี้เราก็จะสามารถใส่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปย่อขยายของตัว dimension เลยสังเกตว่าตัว fit เนี่ยก็จะเป็น1เราใช้สกิลนี้ได้เลยแล้วก็สัดส่วนของเขาเนี่ย dimension ก็จะพอดีกับตัวหน้ากระดาษแล้วก็ตัวแบบขยายของเราเลยนะคะแต่ถ้าเราไปใส่ในหน้าโมเดลวิธีการเข้าไปใส่หน้าโมเดลนะคะเราดับเบิลคลิกเข้าไปในพื้นที่ MV ของเราอะค่ะแล้วเราใช้ไดเมนชันที่เป็น1:100เหมือนกัน DIM ได้เลยนะคะขนาดเห็นไหมคะขนาดของไดเมนชันจะไม่เท่ากันเพราะว่ามันเป็นการล็อกสเกลแล้วอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นไดเมนชันที่อยู่ในหน้าของที่เขาวัดจากหน้าโมเดลขึ้นมาขนาดแล้วก็ไดเมนชันเนี่ยก็จะไม่เท่ากันแต่ว่าเมื่อเรามาใส่ไดเมนชันที่เป็นแบบขยายในหน้าเลเยอร์อะค่ะเราต้องปรับตัวไดเมนชันตัวเนี้ยค่ะตรง primary นะคะให้เป็นสเกลตามที่เราต้องการด้วยเราก็จะได้ขนาดแบบนี้นะคะตามจริงโดยที่เทคเนี่ยก็จะขนาดเท่ากันเลยในทุกๆหน้ากระดาษนะคะอย่างในหน้าของชิ้นงานที่เป็นแบบขยายแบบนี้นะคะเขาจะเห็นได้ว่าขนาดของตัวเทคเนี่ยไม่เท่ากันมันจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยยิ่งถ้าเป็นสเกลที่เราย่อเข้าไปเยอะๆหรือขยายเข้าไปเยอะๆค่ะความแตกต่างมันจะเห็นได้ชัดมากๆนะคะดังนั้นนะคะก็เวลาทำงานนะคะก็ให้แยก2อย่างนะคะก็คือการใส่ชิ้นงานในหน้าโมเดลนะคะแล้วก็ไปใส่พวกสเปคที่ไฟล์แบบต่างๆค่ะในหน้าของเลเยอร์นะคะวิธีการใส่ก็เหมือนที่เราเรียนไปแล้วใน EP ที่เป็นการพอตแล้วก็การพิ้นสองหน้านะคะก็คือการพอตที่เป็นหน้าโมเดลกับการพอตที่เป็นหน้าของเลเยอร์นะคะใน EP นั้นเนี่ยเราก็ได้เรียนไปแล้วว่าการเอาชิ้นงานจากหน้าโมเดลเข้ามาในหน้าเลเยอร์เนี่ยมีวิธีการแบบไหนนะคะส่วน EP นี้ก็จะเป็นการสอนที่ว่าใส่ dimension ในหน้า2 ส่วนนี้ต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การปรับสเกลนะคะเดี๋ยวเราจะลองพอตนะคะให้ดูว่าถ้าเราต้องการพอตในหน้าของเลเยอร์เนี่ยเมื่อเราสร้างกระดาษที่เป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วค่ะเวลาเราพอตออกไปเนี่ยสังเกตว่าตัวพอตสเกลเนี่ยเมื่อเรากดฟิตพิ้นนะคะเขาจะเป็นสเกล100ทุกแผ่นเลยเดี๋ยวปรับตัวพอตสไตล์นะคะให้เป็นตัวพอตที่เราใช้งานนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นหน้า100นะคะแต่ถ้าเราไปที่หน้าของที่เป็นแบบขยายนะคะที่เราเขียนเป็นชิ้นงาน1:25เนี่ยเวลาพอตเรากด Fit to Paper นะคะเลือกพื้นที่ข้อแตกต่างก็คือตรงนี้ค่ะเมื่อเรากด Fit to Paper เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าเราจะได้ขนาดของสเกลเนี่ยที่1:100ทุกแผ่นนะคะแต่ว่าชิ้นงานของเราเนี่ยก็จะเป็นสเกลที่เราปรับตามหน้า MV ของเรานะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าของโมเดลนะคะแบบนี้เมื่อเราพอตนะคะในชิ้นส่วนของหน้าที่เป็น1:100กดฟิตเตอร์เห็นไหมคะส่วน

กลพวกนี้ก็จะเออร์เลอร์ไปตามขนาดที่เราเลือกพื้นที่เลยอย่างเช่นในส่วนของที่เป็นแบบขยายแบบนี้เลือกนะคะPit to Paper ปุ๊บตรงนี้เขาก็จะปรับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะไม่ได้สัดส่วนตามที่เราต้องการจริงๆเวลาพิมพ์แบบออกไปเนี่ยก็จะมีความเออร์เลอร์แล้วก็เวลาพิมพ์แบบในหน้าโมเดลเนี่ยก็จะต้องมาปรับขนาดทุกๆครั้งที่เวลาเราต้องการจะพอตในสเกล25หรือสเกลที่ต่างกันเราก็จะต้องคอยปรับขนาดเวลาตอนพอตทุกครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าของ layout เนี่ยเราไม่ต้องปรับขนาดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกด fit to paper แล้วเนี่ยขนาดของเขาจะเป็น100ทุกหน้านะคะแล้วก็อย่างที่เคยสอนไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการ copy ตัวหน้า layout ไว้ใช้ในแต่ละหน้านะคะเราจะ copy ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไปใช้ในได้ทุกหน้าเลยปรับเปลี่ยนแค่ตัว MV อย่างเดียวนะคะวิธีการนะคะการปรับย่อสเกลการใช้สเกลในการพอร์ตการพิมพ์ในโปรแกรม AutoCAD นะคะแนะนำว่าให้ลองไปทำนะคะแล้วก็ลองพอร์ตหลายๆสเกลออกมาดูนะคะแล้วก็ลองพิมพ์เทียบดูว่าตัวเทคหรือตัวดิเมนชันต่างๆนะคะเวลาเราใช้การสเกลเท่านี้นะคะในหน้าเลเยอร์ในหน้าโมเดลเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราลองพิมพ์ออกมาแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกทีนะคะเราจะได้ชำนาญแล้วก็มีความเลือกใช้ได้ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ EP ที่19นะคะการพอร์ตเข้าสเกลนะคะสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องเทคนิคและก็ทริคต่างๆในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD มากยิ่งขึ้นนะคะว่าการใช้ทริคเนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างนะคะแล้วก็เราจะเหลือทริคอะไรบ้างนะคะในการทำให้การทำงานของเราเนี่ยเร็วแล้วก็เรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัว T ท่า Overhead เชื่อมแผ่นต่อตัว T ท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: malu.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องนะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2จะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิด

ากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นในดีจะขยับได้และลิ้นในเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่พอเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย

0: สวัสดีครับผมคุณครูบุญเลิศพวงมาลานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: สวัสดีครับผมครูนิติพงษ์สุขีนะครับครูก๊อฟแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวงจรนะครับวงจรไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าหลักๆนั้นเนี่ยก็จะมีวงจรนะครับไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็วงจรไฟสัญญาณนั่นเองนะครับหลักๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนนี
0: ้ตอนนี้ผมได้เตรียมนะครับวงจรแบบง่ายๆเลยนะครับเอาเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับกับวงจรไฟสัญญาณก่อนนะครับนะครับเริ่มแรกนะครับที่วงจรแตรนะครับถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับจะไม่มีตัวนี้นะครับจะไม่มีตัวนี้นะครับก็คือ DC to DC ตรงนี้จะเป็นอะไรครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเพราะนั้นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็คือที่ใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็คือแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับซึ่งใช้ในรถทั่วไปนะครับ12โวลต์แต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราจะมี DC to DC นะครับตัวนี้ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟนะครับรถที่เรานำมาวันนี้นะครับไฟแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย60โวลต์ครับนะครับซึ่งเป็นไฟแรงสูงเราจะแปลงลงมาเหลือแค่12โวลต์ให้ใช้ในรถทั่วไปได้เนื่องจากอะไรครับอย่างเช่นหลอดไฟนะครับอะไรต่างๆในระบบไฟฟ้าที่ใช้นะครับก็จะใช้ไฟ12โวลต์นะครับเราจึงมีตัว DC to DC ตัวนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟจาก60โวลต์ลงมาเหลือ12โวลต์นะครับต่อไปครับอุปกรณ์ที่เราเจอตัวแรกตัวนี้ครับอาจารย์ครับตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมครับตัวนี้ตัวอะไร
1: คุ้นไหมครับเมื่อกี้นี้
0: ฟิวนั่นเองนะครับนะครับไฟนะครับจาก DC to DC นะครับก็คือไฟบวก12โวลต์เนี่ยนะครับจะวิ่งผ่านฟิลครับนะครับวิ่งผ่านฟิลครับ
1: วิ่งผ่านฟิล
0: นะครับมาที่ฟิลซึ่งหน้าที่ของฟิลนะครับที่เราบอกไปแล้วก็คือมีหน้าที่ตัดวงจรนะครับ2กรณีคือ 1. ใช้ไฟเกินขนาดที่ฟิลกำหนด 2. นะครับเกิดการลัดวงจรหลังจากฟิลนะครับถ้าเหลือลัดวงจรพวกฟิลจะขาดถ้าลัดวงจรหน้าฟิลนะครับก็เสียหายนะครับเสียหายต่อไปครับจากฟิลครับมาที่สวิตช์แตรนะครับจากฟิลมาสวิตช์แตรนะครับสวิตช์นะครับมีหน้าที่ตัดต่อนะครับตัดต่อไฟนะครับอันนี้คือสวิตช์แตรนะครับเมื่อใดถ้าเรากดแตรนะครับไฟก็จะวิ่งจากสวิตช์แตรมาถึงแตรนะครับอาจารย์ครับ
1: เรากดแตรนะครับ
0: กดแตรนะครับ
1: จะต่อถึงการกันที่จะมาเข้าที่ตัวแตรนั่นเอง
0: นะครับตอนนี้นะครับสังเกตว่าไฟจากแบตเตอรี่นะครับวิ่งผ่านฟิวส์ว่าวิ่งผ่านสวิตช์กุญแจสวิตช์แตรนะครับมาถึงตัวแตรแล้วนะครับตัวแตรเมื่อถึงตัวแตรแล้วขณะนี้แตรยังไม่ดังนะครับแต่ยังไม่ดังเพราะอะไรครับเนื่องจากไฟฟ้ายังไม่ครบวงจรนะครับถ้าจะครบวงจรได้นะครับนักเรียนก็ต้องมีกราวครับนะครับสัญลักษณ์กราวนะครับเราต่อสัญลักษณ์กราวไว้นะครับเมื่อลงกราวนะครับมีไฟนะครับมีอุ

0: อุปกรณ์ลงกล่าวเกิดการครบวงจรครับตอนนี้ขณะนี้แตรดังแล้ว
1: แตรดังแล้ว
0: นะครับแตรดังแล้วถ้าเป็นรถจักรยานทั่วไปนะครับก็จะกล่าวจะลงตัวถังบางรุ่นก็ลงตัวถังบางรุ่นนะครับต้องวนกลับไปลงที่แบตเตอรี่หรือถ้าเป็นรถไฟฟ้าจะลงที่ DC หรือ DC นะครับจะไปลงกล่าวที่ตัว DC หรือ DC เลยนะครับนะครับทำไมครับถ้ารถไฟฟ้าทำไมถึงต้องไปลงกล่าวที่ตัวต้นต่อเนื่องจากว่ามีไฟแรงสูงนะครับขนาด60โวลต์อยู่และมีไฟ12โวลต์อยู่นะครับถ้าเกิดการลัดวงจรในระบบนะครับจะทำให้ระบบไฟเสียหายทั้งระบบนะครับเราจึงต้องเอากลับไปลงกล่าวที่เดิมนะครับนะครับต่อไปครับ
1: ไปครับ
0: วงจรไฟเบรกครับวงจรไฟเบรกนะครับวงจรไฟเบรกนะครับเราไม่พูดถึงตัว DC to DC แล้วนะครับให้รู้เลยว่านะครับตัวนี้12โวลต์นะครับ12โวลต์วิ่งผ่านฟิววิ่งผ่านฟิวอาจารย์ดูฟิวให้หน่อยครับฟิวครับ
1: ฟิวนะครับ
0: เหมือนเดิมนะครับหน้าที่ของฟิวครับวิ่งผ่านฟิวเข้าสวิตไฟเบรกครับ
1: สวิตไฟนะครับก็จะมี2สวิตก็คือเบรก
0: เบรกหน้าและ
1: เบรกหลัง
0: เบรกหลังนั่นเองนะครับ
1: ออกจากฟิวนะครับ
0: หลังให้เป็นสัญลักษณ์สวิตนะครับเข้าสวิตทั้ง2ตัวเลยนะครับถ้าเป็นรถทรงของเป็นสกูตเตอร์นะครับก็จะมีเบรกมือด้านขวาซึ่งเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็เบรกมือด้านซ้ายซึ่งเป็นเบรกหลังแต่ถ้าเป็นรถแบบเกียร์ครับอาจารย
1: ์ก็จะอยู่ที่บริเวณพักเท้านะครับฝั่งขวามือเราด้านล่างนั่นเอง
0: สวิตช์อยู่ที่เท้าเหยียบ
1: เท้าเหยียบ
0: นะครับต่อไปครับเมื่อเรา
1: บี
0: บเบรกหรือเหยียบเบรกนะครับไฟก็จะผ่านสวิตช์อาจารย์ครับเอาเบรกหน้าก่อนครับอาจารย
1: ์เบรกหน้าก่อนนะครับไฟก็จะผ่านสวิตช์นะครับ
0: นะครับและไปยังหลอดไฟเบรกครับทั้งสองตัวอาจารย์ต่อมาเลยครับทั้งสองตัวเลยนะครับไม่ว่าเราจะสั่งให้เบรกหน้าหรือเบรกหลังนะครับหลอดไฟเบรกก็จะติดนะครับบีบพร้อมกันทั้งสองข้างนะครับก็จะติดทั้งสองอันนะครับขอโทษนะครับไม่ใช่ติดสองอันเมื่อเราสั่งอันใดอันหนึ่งนะครับหลอดไฟจะติดนะครับหรือเราปล่อยอันใดอันหนึ่งหลอดไฟยังติดอยู่ยกเว้นเราปล่อยทั้งสองอันนะครับทั้งสองอันหลอดไฟก็จะดับลงนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับหลอดไฟมีไฟเข้ามาแล้วก็ต้องลงกล่าวนะครับในสถานีก็คือลงกล่าวแต่จริงแล้วเราต้องลงกล่าวที่ไหนครับที่ DC to DC นะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็มีลงกล่าวที่โครงก็ได้หรือกลับไปที่แบตเตอรี่ก็ได้นะครับอันนี้คือวงจรไฟเบรกนะครับต่อไปครับวงจรไฟสัญญาณอีกอันนึงก็คือวงจรไฟเลี้ยวครับอันนี้สังเกตว่าหลอดไฟจะเพิ่มขึ้นแล้วจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับเรามาดูก่อนครับเหมือนเดิมครับไฟ12โวลต์ครับวิ่งผ่านฟิวครับ12โวลต์วิ่งผ่านฟิวนะครับจากฟิวนะครับเข้าตัวกระพริบนะครับตัวกระพริบนะครับซึ่งตัวกระพริบเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไปนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือ2สายนะครับก็คือมีไฟเข้ากับไฟออกนะครับอีกแบบนึงจะมี3สายนะครับ3สายก็คือมีไฟเข้ามีลงกล่าวนะครับและก็มีไฟออกไปหลอดไฟนะครับซึ่งอันนี้เรายกตัวอย่างอันง่ายก่อนนะครับก็คือมีไฟเข้าและออกเลยนะครับหน้าที่ก็ตรงตามตัวเลยครับก็คือตัวกระพริบนะครับจะสั่งให้หลอดไฟเป็นไงครับอาจารย
1: ์ให้หลอดไฟกระพริบนั่นเองนะครับ
0: ติดดับติดดับนะครับหลอดไฟเลี้ยวเราต้องติดดับติดดับนะครับไม่ใช่ติดค้างนะนะครับนะครับต่อไปครับเข้ามาที่สวิตช์นะครับซึ่งเราจะต้องเลือกว่าเราจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือไฟเลี้ยวขวานะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับอาจารย์ไฟจะไปทางไหนครับเลี้ยวซ้าย
1: ซ้ายนะครับไฟก็จะขึ้นไปทางไฟเลี้ยวด้านซ้ายนั่นเอง
0: นะครับและไปยังหลอดไฟนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหลอดไฟก็ต้องลงกล่าวครับลงกล่าวนะครับเมื่อไฟผ่านหลอดไฟและลงกล่าวเกิดการครบวงจรครับไฟก็จะ
1: ติด
0: แต่ตลอดไหมครับอาจารย์
1: เขาจะติดตลอดจ
0: ริงๆนะครับ
1: ไม่ปิดสวิตช์นะครับ
0: ไฟเลี้ยวไม่ติดตลอดนะครับจะกระพริบนะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนฝั่งแล้วครับอาจารย
1: ์ถ้าเปลี่ยนฝั่งมาฝั่งขวานะครับ
0: นะไฟก็จะมายังสวิตช์ทันขวานะครับแล้วก็ยังไปยังหลอดไฟด้านขวานะครับผ่านหลอดไฟแล้ววิ่งลงกล่าวนะครับเกิดครบวงจรนะครับหลอดไฟก็จะติดแต่ติดแบบกระพริบนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านตัวกระพริบนะครับไฟเลี้ยวต้องกระพริบนะครับ
1: นะครับ
0: ต่อไปครับวงจรสุดท้ายแล้วนะครับ วงจรไฟส่องสว่าง

0: ว่างนะครับวงจรไฟส่องสว่างก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้นะครับไม่มีสวิตช์ไฟหน้าแล้วนะครับสวิตช์จะเป็นเลือกสูงต่ำอย่างเดียวนะครับอันนี้เราเอารุ่นเก่ามานะครับเพราะว่าถ้ารุ่นใหม่ก็แค่ตัดสวิตช์ไฟหน้าออกนะครับมีแค่สวิตช์เลือกสูงต่ำแค่นั้นเองนะครับเหมือนเดิมครับไฟ12โวลต์ก็จะวิ่งผ่านฟิวนะครับเมื่อวิ่งผ่านฟิวแล้วก็จะวิ่งไปที่สวิตช์เปิดไฟหน้านะครับถ้าเราไม่เปิดสวิตช์ตัวนี้ไฟหน้าก็ยังไม่ติดนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ครับอาจารย์เปิดสวิตช์ไฟหน้านะครับไฟจากสวิตช์ไฟหน้านะครับจะวิ่งไปยังสวิตช์ไฟสูงและไฟต่ำเพื่อให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเปิดตำแหน่งไฟสูงไฟต่ำณขณะนี้นะครับสวิตช์ถูกเลือกไว้ที่ตำแหน่งไฟต่ำครับไฟต่ำนะครับไฟก็ยิ่งมาที่หลอดไฟต่ำนะครับซึ่งหลอดไฟหน้าของรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับจะเป็นหลอดไฟแบบ2ไส้ซึ่งใน1หลอดจะมีทั้งไฟสูงและไฟต่ำนะครับตอนนี้วิ่งมาที่หลอดไฟต่ำนะครับนะครับเราเปิดไฟสูงครับอาจารย์เราเปิดไฟสูง
1: ครับ
0: เมื่อเราเปิดไฟสูงนะครับไฟจะก็จะวิ่งมายังสวิตช์ไฟสูงและวิ่งเข้าไปที่หลอดไฟสูงนะครับลงกล่าวครบวงจรนะครับนะครับไฟวิ่งมาตามนี้นะครับมาปุ๊บนะครับลงกล่าวครบวงจรและมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือหลอดไฟสัญญาณเตือนไฟสูงครับตัวนี้จะเป็นไฟสีน้ำเงินที่หน้าปัดนะครับนักเรียนเวลาเราขี่รถไปแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่าเราเปิดไฟอะไรอยู่เราก็ต้องเหลือไปมองที่หน้าปัดถ้ามีไฟสีน้ำเงินขึ้นที่หน้าปัดแสดงว่าตัวนี้ครับคือหลอดเตือนไฟสูงทำงานอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไฟด้านท้ายครับอย่างที่เรากล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อเปิดสวิตช์ไฟหน้านะครับไฟด้านท้ายจะติดด้วยครับอาจารย์ลงมาเลยครับเชื่อมต่อลงมานะครับผ่านหลอดไฟครับลงกล่าวครบวงจรนะครับอันนี้คือหลอดไฟท้ายก็ติดนะครับถ้ารถรุ่นใหม่อย่างที่บอกครับเราตัดสวิตช์ไฟหน้าออกเลยครับอาจารย์ตัดออกเลยครับลบออกเลยครับไม่มีนะครับไม่มีเราต่อตรงมาเลยครับแค่นี้เองครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เปิดไฟหน้าตลอดเวลานะครับเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะนั้นไฟจากฟิวก็จะวิ่งผ่านมาที่นะครับไฟสูงไฟต่ำเลยตรงนี้อาจจะมีสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจเปิดกุญแจปุ๊บถึงจะติดนะครับอาจารย์เปลี่ยนเป็นกุญแจนิดนึงครับเป็นสวิตช์นะครับก็มีสวิตช์กุญแจเป็นตัวสั่งการนะครับในการทำให้ไฟหน้าติดนะครับเปิดกุญแจแล้วไฟติดนะครับนะครับเพราะนั้นนะครับวงจรไฟนะครับในวันนี้นะครับจะมี4วงจรนะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนะครับคุณครูนะครับจะให้เราเนี่ยนะครับลงไปเช็คในรถนะครับซึ่งแต่ละวงจรนะครับจะมี4สายไฟกำกับอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละวงจรเนี่ยวงจรแต่วงจรไฟเบรกวงจรไฟเลี้ยวและวงจรไฟส่องสว่างไฟหน้ารถเนี่ยนะครับมีสายไฟและ4สายไฟและอุปกรณ์หลอดไฟหรือฟิวเนี่ยนะครับต่างๆอยู่ในรถของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะต้องศึกษาในรถนะครับโอเคครับเราได้ทำการนะครับถอดชิ้นส่วนในส่วนที่สำคัญที่เราต้องตรวจเช็คนะครับนักเรียนเราก็มาช่วยถอดแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการเช็คนะครับซึ่งเราจะไล่จากจุดกำเนิดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ทีนี้นะครับเนื่องจากคันนี้นะครับเป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งมีแบตเตอรี่นะครับขนาด60โวลต์อยู่แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถเนี่ยใช้12โวลต์นะครับเราก็เลยต้องมีตัวแปลงอย่างที่บอกครับคือ DC-DC นะครับนะครับเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัว DC-DC นะครับซึ่งนะครับทําหน้าที่แปลงไฟจาก60โวลต์นะครับให้เหลือ12โวลต์นะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับนะครับเริ่มเข้าเรื่องนะครับก็คือ4สายนั่นเองนะครับสีดำนะครับคันนี้นะครับจะเป็นกราวนะครับส่วนสีเหลืองนะครับจะเป็นไฟนะครับ60โวลต์นะครับที่มาจากสายกุญแจนะครับสีชมพูนะครับจะเป็นไฟที่มา12โวลต์ออกมาจากตัว DC to DC นะครับตัวนี้นะครับก็เปรียบเสมือนแบตเตอรี่นะครับจะจ่ายไฟไปยังทุกวงจรเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับในการตรวจสอบระบบไฟฟ้านะครับอย่าลืมนะครับ มัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับมัลติมิเตอร์นั่นเองครับนักเรียนอ่ะเรามีเครื่องมือนะครับก็เป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะตรวจวัดแต่ถ้าเรายังไม่มีเครื่องมือนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับก็คือ
1: นี่นะครับจะเป็นตัวเทปแลมป์นะครับตัวนี้นะครับเทปแลมป์นะครับก็สามารถใช้ในการตรวจเช็ควงจรต่างๆได้นั่นเองนะครับ
0: นะครับเรามาเริ่มวงจรแรกกันเลยนะครับวงจรแรกคือวงจรแตรนะครับวงจรแตรนะครับอย่างที่เรียนท่านนักเรียนรู้แล้วนะครับว่า DC to C ตรงนี้นะครับก็คือ12โวลต์ออกมานะครับซึ่งสีชมพูนะครับจะเป็นไฟบวกนะครับเรามาดูที่หน้ารถครับแตรเราอยู่หน้ารถเรานะครับผมจะขออนุญาตใช้เทสแลมนะครับซึ่งจะง่ายต่อการทดสอบนะครับระบบต่างๆนะครับนะครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับสายไฟเป็นไงครับเห็นแล้วน่ากลัวไหมนักเรียนมัดมาเริ่มเลยนะครับโอ้โหสีแต่ละสีนะครับมีซ้ำกันด้วยนะครับแต่สีที่ซ้ำกันนะครับเราเรียนไปแล้วว่าเป็นไงครับสีมีทั้งสีเดี่ยวและสีคาดที่เห็นซ้ำๆกันนี่มันมีสีคาดอยู่นะครับเรามาดูครับถ้าระบบแตรนะครับแตรอยู่ไหนเอ่ยนะครับเรามาดูนะครับแตรอยู่ตรงนี้ครับนี่ตัวแตรนะครับตัวแตรนะครับ
1: ตัวแตรนะครับ
0: เดี๋ยวเรานักเรียนมาช่วยคุณครูถอดแตรหน่อยนักเรียนไขควงมาถอดแตรครับไขควงถอดแตรมาดูครับนะครับตัวแตรนะครับจะมีสายไฟอยู่2เส้นนะครับอย่างที่ในวงจรนั่นคือสายไฟกับสายกราวนะครับในวงจรนะครับนะครับนี่ครับตัวแตรออกมาแล้วนะครับจะมีสายไฟ2เส้นนะครับอย่างที่เรารู้เมื่อกี้นี้นะครับสีดำเป็นกราวนะครับสีเหลืองคาดแดงนี้นะครับเป็นไฟนะครับตัวนี้คือตัวแตรนะครับตัวแตรนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับที่เราบีบแล้วเสียงมันดังปิ้นๆนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้แตรไฟฟ้าปกตินะครับให้เราตรวจเช็คนะครับนะครับถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่านะครับเกิดปัญหาครับแตรไม่ดังนะครับแตรไม่ดังนะครับไฟมาไหมนะครับเราก็ต้องเช็คนะครับนักเรียนนะครับเช็คไฟครับการใช้เช็คแลมป์นะครับก็จะมีความสะดวกนิดนึงนะครับก็คือสามารถตรวจเช็คได้เลยนะครับเสียบเข้าไปครับสมมุตินะครับว่าแตรไม่ดังนะครับในกรณีนี้เราก็เลยต้องถอดแตรออกมาดูนะครับแล้วเช็คไฟนะครับบีบแตรครับ
1: บีบแตรนะครับ
0: นะครับไฟมาครับบีบครับปล่อยครับณกรณีนี้ถ้าเช็คแล้วมีไฟมาแสดงว่าแตรเสียครับแตรเสียนะครับนะครับอีกกรณีนึงครับอีกกรณีนึงเราทดสอบนะครับลองทดสอบดิเสียบสายไฟเข้าไปนะครับเราเปลี่ยนแตรใหม่แล้วนะครับแตรดังไหมนะครับแตรดังนะครับแตรดังนะดังจนสะดุ้งเลยนะอย่าตกใจครับนักเรียนนะอย่าตกใจนะครับอันนี้เราเปลี่ยนแตรแล้วนะครับกรณีต่อไปนะครับกรณีที่แตรไม่ดังอีกอย่างนึงตอนนี้แตรใช้ได้แต่ถ้าไม่ดังนะครับอีกกรณีนึงคือสวิตช์เสียครับสวิตช์เสียสวิตช์แตรนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับซึ่งเราก็ต้องไล่สายไฟมาครับไล่สายไฟมานะครับเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับทีนี้นะครับแล้วสายไหนเป็นไฟสายไหนเป็นสายแตรล่ะนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อเบื้องต้นแล้วคือสายสีชมพูครับสีชมพูคือไฟ12โวลต์นะครับเราก็จัดการนะครับสีดำนะครับก็คือกราวเราก็คีบไว้นะครับใช้เช็คแลมป์นะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าใช้มิเตอร์ทำงานคนเดียวก็ลำบากนิดนึงนะครับไฟมาไหมครับสายไฟชุดนี้นะครับก็คือไปที่แตรนะครับสีชมพูนะครับนักเรียนดูนะสีชมพูนะเราลองเช็คดิสีชมพูมีไฟมาไหมมีไฟมานะครับมีไฟมาแล้วมันออกมาแตรไหมล่ะนะครับก็มาดูว่าสายแตรเนี่ยนะครับสีเหลืองคาดแดงดูที่สีเหลืองคาดแดงอยู่ไหน
2: อยู่นี่ครับ
0: เห็นไหมเราจะง่ายขึ้นเลยไหมครับนะครับจิ้มเข้าไปครับสีเหลืองคาดแดงครับเมื่อเราจิ้มไปแล้วนะครับเราทดสอบครับบีบแตรครับ
1: บีบแตรนะครับ
0: นะครับแสดงว่าสวิตช์แตรเป็นไงครับไม่เสียนะครับไม่เสียนะครับไฟมาไปที่สวิตช์แ แล้วจาก

0: สวิตแตรออกมาตรงนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นการเช็คสวิตแตรนะครับนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะครับส่วนมากระบบแตรจะมีปัญหาก็คือ1ฟิวขาดนะครับ2สวิตแตรเสีย3แตรเสียและ4สายไฟอาจจะขาดนะครับแต่ขาดตรงไหนอย่างไรนะครับเราก็ต้องไล่ระบบสายไฟดูอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับนักเรียนนะครับเชิญไปนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบบต่อไปครับเป็นวงจรไฟเบรกครับเป็นวงจรไฟเบรกซึ่งสำคัญนะครับถ้าหยุดรถโดยที่ไม่มีสัญญาณไฟเบรกอาจจะโดนชนท้ายได้นะครับอันตรายนะครับซึ่งรถคันนี้จะมีไฟเบรกอยู่2ที่นะครับก็คือไฟเบรกหน้านะครับคืออยู่ด้านขวานะครับและไฟเบรกหลังอยู่ด้านซ้ายนะครับทีนี้นะครับไฟเบรกจะอยู่ที่ไหนครับอยู่ด้านท้ายรถนะครับอยู่ด้านท้ายรถนั่นคือไฟเบรกสวิตช์อยู่ด้านหน้าแต่ไฟจะติดด้านท้ายนะครับเรามาดูครับไฟเบรกเนี่ยนะครับเช่นกันนะครับเราต้องหาสายไฟก่อนว่าเออสวิตช์อยู่ไหนนะนะครับสวิตช์ก็อยู่ที่มือเบรกนะครับและนะครับสายไฟชุดมือเบรกนะครับก็จะวิ่งลงมานะครับมาอยู่ตรงนี้ครับสังเกตว่าเขาจะต่อจั๊มกันอยู่ไหมครับเหมือนที่วงจรที่คุณครูสอนเลยนะครับสองข้างต่อพ่วงกันอยู่นะครับไม่ว่าจะบีบข้างไหนไฟก็จะติดนะครับต่อพ่วงกันมานะครับและที่ขาดไม่ได้ครับสายไฟสีชมพูไงครับสีชมพูคืออะไรครับนักเรียนสีชมพูคือไฟมาจากซื้อกุญแจมาจากแบตเตอรี่นะครับเราก็ทดสอบก่อนครับว่ามีไฟมาไหมนะครับเดี๋ยวทดสอบเลยนะครับนะครับก็ง่ายๆครับเช็คแลมป์นะครับที่เรามีจิ้มเข้าไปมีไฟมาแล้วครับนะครับตรงนี้นะครับสีชมพูนี่มีไฟมาแล้วนะครับทีนี้ไฟเบรกนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมี2เส้นนะครับก็คือสีแดงนะครับจะวิ่งไปเบรกซ้ายสีแดงอีกอันนึงก็จะวิ่งไปเบรกทางขวานะครับเรามาเช็คสวิตช์ไฟเบรกกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มีไฟไป2ข้างแล้วนะครับตอนนี้เราจะเช็คสวิตช์เบรกด้านซ้ายนะครับเราก็เอาเทสแลมจิ้มเข้าไปนะครับเบรกซ้ายครับติดนะครับ
1: ซ้ายครับ
0: นะครับอันนี้ทดสอบสวิตช์นะครับติดแล้วนะครับเรามาทดสอบสวิตช์ไฟเบรกขวาบ้างนะครับอีกข้างนึงนะครับทดสอบครับ
1: เบรกขวาครับ
0: นะครับติดนะครับกรณีนี้นะครับมีไฟมาแล้วไปที่สวิตช์เราสั่งให้สวิตช์ทำงานนะครับไฟติดแล้วนะครับเราก็ต้องไล่ต่อไปครับว่าไฟที่มาเนี่ยนะครับมันจะไปเส้นสีอะไรครับต้องเรียนดูนะครับสีเหลืองคาดเขียว
1: เหลืองคาดเขียว
0: นะครับเราก็ต้องวิ่งไปหาสีเหลืองคาดเขียวที่ท้ายรถนะครับท้ายรถนะเดี๋ยวผมเสียบไฟคืนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปวัดที่ท้ายรถกันนะครับตอนนี้ไฟมาที่สวิตช์เบรกแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งไฟไปด้านท้ายรถแล้วนะครับกรณีนี้ถ้าสายไฟไม่ขัดด้านตรงกลางนะครับเราก็จะมาที่ด้านท้ายรถนะครับนะครับเราก็ต้องมาหาว่าสายสีอะไรครับต้องเรียนสีเหลืองคาดเขียวใช่ไหมครับอยู่นี่ครับสีเหลืองคาดเขียวอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สีดำเป็นกราวนะครับเราก็ต้องทดสอบให้ถูกขั้วด้วยนะครับนะครับสีเหลืองคาดเขียวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สีดำนะครับคู่นี้เช็คเลยครับจิ้มลงไปเลย
1: เหลืองคัดเขียว
0: ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงครับนักเรียนคือเนื่องจากขั้วของเขาเนี่ยปลั๊กไฟเนี่ยมันขนาดเล็กถ้าเราเอาอะไรใหญ่ๆทิ่มเข้าไปในรูนะครับมันก็จะเกิดการขยายตัวทำให้เวลาเสียบเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับจะทำให้รูมันกว้างขึ้นแล้วมันไม่ถึงกันนะครับมันหลวมนั่นเองนะครับมันหลวมนะครับจะจิ้มยากนิดนึงนะครับผมจิ้มอันนี้ก็ได้นะครับจิ้มไว้นะครับทีนี้เราก็จะทดสอบนะครับว่าเมื่อกี้เราทดสอบด้านหน้าแล้วใช่ไหมครับลองบีบเบรกครับเบรกหน้านะครับบีบนะครับไฟก็จะวิ่งจากสวิตช์ไฟเบรกนะครับวิ่งมายังท้ายรถนะครับติดแล้วนะครับไฟเบรกตรงนี้นะครับถ้าเป็นเบรกด้านซ้ายบ้างนะครับเบรกแล้วนะครับ ติดแล้วนะครับตอนนี้นะครับแสดงว่าระบบสมบูรณ์นะครับเหลืออีกอย่างเดียวสุดท้ายก็คือด้านหลังนะครับไฟติดไหมเราเสียบสวิตช์เข้าไปครับเสียบปลั๊กเข้าไปเลยครับนักเรียนดูไฟด้านท้ายนะครับว่าติดไหมนะครับนักเรียนดูนะครับเราบีบเบรกครับบีบเบรก
1: เบรกนะครับ
0: นะครับไฟติดนะครับเบรกซ้ายครับเบรกขวาครับนะครับเราได้เช็คสวิตช์ด้านหน้าแล้วนะครับทีนี้ไฟจากด้านหน้าจะมาด้านท้ายรถได้เนี่ยนะครับถ้าสายไฟไม่ขาดก็จะติดปกติอย่างที่เราเช็คด้านหน้านะครับเราลองมาเช็คด้านท้ายดูบ้างนะครับนะครับเมื่อกี้นี้สายไฟด้านหน้านะครับนักเรียนคุณครูบอกว่าสีอะไรครับสีเหลืองคาดเขียวใช่ไหมครับสีนี้เลยนะครับสีดำจะเป็นกราวนะครับของรถคันนี้นะครับเราก็ใช้เช็คแลมป์นะครับนะครับเราก็ระวังนะครับถ้าชนกันก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับนะครับบีเบรกครับ
1: บีเบรกนะครับ
0: นะครับมาแล้วนะครับ
1: บีเบรกฝั่งซ้ายนะคร
0: ับ บีเบรกฝั่งซ้าย
1: ต่อไปนะครับฝั่งขวานะครับ
0: นะครับโอเคนะครับ
1: เ
0: พราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหลอดถ้าสายไฟไม่ขาดระหว่างข้างหน้ามาข้างหลังนะครับก็จะทำงานก็จะติดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าไม่ติดแสดงว่าเราต้องทำการเช็คสายไฟตลอดทางเลยนะครับก็จะเป็นการใหญ่พอสมควรนะครับต่อไปนะครับเราก็มาเทสไฟด้านท้ายนะครับไฟมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถึงปลั๊กแล้วนะครับลองดูนะครับบีบเบรกด้านซ้ายครับติดไหมติดนะครับด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: ติดนะครับเพราะนั้นเนี่ยไฟมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าไฟมาถึงนี้แล้วแล้วไฟท้ายไม่ติดไฟเบรกไม่ติดแสดงว่าหลอดไฟท้าย
1: หลอดไฟเบรก
0: นะครับขาดนะครับเราก็จะสะขบงานหรือเช็คได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยไม่เสียเวลานะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับมัลติมิเตอร์หลอดไฟนะครับที่เราสามารถ DIY นะครับทำเองขึ้นมาได้นะครับเทสแลมป์นะครับต่อไปนะครับไฟเบรกนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับว่าระบบนะครับเป็นอย่างไรนะครับวงจรต่อไปนะครับจะเป็นวงจรไฟเลี้ยวนะครับซึ่งเป็นไฟสัญญาณอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆนะครับเวลาเราจะเลี้ยวรถนะครับจะไปซ้ายหรือขวานะครับเราต้องให้สัญญาณให้ผู้ร่วมทางของเราเนี่ยได้รู้นะครับเรามาเริ่มต้นจากการเช็คไฟก่อนเลยนะครับนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็ต้องดูครับสายไฟสวิตช์ทางด้านซ้ายนะครับ
1: นะครับสายไฟก็ด้านไล่ด้านซ
0: ้
1: าย
0: นะครับเห็นไหมสายไฟมันเยอะนะครับเพราะนั้นเราต้องดูดีๆนะครับนะครับเป็นชุดนี้นะครับสายไฟเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสายไฟที่มาจากแบตเตอรี่เนี่ยมาไหมนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คเหมือนเดิมครับก็คือใช้นะครับเทสแลมป์นะครับสายสีชมพูครับนะครับอาจารย์ครับเปิดกุญแจครับมาแล้วนะครับอันนี้ไฟมาแล้วนะครับต้องเรียนไฟมาแล้วทีนี้เรารู้ครับว่าสีชมพูเนี่ยไฟมาเพราะว่าเราไปดูจากDC to DC ด้านหลังรถใช่ไหมครับแล้วไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเราจะรู้ได้อย่างไรครับซึ่งถ้าเป็นรถทั่วไปนะครับที่ใช้ในท้องตลาดจะมีคู่มือบอกนะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าตอนนี้นะครับยังไม่มีคู่มือนะครับนักเรียนไม่มีคู่มือนะครับจะทำรถที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นักเรียนสามารถเดาได้เดายังไงครับเดาอย่างมีหลักการครับไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับอยู่นี่ไงครับไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูครับไฟเลี้ยวซ้ายมีสายไฟมาตรงไหนนะครับมาตรงนี้ครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเหมือนเดิมครับสีดำเป็นกราวนะครับนักเรียนคันนี้ครับสีดำเป็นกราวสีส้มคือไฟนะครับแล้วไฟเลี้ยวด้านขวาล่ะเราก็ต้องมาดูด้านขวานะครับก็ลูสายไฟนะครับมาแล้วครับตรงนี้ครับสีดำเป็นกราวนะครับสีฟ้านะครับเป็นไฟนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับเราต้องสังเกตนะครับในเมื่อเราไม่มีคู่มือนะครับเราก็ต้องสังเกตว่านะครับหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะครับหลอดไฟอยู่นี้ก็ต้องไล่สายไฟมานะครับไฟเลี้ยวขวาสีฟ้าไฟเลี้ยวซ้ายสีส้มนะครับเพราะนั้นข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเอาหน้าก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วนะครับสีฟ้ากับสีส้มเราก็มาดูปลั๊กที่เป็นสวิตช์ครับมีสีฟ้าไหมเอ่ย เราก็ต้องดูดีๆนะครับพลิกดูนะครับนี่ไงครับคู่นี้นะครับสีฟ้ากับสีส้มนะครับนะครับสีฟ้ากับสีส้มเรารู้แล้วสายไฟ2เส้นนี้คือไฟเลี้ยวซ้ายและไฟเลี้ยวขวานะครับอีกอย่างนึงที่ยังขาดไปได้ครับคือตัวกระพริบครับไฟเลี้ยวจะมีตัวกระพริบนะครับนักเรียนนะครับไม่ได้ติดค้างนะครับเหมือนไฟหน้าหรือไฟเบรกนะครับตัวกระพริบนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะมันแอบอยู่ตรงไหนเอ่ยมันหล่นอยู่นี่ครับนี่ครับตัวกระพริบนะครับตัวกระพริบทำหน้าที่ให้ไฟติดดับติดดับเป็นจังหวะนะครับนะครับนะครับตัวนี้จะมีสายไฟ3เส้นเหมือนเดิมครับสีชมพูคือไฟ12โวลต์ใช่ไหมเอ่ยเราไม่แน่ใจครับเช็คเลยครับโดยใช้เช็คแรกของเราเนี่ยเช็คนะครับนะครับ12โวลต์มานะครับไฟมาเข้าที่ตัวกระพริบแล้วนะครับอีกเส้นหนึ่งคือกราวครับนี่สีดำครับกราวนะครับส่วนสีเขียวตัวนี้นะครับเป็นไฟที่ออกจากตัวกระพริบไปยังสวิตช์เลือกซ้ายและขวานะครับนักเรียนนะครับเหมือนที่วงจรที่คุณครูเขียนให้ดูตอนแรกนะครับแล้วถ้ายังไม่เปิดสวิตช์ล่ะมันจะกระพริบได้ไหมเนี่ยเช็คแล้วมีประโยชน์อย่างนี้ครับดูนะครับเราเสียบเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับ
1: กระพริ
0: บทันทีเลยนะครับนี่เรายังไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับเนื่องจากว่าไฟเนี่ยมารออยู่แล้วนะครับไฟในนี้ก็ไม่ติดนะครับตรงนี้ก็ไม่ติดเนี่ยครับเช็คแล้วมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าเอามิเตอร์ไปจิ้มจะไม่เห็นการทำงานแบบนี้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของเช็คแล้วของเรานะครับนะครับเห็นไหมครับนักเรียนติดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยแฟลชเชอร์เสียไหมครับ
1: แฟลชเชอร์
0: ไม่เสียนะครับเนี่ยดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับมันเป็นตัวกระพริบนะครับใช้ได้แล้วนะครับแฟลชเชอร์ไม่เสียนะครับต่อไปครับเมื่อไฟมาแล้วเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าสีดำคือกราวสีชมพูคือไฟนะครับสีฟ้าคือไฟเลี้ยวด้านขวาสีส้มคือไฟเลี้ยวด้านซ้
1: าย
0: และสีเขียวครับตรงนี้จะเป็นตัวกระพริบครับอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับดูสีสายให้ดีนะครับสีเขียวนะครับเช็คเหมือนเดิมครับไฟจากตัวกระพริบวิ่งเข้ามาที่สวิตช์จริงหรือเปล่าเช็คเลยครับนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับพอมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับทีนี้ทำการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ
0: นี่ครับไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้าติดแล้วนะครับไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับต้องเรียนเห็นไหมครับสวิตช์ปกตินะครับไฟเลี้ยวติดแล้วเป็นไฟเลี้ยวด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: นะครับนี่ครับติดแล้วครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับเสร็จแล้วนะครับด้านหน้ารถนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คด้านท้ายรถครับนะครับ
1: เราก็ได้เช็คไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาของชุดหน้าไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับเช็คนะครับชุดไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาของด้านหลังบ้างนะครับนะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผม
0: สีสายไฟเป็นสำคัญมากนะครับเรามาดูครับปลั๊กชุดไฟท้ายนะครับนักเรียนเมื่อกี้เราต้องดูนิดนึงนะครับว่าสีอะไรบ้างนะครับสีส้มกับสีฟ้านะครับซึ่งมีกราวนะครับเป็นเส้นลงกราวนะครับเราก็จะมาเช็คนะครับเราจะจิ้มเข้าเส้นกราวก่อนนะครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับ
1: เลี้ยวขวานะครับ
0: นะครับไฟมาด้านท้ายรถแล้วนะครับซึ่งกรณีนี้ถ้าไฟติดตรงนี้นะครับก็แสดงว่าปกตินะครับแต่ถ้าไม่ปกติคือขาดกลางนะครับเราก็ต้องไปไล่หานะครับอีกขั้วหนึ่งครับไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: ซ้ายนะครับไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับ
0: นะครับมาครบทั้ง2เส้นนะครับมาครบทั้ง2เส้นนะครับนะครับปิดครับ
1: ปิดครับ
0: ทีนี้เราตรวจสอบแล้วสายไฟไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะครับต่อไปแล้วครับเราก็จะมาดูที่หลอดไฟของเรานะครับนักเรียนดูไฟนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ
1: ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ
0: นะครับต่อไปครับไฟเลี้ยวด้านขวาครับ
1: ด้านขวานะครับ
0: นักเรียนเห็นไหมครับดูนะครับ
1: ขวานะครับ
0: เหมือนกันครับถ้าหลอดไฟไม่ติดแสดงว่าหลอดไฟขาดเนื่องจากว่าอะไรครับไฟมาถึงด้านท้ายตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบไฟหน้ากันนะครับ
1: ระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั้งหน้าทั้งหลังได้เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในการตรวจเช็คในระบบไฟหน้ารถนั่นเองนะครับอ่ะ ขั้นตอนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผม
0: การตรวจสอบไฟหน้า

0: นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตอนแรกเลยก็คือเราต้องดูว่ามีไฟมาไหมนะครับและสวิตช์อยู่ตรงไหนนะครับก็สวิตช์ไฟหน้านะครับสีชมพูนะครับเหมือนเดิมนะครับไฟมานะครับและนะครับจะออกมาที่นะครับเส้นสีเหลืองคาดขาวนะครับตอนนี้เปิดไฟไว้นะครับนะครับ
1: นี่คือปิดไฟแล้ว
0: ปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับไฟมาแล้วนะครับจากสวิตช์ไฟหน้านะครับทีนี้จากสวิตช์ไฟหน้านะครับเส้นสีเหลืองคาดขาวนี้นะครับจะวิ่งไปที่สวิตช์ไฟ
1: สู
0: งต่ํานะครับมาไหมครับก็ต้องดูสีเดียวกันนะครับสีเหลืองคาดขาวนะครับเราก็มาเช็คฝั่งนี้นะครับนะครับไฟมานะครับไฟมาแล้วเมื่อไฟเข้ามาที่สวิตช์สูงต่ําแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดไฟอะไรไว้ครับอาจารย์
1: ไฟต่ําไว้
0: เราเปิดไฟต่ําไว้นะครับเราก็ดูครับว่าสีอะไรเป็นไฟต่ํานะครับก็คือ2เส้นนี้น้ําเงินกับขาวนะครับสีขาวเป็นไฟต่ํานะครับนักเรียนนะครับเปิดไฟสูงครับ
1: สูงนะครับ
0: ดับใช่มั้ยครับแล้วเราไปจิ้มอีกเส้นนึงนะครับเส้นสีเงินคือไฟสูงนะครับเปิดไฟต่ําครับ
1: ต่ําครับ
0: นะครับแค่นี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปเช็คที่ตัวปลายทางครับก็คือนะครับเส้นนี้ครับเป็นปลั๊กไฟนะครับมาเสียบเลยครับนักเรียนเสียบเลยเอาปิดไฟก่อนนะครับนะครับเพราะนั้นนะครับตอนนี้เราปิดไฟอยู่นะครับอันนี้ไฟที่เป็นวงกลมนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับเปิดกุญแจก็ติดเลยนะครับตัวนี้เปิดไฟครับนะครับไปหน้าครับสูงครับ
1: สูงครับ
0: ต่ำครับ
1: ต่ำครับ
0: นะครับแค่นี้นะครับด้านหน้านะครับไฟด้านหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสวิตช์นะครับมันเสียหรืออะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องเช็คที่สวิตช์นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับวงจรไฟสัญญาณและไฟส่องสว่างแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องมีนะครับในการเช็คระบบไฟคือมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็หลอดไฟเทสแลมป์นะครับซึ่งทำให้เราสามารถจะแก้ไขแล้วก็ซ่อมนะครับได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งควรระวังอย่างหนึ่งก็คือนะครับไฟฟ้านะครับเรามองไม่เห็นนะครับเราสัมผัสไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับถึงจะรู้ว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนะครับนะครับในวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับครับผมขอบคุณครับ
1: ครับ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอดีไอเสียของแต่ละสูบทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการ

หาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิด

ที่มุเล่เผาเข้าเวียงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงาน

0: ช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยจะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multi meter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำ

0: หรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิต

ะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ลักษณะของการทำงานของอินเวอร์เตอร์ลักษณะการทำงานของโซลาร์เซลล์ลักษณะการทำงานของแบตเตอรี่และลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ดีไวซ์ที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือกระบวนการที่จะเอาไฟ12โวลต์ไปใช้งานหรือไฟ DC ไปใช้งานหรือไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่ไปใช้งานหรือไฟจากโซลาร์เซลล์ไปชาร์จให้กับแบตเตอรี่นั่นคือกระบวนการในการสร้างไฟ DC ทั้งหมดแต่ตอนนี้คือกระบวนการในการสร้างไฟ AC ในการใช้งานดังนั้นความซับซ้อนในการทำพลังงานมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็คือการทำให้มันเป็นไฟ DC การทำให้มันเป็นไฟ DC เราน่าจะเข้าใจกันพอสมควรแล้วเราน่าจะเข้าใจในวิธีการในการดึงไฟ DC มาใช้งานไม่ว่าจะเป็นลักษณะของหลอดไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของWi-Fi หรือกล้องวงจรปิดแม้แต่กระทั่งแปลงผักเราก็ผ่านมาหมดแล้วกระบวนการต่อไปนี้ก็คือกระบวนการที่เราจะเอาไฟ220โวลต์มาใช้ได้ยังไงจากต้นตอที่เป็นไฟ DC นี่คือปัญหาหลักของเราเพราะว่าปัญหาหลักของเราก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นไฟ220โวลต์มันไม่สามารถที่จะเอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไปใช้งานได้ตรงๆแอปพลิเคชันที่เกิดจากนี้เนี่ยมันก็ง่ายแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีไฟ220โวลต์เนี่ยไม่ว่าเราจะเสียบอะไรไม่ว่าเราจะต่ออะไรมันก็ใช้งานได้หมดดังนั้นเรามาดูก่อนว่ากระบวนการในการสร้างไฟ220โวลต์เนี่ยมันมีหลักการยังไงลืมว่าการไฟฟ้าเวลาผลิตไฟออกมาเนี่ยสายส่งขนาดใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น115 kVA นั่นคือต้องการทำไฟเป็นแสนโวลต์เพื่ออะไรเพื่อส่งไปได้ไกลๆพอส่งไปได้ไกลๆแล้วก็ดาวลงมาดาวลงมาให้เหลือ380โวลต์แล้วก็เหลือ220โวลต์นี่คือกระบวนการ2อย่างไฟ320โวลต์แล้วก็ไฟ220โวลต์มาใช้งานทั้ง308แล้วก็ทั้ง220เนี่ยคือไฟเซตเดียวกันดังนั้นเมื่อเราได้ไฟจากการไฟฟ้ามา2ลักษณะนี้แล้วมาต่อให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการไฟ308อย่างเช่นพวกมอเตอร์สูบน้ำหรืออะไรประมาณนี้นี่ไฟต้องการไฟ380โวลต์เกือบทั้งสิ้นแล้วก็ไฟ220โวลต์ก็คือเป็นไฟชนิด2เส้นไอ้ไฟ2เส้นนี่ก็คือใช้กับทีวีตู้เย็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านโดยทั่วไปมันจะเป็น220โวลต์นี่คือมาตรฐานของการไฟฟ้าดังนั้นถ้าเรามาดูแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ยังเป็น DC อยู่เลยนะกระบวนการที่เป็นไฟ DC กับไฟ220โวลต์หรือไฟ380โวลต์เนี่ยมันไม่เข้ากันถึงแม้ว่าเราทำไฟจากโซลาร์เซลล์ให้สูงเท่ากับไฟของการไฟฟ้าก็ตามยังไงก็ต่อเข้ากันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของไฟที่แตกต่างกันดังนั้นกระบวนการที่ง่ายที่สุดก็คือแปลงไฟจากไฟ DC เนี่ยให้เป็นไฟ ACไฟ AC เนี่ยมีอยู่3ชนิดจากการแปลงนะ1ก็คือสแควร์ว่าหน้าตาของสแควร์เป็นยังไงชนิดที่

2เป็นอะไรฮะเป็น modify ที่เป็นรูปขั้นบันไดชนิดที่3คืออะไรคือ pure sign คือเหมือนกับสัญญาณ sign มากที่สุดดังนั้นการสร้าง inverter ไม่ว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่เป้าหมายจะอยู่ที่ pure sign wave จะทำได้หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่กรณีที่เราจะเอา inverter ไปใช้นั้นเราก็จะต้องเรียนแบบสัญญาณ sign ตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ modify sign หรือว่า square ก็ตามเรามาดูเจ้าตัว inverter ที่อยู่หน้าผมเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกเป็นลักษณะของ inverter ที่แปลงไฟจากไฟ DC มาเป็น220โวลต์ DC in ตัวนี้ใช้12โวลต์หรือไม่ก็รุ่น24โวลต์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนี่คือรุ่น24โวลต์24โวลต์กำลังตัวนี้ก็จะประมาณ2000วัตต์โดยประมาณไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันใกล้เคียง2ใกล้เคียงกับตัวนั้นแต่ว่ากินกระแสสูงกว่ามันถึงจะได้2000วัตต์นะฮะแต่เนมเพลทของมันเนี่ยผมดึงออกมาเพราะว่าเจ้าตัวเนมเพลทมันโฆษณามากเกินนะฮะมัน3000วัตต์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันได้น้อยกว่านั้นนะนั่นคือหน้าตาที่ผมเอามาให้ดูนะดังนั้นกระบวนการที่เป็นลักษณะของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ไปบรรจุให้กับแบตเตอรี่ไม่ว่าแบตเตอรี่ตัวนั้นจะเป็นลักษณะของ12โวลต์4เซลล์ไอ้พวกนี้ก็ตามหรือแบบ24โวลต์หรือแบบ36หรือ72บางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะว่าลงทุนครั้งแรกแพงเนี่ยไปจ่ายค่าไฟฟ้าเดือน 1,000 2,000 ของการไฟฟ้าคุ้มกว่าไอ้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันที่ใครจะคิดได้ฝั่งภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ฝั่งภาคกลางก็ยังน้อยฝั่งภาคอีสานเนี่ยจะเยอะมากกระบวนการในการเอาแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ในการเกษตรเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งโน้นเนี่ยเขาใช้ที่นาเขาใช้ในที่นาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเขาสูบน้ำกระบวนการคือสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนมีแสงเมื่อไหร่สูบเมื่อนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่มีอินเวอร์เตอร์อย่าลืมว่ามอเตอร์โดยตรงและที่เขาใช้ในการสูบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีสาระสำคัญอยู่หนึ่งอย่างคือมอเตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะมีสายอยู่3เส้นนะฮะมีสายอยู่3เส้นดังนั้นเมื่อสร้างออกมาแล้วมันก็จะใช้ตัวสัญญาณที่สร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไฟ3เฟสเลยเขาเรียกว่า3เฟสที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกเจนขึ้นมาใหม่ดังนั้น1เฟสมันก็จะมีเฟส2ตัวมีคู่บนคู่ล่างอย่างเช่นตัวนี้มีเฟสคู่บนคู่ล่างแล้วก็ถัดออกมามันก็จะมี2ตัวคู่บนคู่ล่างแล้วก็ถัดออกมามันก็จะมีอีก2ตัวคู่บนคู่ล่างเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราแกะเครื่องออกมามีเฟสตัวเนี้ยอยู่6ตัวสรุปว่าไอ้เจ้า power output ของมันนั้นเป็นไฟ3เฟสแน่นอนเพราะไฟ3เฟสพวกเนี้ยเราก็ไปต่อมอเตอร์ได้ดังนั้นกระบวนการในการสร้างอินเวอร์เตอร์พวกนี้เนี่ยมันก็ใช้หลักการคล้ายๆกับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับแต่อินเวอร์เตอร์พวกนี้ทำยังไงอินเวอร์เตอร์พวกนี้แปลงไฟจากไฟ DC ให้กลายเป็นไฟ DC แรงดันสูงนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะลดขนาดของทรานส์ฟอร์เมอร์ลงอันนี้คือเราได้กล่าวมาแล้วแต่นี่ผมเอาของจริงมาให้ดูว่ามันมีขั้นตอนแล้วก็กระบวนการในการทำงานเป็นยังไงยี่ห้อนี้รุ่นนี้ทำไมต้องใส่ทรานสฟอร์เมอร์2ตัวตามที่จริงเวลาใช้งานเนี่ยมันใช้เพียงตัวเดียวก็ได้นะแต่รุ่นนี้ทำไมใช้2ตัวเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องการกำลังที่มากอยู่พอสมควรพอกำลังที่มากตัวขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยมันทำไม่ได้

นะฮะมันทำไม่ได้มันก็เลยนำทรานส์ฟอร์เมอร์2ตัวมาอนุกรมกันนะแต่ว่าเวลาขับทางด้าน primary หรือทางด้าน input เนี่ยต่างคนต่างขับนะครับตัวหนึ่งผลิตไฟ200โวลต์เนี่ยตัวหนึ่งผลิตไฟ200โวลต์ตัวนี้ก็ผลิตไฟประมาณ200โวลต์เมื่อได้200โวลต์แล้วก็มารวมด้วยวงจร rectify ชุดนี้ฮะนะครับชุดนี้คือวงจร rectify แล้วแรงดันก็จะไปตกคล่อมที่ capacitor ตัวนี้นะครับแรงดันตกคล่อมคาปาซิเตอร์ตัวนี้ที่ไม่เกิน450โวลต์จาก220ผลิตไฟขึ้นมาประมาณ400โวลต์แต่ไม่เกิน450โวลต์ที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์หรือวงจรตัวนี้มีปัญหาอันดับแรกวัดไฟ12โวลต์พอวัดไฟ12โวลต์เสร็จแล้วนะเราก็จะวัดไฟ400โวลต์ที่ตกคล่อมคาปาซิเตอร์ตัวนี้ถ้ามี12โวลต์ไม่มีไฟ400โวลต์เป็นไงฮะไม่ต้องไปดูภาคต่อไปแล้วครับ MOSFET 4ตัวเนี่ยไม่ต้องไปดูก่อนสิ่งที่ดูก็คือส่วนนี้นะฮะส่วนนี้ว่ามันมีปัญหาหรือไม่เมื่อได้ไฟ400โวลต์แล้วไอ้ไฟ220โวลต์ไม่ออกค่อยมาดูภาคนี้มันจะแยกเป็นภาคๆกันอยู่ไล่ตั้งแต่12โวลต์4ไอตัว12โวลต์ได้อยู่นี่แล้วก็400โวลต์อยู่มุมนี้นะแล้วก็ไป220โวลต์เพื่อที่จะมาเจนไฟสัญญาณไซด์เวฟอยู่นี่ดังนั้นกระบวนการในการต่ออนุกรมของทรานส์ฟอร์เมอร์2ตัวเนี่ยฮะนะครับค่อนข้างสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยถ้าไม่อนุกรมเนี่ยทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวนี้จะลูกโตมากมันเอาไฟ400โวลต์เนี่ยไปช็อปสัญญาณใหม่ไปช็อปสัญญาณใหม่400โวลต์ DC นะกระแสตรงแล้วก็ไปช็อปสัญญาณใหม่ให้กลายมาเป็นโมดิฟายไซด์ตัวนี้เป็นโมดิฟายไซด์นะครับแล้วก็เอาโมดิฟายไซด์ตัวนั้นต่อออกไปใช้งานบนเทอร์มินอลตัวเอาท์เล็ตตัวนี้นะครับนี่คือหลักการทำงานของ DC to AC แล้วมาดูตัว AC to AC ทำไมต้องเป็น AC to AC ไอตัวนี้เนี่ยมันรับไฟ220โวลต์แต่ว่าต้องการไปขับมอเตอร์3เส้นนะฮะไอ้นี้มีไฟ DC แต่ต้องการทำเป็นไฟ AC ไอ้ตัวนี้เป็นไฟ AC อยู่แล้วแต่มัน2เส้นต้องการไปขับมอเตอร์3เส้นมันก็ต้องทำเป็นไฟ DC เป็นเบสก่อนเพราะอะไรฮะเพราะไฟ DC เนี่ยไปทำอะไรก็ได้แต่ไฟ AC เนี่ยไปทำอะไรเนี่ยยากมากจะแปลงเป็นความถี่จะแปลงเป็นอะไรเนี่ยค่อนข้างยากสำหรับไฟ AC ดังนั้นง่ายที่สุดก็คือแปลงเป็นไฟ DC ก่อนพอแปลงเป็นไฟ DC เสร็จแล้วทำยังไงฮะก็ช็อปด้วยเฟส6ตัวเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะเฟส1มี2ตัวเฟส1มี2ตัวเฟส1มี2ตัวเราก็จะได้3เฟสพอดีนี่คือหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์แล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปเชื่อมเพื่อที่จะประหยัดพลังงานทำยังไงหลังจากนี้เราจะเข้ากระบวนการที่จะเชื่อมต่อทำยังไงก็ง่ายมากเห็นคาปาซิเตอร์ตัวโตๆอย่างนี้นี่คือตัวที่ไอ้เจ้าตัวไฟ220โวลต์แปลงมาพอแปลงมาเสร็จมันจะได้ไฟ DC ไอ้ไฟ DC ตัวนี้ล่ะเราจะเอาแผงมาเชื่อมไม่ใช่เชื่อมทาง AC นะเชื่อมทาง DC เพราะว่ามันเหมือนกันแล้วไอไฟ DC ตัวนี้ผลิตออกมาเท่าไหร่ฮะมันได้ประมาณ310โวลต์เท่านั้นไอ310 320เนี่ยแต่ไฟที่เราผลิตได้เท่าไหร่ฮะประมาณ400โวลต์หรือเกือบ400โวลต์ก็ต่อขนานกับไอเจ้าตัวเนี้ยถ้าต่อขนานตรงๆแล้วเป็นไงเสียบปลั๊กไฟวิ่งเข้าโน่นเลยวิ่งเข้าแผงเลยวันดีคืน

ีเกิดใครไปเกาะเสาหรือใครไปแตะแผงเนี่ยช็อตนะครับอันนั้นอันตรายวิธีการทำยังไงเราก็เอาไดโอดไปปลั๊กไว้1ตัวบล็อกเอาไว้จากแผงก็มาปั๊บต่อไดโอดเดี๋ยวตอนหน้าเราก็จะได้เห็นว่าต่อไดโอดชึกขึ้นมาออกจากไดโอดถึงจะมาเข้าตัวนี้นี่คือที่มาของการเชื่อมระหว่าง DC ที่เป็นลักษณะของพาร์แนลโซลาร์เซลล์แล้วอีกตัวหนึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ของมอเตอร์ที่เป็นลักษณะของไฟ3เส้นหรือไฟ3เฟสวงจรอื่นเหมือนเดิมไม่ต้องไปแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมา1ตัวจำเข้ามาในระบบได้เลยโดยใช้แผงประมาณ 8-9 แผงนะฮะต่ำกว่านั้นใช้ไม่ได้นะครับเพราะต่ำกว่านั้นมันจะกลายเป็นแรงดันนั้นต่ำกว่าแรงดันที่ผลิตได้ถ้าสมมติว่าต่ำกว่านั้นบางคนบอกว่า6แผงใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องมีอุปกรณ์อยู่1ตัวเขาเรียกว่าวงจรบูสต์แรงดันสร้างแรงดันให้คงที่อยู่ประมาณ350โวลต์เราก็ตัดไฟของการไฟฟ้าออกทันทีโดยอัตโนมัติมันจะไม่ดึงไฟของการไฟฟ้ามาใช้เลยแม้แต่น้อยนะฮะเพราะอะไรฝั่งนี้มันสูงกว่าก็เหมือนน้ำประปานะครับประปาฝั่งนี้น้ำมากกว่ามันก็จะไหลจากฝั่งมากไปยังฝั่งน้อยเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันมีไอ้ชุดนี้มันก็จะมีไดโอดอยู่เหมือนกันมีไดโอดบล็อกอยู่มีไดโอดบริดบล็อกอยู่1ตัวมันก็ไม่สามารถวิ่งออกการไฟฟ้าได้คุณจะผลิตยังไงก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่วิ่งออกการไฟฟ้าได้แต่ถ้าไม่มีไดโอดตัวนั้นก็อันตรายอยู่เหมือนกันมันจะเอาไฟฟ้ามาชนนะดังนั้นการบล็อกด้วยไดโอดให้กลายมาเป็นไฟ DC เนี่ยมันทำได้ค่อนข้างง่ายที่สุดไม่ว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นอยู่ในลักษณะแบบไหนนะอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือตัวกระบวนการในการสร้างระบบให้เป็นอัตโนมัติก็คือตัว ATS นะครับคือตัวนี้หน้าตาของ ATS ลักษณะแบบนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่สลับว่าเราต้องการไฟจากการไฟฟ้าเราต้องการไฟจากไฟที่เราผลิตมาเพื่อที่จะไม่ให้ไฟมันชนกันตัวนี้ไม่ให้ชนกันนะก็เป็นตัวสลับการทำงานของแมกเนติก2ชุดที่อยู่ข้างในนี้คือ ATS ATS ย่อมาจาก Automatic Transfer SwitchAutomatic Transfer Switch กระบวนการในการสลับไฟเพื่อที่จะให้ได้ไฟเอาท์พุตออกมาแค่2เส้นฝั่ง Input มีอยู่4เส้นนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาออกมาแค่2เส้นคือไฟที่จะใช้งานจริงๆนะครับเมื่อก่อนที่จะเป็น ATS ลักษณะแบบนี้มันจะเป็นเรื่องของ Magneticมันจะเอาแมกเนติก2ตัวมาต่อเข้าด้วยกันแต่กระบวนการในการสร้างแมกเนติกโอกาสที่จะชนมันมีเกิด2ตัวทำงานพร้อมกันไฟชนกันเละเทะเลยพอไฟชนกันอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยเฟสมันไม่ตรงพังดังนั้นก็ใช้หลักการแบบนี้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งช็อตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวิ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้นะฮะนี่คือเรื่องของการเอา ATS มาแก้นะครับปัจจุบันราคาพวกนี้ก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับเมื่อก่อนถ้าพูดถึง ATS เนี่ยถ้าไม่มีตังค์ 50,000 เนี่ยเขาไม่คุยนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในระดับไฮเกรดหรือเป็นแสนบางตัวเนี่ยหลายๆแสนอย่างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับไฟการไฟฟ้าดับชึกขึ้นมาเมื่อไหร่ระบบเจเนเรเตอร์สตาร์ทจึ้งขึ้นมาทันทีแล้วก็ระบบการทรานสเฟอร์วิ่งปึ๊กอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นี่คือ ATS ที่ถูกใช้ในระบบ Emergency ทั้งหลายคือไฟดับไม่ได้แต่แตกต่างจากสนามบินไม่ใช่หลักการแบบนั้นสนามบินแบ็กอัพเลยนะครับสนามบินเนี่ยไม่มีการกระพริบนะฮะก็คือสวิตช์อัตโนมัติเลยจะใช้ Transfer แบบ Synchronized นะฮะนี่คือวงจรนะฮะที่จะต่อเจ้าตัว ATS นะครับซึ่งไฟเข้า220โวลต์มี2ทางแต่ไฟออกมีอยู่ทางเดียวนะ
ดังนั้นกระบวนการที่จะเข้า2ทางแล้วก็ออกทางเดียวเนี่ยมันจะต้องเข้ามาผนวกเข้าด้วยกันจำฝั่งเอาท์พุตนะฮะฝั่งเอาท์พุตอยู่ไหนฝั่งเอาท์พุตจะอยู่ที่เลข2ตัวนี้นี่คือฝั่งเอาท์พุตฝั่งอินพุตอยู่ที่เลข1ตัวนี้นะแล้วฝั่งเจ้าตัวอินพุตนั้นก็จะมีตัวเป็นสเตตัสให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อเจ้าตัวสเตตัสที่เป็นลักษณะของ Pilot Lamp ให้เห็นว่าตอนนี้เวลาเราเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปใส่ในกล่องในอะไรเพื่อทำการติดตั้งเราก็จะได้เห็นหลอดไฟว่าตอนนี้มันใช้ไฟอะไรอยู่ดังนั้นกระบวนการต่อไปเราจะเข้ากระบวนการต่อเพื่อที่จะใช้งานในการต่อครั้งนี้ผมก็จะใช้ยศกรนะฮะเป็นคนจัดการเหมือนเดิมนะครับยศกรก็จะช่วยผมในการติดตั้งเพื่อที่จะทำให้มันเป็นอัตโนมัติให้ได้เดี๋ยวเราก็จะลองให้ดูนะครับครั้งนี้ผมจะอธิบายทุกอย่างนะฮะตั้งแต่ปุ่มแล้วก็ฟังก์ชันในแต่ละตัวของเจ้าตัว ATS ATS มันมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็น Normalฝั่งหนึ่งเป็น emergency power กระบวนการในการต่อนะฮะสายชุดที่หนึ่งก็คือมีสองเส้นเส้นหนึ่งเป็นเส้น N เส้นหนึ่งเป็นเส้นลายเส้นลายมันจะแทนด้วยเลขหนึ่งใช้สีน้ำตาลนะฮะแล้วก็นิวตันก็ใช้สีฟ้าเจ้าขานี้เนี่ยเวลาเราใช้งานเราต้องไปต่อกับตัวไฟของการไฟฟ้านะแล้วตัวนี้ก็คือตัวเครื่องปั่นไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ตัวเมนนะแต่ตอนนี้เส้นนี้เราจะเอาไปต่อกับโซลาร์เซลล์เพราะเราต้องการประหยัดพลังงานถ้ามีไฟโซลาร์เซลล์ให้วิ่งมาที่จุดนี้ถ้าไม่มีไฟโซลาร์เซลล์ให้มันวิ่งไปที่อิมเมอร์เจนซีนี่คือ2ลักษณะนะอีกเส้นหนึ่งนะอีกเส้นหนึ่งต่อที่ emergency เหมือนเดิมฝั่งหนึ่งก็คือสีน้ำตาลฝั่งหนึ่งสีน้ำตาลฝั่ง N ก็คือสีฟ้าข้อควรระวังทางฝั่ง input เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากสลับก็ได้สลับสีก็ได้นะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะแต่ฝั่งเอาท์พุตไม่ได้ครับฝั่งเอาท์พุตเกิดสลับกันแล้วช็อตนะครับช็อตกันเลยนะฝั่งอินพุตเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ฝั่งเอาท์พุตฝั่งเอาท์พุตมีอยู่2ชุดเพราะฉะนั้นฝั่งเอาท์พุตเนี่ยค่อนข้างสำคัญไอตัวเลข2กับเลข2เนี่ยมันจะต้องเชื่อมถึงกันแล้วก็ N กับ N ก็เชื่อมถึงกันถ้าสมมุติว่าสลับ2ไป N N ไป2เนี่ยโอกาสระเบิดมีสูงดังนั้นใส่ให้ตรงกัน2ใช้สายสีแดง

อันนี้ใช้สายสีดำ N แล้วอีกฝั่งหนึ่งมันจะพ่วงกับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเป็นเอาท์เล็ตนะที่ต่างว่าเป็นเอาท์พุตแล้วกันว่าเอาท์พุตตัวนี้เราต้องการเอาไปใช้งานนะอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ตัวนี้คือตัวใช้งานแล้วนะดังนั้นเราก็ต่อร่วมกับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งแดงก็ต่อกับสีน้ำตาล

นี่คือชุดที่ต่อเสร็จแล้วนะฮะนี่คือฝั่งอัพุดสีแดงกับสีน้ำตาลสีฟ้าสีดำฝั่งนี้ก็เหมือนกันสีแดงสีดำฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟเข้านะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟเข้าตัวต่อมาเราใส่หลอดไฟเพื่อที่จะแสดงสถานะการทำงานใช้ไพลอตแลมป์ขนาด220โวลต์2ตัวนี่คือหลอดแสดงผลนะฮะหลอดแสดงผลเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะวิธีการต่อนะฮะมันก็จะเป็นคู่อยู่นะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นต่ออันนี้สลับคู่ได้นะฮะเพราะยังไงไพลอตมันก็ติดอยู่แล้วเรียงเลยเรียบร้อยนะฮะครบกระบวนการมีหลอดไฟ2หลอดแล้วก็มีเอาท์พุตพร้อมที่จะป้อนไฟเข้าณตอนนี้เราเช็คดูได้ว่ามอเตอร์ของเราทำงานหรือไม่ตัว Emergency มันจะมีอยู่2ฝั่งสวิตช์เนี่ยฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเมนวลคือเราสามารถปรับได้ด้วยมือนะฮะแบบนี้ถ้าเราเลื่อนสวิตช์ไปที่เมนวลแต่ถ้าเลื่อนไปที่ออโต้มันจะเลื่อนไปฝั่งที่มีไฟเท่านั้นผมยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยถูกตั้งอยู่ที่เมนวลลองเสียบดูนะฮะเนี่ยเราสามารถสลับได้นะฮะหลอดไฟติดนะฮะนี่ฮะนี่คือเมนวลแต่ถ้าผมเป็นออโต้มันจะไม่ยอมให้เราหมุนไปทางอื่นมันก็จะหมุนกลับไปที่มีไฟนะครับนี่คือตัวออโต้แล้วพอเราเสียบฝั่งโน้นฝั่งนี้ทางด้านเอาท์พุตที่ต่างว่าเป็นพัดลมนี่คือไฟถูกใช้งานแต่ถ้าเราปิดสับมานี่หยุดนะฮะกระบวนการผมสั่งไปที่ออโต้อ่ะต่อไปเรามาต่ออินเวอร์เตอร์เพื่อใช้ไฟอีกชุดหนึ่งสมมุติว่าเราเอาตัวนี้มาเป็นตัวใช้งานแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับที่เราประกอบไว้ตอนก่อนหน้านี้มาใช้งานอันนี้ต่อคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะฝั่งที่มีสีแดงเนี่ยก็จะเป็นคั่วบวกสีดำก็จะเป็นคั่วลบนะฮะลบต่อกับลบบวกผมต่อที่แบตเตอรี่เลยนะฮะอินเวอร์เตอร์เกือบทุกชนิดนะฮะมันจะมีกระบวนการในการเก็บประจุเพื่อที่จะให้เต็มพอเสียบปึ๊กมันก็จะสวิงขึ้นมานิดหนึ่งมันจะกินกระแสอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นทำไมสายสำหรับอินเวอร์เตอร์สายไฟสำหรับ DC เนี่ยจะต้องโตนะมันจะกินตึ๊กขึ้นมาครั้งหนึ่งและเจ้าตัวนี้มีสวิตช์อยู่1ตัวไม่ว่าเราจะปิดหรือเปิดนะมันก็จะกินไฟตลอดเพราะว่าสวิตช์ตัวนี้ไม่ใช่สวิตช์เมนเป็นสวิตช์ออสซิเลเตอร์ของมันพอเราเปิดชึกขึ้นมานะฮะมันก็จะมีไฟตอนนี้มีไฟที่อินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วมีไฟโชว์แล้วเป็นไฟสีเขียวโชว์ออกมานะดังนั้นถ้าเราเอาเจ้าตัวเนี้ยเสียบที่ normal นะฮะตอนนี้เสียบที่ normal นะฮะ normal ก็คือไฟปกตินะฮะเสียบชึกเข้าไป
นี่คือไฟมาจากแบตเตอรี่ผ่านอินเวอร์เตอร์ผ่านเจ้าตัว ATS แล้วถ้าไฟอีกด้านหนึ่งไปเสียบกับการไฟฟ้าไปเสียบกับการไฟฟ้าตอนนี้ใช้ไฟของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์และพอสับอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นไฟจากการไฟฟ้าสับอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์ไอ้นี่คือโหมดเมนวลแต่ถ้าโหมดออโต้นะนี่คือโหมดออโต้โหมดออโต้อะไรเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าเราปิดเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะฮะนี่ปิดอินเวอร์เตอร์ก็คือไฟจากโซลาร์เซลล์หมดแสงเมื่อไหร่นี่หมดแล้วมันจะตัดไประบบการไฟฟ้าทันทีนะพอไฟมาฟึบนะฮะนี่คือไฟจากโซลาร์เซลล์พอไฟโซลาร์เซลล์ดับปั๊บมันจะใช้การไฟฟ้าทันทีนะฮะนี่คือคอนเซปต์ของเจ้าตัว ATS นะครับก็มีใช้กันค่อนข้างเยอะมากนะฮะในปัจจุบันในลักษณะแบบนี้เพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากมายนักชาวบ้านธรรมดาก็สามารถใช้งานได้นะฮะนี่คือกระบวนการหนึ่งขั้นตอนหนึ่งในการทำเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะเอาไปใช้งานตามบ้านเรือนแต่นั่นไม่ใช่ที่สุดของกระบวนการที่เราต่อเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือการทรานสเฟอร์ไฟจากชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีแกปอยู่นิดหน่อยในการทรานสเฟอร์อยู่ประมาณ1วิอะไรประมาณเนี่ย2วิบางครั้ง1วิ2วิเนี่ยบางที่อาจจะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่แยบยลกว่านั้นก็คือกระบวนการในการคล้ายๆกับการซิงโครไนซ์คล้ายๆกับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ที่ผมอธิบายไปเมื่อตะกี้เนี่ยแต่มันแยบยลกว่าคือการทำพลังงานซ้อนพลังงานอย่างเจ้าตัวในไดอะแกรมเนี่ยผมมี3ซอสมี3ตัวก็คือแบตเตอรี่มีตัวไฟจากการไฟฟ้าแล้วก็มีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มี3ตัวซ้อนๆกันแล้วก็3ตัวเนี่ยใช้งานพร้อมๆกันด้วยและมันเลือกยังไงมันก็จะเอาอันดับที่1สิ่งที่เราต้องการใช้งานมากที่สุดก็คือแผงโซลาร์เซลล์มันก็ผ่านวงจร DC to DC ที่อัพแรงดันขึ้นมาสักประมาณ380โวลต์380แล้วนะตั้งเอาไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นอันดับที่2ก็คืออัพจาก DC ที่เป็น24โวลต์อัพขึ้นไป370โวลต์370โวลต์มาบวกกับ380โวลต์สรุปว่าตัวที่เอาไปใช้เอาตัวไหนก็เอา380โวลต์มันก็จะตัด370โวลต์ออกถึงป้อนขึ้นไปมันก็นิ่งๆไม่กินกระแสแบตเตอรี่ก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าพอมีแสงแดดหมดชิกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยดึงมาใช้ทันทีพอดึงมาใช้ทันที370โวลต์พอหมดปั๊บอะไรเกิดขึ้นมันก็จะมีไฟที่ลักษณะของ AC to DC ก็คือไฟ220โวลต์นี่แหละแปลงเป็นไฟ DC และก็อัพแรงดันขึ้นมาสักนิดหน่อยตัวนี้เขาเรียกว่า PFC Power Factor Correction ตัวนี้เอามาใช้งานก็คือมันจะอัพแรงดันขึ้นมาเป็น3ส่วนแล้วก็ทั้ง3ส่วนเนี่ยผ่านวงจร mixing DC mixing แล้วก็เข้าอินเวอร์เตอร์อาจจะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบเพียวไซหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้งานตามบ้านนี่คือระบบที่เขาใช้งานกันอยู่แล้วก็เป็นระบบที่ประหยัดไฟฟ้ามากๆในปัจจุบันใครใช้ระบบนี้เนี่ยลดค่าไฟจาก 3-4,000 บาทกลายเป็น10-20 บาทในการรักษาหม้อเท่านั้นแต่มันต้องลงทุนเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือกระบวนการในการประหยัดพลังงานจริงๆหวังว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนที่ข้องใจเรื่องของพลังงานของโซลาร์เซลล์เนี่ยน่าจะตีโจทย์ออกว่าจะเดินไปหรือว่าจะถอยกลับมาอยู่ที่เดิมสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

การจะเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

คนไทยเราเนี่ยจริงๆอ่ะคนฝรั่ง

그 그냥 하나 둘 하나

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยถุงครับ
2: เพื่อให้ร้อยกว่า

ถ้าผมไม่ตัดแต่นะไปดูที่ออกไปไม่หนักถ้าใช้ที่รับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่

นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำ

0: ทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้จะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ครับผมอาจารย์บุญยืนปินตาคำครับอยู่แผนกวิชาช่างทองหลวงการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนวิชานะครับวิชางานช่างทองหลวงกําไรสลักดุลนะครับที่เห็นบนโต๊ะนี่ก็คือสื่อการสอนต่างๆนะที่อาจารย์จะมาแนะนำหรือมาสอนเราในวันนี้นะครับมีหลายอย่างครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างแต่ละประเภทแต่ละชนิดครับที่เราจะได้สัมผัสหรือเราได้เรียนในวันนี้นะครับแต่ละอย่างไม่ยากไม่ง่ายครับมันอยู่ที่เราสนใจเราตั้งใจนะครับแต่ละอย่างครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับนักเรียนเราสามารถผลิตเองได้ครับเพราะช่างทองหลวงครับอุปกรณ์บางอย่างเราไม่สามารถหาซื้อในท้องตลาดได้อุปกรณ์บางอย่างเราก็หาซื้อได้แต่ส่วนมากขนาดของงานชนิดของงานอุปกรณ์ต่างๆเราไม่สามารถที่จะหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับและบางอย่างเราก็ต้องดัดแปลงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแนะนำครับขั้นตอนต่างๆเกี่ยวทฤษฎีก่อนนะครับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่เราจะต้องใช้ในการเรียนการสอนในวิชานี้บางอย่างเราต้องผลิตเองนะครับนะวิชานี้อุปกรณ์เราสามารถลดต้นทุนได้เพียงไม่กี่บาทครับแทนที่เราจะไปซื้อเขาเป็นร้อยเป็นพันแต่เราสามารถที่จะเอามาดัดแปลงหรือว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับงานสลักดุลนะครับกำไรนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ดีใจครับที่ได้มาสอนแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างทุกคนครับสบายดีนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราอาจจะแบบว่าขั้นตอนยังไม่ถึงขั้นตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วเราได้ทำเป็นไงบ้างครับแต่ใบสิวแต่ใบอะไรต่างๆเราอาจจะพื้นฐานเราไม่มีเดี๋ยวอาจารย์สอนเทคนิคให้ขั้นตอนให้วัสดุอุปกรณ์โลหะต่างๆนะครับรวมถึงเทคนิคการทำงานทำยังไงให้งานสวยนะครับอาชีพเราเป็นอาชีพที่ต้องซื่อสัตย์ครับเพราะเราอยู่กับโลหะมีค่านะครับนักเรียนวันนี้เราฝึกปฏิบัติอาจจะเป็นโลหะที่ว่าไม่มีมูลค่าสูงแต่อนาคตครับถ้าเรามีโอกาสรับงานหรือเป็นเท่าแก่หรือเป็นผู้รับเหมานะครับรับเหมาหมายถึงว่ารับชิ้นงานมาทำผลิตเองจำหน่ายเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กระบวนการตอนขั้นตอนต่างๆนี่นะครับขั้นตอนแรกครับก็คือซิ่วครับซิ่วนักเรียนสงสัยไหมเขาใช้อะไรครับในการทำครับสมัยก่อนครับเขาจะใช้ชกรถนะครับชกรถมอเตอร์ไซค์เราดีนี่เองครับชกรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเอาไปเผาให้ความร้อนสมัยก่อนเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันสมัยแบบปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเขาจะใช้ถ่านนะครับเผาสุมแล้วก็ใช้แหนบรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าแล้วแต่ขนาดชิ้นงานเอาไปให้ความแห้มแดงพอแหนบโชคต่างๆแดงเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะนำมาดึงครับดึงให้โลหะมันยืดเป็นเส้นตรงเหมือนเหล็กหุ่นครับที่ก่อสร้างบ้านครับนะครับเดี๋ยวเหล็กหุ่นอาจารย์อธิบายอีกทีตอนนี้เอาแบบดั้งเดิมก่อนครับนะการทำซิลสมัยก่อนนะครับใช้เตาถ่านไม่ที่อาจารย์เกริ่นที่ว่าคือไม่เหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราใช้ทั้งแก๊สทั้งเตาอบเตาอะไรต่างที่อำนวยความสะดวกเราเยอะแยะหมดนะครับชกที่เป็นเส้นนะครับสามารถดึงให้ตรงแบบเหล็กเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะวัดขนาดครับให้พอดีนะสมมติอันนี้คือชกรถหรือซิลครับที่เขาจะเอามาทำที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับว่าเขาจะเอามาทำซิลเขาก็จะตัดขนาดประมาณโดยประมาณทั่วไปนะครับประมาณ4นิ้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างหรือว่าความถนัดของช่างว่าถนัดสั้นยาวหรือลักษณะชิ้นงานที่ว่าเราต้องสลักลงไปสลักว่าสลักให้มันใช้ความโค้งความตรงความเอียงต่างๆนะครับมันขึ้นอยู่แต่มาตรฐานทั่วไปประมาณ4นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับ4นิ้วครับสมัยดั้งเดิมประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ณปัจจุบันครับณปัจจุบันทำไมเขาถึงใช้อะไรที่สะดวกกว่าครับอันนี้ก็คือตะปูคลอนกรีตนะครับที่ใช้ตอกตะปูหรือตอกโลหะต่างๆนะครับที่เขาใช้กันตามท้องตลาดปัจจุบันความเหนียวโลหะชนิดนี้ครับจะมีความเหนียวเราสังเกตง่ายเวลาเราตอกซีเมนต์หรือตอกอะไรพวกนี้ครับมันจะไม่งอง่ายเหมือนตะปูตอกไม้ครับจึงนิยมนำมาทำซิลสลักดุลหรือซิลสลักกำไรที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับหลังจากนั้นได้ตะปูคอนกรีตนี้เสร็จปุ๊บครับจ
จากนั้นคือเราทำไงครับขั้นตอนแรกก็คือครับเราก็จะเจียส่วนหัวนี่ครับที่เป็นหัวล่มหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าแบบคล้ายๆตัวทีนะครับหัวที่ใช้ค้อนตอกตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะเจียให้เป็นแบบแท่งดินสอครับเรียบเสมอกันครับนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับพอเราเจียเสร็จปุ๊บให้เป็นแท่งดินสอหลังจากนั้นส่วนปลายเนี่ยครับส่วนที่ว่าเจียเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับประมาณส่วนนี้นะครับนะหลังจากนั้นเราก็ส่วนปลายที่เราจะแต่งทำเป็นสิวครับส่วนนี้ก็คือเราอันดับแรกเราเจียคือเราเจียให้แบบเหลาดินสอครับอันนี้ขั้นตอนอยู่กระบวนการอยู่การทำสิวอยู่นะครับเราเจียให้แบบคล้ายๆเราเหลาดินสอช่วงปลายปากสิวดีๆนี่เองนะครับหลังจากนั้นพอเราเจียเสร็จปุ๊บเราค่อยแต่งทรงแล้วแต่ว่าเราจะเอาทรงครึ่งวงกลมสลักตรงสลักโค้งดุลตรงดุลโค้งหรือสิวเหยียบพื้นนะครับสิวเหยียบพื้นแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานครับถ้าเป็นงานวิชางานสลักดุลเราก็จะทำสิวอีกลักษณะหนึ่งถ้าเป็นวิชางานสลักดุลกำไรเหยียบพื้นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่โลหะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคล้ายๆกันนะครับลักษณะเหมือนกันเพียงแต่เราปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือปากสิวที่เราใช้งานแค่นั้นเองนะครับหลังจากเราเจียกับมอเตอร์หินเจียเสร็จปุ๊บคราวนี้รูปทรงก็จะเป็นคล้ายๆเหลาดินสอส่วนปลายเราก็แต่งตามที่ว่าเราต้องใช้งานนะครับต่อไปเราเจียเสร็จปุ๊บอันนี้อย่างนี้สมมติเราจะใช้ส่วนปลายครับอันนี้สิวหัวล่มนะครับถ้าเราใช้ส่วนปลายให้โค้งเพื่อจะดูนให้โอให้มันนูนนะครับมันแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานเราก็ต้องเจียให้โค้งและตะไบแต่งกระดาษสายขาดแล้วนำไปชุบนะครับชุบได้ทั้งน้ำมันชุบได้ทั้งน้ำชุบได้ทั้งน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับมันถ้าเป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์ก็จะทำให้ความเหนียวของโลหะยืดหยุ่นอายุการใช้งานก็จะยืดหยุ่นถ้าสมมติเราไม่มีน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพืชนะครับเราก็ใช้นี่นะครับน้ำธรรมดาเผาให้ร้อนนะครับก็เหมือนชุบโลหะถือชุบแข็งโลหะทั่วไปนะครับทำให้แข็งตัวเพื่อที่จะทนทานต่อการกระแทกหรือการเสียดสีของโลหะนะครับที่เราตอกที่จะทำงานโลหะสลักดุลกำไรนะครับโดยรูปทรงลักษณะต่างๆแล้วนะครับอธิบายถึงขั้นตอนการเจียการแต่งเรียบร้อยนะครับทีนี้รูปทรงครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับก็จะมีสลักเส้นตรงนะครับสลักเส้นตรงเส้นโค้งวงรีวงกลมแล้วแต่ลักษณะครับวันนี้อาจารย์จะใช้คือสลักเส้นตรงมีตรงใหญ่ตรงเล็กโค้งมีโค้งครับโค้งใหญ่โค้งเล็กแล้วก็มีเหยียบพื้นครับก็จะมีเหยียบพื้นใหญ่พื้นเล็กแล้วแต่ลักษณะช่องลายและชิ้นงานของเราที่เราจะสลักลงไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกนะครับต่อไปเรื่องสิวนะครับนะเราพอเข้าใจพอสังเกตแล้วครับนักเรียนต่อไปครับค้อนครับค้อนนี่นะครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานครับค้อนครับรูปทรงคือเราไปร้านขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องทองครับเราบอกร้านบอกว่าซื้อค้อนสลักดุลจะมีขนาดดูนะครับอันนี้ขนาดแล้วแต่ว่าเราจะใช้งานอะไรถ้าเราจะสลักให้น้ำหนักเยอะเราก็ต้องใช้น้ำหนักของค้อนที่โลหะส่วนปลายนี้เยอะนะครับถ้าใช้น้ำหนักงานเล็กๆเบาๆแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้ชิ้นงานที่ว่าน้ำหนักหัวค้อนนี่น้ำหนักเบาลงครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานอันนี้ไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานของแต่ละคนของที่จะทำหรือชิ้นงานแต่ละประเภทนะครับอันนี้ค้อนรู้จักไปครับส่วนปลายจะเป็นโลหะเหล็กครับส่วนด้ามจับจะเป็นโลหะไม้ครับนะครับแล้วแต่เราถนัดครับหลังจากนั้นนะครับพอสิวค้อนเสร็จปุ๊บต่อไปโลหะครับโลหะที่อาจารย์จะใช้ก็มีโลหะครับอันนี้นะครับโลหะทองแดงครับในงานสลักดุลกำไรครับมีหลายโลหะมีหลายประเภทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ลูกค้าต้องการ

0: อันครับอย่างเช่นอาจารย์สอนเด็กนักเรียนคือเราใช้ในวิชาสอนนะครับเราจะลดต้นทุนโลหะก็คือเป็นโลหะทองแดง
1: ครับ
0: ขั้นตอนการทําหรือวิธีการต่างๆหรือลักษณะของงานต่างๆครับทีนี้เป็นการเรียนการสอนครับวันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างมาเอาชิ้นงานมาคือเป็นแผ่นโลหะทองแดงครับเพื่อลดต้นทุนถ้าเป็นโลหะเงินครับเป็นไงมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นณวันนี้โลหะเงินกิโลกรัมหนึ่งก็เหยียบ 30,000 ถึง 40,000 ครับประมาณนี้ขึ้นลงแล้วแต่การตามท้องตลาดแล้วเป็นทองคำครับทุกวันเป็นไงครับ1บาททุกวันเท่าไหร่ครับ1บาทตอนนี้เหยียด 40,000 ครับขึ้นลงแล้วแต่ตามราคาตามท้องตลาดแต่ทีนี้อาจารย์เป็นสื่อการเรียนการสอนใช้การเรียนการสอนครับอาจารย์ต้องใช้แผ่นโลหะทองแดงเพื่อสอนให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนเพราะว่าเรายังฝึกการเรียนการสอนอยู่เดี๋ยวพอเราชำนาญปุ๊บเราเก่งปุ๊บเราเป็นเท่าแก่หรือเราเป็นผู้ผลิตเองเดี๋ยวเราจะแล้วแต่ลูกค้าเขาจะสั่งครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเขาสั่งที่เราจะผลิตหรือจะจำหน่ายทีค่อยว่ากันนะครับครับผมอันนี้แผ่นโลหะนะครับขนาดก็ประมาณ7นิ้วครับกว้าง2นิ้วครึ่งนะครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับที่อาจารย์สอนในวิชานี้นะครับอาจารย์เอาแผ่นชันนะครับย่นลงมาเพื่อให้เราดูได้สะดวกเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแผ่นชันแผ่นชันนี้ขั้นตอนทำไงครับอันดับแรกเราก็ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับเป็นกระบะหรือว่าเป็นรางไฟบางทีเราใช้เป็นโลหะอื่นได้ครับเช่นเป็นโลหะถาดสแตนเลสเป็นโลหะเหล็กแต่เราปัจจุบันเรานิยมใช้เป็นโลหะกระบะครับหรือไม่ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดหรือไปซื้อร้านวัสดุก่อสร้างเขาจะมีจำหน่ายสำเร็จรูปครับถ้าเรามีเวลาทำนะครับคือกระบะไฟนะครับเขาจะทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับแบบรูปทรงแบบนี้แล้วสะดวกนะครับอันนี้คือกระบะส่วนชั้นข้างในครับชั้นก็จะเป็นยางไม้ที่ผลิตมาจากธรรมชาติขั้นตอนในการเชี่ยวชั้นนั้นก็อีกรายละเอียดหนึ่งครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวันหลังครับวันนี้อาจารย์เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนเพราะว่ากับชั้นลักษณะการทำขั้นตอนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงระยะเวลาเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆว่าชั้นทำไมครับอันดับแรกก็คือเราซื้อผงชั้นมาเป็นถุงนะครับเป็นถุงเล็กๆหลังจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะมีแก๊สให้ความร้อนอยู่ด้านล่างเราเติมน้ำมันพืชลงไปแล้วแต่ขนาดว่าเราจะให้ความแข็งมากความแข็งน้อยนะครับถ้าเรารูปลายเราก็ใช้โลหะความแข็งมากครับเหมือนว่าชั้นแข็งมากถ้าเราจะให้ยืดหยุ่นหรือว่ายืดตัวลายเวลาดุลเราใช้ความแข็งโลหะชั้นน้อยลงครับนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานครับขั้นตอนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะหลังจากนั้นครับพอชั้นเสร็จปุ๊บอุปกรณ์อย่างอื่นมีอีกไหมครับที่เราต้องใช้ในวิชานี้ครับก็จะมีคันเลื่อยครับคันเลื่อยเอาไว้ทำอะไรครับเอาคันเลื่อยนี้สามารถปรับได้บนล่างครับนะครับปรับได้บนล่างคือคันเลื่อยที่ใช้เกี่ยวกับงานช่างทองทั่วไปครับแล้วแต่ลักษณะงานอาจจะมียาวบ้างสั้นบ้างอะไรนี้อาจารย์ใช้เฉพาะขนาดนี้นะครับนี่ก็คือคันเลื่อยครับหลังจากนั้นก็จะมีซีแคมครับไอ้ตัวนี้คือตัวซีแคมไว้จับชิ้นงานครับจับยึดกับโต๊ะนะครับเวลาเราจะฉลุงานหรือเราจะเคาะงานหรือตะไบงานครับเราก็ใช้จับยึดหรือปากกาซีแคมนี่นะครับใช้จับยึดงานเพื่อสะดวกต่อการตกแต่งงานหรือฉลุงานนะครับต่อมาครับก็จะมีค้อนขึ้นรูปครับค้อนขึ้นรูปเนี่ยนะครับในวิชานี้อาจารย์ต้องใช้ค้อนขึ้นรูปหัวมนเพราะต้องโอต้องม้วนต้องขึ้นทรงกำไรนะครับขึ้นทรงกำไรให้ได้ลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์ต้องใช้ค้อนที่จะเคาะขึ้นรูปนะครับนะแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานถ้าขึ้นโครงใหญ่เราก็ใช้ค้อนใหญ่ครับถ้าโครงเล็กเราก็ใช้ค้อนเล็กที่ในการเคาะขึ้นรูปตามรูปทรงต่างๆครับอย่างสมมติแบบนี้นะครับนักเรียนแบบนี้ครับอันนี้เราก็เนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นโลหะอันนี้เป็นโลหะเงินครับประดับอัญมณีในการขึ้นรูปแล้วแต่ค้อนที่เราจะใช้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดรูปทรงหัวค้อนนะครับเอาไว้เคาะด้านในครับโอเขาเรียกว่าโอด้านในให้ขึ้นรูปทรงต่างๆในการโอนะครับเราก็ต้องดูลักษณะค้อนว่าเหมาะสมกับชิ้นงานไหมเอาเบื้องต้นก่อนนะครับนักเรียนครับ

ต่อมาครับลองที่ลองก็คือจากนี้ก็คือหลังโอครับที่อาจารย์บอกมันต่อยอดจากหลังโอเพราะอะไรเราใช้ค้อนขึ้นรูปนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายขั้นตอนต่อไปนะในการปฏิบัติครับตอนนี้อาจารย์อธิบายวัสดุอุปกรณ์ก่อนครับเบื้องต้นนะครับว่าใช้อะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงขึ้นรูปยังไงนะครับนี่ครับหลังโอสังเกตเห็นไหมครับจะมีรูปทรงต่างๆครับจะมีหลุมเล็กหลุมใหญ่หลุมกลางครับแต่ละเหลี่ยมไม่เหมือนกันขึ้นแต่รูปทรงต่างๆที่เราจะใช้นะครับแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานอย่างสมมติค้อนเหมือนกันครับค้อนมีหลายลักษณะหลายประเภทครับอาจจะมีแบบเราดัดแปลงเองก็ได้หรือไม่เราก็ซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะครับการโอไม่จำเป็นว่ารูปทรงนี่จะมีเป็นหลุมก็มีครับเป็นโค้งวงรีก็มีเป็นหลุมเป็นรูปตัวรีนี่ก็แบบนี้ก็มีนะครับขึ้นอยู่ลักษณะชิ้นงานที่เราจะต้องนำไปขึ้นรูปหรือเราต้องใช้นะครับครับอันนี้คือหลังโอนะแบบเรียกแบบภาษาแบบบ้านๆกันหรือว่าภาษาช่างครับหลังโอค้อนนะครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บพอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บต่อมาก็คือกรรไกรครับกรรไกรไว้ทำอะไรครับกรรไกรก็คือนี่ครับกรรไกรเราไว้ใช้ตัดแผ่นโลหะนะครับการตัดแผ่นโลหะในการติดแบบติดอะไรต่างๆเราต้องอาศัยกรรไกรตัดครับบางทีเราฉีกอาจจะเกิดการแบบฉีกไม่ถูกต้องหรืออาจจะฉีกแบบไปโดนลายมันครับต้องใช้กรรไกรตัดนะครับกรรไกรไปแล้วครับแบบต่อมาครับหลังจากนี้ก็คือดินน้ำมันครับดินน้ำมันก็มีส่วนที่ว่าช่วยนะครับช่วยดูดโลหะครับนี่แหละครับดูดโลหะเวลาเคาะนะครับเวลาโลหะเราจะขึ้นรูปครับโค้งนะครับแล้วก็ใช้สิวเคาะนะครับเคาะลงไปเพื่อให้โลหะยืดหยุ่นเพราะจะรับแรงยืดหยุ่นของโลแผ่นโลหะต่างๆไม่ให้เสียทรงหรือเก็บทรงให้ได้ง่ายที่สุดนะครับเคาะไปครับลักษณะเหมือนกันครับอันนี้ก็คือลักษณะดินน้ำมันเหมือนกันครับต่อมาครับต่อมาก็เป็นวัสดุต่อไปที่ใช้ในวิชางานกำไรสลักดูนะครับก็จะมีตะไบครับอันนี้คือตะไบไว้ตกแต่งผิวโลหะหรือขอบชิ้นงานต่างๆครับเนี่ยครับไว้ตะไบแต่งผิวโลหะให้เรียบหรือส่วนไหนที่มันเกินหรือเราฉลุไม่ได้รูปทรงขนาดเราสามารถเก็บรายละเอียดโดยใช้ตะไบตกแต่งได้ครับนะครับครับต่อมาครับก็คือกำไรครับกำไรมีไว้ทำไมครับกำไรนี้ก็มีไว้เพื่อเราไว้ขึ้นรูปครับเนี่ยชิ้นงานแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราสวมลงไปครับเวลาเราโอจากขั้นตอนเมื่อกี้ที่ครูโอเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็คือโอโค้งปุ๊บแล้วก็มาม้วนคือดัดรูปทรงนี่แหละครับรูปทรงให้ได้รูปทรงโค้งตามที่เราต้องการครับว่าเราจะเอาโค้งแค่ไหนหรือลูกข้อมือของลูกค้าหรือข้อมือของผู้ที่จะนำไปใช้นะครับว่าได้ประมาณไหนเราสามารถดัดได้ตามรูปทรงครับจะมีตั้งแต่ทรงกลวยประมาณนี้นะครับอันนี้คือกำไรนะครับครับจากนี้มาก็คือหลังจากที่ว่าเราม้วนโค้งเสร็จปุ๊บต่อมาก็จะมีอะไรครับ สเปรย์เคลือบเงาครับก็คือเลกเกอร์เคลือบเงาแบบปัจจุบันอาจจะใช้แบบไม่ต้องทาครับเราใช้แบบพ่นนะครับอันนี้ไม่นะครับใช้แบบพ่นเราหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้ครับร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือร้านขายสีต่างๆครับที่เราจะหาซื้อได้ครับกระป๋องก็ไม่แพงนะครับครับผมต่อมาก็คือน้ำยาลมดำครับน้ำยาลมดำนี่เขาไว้ทำรู้ไหมครับนักเรียนน้ำยาลมดำนี้เอาไว้เพื่อเวลาชิ้นงานเราเสร็จเราจะทำลายมิติต่างๆนะครับจะตอนแรกชิ้นงานอาจจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือชิ้นงานสำเร็จเดี๋ยวพอเราฉลุเราโอเราต้องการให้มีมิติเห็นลายเงาชัดเจนสวยงามเพื่อนำไปใช้ในความสวยงามครับนี่นะครับก็จะเป็นลมดำออกมาประมาณนี้อัตราส่วนครับก็แล้วแต่ขนาดของชิ้นงานนะครับส่วนผสมก็จะมีน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นๆเทลงในภาชนะครับอยากจะเป็นภาชนะเหล็กหรือว่าภาชนะเป็นโลพลาสติกครับภาชนะเหล็กไม่ใช่นะภาชนะพลาสติกครับให้อุ่นๆหรือน้ำร้อนต่างๆครับเอาน้ำใช้นี่ประมาณสัก5กรัมครับ5กรัมเทลงไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดชิ้นงานครับล้างทำความสะอาดชิ้นงานแล้วก็นำไปแช่แล้วขัดเงาตกแต่งครับอันนี้นะอธิบายคร่าวๆขั้นตอนกำไรสลักดุลจะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือกาวทำไมถึงใช้กาวครับ
กาวเดี๋ยวอาจารย์อธิบายว่าขั้นตอนติดยังไง1 2 3 4นะครับกาวก็คือขั้นตอนที่เราจะใช้คือใช้ติดแบบนี้ครับติดบนแผ่นโลหะนะครับที่เราต้องทาโดยทาทั้งแผ่นโลหะแล้วก็ใช้กาวตัวนี้ครับทาบริเวณทั้งแผ่นแบบลายและแผ่นโลหะครับติดลงไปรอให้โลแผ่นโลหะอยู่ตัวหรือว่าแห้งแล้วก็ค่อยดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกาวนะครับต่อมากาวนะครับต่อมาครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็กระดาษทรายครับยังมีกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายนี้ไว้เพื่อที่จะปัดหน้าแผ่นโลหะเรียบตอนเราทากาวนะครับมันจะไม่เกาะเวลาเราสลักหรือว่าขยับเขยื้อนหรือว่าโดนกระแทกจากสิวทำให้แผ่นโลหะเกิดการหลุดเราใช้กระดาษทรายหยาบนะครับปัดให้หน้าผิวครุขระเพื่อเนื้อกาวและกระดาษจะติดแน่นนะครับติดแน่นเพื่อไม่ให้ลายขยับหรือเกิดความเสียหายเกิดจากการทำงานนะครับจากนี้มาเสร็จปุ๊บก็จะมีกระดานทนไฟครับกระดานทนไฟนี่ก็เราก็ใช้เวลาเผาโลหะต่างๆครับเราให้ความร้อนแผ่นโลหะนะครับเราชิ้นงานมาวางปุ๊บแล้วก็ใช้ตะเกียงเป่าแล่นให้ความร้อนทำให้แผ่นโลหะเกิดการอ่อนตัวครับถ้าเวลาเราสลักหรือว่าการเคาะการขึ้นรูปแบบหลายครั้งหลายๆทีโลหะภาษาทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าโลหะเครียดครับภาษาบ้านเราก็โลหะมันแข็งนะครับเราก็สามารถเอามาเผาให้ความร้อนเพื่อทำขั้นตอนต่อไปได้นะครับครับเอาขาดไม่ได้อีกอันนึงครับนักเรียนนะครับอันนี้ก็คือน้ำกรดนะครับน้ำกรดขวดสีเขียวประมาณนี้ครับน้ำกรดที่ว่ามีส่วนผสมของสารเคมีนะครับมีคุณสมบัติคือสามารถทำความสะอาดผิวโลหะให้เงางามให้เห็นลวดลายต่างๆที่เราทำกำไรเห็นชัดเจนนะครับหรือว่าทำความสะอาดชิ้นงานฝุ่นชันฝุ่นผงต่างๆที่เกาะติดเพื่อสะดวกต่อการทำงานในการสลักนูนกำไรนะครับครับต่อมาอีกอันนึงครับแต่ว่าผมอาจารย์ขอแนะนำครูขอแนะนำอีกนิดนึงก็คือว่าน้ำกรดเป็นน้ำกรดกรรมฐานครับอันตรายครับการป้องกันนะครับในการสุดโดมวิธีเก็บครับเก็บในพื้นที่ที่ว่าอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ2เวลาเราทำงานหรือเรานำไปแช่กรดหลังจากที่จะทำความสะอาดให้ระมัดระวังเสื้อมือนะครับถ้าตามหลักเราต้องใช้คีมหรือแหนบครับเป็นการจับชิ้นงานแล้วก็จับชิ้นงานออกจากน้ำกรดนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับให้เราใช้เป็นสารส้มแทนนะครับถ้าว่ามามีอำนวยความสะดวกเราได้แต่ถ้าไม่สะดวกเราก็ต้องใช้ตัวนี้ครับครับระวังการก่อนการใช้ครับหรือว่าการแช่เราควรปิดจมูกนะครับ2หลังจากสัมผัสน้ำกรดให้เราล้างมือทันทีครับนะเพื่อกลัวมันจะเกิดอันตรายต่อผิวหนังนะครับต่อมาอีกอันนึงครับอันนี้ก็จะเป็นบัสโซ่นะครับทำความสะอาดชิ้นงานครับพอเราหลังจากลมดำเสร็จปุ๊บเราก็ใช้บัสโซ่ปัดให้เงาหรือทำให้มันเป็นมิติต่างๆให้ดูสวยงามนะครับนะครับคือขัดผิวส่วนนี้นะครับผิวส่วนนี้ของชิ้นงานนะครับขัดให้มันเงานะครับแล้วก็แล้วแต่บัสโซ่คุณสมบัติเอาขัดอย่างอื่นได้ครับตามที่เราทราบนะครับอาจจะเข็มขัดหรือโลหะทองเหลืองต่างๆเป็นพานเป็นขันหรือเป็นแจกันต่างๆนะครับบัสโซ่คุณสมบัติเขาจะทำความสะอาดได้ดีครับนะครับต่อมาครับขาดไม่ได้ก็คือไม้คนชันครับเราสามารถประยุกต์ได้ครับแต่นี้คือในการคนชันครับถ้าเราให้ความร้อนของแผ่นโลหะนะครับเนี่ยครับเสร็จปุ๊บโดยใช้ตะเกียงครับให้ความร้อนเสร็จปุ๊บเราต้องทำที่คนชันครับเพื่อปรับหน้าของผิวหรือของแผ่นชันนี่ครับให้เรียบเพื่อสะดวกต่อการติดแผ่นลงไปนะครับติดแผ่นนะครับถ้าเราให้ความร้อนโดยที่เราไม่ใช้ไม้เกลี่ยหน้านะครับทำให้ผิวเราต้องเสียเวลาแล้วก็หน้าผิวของกระบะชันจะเกิดการเผาไหม้ทำให้ไม่ยึดเกาะชิ้นงานที่เราจะทำงานครับนะครับนักเรียนต่อไปนะครับขั้นตอนอุปกรณ์ต่างๆอาจารย์อธิบายคร่าวๆแล้วนะครับที่ว่าอาจารย์อธิบายคร่าววิธีการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่อไปครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายขั้นตอนการเริ่มตั้งแต่การติดแบบนะครับอธิบายก่อนนะครับติดแบบ
ติดแบบด้วยอะไรแล้วก็ขั้นตอน1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ทำไงนะ

ครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้เราฟังนะครับให้เราฟังแล้วก็จดจํานะครับแล้วก็เดี๋ยวนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับให้ถูกวิธีการทําที่ถูกวิธีคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนครับนะครับขั้นตอนแรกก็คืออธิบายกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือนําแผ่นชันกระบะในการขั้นตอนการสลักดวงครับขั้นตอนนํากระบะชันครับมาให้ความร้อนนะครับเดี๋ยวปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์สาธิตอีกทีตอนนี้อาจารย์อธิบายก่อนนะครับให้ความร้อนโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นนะครับตะเกียงเป่าแล่นนะครับให้ความร้อนตรงนี้นะครับบริเวณหน้าผิวนะครับให้เรียบพอละลายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ให้ความร้อนเสร็จปุ๊บพอผิวโลหะเกิดสัมผัสความร้อนเสร็จปุ๊บผิวโลหะก็จะเกิดการเป็นของเหลวหรือว่าพื้นผิวเกิดการที่เพื่อพร้อมที่จะยึดเกาะเราก็นําแผ่นครับนี่นะครับแผ่นทองแดงติดลงไปในนี้นะครับเพื่อที่จะสลักดุลที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้ว่าเราใช้กระดาษทรายครับปัดหน้าก่อนถ้าเราติดแผ่นลงไปยังมีความร้อนหรือแผ่นโลหะยังร้อนอยู่นะครับตอนนี้เราทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้ความร้อนเราสัมผัสได้ไม่เกิดอันตรายกับเราผู้เรียนนะครับนะเราให้เย็นตัวก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายครับปาดหน้าอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะครับปาดหน้าหรือว่าปัดผิวเพลินนะครับอย่าปัดให้ละเอียดมากปัดแค่ให้หน้าผิวหรือแผ่นโลหะเป็นรอยนิดเดียวครับเพื่อที่จะติดนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะใช้กาวครับกาวตัวนี้นะครับกาวตัวนี้อาจารย์จะผสมน้ํานิดนึงถ้ากาวอย่างเดียวจะหนืดนะครับกาวอย่างนี้อาจารย์จะใช้กาวผสมนั้นนิดนึงนะครับผสมเล็กๆนะพอใช้งานได้อย่าผสมเยอะเพราะเสียดายวัสดุอุปกรณ์ของเราที่จะนํามาใช้นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นโลหะพอติดกาวแบบอาจารย์อธิบายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เตรียมครับเตรียมแบบเตรียมลายแต่ส่วนมากครับถ้าเราออกแบบลายเองก่อนได้ยิ่งดีแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นไปได้เรามีแบบมีแบบลวดลายเรียบร้อยเราก็ติดลงไปนะครับติดบนแผ่นโลหะเนี่ยอาจารย์อธิบายก่อนนะครับยังไม่ได้ติดจริงแต่ว่าขั้นตอนการติดใน1 2 3นะครับเนี่ยอาจารย์อธิบายว่าติดแผ่นโลหะลงไปก่อนครับส่วนมากในวิชาเรียนอาจารย์จะมีแบบให้ครับก่อนที่จะมีแบบให้นักเรียนอาจารย์ก็ต้องให้เราฝึกเขียนก่อนเราฝึกเขียนเพื่อที่จะให้เราเวลาสลักลายหรือเราจะดุลลายหรืออะไรต่างๆกระบวนการนะครับขั้นตอนการสลักดุลการสลักดุลกําไรนะครับรู้ช่องไฟรู้ช่องว่างรู้รายละเอียดขนาดรูปทรงการดัดแปลงลวดการบีบลวดลายให้โครงสร้างใหญ่โครงสร้างเล็กเสมอกันเทียบกันนะครับนะจะเป็นลวดลายเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายอีกนิดนึงเกี่ยวกับการที่ลวดลายครับนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆครับอันนี้คืออาจารย์อาจจะสเก็ตแบบคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับว่าลวดลายก่อนที่จะมาอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นอย่างนี้เกิดในช่องกําไรนี่เราต้องทําไงบ้างนะครับครับอันดับแรกครับเอานะครับเนี่ยครับลวดลายต่างๆครับเกิดจากที่เราต้องสเก็ตก่อนนะครับนะครับสเก็ตแบบเนี่ยครับที่เราต้องสเก็ตแบบต่างๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันดับแรกคือการออกแบบอันนี้ไม่ใช่ออกแบบที่เวลาจะทําครับอันนี้พื้นฐานที่ว่าเราต้องเป็นก่อนในการสลักลายหรือลวดลายครับอันดับแรกเราต้องฝึกเขียนครับในวิชานี้เราต้องทำได้ทุกถ้าเป็นเรียนได้ทุกอย่างก็ยิ่งดีครับในรายวิชางานเขียนงานปั้นงานดูนครับของคู่กันครับอันดับแรกเราต้องเขียนเป็นก่อนพอเราเขียนเป็นเราจะรู้ช่องไฟลักษณะชิ้นงานเราอ่านแบบออกแบบได้ทำงานได้นะครับแล้วมันจะง่ายต่อการสลักดูนกำไรนะครับพอเราเขียนลายต่างๆนี่เห็นไหมครับเนี่ยครับอาจารย์ก็สเก็ตคร่าวๆให้เราดูที่มาของหลอกดอกลายใบเทศที่เราจุดกําเนิดของลวดลายต่างๆที่อยู่บนกําไรเรานะครับรายละเอียดต่างๆเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะครับนักเรียนเพราะว่าลวดลายต่างๆเขาที่มาที่ไปยังไงลายกระหนกยังไงครับลายกระจังตาอ้อยยังไงนะครับวันนี้อาจารย์แค่สเก็ตมาให้ดูว่าที่มันเกี่ยวเนื่องกับวิชางานช่างทองหลวงกําไรสลักดุลนะครับสลักดุลกําไรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับลวดลายยังไงครับนะที่อาจารย์อธิบายนะครับเนี่ยครับลวดลายต่างๆพื้นฐานง่ายๆครับเรา
ฝึกยังไงครับถ้าเรามีเวลาหรือไม่มีเวลาอยู่ตรงไหนครับเรามีกระดาษสักแผ่นหนึ่งครับแล้วก็ฝึกเขียนครับกระจังตาอ้อยฝึกเขียนลายใบเทศฝึกเขียนลายต่างๆครับลายพุทธตาลต่างๆที่พอเราวาดเขียนบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความชำนาญครับพอเกิดความชำนาญเสร็จปุ๊บมันก็จะง่ายต่อที่ว่าเราจะนั่งทำนั่งเขียนมันจะไม่ยากสิวที่เราสลักก็ไม่ต่างจากปากกาดินสอที่เราเขียนลายครับคล้ายกันครับเพียงแต่โลหะวัสดุแต่ดินสอเขาใช้สำหรับเขียนลวดลายลายเส้นปากกาสิวสลักต่างๆใช้เพื่อสลักให้เห็นลายเส้นคล้ายดินสอนะครับจังหวะความโค้งความละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าลวดลายต่างๆให้มันถูกต้องลักษณะของงานนะครับตามขนาดของชิ้นงานนะครับนะครับเราสเก็ตนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้เราฝึกสเก็ตคร่าวๆนะครับครับผมอาจารย์การเขียนลายนะครับต่อมานะครับนักเรียนพอสลักลายเสร็จปุ๊บคราวนี้อาจารย์ก็มีต่อไปครับขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้อาจารย์ขออธิบายนิดนึงพอเมื่อกี้อธิบายถึงขั้นตอนนี้นะครับอาจารย์ติดแบบต่อมานะครับพออาจารย์ติดแบบได้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเป็นไงครับอาจารย์ติดกาวไปแล้วที่แบบเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายว่าเราติดแผ่นให้ความร้อนติดแผ่นติดกาวอันนี้คือขั้นตอนการติดกาวเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับติดให้แข็งแรงครับติดยังไงครับติดให้ลงลึกนิดนึงเพื่อให้แผ่นชันยึดเกาะยึดเกาะขอบเพราะแผ่นชันถ้าเราสลักหรือสิวไปกระแทกแรงๆหรือว่าบ่อยๆจะเกิดการเขาเรียกอะไรกระเทาะออกมาครับพอกระเทาะออกมาปุ๊บมันไม่สามารถสลักต่อได้เราต้องนำไปให้ความร้อนแล้วก็ติดแผ่นใหม่นะครับบางทีระมัดระวังนิดหนึ่งครับเราสลักลายไว้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกระเทาะหรือลายหลุดนะครับให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับที่อาจารย์อธิบายขั้นต้นว่าเราต้องเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆระมัดระวังติดให้มิดติดให้แน่นนะครับนะประมาณนี้นะครับต่อมาครับการติดแบบเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะต่อไปเริ่มแล้วครับเริ่มสลักนะครับนักเรียนนะครับดูนะครับเริ่มสลักแล้วสลักลายนะครับสลักลายว่าเป็นยังไงครับเราสลักเหมือนใช้ดินสอนะครับเนี่ยใช้สิวนะสลักลงไปเดี๋ยวขั้นตอนการปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คืออธิบายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสลักลายนะครับว่าใช้สิวอะไรครับนี่นะครับเห็นไหมลวดลายสลักลงไปเหมือนคล้ายเราใช้ดินสอไหมครับโอเคคล้ายแบบเราใช้ดินสอนะครับต่อมานะครับนักเรียนใช้ดินสอเสร็จปุ๊บหรือสลักเสร็จปุ๊บต่อมาครับนักเรียนครับอาจารย์ก็จะมาขั้นตอนการย้ำพื้นนะครับนี่นะครับขั้นตอนการย้ำพื้นต่างๆเข้ากระบวนการย้ำพื้นเมื่อกี้เราสลักเส้นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็ย้ำพื้นนะครับเราย้ำพื้นให้เกิดลวดลายต่างๆตามช่องไฟนี่เห็นไหมครับอันนี้คือแค่เบื้องต้นเดี๋ยวเราต้องตกแต่งให้รายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามให้เกิดถูกต้องตามลายต่างๆนะครับว่าเราจะต้องสลักยังไงอะไรยังไงครับส่วนย้ำพื้นเห็นไหมครับผิวเท็กเจอร์ต่างๆเราก็ต้องผลิตซิลหรือวัสดุอุปกรณ์เองนะครับครับหลังจากนั้นพอสลักเสร็จปุ๊บพอได้ขั้นตอนจากนี้ย้ำพื้นเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้คืออาจารย์สาธิตตัวอย่างคร่าวๆก็คือพอสลักเสร็จปุ๊บอาจจะอันที่ขั้นตอนต่อไปคือชิ้นงานย้ำเสร็จอาจารย์ก็จะตัดหรือฉลุลายครับฉลุลายนะครับฉลุลายให้เป็นรูปทรงกำไรครับนี่แหละครับตามรูปทรงอันนี้คือเศษนะครับเศษที่เรายึดที่เราใช้ยึดเกาะหรือสลักดุลเมื่อกี้ครับส่วนชิ้นงานชิ้นนี้นะครับส่วนนี้ก็คือชิ้นงานจริงครับที่เราจะนำไปทำกำไรขั้นตอนต่อไปในการโอหรือว่าการม้วนต่างๆครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บฉลุเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็คือขั้นตอนการม้วนการโอนะครับนี่ครับการม้วนการโอเนี่ยเสร็จปุ๊บจะเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับฉลุเมื่อกี้ขั้นตอนการฉลุเสร็จปุ๊บจะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับรูปทรงประมาณนี้ว่ากำไรขนาดไหนแล้วแต่ไซส์ขนาดที่เราออกแบบไว้นะครับครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บต่อมาขั้นตอนต่อไปก็คือการม้วนครับต่อไปเราก็ต้องม้วนกับม้วนโอก่อนครับขึ้นรูปด้วยการโอก่อนก่อนที่เราจะม้วนนะครับโดยใช้ค้อนหัวม้วนนี่ครับขึ้นรูปนะครับในการขึ้นรูปโอรูปทรงต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเคาะให้ได้รูปทรงแล้วก็ขนาดของมันนะครับเคาะให้ดีครับซ้ายขวาหรือว่าความกว้างความยาวครับให้ได้ขนาดนะครับ
หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ

พอโอเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็นำมาม้วนครับม้วนกำไรต่างๆนี่นะครับมาม้วนกับเรากำไรนะครับอันนี้แล้วแต่ลักษณะชิ้นงานวันนี้เป็นวัสดุฝึกอาจารย์ใช้ทองแดงก่อนถ้าเป็นโลหะมีค่าเช่นโลหะเงินโลหะทองคำหรือโลหะวัสดุอื่นๆที่เราสามารถนำมาทำได้หรือลูกค้าต้องการหรือเราอยากจะผลิตมาเพื่อจำหน่ายครับแล้วแต่วัสดุที่เราจะเอาไปใช้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนักเรียนที่อาจารย์อธิบายมาข้างต้นนะครับนักเรียนพอเข้าใจนะครับส่วน EP หน้าจะตื่นเต้นแค่ไหนหรือขั้นตอนยากง่ายยังไงอาจารย์อยากให้เราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

แล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC

0: แสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้

0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับ EP ที่9 EP นี้พบกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับครูไหมครูนาขวัญจันจำรัดนะคะสำหรับ EP นี้เราจะมาต่อยอดกันสู่การทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะไปทำเป็นโฆษณาสินค้าเหมือนเดิมนะคะแต่ใน EP นี้เราจะมาดูกันในรูปแบบของโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าจำพวกเครื่องสำอางนะคะนี่คือวัตถุดิบนะคะที่ทุกคนต้องเตรียมใน EP นี้นะคะ1 นะคะจะต้องมีฉลากสินค้าและไปรวมกับม็อกอัพ